คนไทยชอบเดินทางไปท่องเที่ยวกันนะครับฮอกไกโดก็เป็น1เป้าหมายนะครับ1จุดหมายปลายทางนะครับที่คนไทยเลือกที่จะเดินทางไปเที่ยวนะครับเนื่องจากว่ามีทัศนียภาพที่สวยงามแล้วก็มีภูมิอากาศที่หนาวเย็นนะครับที่มีความแตกต่างกับประเทศไทยนะครับคนไทยก็เลยชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับรวมไปถึงร้านอาหารนะครับร้านขนมนะครับที่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะครับร้านราเมงญี่ปุ่นร้านไอศกรีมญี่ปุ่นนะครับบางหลายๆร้านที่เปิดขายอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นร้านที่มีสาขานะครับเป็นสาขาที่มีต้นกำเนิดมาจากฮอกไกโดนะครับในหลายๆร้านเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่าฮอกไกโดนั้นก็น่าจะเป็นคำที่หลายๆคนคงจะคุ้นชินกันดีนะครับน่าจะทราบว่าฮอกไกโดนั้นคือชื่อเกาะชื่อภูมิภาคชื่อจังหวัดของประเทศนะครับทีนี้เวลาออกเสียงนะครับคำชื่อนี้นะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็จะออกเสียงคล้ายๆกับภาษาไทยนะครับออกเสียงฮอกไกโดครับฮอกไกโดครับแต่ว่าคนไทยเราออกเสียงเป็นฮอกไกโดครับก็คล้ายๆกันครับก็เป็นอย่างที่เรียนไปนะครับว่าเป็นภูมิภาคเป็นเกาะเป็นชื่อจังหวัดหนึ่งนะครับของประเทศญี่ปุ่นมีคำว่านิคิตะครับนิคิตะจริงๆแล้วแยกเป็น2คำนะครับที่มาประกอบกันคำว่านินะครับกับคำว่าคิตะนะครับคำว่าคิตะนั้นก็คันจิที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอหลายท่านดูแล้วก็โดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนด้วยกันมานะครับก็คงจะคุ้นชินนะครับน่าจะทราบว่าคำนี้มาจากคำกริยาคุรุคิมัสนะครับที่แปลว่ามานะครับคิตะนะครับเป็นรูปอดีตกาลนะครับที่แปลว่ามาเรียบร้อยแล้วมาแล้วมาถึงแล้วนะครับคำช่วยนี้นะครับก็เป็นคำช่วยที่บอกจุดหมายปลายทางของการเดินทางไปมากลับนะครับนิคิตะก็เลยแปลเป็นภาษาไทยนะครับที่เป็นธรรมชาติว่ามายังมาที่นะครับฮอกไกโดนิคิตะก็เลยแปลว่ามาที่จังหวัดฮอกไกโดมายังเมืองฮอกไกโดนะครับมีคำว่าไทยนะครับที่เขียนด้วยตัวคาตาคานะนะครับก็หมายถึงประเทศไทยของเรานะครับคำช่วยยะนะครับแปลว่าและเป็นต้นนะครับเป็นคำช่วยที่แสดงการยกตัวอย่างนะครับคำนามหรือว่าสิ่งบางสิ่งนะครับยกตัวอย่างขึ้นมาจากกลุ่มของคำนะครับที่มีจำนวนมากนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะกล่าวได้หมดก็เลยหยิบยกขึ้นมากล่าวเพียงแค่1ถึง2อันนะครับยะแปลว่าและหรือเป็นต้นก็ได้นะครับเบโตนามุครับเบโตนามุครับคำภาษาญี่ปุ่นคำนี้นะครับมีความหมายถึงประเทศเวียดนามครับเบโตนามุโนกิโนจิชูเซครับคำนี้นี่เราเจอ เยอะนะครับโดยเฉพาะในช่วงหลังๆนี้ไม่ว่าจะเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นแขนงไหนก็ตามนะครับเราก็จะได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆนะครับคำนี้มีความสำคัญอย่างไรนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันหลังจากนี้ด้วยนะครับกิโนจิชูเซนั้นนะครับก็มีความหมายว่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคครับโดยที่มีคำว่ากิโนนะครับแล้วก็คำว่าจิชูเซเนี่ยนะครับมาผสมกันกลายเป็นคำหนึ่งคำที่แปลว่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคกิโนแปลว่าทักษะครับเทคนิคนะครับในขณะที่คำว่าจิชูเซแปลว่าผู้ฝึกงานนะครับมีคำว่าริวฮิโอครับริวฮิโอที่แปลว่าทานน้ำแข็งครับแล้วก็มีคำหนึ่งนะครับที่อยู่ในพาดหัวข่าวคือคำว่าทาโนชิมุนะครับที่มีความหมายว่าเพลิดเพลินสนุกสนานนะครับอันนี้เป็นคำศัพท์ที่อยู่ในพาดหัวข่าวนะครับฮอกไกโดนิคิตะไทยะเบโตนามุโนกิโนจิชูเซกะริวฮิโอทาโนชิมุนะครับความหมายโดยรวมของพาดหัวข่าวนี้มีความหมายว่าอย่างไรนะครับก็คือหมายถึงผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะครับชาวไทยชาวเวียดนามนะครับแล้วก็มีชาติอื่นๆด้วยนะครับแต่ยกตัวอย่างเพียงแค่ไทยกับเวียดนามเท่านั้นนะครับที่เดินทางมายังจังหวัดฮอกไกโดนะครับแล้วก็เพลิดเพลินนะครับกับทานน้ำแข็งนะครับทานน้ำแข็งหรือว่าริวฮิโอนั้นคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูด้วยกันนะครับก่อนอื่นไปดูก่อนว่าฮอกไกโดนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่คุ้นชินกับประเทศญี่ปุ่นนะครับนักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันมาจนถึงระดับนี้แล้วก็น่าจะพอทราบว่าฮอกไกโดนั้นเป็นจังหวัดเป็นภูมิภาคเป็นเกาะนะครับที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศนะครับอันนี้เป็นรูปภาพประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีลักษณะยาวนะครับจากเหนือมาจนทางใต้นะครับที่อยู่ด้านบนสุดนะครับที่เป็นแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับก็คือฮอกไกโดเป็น1เกาะแล้วก็เป็น1จังหวัดด้วยนะครับแล้วก็เป็น1

มิภาคด้วยนะครับส่วนโตเกียวที่ท่านผู้ชมหรือว่านักศึกษาคุ้นชินกันครับรู้จักกันดีว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นนะครับอยู่ตรงตอนกลางของประเทศนะครับอยู่ตอนกลางของประเทศประเทศญี่ปุ่นจะไล่ยาวลงมานะครับมาจนถึงข้างล่างสุดเนี่ยนะครับมีคิวชูนะครับที่เป็นเกาะคิวชูแล้วก็จริงๆถัดจากเกาะคิวชูลงไปอีกนะครับเพียงคัดโค้ดมาไว้ตรงด้านขวามือนะครับก็คือยังมีเกาะโอกินาวาซึ่งเป็นแผ่นดินนะครับเป็นอาณาบริเวณของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับก็จริงๆแล้วถ้าดูตามสภาพภูมิศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยก็คือโอกินาวาก็น่าจะเป็นจุดที่เป็นใต้สุดของประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าหลายๆตำรานะครับหรือว่าหลายๆสำนักวิชาการเนี่ยก็ยังให้ความเห็นนะครับแบบเดิมๆว่าจริงๆทางตอนใต้ของญี่ปุ่นน่าจะเป็นคิวชูน่าจะเป็นเกาะน่าจะเป็นเกาะคิวชูนะครับเป็นจังหวัดคาโกชิมะนะครับน่าจะเป็นจุดใต้สุดแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าดูจากอนาบริเวณของประเทศญี่ปุ่นจริงๆนั้นก็ยังมีเกาะโอกินาวาอีกเกาะหนึ่งนะครับที่อยู่ทางด้านล่างสุดครับของประเทศญี่ปุ่นครับฮอกไกโดนะครับที่อยู่ในข่าวนั้นอยู่ด้านบนสุดนะครับเพราะฉะนั้นอากาศก็จะหนาวเย็นครับมากครับอยู่ใกล้กับรัสเซียอยู่ใกล้กับเกาหลีเหนือนะครับทางด้านนู้นก็จะเป็นโซนที่อากาศหนาวเย็นจัดเกือบตลอดทั้งปีนะครับอันนี้คือจังหวัดฮอกไกโดหรือว่าเกาะฮอกไกโดภูมิภาคฮอกไกโดนะครับทีนี้คำหนึ่งที่น่าสนใจที่เมื่อสักครู่นี้เราเจอไปในข่าวในคำโปรยข่าวก็คือคำว่าริวฮิโอนะครับก็คือทานน้ำแข็งนะครับทานน้ำแข็งนั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับก็มีลักษณะแบบนี้นะครับเอารูปภาพมาให้เห็นเนื่องจากว่านักศึกษาหลายคนนะครับเราเกิดในประเทศเมืองร้อนใช่ไหมครับเราไม่มีหิมะเราไม่มีสภาพภูมิอากาศในประเทศเราไม่เอื้อที่จะเกิดริวฮิโอหรือว่าทานน้ำแข็งแบบนี้นะครับก็อาจจะมองภาพไม่ออกนึกภาพไม่ออกนะครับก็เลยนำรูปภาพมาให้ดูเป็นตัวอย่างนิดหน่อยนะครับก็คือการที่พื้นผิวน้ำแข็งนะครับอยู่ในจุดที่มันจุดเยือกแข็งนะครับต่ำกว่า0องศาลงไปค่อนข้างมากเนี่ยนะครับทำให้ผิวน้ำนะครับที่อยู่เหนือทะเลเนี่ยนะครับมันกลายเป็นน้ำแข็งนะครับลอย อยู่เหนือผิวน้ำครับท้องทะเลในโซนของจังหวัดที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นอย่างเช่นจังหวัดฮอกไกโดเนี่ยนะครับนี่คือลักษณะของผิวน้ำนะครับของท้องทะเลของมหาสมุทรนะครับที่อยู่ในใกล้ๆกับบริเวณจังหวัดฮอกไกโดนะครับที่มันแข็งตัวนะครับกลายเป็นน้ำแข็งนะครับด้านล่างก็ยังเป็นน้ำอยู่นะครับก็จะเป็นแผ่นน้ำแข็งที่มีขนาดน้ำมากน้อยขึ้นอยู่กับความหนาวเย็นของภูมิอากาศครับในช่วงเวลานั้นๆนะครับบ้านเราคงไม่มีปรากฏการณ์แบบนี้แน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่าบ้านเรานั้นไม่อุณหภูมินั้นไม่ถึงขนาดเป็นจุดเยือกแข็งที่-5-6-10อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเมื่อถึงฤดูหนาวแล้วยังไม่ต้องถึงฤดูหนาวเลยนะครับแค่ฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยนะครับอากาศก็เริ่มหนาวเย็นมากแล้วก็พอเข้าถึงฤดูหนาวแล้วเนี่ยนะครับอากาศก็หนาวเย็นจัดนะครับจนทำให้สภาพแวดล้อมต่างๆที่อยู่ในจังหวัดฮอกไกโดเนี่ยนะครับที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีลักษณะเป็นน้ำค้างแข็งบ้างหรือว่าเป็นน้ำแข็งบ้างนะครับก็จะมีพบเห็นเป็นเรื่องปกติเลยครับในข่าวนะครับมาดูซะหน่อยนะครับในข่าวนั้นก็จะมีเนื้อหานะครับอะไรบ้างนะครับในข่าวนั้นก็บอกอย่างนี้ครับบอกว่าฮอกไกโดมงเบซึชินิว่าไทยะเบตโตนามุนาโดคาระกิโนจิชูเซกะคิเตมัสนะครับฮอกไกโดมงเบซึชินิวะไทยะเบตโตนามุนาโดคาระกิโนจิชูเซกะคิเตมัสครับในข่าวประโยคแรกนะครับก็บอกว่าที่เมืองหนึ่งนะครับชื่อว่าเมืองมงเบซึครับอันนี้เป็นชื่อเมืองนะครับมงเบซึครับคำว่าฉิตัวนั้นนะครับก็เป็นอำเภอนะครับแปลว่าอำเภอแปลว่าเขตแปลว่าเมืองก็ได้นะครับเมืองนี้ก็ตั้งอยู่ในจังหวัดฮอกไกโดนะครับก็เลยเอาคำว่าฮอกไกโดขึ้นต้นก่อนนะครับฮอกไกโดมงเบซึชิครับถ้าเกิดว่าเราจะพูดให้ถูกต้องไวยากรณ์จริงๆก็อาจจะเป็นฮอกไกโดโนมงเบซึชิก็ได้นะครับแต่ว่าในข่าวนั้นอย่างที่เราทราบนะครับอย่างที่เราเรียนกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่9แล้วก็คือหัวข้อข่าวเอ่ยหรือว่าเนื้อหาข่าวเอ่ยนั้นเนี่ยบางทีก็จะไม่ได้เป็นภาษาเขียนหรือภาษาทางการที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

100% นักนะครับก็อาจจะมีภาษาพูดปนบ้างรวมไปถึงการลดหรือว่าละคำบางคำไปบ้างเพื่อที่จะทำให้ข้อความนั้นเนี่ยมันมีความกระชับแล้วก็ไม่ยาวมากเกินไปอย่างที่เราทราบในถ้าเป็นสมัยก่อนก็เป็นหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยใช่ไหมครับถ้ามันยาวมากมันก็เขียนลงไปในหนังสือพิมพ์ลำบากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้ประโยคมันสั้นลงกระชับลงถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์เป็นออนไลน์ไปหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าข้อความที่มันยาวๆมากๆเนี่ยก็ไม่ได้รับความสนใจมากเท่ากับข้อความที่มันมีความสั้นมีความกระชับเพราะฉะนั้นในภาษาญี่ปุ่นที่เราเจอในข่าวหรือว่าในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันก็มักจะมีการละมีการลดครับไวยากรณ์บางอย่างไปที่ทำให้ภาษาญี่ปุ่นมันดูกระชับมันดูอ่านเข้าใจได้สั้นได้ง่ายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นฮอกไกโดโมมเบซูชิเนี่ยนะครับจริงๆแล้วอย่างที่เราเรียนไปถ้าเอานามกับนามมาขยายกันต้องมีโนะเชื่อมตรงกลางใช่ไหมครับแต่ว่าเคสนี้ก็ตัดโน้ไปนะครับเหลือแค่นี้นะครับฮอกไกโดโมมเบซึชินี่วะคำช่วยนี่วะก็คือบอกจุดตำแหน่งนะครับที่เมืองโมมเบซึจังหวัดฮอกไกโดนั้นนะครับไทยาเบโตนามูนาโดคาระกิโนจิชูเซกะนะครับคำช่วยงะนะครับก็เป็นคำช่วยที่ใช้แสดงประธานนะครับคำที่อยู่ติดงะมากที่สุดก็คือคำว่ากิโนจิชูเซซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็ดูไปละรอบหนึ่งนะครับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะครับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคแล้วแปลย้อนไปข้างหน้านะครับมีคำว่าคาระที่แปลว่าจากไทยะเบตนามุนาโดยะนาโดนะครับแปลว่าและเป็นต้นที่มาจากประเทศไทยที่มาจากประเทศเวียดนามเป็นต้นเนี่ยนะครับได้มากันที่เมืองโมเบซูชิจังหวัดฮอกไกโดนี้นะครับคิตเตอิมัสที่อยู่ข้างหลังสุดนะครับแปลว่ามาครับแปลว่ามาอยู่ครับเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วประโยคนี้นะครับหัวประโยคข่าวนะครับประโยคนี้นะครับต้องการจะถ่ายทอดข้อมูลที่มีความหมายว่ามีผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะครับจากประเทศต่างๆเนี่ยครับยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับได้เดินทางมาครับที่เมืองบงเบสึจังหวัดฮอกไกโดครับคือประเทศญี่ปุ่นทั้งประเทศเนี่ยนะครับ47จังหวัดเนี่ยนะครับก็มีผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะครับเดินทางไปพำนักอาศัยทำงานอยู่นะครับเกือบจะทุกจังหวัดแหละนะครับในส่วนของฮอกไกโดนั้นนะครับที่เมืองโมเบสึนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีผู้ฝึกงานด้านเทคนิคครับจากประเทศไทยประเทศเวียดนามและประเทศต่างๆเนี่ยครับเดินทางมาพำนักมาอาศัยมาทำงานอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพจากข่าวเลยนะครับก็เป็นด้านหลังของกิโนจิชูเซทั้งหลายนะครับใส่เสื้อกันหนาวเลยเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นมากนะครับภาพบรรยากาศของกิโนจิชูเซทั้งหลายนะครับที่อยู่บนเรือนะครับประโยคต่อไปนะครับจากข่าวนะครับมุยคะฮาชิจูนิงุไรกะริวโฮโอทาโนชิมุทาเมโนะฟุเนะกาลิงโกโกนิโนริมาชิตะครับมุยคะฮาชิจูนิงุไรกะริวโฮโอทาโนชิมุทาเมโนะฟุเนะกาลิงโกกาลิงโคโกนิโนริมาชิตะนะครับมีคำว่ามุยคะครับที่แปลว่าวันที่6ครับวันที่6ก็คือวันที่เป็นข่าววันที่ NHK เข้าไปเก็บข้อมูลนะครับมานำเสนอเนี่ยนะครับข่าวนี้นะครับเกิดขึ้นวันที่6ครับของเมื่อเดือนสิงหาคมปี2566นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับฮาชิจูนิงกุไรนะครับฮาชิจูนิงก็คือจำนวน80คนครับกุไรแปลว่าประมาณนะครับโดยประมาณนะครับก็อาจจะบวกลบไม่เกิน5นะครับหรือ83คนหรืออาจจะ78คนอะไรประมาณนี้นะครับประมาณ80คนริวโฮนะครับแปลว่าทานน้ำแข็งนะครับแปลว่าทานน้ำแข็งถ้าเราดูจากคันจินะครับใครที่เรียนคันจิมาเยอะๆนะครับก็ดูแล้วก็จะเห็นความหมายนะครับของคำนี้นะครับปรากฏผ่านตัวอักษรคันจิที่มาประกอบกันตัวริวตัวข้างหน้าก็เป็นตัวนากาเรรุนะครับที่แปลว่าไหลลอยไหลนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นตัวโครินะครับที่แปลว่าน้ำแข็งนะครับเป็นน้ำแข็งที่ลอยไหลไปนะครับก็คือทานน้ำแข็งนั่นเองนะครับทาโนชิมุนะครับก็คือแฮปปี้เพลิดเพลินนะครับท่องเที่ยวนะครับสนุกสนานนะครับมีคำว่าทาเมะ
ครับที่แปลว่าเพื่อสำหรับนะครับแล้วก็มีชื่อเรือนะครับฟูเนะกาลิงโคโกนะครับคำว่าฟูเนะนั้นแปลว่าเรือนะครับและคำว่าโกข้างหลังสุดนะครับคันจิตัวที่อยู่ข้างหลังสุดโกนั้นก็จะมีความหมายว่าจริงๆแล้วมีความหมายว่าหมายเลขเบอร์นะครับแต่ว่าใช้เป็นชื่อหรือว่าเป็นการบอกลำดับครับของพาหนะของเรือก็ได้นะครับเรือนี้มีชื่อว่ากาลิงโกครับกาลิงโกกาลิงโกโกก็คือเรือที่ชื่อว่านะครับเรือที่อยู่ในลำดับกาลิงโกนะครับเรือที่ชื่อว่ากาลิงโกนั่นเองก็คือมีเรือหลายลำนะครับแต่ละเรือเขาก็มีการตั้งชื่อกันไปนะครับโนริมาชิตะครับแปลว่าขึ้นเรือครับขึ้นเรือครับจริงๆแล้วโนริมาชิตะนั้นก็จะใช้กับยานพาหนะต่างๆนะครับขึ้นรถเมย์ขึ้นรถขึ้นอะไรต่างๆขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยนะครับก็ได้หมดนะครับแต่ในกรณีนี้เรากำลังพูดถึงฟูเนะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโนริมาชิตะตัวนี้ก็เลยเป็นขึ้นพาหนะขึ้นเรือครับมุยคาฮาจิจูนิงกุไรกะริวฮิโอโอทาโนชิมุทาเมโนฟูเนะกาลิงโคโกนิโนริมาชิตะนะครับเมื่อวันที่6นะครับเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566นะครับคนจำนวน80คนครับคนจำนวน80คนฮาจิจูนิงก็คือคนจำนวน80คนเนี่ยนะครับหมายถึงใครนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูประโยคเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับประโยคก่อนหน้าเมื่อสักครู่นี้นะครับก็หมายถึงกลุ่มบุคคลเหล่านี้นะครับกิโนจิชูเซนครับก็คือผู้ฝึกงานด้านเทคนิคที่เขามาทำงานมาพำนักอาศัยอยู่ที่เมืองบงเบสึจังหวัดฮอกไกโดเนี่ยนะครับเรากำลังพูดถึงคนกลุ่มนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นฮาจิจูนิงกุไรครับคนประมาณ80คนในประโยคนี้นะครับก็หมายถึงเขาเหล่านั้นนะครับคือผู้ฝึกงานด้านเทคนิคครับอาจจะรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่พาไปด้วยนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าประมาณ80คนเนี่ยเสร็จแล้วก็คือกิโนจิชูเซแน่นอนนะครับพวกกิโนจิชูเซเนี่ยนะครับประมาณ80คนเนี่ยนะครับเมื่อวันที่6เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566เนี่ยนะครับเขาได้ขึ้นเรือนะครับที่ชื่อว่ากาลิงโกครับเรือกาลิงโกครับเพื่อที่จะออกไปชื่นชมนะครับออกไปทาโนชิมุก็คือออกไปท่องเที่ยวนะครับชื่นชมความงามสนุกสนานนะครับชื่นชมความงามสนุกสนานกับอะไรนะครับกับริวฮิโอก็คือกับทานน้ำแข็งนะครับก็คือผิวของท้องทะเลมหาสมุทรนะครับที่แข็งครับจนกลายเป็นแผ่นน้ำแข็งครับที่ลอยอยู่บนเหนือน้ำทะเลนะครับกิโนชิซูเซแต่ประมาณ80คนนั้นนะครับได้ขึ้นเรือลำนี้ครับเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวดูครับลักษณะของเรือนะครับเป็นอย่างไรเมื่อกี้เราดูทานน้ำแข็งไปแล้วใช่ไหมครับก็เป็นผิวน้ำแข็งแข็งที่ลอยอยู่บนผิวทะเลนะครับซึ่งแน่นอนมันก็เป็นเพียงแค่แผ่นผิวแผ่นหนึ่งนะครับที่มีความหนามากบ้างน้อยบ้างเนี่ยมันไม่ได้เป็นทั้งมันไม่ได้แข็งไปทั้งทะเลเลยใช่ไหมครับเป็นแค่แผ่นน้ำแข็งที่ลอยอยู่บนเหนือผิวทะเลเพราะฉะนั้นมันก็จะลอยไปตามน้ำนะครับลอยไปตามกระแสน้ำตามกระแสลมที่พัดไปนะครับเมื่อกี้เราดูริวฮิโอไปแล้วคราวนี้เรามาดูเรือกาลิงโกบ้างนะครับเรือกาลิงโกก็มีลักษณะแบบนี้ครับก็จะวิ่งผ่านนะครับทานน้ำแข็งครับที่มีขนาดไม่หนามากเกินไปนะครับถ้าหนามากเกินไปก็ชนแล้วก็เรือก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับแต่ว่าทานน้ำแข็งก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เรือก็มีสมรรถนะที่แข็งแกร่งครับพอที่จะแล่นผ่านครับทำให้ทานน้ำแข็งเนี่ยมันแตกมันแยกตัวออกไปนะครับคนที่อยู่บนเรือก็มองลงไปซึ่งปกติถ้าเกิดว่าเรามองในยามทะเลปกติที่อุณหภูมิทั่วไปเนี่ยนะครับท้องทะเลก็จะเป็นผิวน้ำนะครับมีสัตว์ทะเลนะครับที่ว่ายกระโดดไปมาให้เราได้ดูบ้างครับแต่ว่าบรรยากาศมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยใช่ไหมครับดูจากรูปภาพแล้วเป็นผิวน้ำเนี่ยเป็นน้ำแข็งลอยตัวไปครับลอยตัวอยู่บนผิวน้ำครับพวกปลาพวกอะไรก็ว่ายอยู่ใต้น้ำไปนะครับอาจจะมองเห็นสัตว์บ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นเมื่อสักครู่นี้รูปภาพตอนช่วงแรกนะครับก็มีแมวน้ำนะครับมีสิงโตทะเลอะไรเงี้ยนะครับขึ้นมานอนอาบแดดอยู่บนริวฮิโอบนแผ่นน้ำแข็งเนี่ยก็มีให้เห็นบ้างปลาแต่ส่วนมากแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะขาวโพลนครับแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่ามันถูกกระทบด้วยแสงแดดแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมาบูชี่มากก็คือจะแสบตามากนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อันนึงที่ส่วนมากผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับทริปลักษณะแบบนี้ก็จะต้องเตรียมแว่นกันแดดครับที่ลดแสงสะท้อนนะครับจาก
น้ำแข็ง

เนี่ยนะครับซึ่งเป็นสีขาวโพลนเนี่ยนะครับแล้วก็แสงอาทิตย์ที่ส่องมามันก็จะสะท้อนเข้าหน้าเราแบบเจิดจ้ามากนะครับต้องใส่แว่นกันแดดก็จะสามารถที่จะมองชื่นชมทัศนียภาพได้โดยที่ไม่ลำบากดวงตามากเกินไปนักนะครับอันนี้เป็นรูปภาพของอโนกาลิงโกโกนะครับเรือกาลิงโกนะครับที่พูดถึงในข่าวนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับประโยคต่อไปนะครับริวฮิโอวะฟูยูนินารุโตะคิตาคาราฮอกไกโดโนอุมินินาริเตคิมาสึนะครับริวฮิโอก็คือทานน้ำแข็งนะครับฟูยูแปลว่าฤดูหนาวนะครับนินารุโตะคำว่าโตะแปลว่าท่าครับหากนารุแปลว่ากลายเป็นนะครับพอกลายเป็นหรือว่าหากกลายเป็นฤดูหนาวแล้วก็นะครับทานน้ำแข็งเนี่ยนะครับมันก็จะค่อยๆครับนากาเรเตคิมาสึกริยาที่อยู่ข้างหลังสุดของประโยคเลยนะครับนากาเรเตคิมาสึแปลว่าไหลมาครับไหลมายังฮอกไกโดโนอุมินิทะเลฮอกไกโดครับคิตะจากทางด้านทางทิศเหนือนะครับคำว่าคิตะแปลว่าภาคเหนือทิศเหนือนะครับคาระแปลว่าจากนะครับริวฮิโอวะฟูยูนินารุโตะคิตะคาระฮอกไกโดโนอุมินินากาเรเตคิมัสครับทานน้ำแข็งนั้นนะครับพอถึงหน้าหนาวแล้วเนี่ยนะครับพอกลายเป็นฤดูหนาวแล้วเมื่ออากาศมันหนาวเย็นจัดมากๆแล้วเนี่ยนะครับทานน้ำแข็งจะค่อยๆไหลนะครับเคลื่อนตัวจากทางด้านทิศเหนือทางด้านภาคเหนือของประเทศเนี่ยนะครับทางด้านเหนือของประเทศเนี่ยนะครับมายังทะเลรอบๆเกาะฮอกไกโดนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นว่าฮอกไกโดนั้นเป็นจังหวัดเป็นเกาะเป็นภูมิภาคที่อยู่เหนือสุดของประเทศใช่ไหมครับถัดไปข้างบนนั้นก็จะเป็นไซบีเรียเป็นรัสเซียนะครับเป็นเกาหลีเหนือซึ่งก็มีอุณหภูมิที่หนาวจัดมากๆใช่ไหมครับด้านบนนั้นนะครับเหนือฮอกไกโดขึ้นไปนั้นเนี่ยนะครับอุณหภูมินี่ติดลบไม่ธรรมดาเลยนะครับ20-30องศาเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นโซนข้างบนนั้นเนี่ยก็จะหนาวก่อนหนาวมากหนาวจัดด้วยนะครับแล้วก็จะเกิดริวเฮียวหรือว่าเกิดทานน้ำแข็งที่โซนรัสเซียโซนไซบีเรียทางด้านนู้นนะครับแล้วพอญี่ปุ่นนะครับอุณหภูมิลดต่ำลงเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยนะครับนอกเหนือจากทานน้ำแข็งครับที่เกิดขึ้นครับที่ทะเลฮอกไกโดแล้วเนี่ยก็จะมีริวเฮียวส่วนหนึ่งนะครับทานน้ำแข็งส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับที่มันไหลนะครับมาจากทางด้านทิศเหนือของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นไซบีเรียเป็นรัสเซียเนี่ยครับมันก็จะค่อยๆไหลมาด้วยนะครับไหลมายังฮอกไกโดนะครับคือจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีน้ำแข็งสองส่วนก็คือส่วนที่ทานน้ำแข็งส่วนที่เกิดขึ้นที่ฮอกไกโดเลยนะครับเกิดจากการที่ฮอกไกโดแล้วเนี่ยเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็มีอุณหภูมิต่ำลงกับอีกริวเฮียวนึงหรือว่าอีกทานน้ำแข็งนึงเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลไซบีเรียในส่วนของที่เป็นรัสเซียแล้วก็ค่อยๆไหลลอยไหลมานะครับมายังฮอกไกโดมายังประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งจริงๆแล้วในส่วนที่เป็นทานน้ำแข็งที่เกิดขึ้นที่ฮอกไกโดนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างมีน้อยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามีก็จะมีลักษณะที่มันบางมากกว่าครับทานน้ำแข็งที่ไหลมาจากทางด้านทิศเหนือครับทางด้านทิศเหนือนั้นจะมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นมากนะครับแล้วก็น้ำแข็งทานน้ำทะเลที่กลายเป็นทานน้ำแข็งเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะหนาแผ่นใหญ่มากกว่านะครับฟูเนวะริวฮิโอโอวารินากะระซุซุมิมาชิตะฟูเนโนะอุเอเดวะกิโนจิชูเซตะจิกะทาโนชิโซนิโคเอโอดาชิตาริโทโมราจิโตะชาชิงโอโทตาริชิเตะอิมาชิตะครับมีคำว่าฟูเนะอีกรอบแล้วนะครับแปลว่าเรือนะครับมีคำว่าริวฮิโอที่แปลว่าทานน้ำแข็งนะครับแล้วก็มีคำใหม่คำว่าวารินาการะครับที่มาจากคำว่าวาริมัสนะครับวาริมัสนั่นแปลว่าแบ่งแปลว่าผ่านะครับเป็นกริยาของเรือนะครับที่มันวิ่งผ่านแผ่นน้ำแข็งนะครับแล้วก็มันก็ผ่าแผ่นน้ำแข็งเนี่ยให้แตกออกเป็นสองฟากเรือมันก็จะวิ่งผ่าตรงกลางไปใช่ไหมครับวาริมัสให้ความหมายว่าแบ่งให้ความหมายว่าผ่าลักษณะแบบนั้นนะครับเรือได้ผ่าแผ่นน้ำแข็งนะครับซูซูมิมาชิตะคำว่าซูซูมิมาชิตะมาจากคำกริยาซูซูมิมาซึ่งแปลว่าก้าวไปข้างหน้าดำเนินไปข้างหน้านะครับเรือได้พุ่งไปข้างหน้านะครับตัดแบ่งผ่าแผ่นน้ำแข็งแผ่นทานน้ำแข็งออกเป็นสองส่วนนะครับฟูเนโนะอุเอเดวะคำว่าอุเอแปลว่าข้างบนนะครับ
เดวะแปลว่าที่บนเรือนะครับฟูเนโนอุเอเดวะที่บนเรือนั้นกิโนจิชูเซตาชิกะครับเหล่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะครับคำว่ากิโนจิชูเซแปลว่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคคำว่าตาจิอยู่ข้างหลังนะครับก็แปลว่าพวกนะครับพวกฝึกงานด้านเทคนิคก็คือมีจำนวนหลายคนมากกว่า80ประมาณ80คนอย่างที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเขาได้ทำกริยาโคเอลดาชิตาลิครับกริยาตัวที่1โคเอลดาชิตาลิมาจากคำกริยาโคเอลดาชิมัสนะครับที่แปลว่าส่งเสียงครับจะเป็นส่งเสียงตะโกนกรีดร้องนะครับด้วยความรู้สึกสนุกสนานหรือว่าอุ๊ยดีใจประทับใจหรือว่าจะเป็นการส่งเสียงพูดของคนเนี่ยนะครับก็ได้ครับโคเอลดาชิมัสครับแปลว่าส่งเสียงครับโคเอลดาชิตาลิส่งเสียงโทโมดาจิโตชาชิโงโทตาลิครับโทโมดาจิแปลว่าเพื่อนครับโทโมดาจิโตกับเพื่อนชาชิโงโทตาลิตะกี้โคเอลดาชิตาลิแปลว่าส่งเสียงชาชิโงโทตาลิแปลว่าถ่ายภาพครับถ่ายภาพกับเพื่อนครับสเตย์มาสตาครับก็เป็นรูปประโยคที่แสดงถึงกริยาที่เกิดขึ้นในอดีตครับคือเรื่องราวนี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่6สิงหาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ NHK ก็ไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็มานำเสนอเป็นข่าวอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วกริยาก็เลยใช้รูปนี้นะครับเตอิมาชิตะชิเตอิมาชิตะครับเราครับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคครับเขาแบบส่งเสียงร้องครับพูดคุยกันสนุกสนานเลยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกับเพื่อนครับด้วยความสนุกสนานนะครับอยู่บนเรือนะครับคำไหนที่แปลว่าอย่างสนุกสนานนะครับก็คือคำว่าทาโนชิโซนิครับทาโนชิโซนิแปลว่าอย่างสนุกสนานนะครับเป็นคำวิเศษนะครับเป็นคำ adverb นะครับที่มาขยายคำกริยา2ตัวที่อยู่ข้างหลังก็คือกริยาส่งเสียงโคเอลดาชิตาลินะครับแล้วก็กริยาถ่ายภาพนะครับชาชิโงโทตาลิครับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนั้นส่งเสียงร้องแล้วก็ถ่ายรูปส่งเสียงร้องพูดคุยกันหัวเราะครับแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยครับอย่างสนุกสนานครับอันนี้ก็เป็นข้อความจากข่าวนะครับแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศบนเรือนะครับแล้วก็ให้เห็นลักษณะของเรือด้วยนะครับว่าเรือไม่ได้จอดอยู่นิ่งๆนะครับเรือเนี่ยแล่นไปข้างหน้านะครับออกจากท่าออกจากฝั่งครับที่จังที่เมืองมงเบสนะครับแล้วก็พุ่งตัวออกไปกลางทะเลนะครับในขณะที่พุ่งออกไปกลางทะเลเนี่ยก็แล่นฝ่าผ่านครับผ่านธารน้ำแข็งนะครับทำให้ธารน้ำแข็งนั้นแตกออกเป็นสิ่งเสียดนะครับแล้วก็พวกฝึกงานด้านเทคนิคเนี่ยก็เห็นแล้วก็สนุกสนานเนื่องจากว่าที่ประเทศตัวเองไม่มีแน่นอนนะครับโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเราไม่เห็นและภาพลักษณะแบบนี้แน่นอนที่เรือวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็ชนกับแผ่นน้ำแข็งต่างๆลุยไปข้างหน้าเนี่ยนะครับผ่าให้แผ่นน้ำแข็งแบ่งออกเป็น2ส่วนเนี่ยประเทศไทยเราไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นก็จะถ่ายรูปการชื่นชมคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความสนุกสนานกับสิ่งที่ไม่เคยเจอครับเรือจะเลื่อนตัวไปข้างหน้านะครับตัดแบ่งทานน้ำแข็งจนแยกตัวออกจากกันเหล่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคส่งเสียงร้องพูดคุยและถ่ายภาพกันอย่างสนุกสนานนะครับอันนี้เป็นข้อความจากข่าวนะครับที่ NHK นำมาเสนอนะครับฮัจิเมเตะริวฮิโอโอมิตะอินโดนีเซียโนโจเซวะทาโนชิเดสมงเบซึวะซามุยเดสกะเคชิกิกะคิเรเดสกินนาริมาชิตะโตฮานาชิเตอิมาชิตะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อความนะครับที่ NHK นำเสนอนะครับผ่านข่าวครับในเว็บไซต์ NHK Easy News Web นะครับฮาจิเมเตะริวฮิโอมิตะอินโดนีเซียโนโจเซวะทาโนชิเดสมงเบซึวะซามุยเดสกะเคชิกิกะคิเรเดสกินินาริมาชิตะโตฮานาชิเตอิมาชิตะมีคำว่าฮาจิเมเตะที่แปลว่าเป็นครั้งแรกครับริวฮิโอแปลว่าทานน้ำแข็งครับมิตะมาจากคำกริยามิลุที่แปลว่าดูที่แปลว่ามองที่แปลว่าเห็นครับผันให้อยู่ในรูปอดีตครับพูดว่ามิตะอินโดนีเซียนะครับเป็นชื่อประเทศนะครับอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียมีคำว่าโจเซนะครับที่แปลว่าผู้หญิงครับผู้หญิงชาวอินโดนีเซียนะครับที่เพิ่งเคยเห็นทานน้ำแข็งเป็นครั้งแรก
ครับเราแปลจากข้างหลังตรงคำว่าโจเซเนี่ยนะครับย้อนขึ้นมาข้างหน้าทีละคำทีละคำอินโดนีเซียโนโจเซก็คือผู้หญิงชาวอินโดนีเซียนะครับมิตะที่เห็นริวฮิโอนะครับแปล

ขึ้นมาข้างหน้านะครับทานน้ำแข็งฮาจิเมเตะเป็นครั้งแรกครับกริยาของผู้หญิงคนนี้อยู่ท้ายสุดของประโยคเลยก็คือคำว่าโตฮานาชิเตะมาชิตะครับกล่าวว่าให้สัมภาษณ์ว่าครับให้สัมภาษณ์กับ NHK นะครับ NHK คงจะไปถามเขาว่าครับว่ารู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาขึ้นเรือกาลิงโกโกครั้งนี้นะครับแล้วก็เห็นทานน้ำแข็งในวันนี้อะไรเงี้ยครับผู้หญิงชาวอินโดนีเซียคนนี้ครับที่เห็นทานน้ำแข็งเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์เขาได้กล่าวว่าทาโนชิเดสุครับทาโนชิแปลว่าสนุกครับแฮปปี้ครับสนุกได้เห็นและสนุกมากมงเบซึเป็นชื่อเมืองใช่ไหมครับมงเบซึว่าเมืองบงเบซึนั้นเนี่ยซามุยเดสงาคำว่าซามุยนะครับแปลว่าหนาวครับซามุยเดสงาหนาวนะแต่ครับเดสงาครับแปลว่าแต่ครับเคชิคิกะคิเรเดะครับเคชิคิกะคิเรเดะคำว่าเคชิคิแปลว่าวิวแปลว่าทิวทัศน์ครับคิเรนะครับแปลว่าสวยครับมาจากคำว่าคิเรเดสนะครับคิเรเดะนะครับสวยเคชิคิกะคิเรเดะทิวทัศน์นี่มันสวยมากนะครับสุคินินาริมาชิตะคำว่าสุคิแปลว่าชอบนะครับนาริมาชิตะแปลว่ากลายเป็นสุคินินาริมาชิตะก็เลยแปลว่ากลายเป็นชอบนะครับคำว่ากลายเป็นชอบนั้นฟังดูไม่ค่อยเป็นภาษาไทยที่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะครับกลายเป็นชอบหมายถึงอะไรกลายเป็นชอบหมายถึงว่าความรู้สึกนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากก่อนหน้านี้ตอนที่เขาจะมามงเบสึเนี่ยนะครับที่เมืองมงเบสึเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกเฉยๆนะครับเขาอาจจะรู้สึกอาจจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยพอเขามาเจอว่ามงเบสึเนี่ยหนาวนะแต่ว่าวิวทิวทัศน์สวยเนี่ยทำให้ความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นชอบขึ้นมานะครับกริยานาริมาชิตะที่แปลว่ากลายเป็นเนี่ยนะครับเป็นกริยาที่ให้ความหมายให้ความรู้สึกบอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วสึกินินาริมาชิตะชอบขึ้นมาละนะครับเมื่อก่อนไม่ได้ชอบตอนนี้ชอบแล้วนะครับหญิงสาวชาวอินโดนีเซียนะครับที่เพิ่งเห็นทานน้ำแข็งเป็นครั้งแรกเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่ามงเบสึนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นก็ตามแต่เนื่องจากมีทัศนียภาพที่งดงามเนี่ยจึงทำให้รู้สึกหลงไหลและชื่นชอบเมืองแห่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อความจากข่าวครับของ NHK อีกข้อความหนึ่งครับอันนี้เป็นภาพครับของทานน้ำแข็งนะครับดูสิครับบางแผ่นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะทานน้ำแข็งที่มาจากทางตอนเหนือของประเทศเนี่ยนะครับที่มาจากทางไซบีเรียเนี่ยแผ่นจะหนามากนะครับสามารถที่จะเดินไปได้เลยแต่ว่าก็อันนี้ก็ต้องไม่ใช่ว่าใครจะเดินก็เดินได้นะครับต้องมีไกด์นะครับมีผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนท้องถิ่นที่เขา อยู่ในพื้นที่ที่เขารู้จักกับสภาพภูมิอากาศแล้วก็ลักษณะของพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับเขาจะรู้ว่าแผ่นน้ำแข็งไหนที่แข็งไม่แข็งนะครับหนาไม่หนาเดินได้เดินไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปก็คงไม่สามารถต้องลงไปเดินสุ่ม4สุ่ม5เดินเองได้นะอันนี้ไปกับทริปของเรือคาริงโกนะครับซึ่งเป็นเรือที่เป็นเรือท่องเที่ยวนะครับที่จัดการในเมืองเนี่ยที่เมืองบริหารจัดการอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มีสตาฟที่คอยดูแลคอยให้ความช่วยเหลือให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับนี่ก็พากันไปครับบางโซนที่เป็นโซนที่ไม่ลึกมากเกินไปนะครับใส่ชูชีพแล้วก็ลงไปลอยเล่นน้ำได้นะครับกับชูชีพนั้นก็ไม่ใช่เป็นชูชีพที่ลอยตัวอย่างเดียวเป็นชูชีพที่รักษาอุณหภูมิด้วยนะครับข้างในก็จะมีถุงน้ำร้อนหรือว่ามีวัสดุนะครับที่ปกป้องความหนาวเย็นจากภายนอกนะครับคนก็อยากจะลองดูว่าลงไปแช่ในทานน้ำแข็งเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับนักท่องเที่ยวก็หลายคนก็ใช้บริการนะครับเช่าเสื้อชูชีพนะครับแล้วก็ลงไปแช่น้ำนะครับเดินเล่นบนทานน้ำแข็งแล้วก็แช่น้ำด้วยตอนกลางคืนตอนเย็นนะครับพบค่ำก็จะสวยงามนะครับพระอาทิตย์กำลังตกดินเนี่ยนะครับแสงที่ปกติตอนช่วงเช้าช่วงกลางวันเนี่ยที่มันจะขาวโพลนแล้วก็แสบตามากๆเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองสีทองนะครับทำให้บรรยากาศก็น่าท่องเที่ยวส่วนมากทริปเรือนะครับก็จะออกไปตลอดทั้งวันนะครับก็บางคนก็เลือกไปตอนเช้าบางคนก็อาจจะเลือกไปตอนใกล้ๆจะพระอาทิตย์ตกดินนะครับไปชมพระอาทิตย์ตกดินกลางทะเลก็สวยงามดีทีนี้เมื่อตอนต้นชั่วโมงนะครับได้กล่าวไว้นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของกิโนชิชูเซที่แปลว่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคครับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคคืออะไรนะครับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคก็คือบุคคลที่
เดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นครับโดยที่ไปโดยวีซ่าที่เรียกว่าวีซ่าผู้ฝึก

งานด้านเทคนิคครับซึ่งก็มีเงื่อนไขของเขาอยู่นะครับทำไมถึงเรียกว่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะครับทำไมไม่เรียกว่าวีซ่าคนทำงานเลยนะครับเพราะว่าวีซ่าเนี่ยนะครับให้ไปทำงานชั่วคราวเพียงระยะไม่เกิน3ปีเท่านั้นนะครับหรืออย่างมากสุดสามารถต่ออายุได้ไม่เกิน5ปีนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์การไปทำงานเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อการที่ไปทำงานหาเงินอย่างเดียวแต่ว่าเป็นโครงการที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องการที่จะให้โอกาสครับคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศญี่ปุ่นเพื่อจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของญี่ปุ่นด้วยนะครับรวมไปถึงต้องการที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยของญี่ปุ่นเนี่ยให้กับประชาชนของประเทศอื่นๆเพื่อที่ว่าเมื่อเวลาที่เขาทำงานครบระยะเวลา3ปีถึงหรือว่า5ปีแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นก็ต้องเดินทางกลับประเทศก็จะได้เอาความรู้เอาเทคโนโลยีเอาเทคนิคต่างๆที่ได้ทำงานได้เรียนรู้จากการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกลับไปพัฒนาประเทศของตัวเองต่อไปอันนี้เป็นเป้าหมายของประเทศญี่ปุ่นเขาที่เขาตั้งไว้ในเรื่องของการรับสมัครคนเข้ามาทำงานแล้วก็ให้งานทำครับรวมไปถึงให้ความรู้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดไปพัฒนาประเทศของตนเองต่อไปภายหลังนะครับตรงนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจที่อยากจะเอามาฝากกันในช่วงนี้นะครับก็คือในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจำนวนอย่างที่เราทราบกันดีว่าจำนวนประชากรสูงอายุของญี่ปุ่นเนี่ยเขาที่มีอายุมากกว่า65ปีเนี่ยมันมีเยอะมากขึ้นครับมากขึ้นมากๆนะครับ128ของประชากรทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่มีอายุมากกว่า65ปีนะครับในขณะที่จำนวนแรงงานหรือว่าวัยทำงานหรือว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยจำนวนก็ลดน้อยลงอันเนื่องมาจากการที่ค่านิยมของการที่คนไม่แต่งงานหรือไม่มีลูกเนี่ยนะครับมีมากขึ้นในสังคมญี่ปุ่นนะครับสภาวะแบบนี้นะครับเกิดการขาดแคลนแรงงานนะครับโดยเฉพาะในแรงงานภาคอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นการก่อสร้างการเกษตรกรรมการบริการการดูแลสุขภาพต่างๆเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับคือปี2565เนี่ยตอนเดือนตุลาคมนะครับกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและก็สวัสดิการของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับโคเซโรโดนะครับเขาได้ทำการสำรวจนะครับทำการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆนะครับเขาพบว่าเมื่อปี2565นะครับเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับมีแรงงานต่างชาติที่เข้าไปทำงานอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยจำนวนมากถึง 318,700 มีสารประกอบการนะครับขอประทานโทษสารประกอบการที่รับแรงงานชาวต่างชาติเข้าไปทำงานเนี่ยมากถึง 318,775 แห่งแล้วในจำนวนเหล่านี้นะครับสารประกอบการ 300,000 กว่าแห่งเนี่ยที่รับชาวต่างชาติเข้าไปนะครับมีชาวต่างชาติจากประเทศต่างๆมากมายครับซึ่งพอเจาะลึกลงไปดูจำนวนชาวต่างชาติที่พำนักทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นในระยะเวลาเดียวกันก็คือช่วงเดือนตุลาคม2565เนี่ยครับทำให้ทราบว่ามีจำนวนชาวต่างชาติมากถึง2ล้านกว่าคนนะครับที่เดินทางเข้าไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยที่นะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับ 225,950 คนคือปีที่แล้วมีไม่เยอะขนาดเนี้ยปี2564เนี่ยปีนี้เยอะมากขึ้นและแน่นอนปีนี้ปี67แล้วเนี่ยนะครับปี2567แล้วก็ต้องเยอะขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับแต่อันเนี้ยนะครับมันเป็นตัวเลขสภาวะการที่สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของแรงงานนะครับในประเทศญี่ปุ่นในจำนวนเนี้ยนะครับก็จะมีเนี่ยนะครับพวกกิโนจิชูเซนะครับโทคุเตกิโนแล้วก็มีพวกกิโนจิชูเซเนี่ยนะครับรวมอยู่ด้วยนะครับโดยที่มีที่เป็นโทคุโนกิเตเนี่ยนะครับก็คือพวกแรงงานทักษะเฉพาะคือเป็นคนที่มีทักษะฝีมือเฉพาะทางในวิชาชีพเฉพาะขั้นสูงเนี่ยนะครับมากถึง 595,904 คนแล้วก็มีพวกกิโนจิชูเซที่เรากำลังพูดถึงในข่าวเนี่ยครับอยู่ประมาณ 412,501 คนครับเยอะมากเลยนะครับ 400,000 กว่าคนนะครับ 400,000 กว่าคนอันนี้ที่ลงทะเบียนแล้วด้วยนะครับที่ไม่ลงทะเบียนที่วีซ่าหมดแล้วหนีวีเนี่ยไม่รู้จะมีกี่คนด้วยนะครับแรงงานจากประเทศที่มากที่สุดนะครับได้แก่แรงงานจากประเทศเวียดนามครับมี 500,000 กว่าคนครับคิดเป็นร้อยละ 25.3 ของแรงงานทั้งหมดนะครับรองมาได้แก่ประเทศจีนครับแล้วก็รองลงมาอันดับที่3ได้แก่ฟิลิปปินส์นะครับก็มีจำนวนเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวียดนามนั้นโดดเด่นมากนะครับเยอะมากนะครับเนื่องมาจากปัญหาในประเทศด้วยนะครับแล้วก็สภาพเศรษฐกิจด้วยนะครับก็เลยทำให้คนเวียดนามเขาอยากจะไปทำงานที่ญี่ปุ่นมากกว่านะครับในส่วนของคนไทยเรานั้นนะครับของคนไทยเรานั้นเนี่ยนะครับมีเพียงแค่ 36,500 กว่าคนเท่านั้นเองนะครับคิดเป็นร้อยละ

1.8 ครับของจำนวนแรงงานทั้งหมดที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นครับของเราไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอันเนื่องมาจากว่าอะไรเนื่องจากว่าถ้าเทียบกับการไปเดินทางไปประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยคิดว่าประเทศไปประเทศอื่นๆอย่างเช่นไปอิสราเอลนะครับไปตะวันออกกลางเนี่ยน่าจะได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าหรือเปล่าแล้วก็คนไทยเราก็เลยเลือกที่จะไปในประเทศที่มีค่าตอบแทนสูงครับแต่ว่าก็ยังมีน้องๆหลายคนนะครับที่อาจจะชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วก็สนใจอยากจะทำงานญี่ปุ่นนึงแล้วก็ไปทำเลือกที่จะไปประกอบอาชีพอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าการไปทำงานมันไม่ได้แค่เงินอย่างเดียวใช่ไหมครับมันได้ความรู้แล้วก็ได้ประสบการต่างๆเหมือนกับเด็กๆพวกนี้นะครับที่ไปที่ญี่ปุ่นไปเห็นทานน้ำแข็งเนี่ยนะครับตามข่าวนะครับเดี๋ยวขอทบทวนคำศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบชั่วโมงเรียนในวันนี้นะครับคำที่หนึ่งนะครับฮอกไกโดครับฮอกไกโดจังหวัดฮอกไกโดนะครับมีคำว่านิคิตะครับนิคิตะที่แปลว่ามายังนะครับมีคำว่าริวฮิโอครับริวฮิโอที่แปลว่าทานน้ำแข็งครับมีคำว่าทาโนชิมุครับทาโนชิมุที่แปลว่าสนุกสนานครับมีคำว่าไทยที่แปลว่าประเทศไทยครับมีคำว่าเวียดนามครับที่แปลว่าเวียดนามแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือมีคำว่ากิโนจิชุที่แปลว่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคครับอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์จากพาดหัวข่าวของข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้ฝึกงานด้านเทคนิคจากประเทศต่างๆนะครับอย่างเช่นประเทศไทยประเทศเวียดนามนะครับที่เดินทางไปพำนักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เมืองโมงเบซูชิจังหวัดฮอกไกโดนะครับแล้วก็พอว่างจากการทำงานก็เดินทางไปท่องเที่ยวนะครับตามที่ต่างๆสร้างเสริมประสบการณ์แล้วก็เก็บความรู้นะครับเก็บประสบการณ์ต่างๆนะครับเพื่อจะนำกลับมาใช้นะครับที่ประเทศไทยในภายหลังด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวครับที่นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมนักศึกษาได้เรียนกันในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับข่าววันนี้นะครับคำศัพท์ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับส่วนสาระที่น่าสนใจนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสภาพการนะครับของสังคมญี่ปุ่นนะครับที่ขาดแคลนแรงงานนะครับแล้วก็ต้องการรีครูทนะครับคนจากต่างประเทศนะครับที่จะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าการเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเอาแน่นอนนะครับเดินไปทางไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยก็ลำบากนะครับเหนื่อยนะครับแล้วก็ไม่สุขสบายเหมือนอยู่บ้านเรานะครับแต่ว่าถ้าในทัศนะของผมแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าสำหรับน้องๆที่เพิ่งเรียนจบเนี่ยนะครับการที่เราเดินทางไปทำงานที่ไกลๆก่อนนะครับในขณะที่เรายังมีเลี้ยวมีแรงนะครับเราก็จะได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งความรู้ต่างๆนะครับโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีแล้วก็เทคนิคที่ทันสมัยหลายๆอย่างไม่ได้แค่เงินนะครับเราจะได้ความรู้แล้วก็ได้เทคนิคที่ทันสมัยเหล่านั้นเนี่ยเป็นประสบการณ์กลับมาด้วยนะครับพอทำงาน3ปี5ปีเสร็จแล้วเรากลับมาที่ประเทศไทยนะครับเราผ่านการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นมา3ปี5ปีแล้วก็ความรู้ภาษาญี่ปุ่นเราอยู่ในระดับที่สูงมากเนี่ยนะครับไม่มีสารประกอบการญี่ปุ่นที่ไหนในประเทศไทยเราไม่รับคนที่มีคุณลักษณะหรือมีคุณสมบัติแบบนั้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกไปทำงานหลังจากที่เรียนจบการศึกษาแล้วไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนแล้วก็ทำสัก3ปี5ปีแล้วค่อยกลับมาทำงานไปในประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจสำหรับคนที่อาจจะไม่มีทุนทรัพย์ที่จะเดินทางไปเรียนต่อด้วยตัวเองหรือว่ามีทุนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วยตัวเองนะครับการที่จะไปทำงานการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เกี่ยวความรู้นั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจอีกโอกาสหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการภาษาญี่ปุ่นนะครับเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากข่าวต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม

4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymerซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคต

เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Following reach or authorized
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว

0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
1: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่เนี้ย
2: ตามพระราชบัญญัติ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ากนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: นี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานา
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันต

0: รามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของรัษฎรแห่งแรกหมด
1: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
0: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
2: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
0: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาดทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
2: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
2: สงสัยผมตาฝาดครับ
3: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
2: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
3: อ
2: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
3: ่ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
2: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
3: ่
2: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
4: 100
2: เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอ
4: ในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ.112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแก้วโกสินพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการค่ะจะได้นำคำประพันธ์ท่านอาจารย์พุทธทาสมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะหัวข้อธรรมประเภทนี้มีไว้สำหรับใช้เพ่งเพื่อเห็นข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้นแล้วเพ่งต่อไปเพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นขึ้นมาจริงๆจนจิตใจเปลี่ยนไปตามข้อเท็จจริงนั้นๆในการที่จะทำให้เกิดความสลดสังเวชความไม่ประมาทการเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปรารถนากวาดล้างความรู้สึกชนิดที่ทำความรำคาญต่างๆให้แก่ตนให้หมดไปจากจิตใจและมีความสะอาดความสว่างความสงบโดยสมควรแก่การกระทำของตนความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้จะถูกต้องและมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพื้นหรือยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัวทั้งสมาธิและ

ปัญญาในระดับที่คนทั่วไปพึงจะทำได้และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้วในขณะที่มีการสังวรระวังบังคับตัวให้ทำเช่นนั้นไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใดพุทธทาสภิกขุสดุดีนะคะผู้บรรยายค่ะได้ประพันธ์ขึ้นนะคะเพื่อถวายแด่พุทธทาสภิกขุนำด้วยเป็นกวีวจนะนะคะเริ่มจากโครงสี่สุภาพองค์พระพุทธธาตุแม้นมณีสวรรค์องค์บริสุทธิ์รังสรรค์สวัสดาวองค์เทิดมนุษยธรรมใดเทียบเทียมแห่องค์แห่งพระอรหันต์น้าวโลกน้อมนิจศีลฝรั่งจีนไทยทั่วล่าสุนทรีร่วมพลิกผืนปัตภีผ่องแผ้วแสงทิพย์ส่องทาตรีตึงมั่นกมลรือหมดกิเลสเลิศแล้วหลุดพ้นภัยผองการ2449เกริกไกรสุราษฎร์ธานีสวัยหว่างฟ้าเกิดชีวิตวันวัยวิจิตเจิดนอดับทุกร้าวเหนื่อยล้าอริยเจ้าจอมสยามเงื่อมพาณิชย์งามสง่าแท้ทางบุญอินทะปัญญาอินทะปัญโยหนุนเนื่องไหว้คือภิกษุทรงคุณความคิดยิ่งเหยยกเขตชัยยาให้ลุห่วงเหวหนปริมณฑลถิ่นพื้นภูมิธรรมรู้กฎละบ่วงกรรมก่อท้วนสวนโมกพร่างฝนพรำเพื่อชีพชนนานักปราชญ์ผู้เปี่ยมล้วนลาดล้ำเลอศิลภูมิเรียงยินชื่อแย้มยาวนานแดนเกิดโกสาจารจิตแจ้งสมถะจักสืบสารสูงส่งพระขจัดทางขัดแย้งยิ่งแก้วการสมัยภูมิใจประจักษ์ซึ้งศรัทธาศักดิ์สิทธิ์ไตรสิกขาครอบเกล้าสรรพสิ่งสุญญตาตระหนักเสาหลักธรรมสถิตเย่าอย่างแท้ทานสุนเบิกบุญบารเมศค้ำคลองไทยพระดับขันคันไหลล่วงผลคงย้ำหยาดสายใยยังชีพชุ่มหาสะอาดสว่างสงบทนแท้พื้นพระไทยสถานแนวคิดท่านพุทธทาสเป็นกาบยานี11นะคะองค์พระพุทธทาสยอดนักปราชญ์ปรีชาญาณสัจจะพระอาจารย์ประจักษ์อยู่คู่ฟ้าดินแก่นแท้แลกระพีเห็นท่วนทีหวนทวินคู่มือมนุษย์ยินยนชีวิตอนิจจังอมตะอัตธรรมปื้มดื่มดำดับทุกขังเกิดแก่กับพินพังภาพลวงทั่วถิ่นผองชนทิฏฐิปาฏิหาริย์ใช้หลักการผ่านมืดมนหน้าที่มีเหตุผลพร่างธรรมะประดับใจสติสัมปชัญญะเสียสละพร้อมอภัยเทียมเพชรผ่องประภัยเป็นพลังสร้างศรัทธาเยาวชนเช่นคนจริงทำทุกสิ่งกตเวทิตากุศลเหตุเจตนาฟ้าคอนกรีตปราณีทวีหวังลาบยศสรรเสริญหลงเพลิดเพลินผิดวิถีแตกดับกับการปีปรัชญาย้ำปลุกสำนึกแนวคิดอิทธิพลสารส่งผลเพียงรู้สึกผาสุกสู่ส่วนลึกสัมผัสห่วงของดวงใจปริศนาธรรมท่านพุทธทาสเป็นกรสุภาพยอดนักปราชญ์พาชีวิตพ้นปริศนาหลอมจัญญาชาวสยามงามผ่องใสล้ำลึกการกว่าร้อยปีศักดิ์ศรีไทยก้มกราบ

กราบไหว้พุทธธาตุพิลาสล้ำขุดเพชรพระไตรปิฎกยกเอ่ยอ้างสวรรค์สร้างกลางใจให้ดื่มดำนรกอยู่ที่จิตผิดคุณธรรมกฎแห่งกรรมตามคนทุกชนชั้นหวนนึกเห็นพลาดผิดปรับคิดใหม่หนีเข้าป่ามิใช่ทางไปสวรรค์กอขอกอกาหลักษามันเมื่อมุ่งมั่นรู้ผัสสะตกกระทบกายหูจมูกลิ้นล้วนหลงไหลปลื้มกายใจนอนนั่งเดินเพลินประสบภาพตัณหาอุปทานหักผ่านพบทำสยบทุกอย่างทางสายนี้เรื่องเล็กน้อยสลัดตัดทิ้งไปช่างหัวมันเป็นไรใครกดขี่เก็บมาคิดอัดใจตายเลิกใยดีละตัวกูจะมีแต่ดีงามเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายหมายเกื้อกูลเหมือนช่วยตนเพิ่มพูนประยูนสยามลดความเห็นแก่ตัวลงปลงชื่อนามการมองข้ามช่างหัวมันอันตรายรบศัตรูสู้ด้วยจิตคิดเมตตาเป็นกำแพงแข็งกล้าอย่าแหนงนายชีวิตแท้มิฟั่นเฟือเหนือความตายละเกาะเกี่ยวสิ่งทั้งหลายสบายเบาทำลายม่านอวิชชาตัณหาย้อนตัณหาร้อนนะคะเก่งสวยรวยตามหลอกหลอนไหวคลอนเศร้าถามพระพุทธองค์คงบรรเทาดับโง่เขลายั้งตัวตนถูกขนทางเกิดเหตุใดหากตื่นไปตามติดขาดพินิจไตรตรองชีพหมองหมางอยู่ในโลกสิ่งเสพติดต้องระวังกลกามสร้างมืดมัวหัวใจคนผู้เหลิงในอำนาจทำบาปใหญ่หลีกหนีไกลลาบยศศักดิ์อัครผลยึดหน้าที่ศีลธรรมนำสากลย่อมหลุดพ้นโลกทิพย์สู่นิพพานรองศาสตราจารย์ดร.วาสนาบุญสมประพันธ์นะคะส่วนคำประพันธ์ของพระพุทธทาสค่ะคำประพันธ์บทพระธรรมไม่จำเพาะว่าจะต้องไพเราะเพราะอักษรหรือสัมผัสช้อยชดแห่งบทกลอนที่อรชรเชิงกวีตามนิยมขอแต่เพียงให้อัดแห่งธรรมะได้แจ่มจะถนัดเห็นเป็นปฐมแล้วได้รสแห่งพระธรรมดำอารมณ์ที่อาจบ่มเบิกใจให้เจริญให้นิสัยเปลี่ยนใหม่จากก่อนเก่าไม่ซึมเศร้าสุขสง่าหน้าสรรเสริญเป็นจิตกล้าสามารถไม่ขาดเกินขอชวนเชิญชมธรรมรสบทกวีเกี่ยวกับความสุขนะคะพุทธทาสได้ประพันธ์ไว้ว่าความเอ๋ยความสุขใครๆทุกคนชอบเจ้าเฝ้าวิ่งหาแกก็สุขฉันก็สุขทุกเวลาแต่ดูหน้าตาแห้งยังแคลงใจถ้าเราเผาตัวตัณหาก็น่าจะสุขถ้ามันเผาเราก็สุขหรือเกรียมได้เขาว่าสุกสุกเนอ้ออย่าเห่อไปมันสุกเย็นหรือสุกไหมให้แน่เอ่ยนะคะท่านก็เปรียบเทียบความสุกสุกขอไข่หรือสุกกอไก่กันแน่นะคะกับชีวิตของมนุษย์ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดการงานอันการงานคือค่าของมนุษย์ของมีเกียรติสูงสุดอย่าสงสัยถ้าสนุก
ด้วยการงานเบิกบานใจไม่เท่าไรรู้ธรรมฉ่ำซึ้งจริงตัวการงานคือตัวการประพฤติธรรมพร้อมกันไปหลายสัมมีค่ายิ่งถ้าจะเปรียบก็เหมือนคนฉลาดอ้าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงปากอย่างใจอย่างมีปากอย่างใจอย่างหนทางสุขไม่เกิดทุกข์เพราะยึดมั่นฉันทแหลงว่าคำพระพุทธองค์ทรงแสดงอย่าระแวงว่าฉันหลอกยอกย้อนเลยอย่ายึดมั่นสิ่งใดด้วยใจตูว่าตัวกูของกูอยู่เฉยๆปากพูดว่าตัวกูอยู่ตามเคยใจอย่าเป็นเช่นปากเอ่ยเหวยพวกเราโลกนี้คืออะไรแน่โลกเหล่านี้ที่แท้คือโรงละครไม่ต้องสอนแสดงถูกทุกวิถีออกโรงกันจริงจังทั้งตาปีตามท่วงทีอวิชชาจะลากคอโลกนี้คือกรงไก่เขาใส่ไว้จะนำไปแล่เนื้อไม่เหลือหรอจิกกันเองในกรงได้ลงคอเฝ้าตั้งข้อรบกันฉันนึกกลัวเอ่ยสหายเอ๋ยสหายเอ๋ยตัวเราไม่ได้มีแต่พอเผลอตัวเรามีขึ้นมาได้พอหายเผลอตัวเราก็หายไปหมดตัวเราเสียได้เป็นเรื่องดีสหายเอ๋ยจงถอนซึ่งตัวเราและถอนทั้งตัวเขาอย่างเต็มที่ให้มีแต่ปัญญาและปราณีอย่าให้มีเราเขาเบาเหลือเอ่ยเป็นอยู่ด้วยจิตว่างจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นกินอาหารของความว่างอย่างพระกินกายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีท่านผู้ใดว่างได้ดังว่ามาไม่มีท่าทุกทนหม่นหมองสีศิลปะในชีวิตชนิดนี้เป็นเคล็ดที่ใครคิดได้สบายเอ่ยเป็นคติเตือนใจนะคะชีวิตไม่ควรประมาทให้ดำรงชีวิตโดยเข้าใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยงนะคะทุกอย่างเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นและทุกอย่างไม่มีตัวตนไม่สามารถจะควบคุมได้ไม่อยากให้เป็นไปตามที่จิตปรารถนาได้นะคะต้นสนเท่าเมื่อมันยังไม่ได้เป็นพุทธะต้นสนเท่าก็ยังจะจืดวาดฝันเอ่ยไปได้สนุกทุกคืนวันพอเหมาะครันเป็นพุทธได้ในพริบตามนุษย์เราเบาความยามสบาย
ก็ไม่ได้ฝึก

ธรรมตามวาสนาก็ไม่ใฝ่ฝึกธรรมตามวาสนาจนแก่เท่าเข้าเขตของมรณาก็ผวาผวังวายตายเปล่าเอ่ยนะคะเกิดมาแล้วก็ตายสูญเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์เลยนะคะชีวิตก็ควรจะเลือกว่าจะเดินวิถีชีวิตอย่างไรตาบอดตาดีหมู่นกจ้องมองเท่าไรไม่เห็นฟ้าถึงฝูงก็ไม่เห็นน้ำเย็นใสไส้เดือนมองไม่เห็นดินที่กินไปหนอนก็ไม่มองเห็นคูดที่ดูดกินคนทั่วไปก็ไม่มองเห็นโลกต้องทุกข์โศกหงุดหงิดอยู่นิจศีลส่วนชาวพุทธประยุทธธรรมตามระบินเห็นหมดสิ้นทุกสิ่งตามจริงเอ่ยนกนะคะอยู่บนฟ้าแต่ไม่เห็นฟ้าปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำไส้เดือนค่ะอยู่ในดินก็ไม่เห็นดินนอนกินคูดเข้าไปก็ไม่เห็นว่าเป็นคูดนะคะคนที่อยู่บนโลกก็ไม่เห็นโลกก็ต้องทนทุกโศกอยู่เวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้นส่วนชาวพุทธค่ะถ้ารู้จักประยุกต์ธรรมนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตเห็นหมดสิ้นทุกสิ่งตามจริงเอ่ยนะคะก็จะได้รู้แจ้งเห็นจริงตัวกูตัวสูอันความจริงตัวกูไม่ได้มีแต่พอเผลอมันเป็นผีโผล่มาได้พอหายเผลอตัวกูก็หายไปหมดตัวกูเสียได้เป็นเรื่องดีสหายเอ๋ยจงถอนซึ่งตัวกูและถอนทั้งตัวสูอย่างเต็มที่มีกันแต่ปัญญาและปราณีหน้าที่ใครทำให้ดีเท่านี้เอ่ยธรรมะคือหน้าที่ทุกคนเกิดมามีหน้าที่ความเป็นจริงตัวกูไม่มีตัวเขาก็ไม่มีนะคะไม่มีทั้งตัวกูและตัวเขาแต่ควรจะมีปัญญาและก็มีเมตตาที่จะอย่างรู้ในสิ่งต่างๆที่พบเห็นแล้วควรปฏิบัติตามหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดตัวกูตัวสูของกูของสูอันความจริงของกูไม่ได้มีแต่พอเผลอของกูมีขึ้นจนได้พอหายเผลอของกูก็หายไปหมดของกูเสียได้เป็นเรื่องดีสหายเอ๋ยจงถอนซึ่งของกูและถอนทั้งของสูอย่างเต็มที่ของเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกนาทีเพราะไม่มีของใครที่ไหนเลยของกูของสูของฉันของเธอนั่นเองนะคะความเป็นจริงของฉันก็ไม่มีของกูก็ไม่มีแต่ถ้าจิตที่มันเผลอหลงก็จะเห็นว่ามีตัวกูของกูก็จะทำให้เป็นทุกข์เล่าร้อนความแก่ความแก่งอมย่อมทุลักทุเลมากดั่งคนบอดข้ามฟากฝั่งคลองหาวิธีไต่ไผ่ลำคลานคลำมากิริยาแสนทุลักทุเลแลถ้าไม่อยากให้ทุลักทุเลมากต้องห้ามฟากให้พ้นก่อนตนแก่ก่อนตามืดหูหนวกสะดวกแท้ตองให้แน่แต่เนิ่นๆรีบเดินเอ่ยใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะคะเพราะแก่แล้วทำอะไรก็ไม่ไหว

ไหวก็จะมาเสียดายภายหลังรักสงบรักสงบจงลืมซึ่งตัวกูและลืมทั้งตัวสูอย่างเต็มที่มีสติปัญญาและปราณีหน้าที่ใครทำให้ดีเท่านี้เอ่ยถ้าคนที่อยากมีชีวิตอย่างสงบก็ควรละซึ่งตัวกูของกูโลกรอดเพราะกตัญญูอันบุคคลกตัญญูรู้คุณโลกอุปโภคบริโภคมีให้หลายข้าวหรือเกลือผักหรือหญ้าปลาหรือไม้รู้จักใช้อย่าทำลายให้หายไปอันหนึ่งคนต่อคนทุกคนนี้ล้วนแต่มีคุณต่อกันนั้นเป็นไฉนมองให้ดีดูให้เห็นเช่นนั้นไซโรครอดได้เพราะกตัญญูรู้คุณกันประเทศชาติศาสนามหากษัตริย์รวมเป็นอัตภาพไทยใหญ่มหันต์รอดมาได้เพราะรักใคร่อย่างผูกพันเพราะกตัญญูมีที่ใจเอ่ยโรครอดเพราะกตัญญูอันนี้เป็นอมตะธรรมนะคะอัตตาหิอัตโนนาโถมิใหญ่ใครจะพึ่งซึ่งพระเจ้าแต่พวกเราชาวพุทธศาสนาผู้เชื่อฟังโอวาทพระศาสดาพึ่งธรรมมาคือพึ่งซึ่งตัวเองประกอบกรรมนำมาซึ่งโภคผลตั้งแต่ต้นจนปลายได้เหมาะเหม็งทั้งทางโลกทางธรรมก็ยำเกรงถือระเบงสร้างตัวอยู่ทั่วกันอัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าตัวพึ่งตัวแน่ถ้าปิดผันเป็นอื่นไปวนเวียนพาเหียนคลันพึ่งเขานั้นไม่หนึ่งเหมือนพึ่งตัวนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนี้เป็นสัจจะทุกการสมัยปิดตาอย่าสอดสายให้เกินเหตุบางประเภทแกล้งทำบอดยอดกุศลมัวสอดรู้สอดเห็นจะเป็นคนเอาไฟลนตนไปจนไหม้พองปิดหูอย่าให้แส่ไปฟังเรื่องที่เป็นเครื่องกวนใจให้หม่นหมองหรือร้าวใจให้ฟุ้งซ่านผ่านลำพองผิดทำนองคนฉลาดอนาจใจปิดปากอย่าพูดมากเกินจำเป็นจะเป็นคนปากเหม็นเขาคลื่นไส้ต้องเกิดเรื่องย่นเยอะเสมอไปถ้าหุบปากมากไว้ได้แท่งทอง3ปิดนะคะปิดแรกคือปิดตาปิดที่สองปิดหูปิดที่สามคือปิดปากบอกทำไมถึงให้ตาสองตาหูสองหูนะคะแต่ให้ปากมาแค่ปากเดียวค่ะเขาบอกให้ฟังให้มากดูให้มากแต่อย่าพูดมากนะคะท่านพุทธทาสก็ทรงท่านได้เตือนไว้ว่าให้ปิดแล้วชีวิตจะเจริญค่ะส่วนเปิด
เปิดตาให้รับแสงแห่งพระธรรมยิ่งมืดค่ำยิ่งเห็นชัดถนัดทนีสมาธิมากยิ่งเห็นชัดถนัดดีนี่วิธีเปิดตาใจใช้กันมาเปิดหูให้ยินเสียงสำเนียงธรรมทั้งเช้าค่ำมีกล้องไปในโลกล่าล้านล้านปีฟังให้ชัดเต็มอัตราคือเสียงแห่งสุญญตาข้าสุดใจเปิดปากสนทนาพูดจาธรรมวันยังค่ำอย่าพูดเรื่องเหลวไหลพูดแต่เรื่องดับทุกข์ได้โดยสัตว์จะไปไม่เท่าไหร่เราทั้งโลกพ้นโศกแลปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากนะคะจมูกไม่ต้องปิดนะคะปิดอย่างไรส่วนเปิดอย่างไรเปิดตาก็ให้รับฟังให้รับแสงค่ะแห่งพระธรรมเปิดตานะคะให้เห็นพระธรรมเปิดหูให้ได้ยินแต่เสียงแห่งคุณงามความดีนะคะส่วนเปิดปากก็พูดเรื่องคุณงามความดีเรื่องที่ดีงามเรื่องที่สร้างความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นมนุษย์หรือเป็นคนมนุษย์แปลว่าผู้ประเสริฐใช่ไหมคะส่วนคนก็คือคล้ายกับวนคนนี่คือวุ่นวายเลยทำนองนั้นนะคะเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาชัดเจนมากนะคะเป็นมนุษย์ดูที่ใจหรือเป็นคนก็ดูที่ใจเพราะใจเป็นเครื่องวัดความดีความชั่วเป็นที่เครื่องวัดความเป็นมนุษย์เครื่องวัดความเป็นคนนั่นเองนะคะใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์เพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจที่ควรจะเป็นก็คือใจที่สะอาดใจที่สว่างใจที่สงบใจที่ผ่องใสเบิกบานรู้ตื่นรู้เบิกบานนะคะใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่าใครมีข้าวควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งทำตัวกลัวอบายแต่ในสิ่งนำตัวกลัวอบายก็คือคุกคีกับสิ่งไม่ดีนั่นเองคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเลยจะเป็นมนุษย์หรือเป็นคนนะคะถ้าเป็นมนุษย์ก็ได้ขึ้นสวรรค์ถ้าเป็นคนก็ตกนรกเช่นนั้นมีอยู่จริงนะคะทุกอย่างอยู่ที่ผลของการกระทำมีอยู่แล้วชนะใดจิตไม่มีตัวกูนิพพานก็ปรากฏอยู่ณจิตนั่นพอตัวกูเกิดได้ในจิตนั้นสังสารวัฏก็พลันปรากฏแทน
ท่านเน้นให้ละตัวกูของกูนะคะทุกอย่างเป็นสิ่งไม่เที่ยงไม่ได้มีอยู่จริงเป็นองค์ประกอบของธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมเป็นก้อนธาตุซึ่งถ้าก้อนธาตุรวมตัวกันอย่างสมดุลชีวิตก็อยู่ได้อย่างสบายแต่ถ้าเกิดแปรปรวนก็อาจจะมีการเจ็บป่วยอะไรทำนองนี้มีอยู่แล้วนะคะความทุกข์เกิดความทุกข์เกิดที่จิตเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใส่เรื่องผัสสะถ้าเข้าใจนะคะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะความทุกข์เกิดที่จิตทุกอย่างนะคะจะสุขจะทุกข์เกิดที่จิตเพราะมนุษย์มี2 ส่วนคือกายกับจิตส่วนเทวดาหรือเทพอะไรต่างๆจะไม่มีกายหยาบจะมีเฉพาะกายทิพย์ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นแสงต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เกิดเป็นมนุษย์ที่มีร่างเนี่ยค่ะเขาเพื่อเตือนให้พิจารณาโดยใช้ร่างเนี่ยประกอบกรรมดีโดยให้พิจารณาว่าร่างเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นทุกข์นะคะถ้ามีร่างคือมีความทุกข์แน่นอนนะคะเกิดแก่เจ็บตายนะคะแล้วก็อนิจจังอนัตตาคือบังคับไม่ได้จะไม่อยากจะป่วยก็ไม่ได้นะคะไม่อยากจะคิดก็ทำไม่ได้อันนี้เป็นสัจจะอมตะธรรมโดยแท้ความเกิดความทุกข์เกิดที่จิตเพราะเห็นผิดและสัทธะเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะท่านเขียนสั้นๆง่ายๆความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะนะคะตัวอย่างธรรมะของท่านพุทธทาสเรียงถ้อยร้อยธรรมซึ่งก็มีความเกี่ยวพันกับแนวคิดของท่านพุทธทาสเกิดใต้น้ำแต่นำตนผุดพ้นน้ำบัวมาย้ำให้พาตนพ้นตัณหาเหมือนบัวผุดบานพ้นบนทาราจึงสมค่าคำมนุษย์เหนือสุดดี

อาจาริยะบูชาก้มเกศประนมหัตน้อมมนัสนมัสการกราบพุทธธาตุท่านผู้ธาตุพุทธพิสุทธิ์ใสกราบพ่อผู้ให้เกิดกำเนิดโดยพระธรรมนัยทุกถมสิถอนไปเพราะพระธรรมที่พร่ำสอนกราบผู้ชี้ทางผลาญทุกบ่วงมารผันเพียรจรฟื้นจิตที่มวยมอนกมลใหม่มิพ่ายมารกราบผู้ชี้วิชาด้วยเมตตาดังอาจารย์ชี้โทษในสังสารวัตตะให้ละความหลงชี้ทุกข์ที่ตัวกูอันยึดอยู่ยั้งยืนยงชี้โลภและโกรธหลงวัตถุนิยมอันยุ่งเหยิงชี้ทางถึงแก่นพุทธศาสตร์สุดจะดำเกิงชี้ช่องและชั้นเชิงชำระศึกทุกเสี้ยนหนามการุณอันกว้างใหญ่การุณอันกว้างไกลท่านแผ่ให้ถึงมาตุคามสีสร้างอสมนามธรรมาตาสง่าสีธรรมทานจึงสารสร้างดังท่านอ้างไว้อย่างดีทูลเทิดเหนือเกศีพระคุณมีแก่มาตาเพียรเพ่งเพื่อพ้นโทษแห่งหลงโลภและโทสาตามแนวพระสัมมาสัมพุทธาดังท่านสอนกราบพ่อผู้ให้ทันมาสมสถานอันบวรตราบชีพมิมวยมอนเพียรประทานกิเลสหายกราบองค์แม่ทัพธรรมผู้เพียรนำพ้นอันตรายแม้ร่างท่านวางวายแต่องค์ธรรมยังนำพลปวงพลจะปองรบกิเลสจบจากใจตนปองรับอริยผลปริญญาตายก่อนตายกราบแก้วโกมุตบานพ้นพื้นทานนาทีสายโอภาสธรรมกำจายสว่างสวัยส่องใจชนกราบองค์พระชินบุตรผู้พิสุทธิ์สุวิมลด้วยจิตอันท่วมท้นพระคุณเทิดสถาวรพุทธธาตุสดุดีองค์ใดสิธาตุพุทธวรบุตรพระชินสีจวบ87ปีปณิธานมิคลายคลอนเผยแผ่พุทธธรรมวิสุทธิล้ำระเบือจรธรรมอันสุบวรจะระบันขจรขจายธรรมใดมิซึ้งจิตนิรมิตสว่างฉายปฏิบัติก็มุ่งสายพระสุคตนฤพานกว่างานดุจไร้ตนสละมนละพิษพิมลมานสละผลพิมลมานกรรมงานดุจไร้ตนสละผลพิมลมานกายจิตสิบันสารหฤทัยพระธรรมยงยืนคู่ทุกบรรษัตสุจรัสวิวัตคงชวนชนละโลภหลงทุละโทสะอันธการ
นำชนรู้แก่นพุทธมนะหลุดกิเลสมารพบพึ่งสุภิหารภวธรรมประพฤติมาโลกมีมณีรัตน์สัตวัตสพรรษารับเพียงก็กายากรุณาพระคุณภูลธรรมโคตรพิสุพิสิทธิ์สถิตไม่มาลายศูนย์คู่ฟ้าอนุกูลนิรทุกนิกรชนคุณใดอดุลฟ้าพระสุธานทีดลคือธาตุพระทศพลพุทธธาตุอริโยนบธรรมจรณะพระสุปะติปันโนธรรมนั้นสินาโถมณะน้อมนิรันดรท่านพุทธธาตุนะคะท่านมีคุณแก่โรคมากมายนะคะเพราะท่านได้นำธรรมที่ท่านได้บรรลุแล้วเนี่ยมาเผยแพร่ให้ผู้คนได้เข้าใจด้วยภาษาที่ง่ายๆสั้นๆท่านเป็นทั้งนักปราชญ์นักคิดท่านเป็นพุทธทาสโดยแท้นะคะสิ่งใดที่ท่านผ่านมาในชีวิตในทุกวันเนี่ยค่ะท่านจะมีสุจิปุริท่านจะจดนะคะทุกสิ่งที่ปรากฏเห็นบันทึกไว้แล้วนำมาสกัดเป็นความคิดเผยแพร่

ปวงชนได้อย่างงามนะคะพระพุทธทาสท่านอายุป่านนี้ก็คือผ่านมา120กว่าปีแล้วก็ถือว่าท่านเป็นชีวิตที่อมตะสืบต่อไปจนนิรันดร์ค่ะรายการแก้วโกสินทร์วันนี้หมดเวลาลงนะคะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะคะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่9นะคะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนานะคะหลังจากที่นะเราได้ทำการสกัดตัวแปรนะโดยการรีวิวเลเทอร์เลเจอร์นะทำการออกแบบสอบถามต่างๆแล้วก็เก็บข้อมูลนะทีนี้ข้อมูลของเราเนี่ยนะก็มีข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่เป็นเชิงปริมาณกับข้อมูลข้อความบรรยายที่เป็นเชิงคุณภาพนะหรือพรรณนานั่นเองนะเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เราก็มาแยกวิเคราะห์นะคะเราแยกกันมานะโดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนานะโดยวิธีการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจำแนกความถี่ร้อยละนะการวัดค่ากลางนะหรือนะวัดค่าเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบ่งเบนความคลาดเคลื่อนนะคะก็จะได้ดูการกระจายของข้อมูลนะจากนั้นนะก็นำไปสู่การวิเคราะห์นะข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณนะคะก็จะใช้ค่าสถิติเพื่อการทดสอบสมมติฐานนะคะส่วนเบื้องต้นเลยเนี่ยนะเราก็มาดูการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาก่อนนะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาหรือสถิติเชิงบรรยายนะคะนะก็เป็นการบรรยายคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษาหรือข้อมูลนะที่เราเก็บรวบรวมมาผลที่ได้จะไม่กล่าวอ้างไปยังประชากรนะเพราะว่าเราไม่ได้สุ่มตัวอย่างในขั้นนี้นะเราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนะจากประชากรนะหรือจากการกลุ่มการสุ่มตัวอย่างแล้วก็นะเก็บรวบรวมจากตัวอย่างที่เราสุ่มมาแต่ค่าที่ได้จากในชั้นของสถิติบรรยายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบนมาตรฐานตรงนี้นะคะแล้วก็ไปอธิบายลักษณะของกลุ่มประชากรนะเรายังไม่ได้ใช้สถิติอ้างอิงก็เลยจะไม่ได้กลับไปกล่าวอ้างไปยังประชากรนั่นเองในส่วนของสถิติอ้างอิงนะหรือว่า inferential statisticนะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสถิติอนุมานนะคะก็เป็นสถิติที่มุ่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วสรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรวิธีที่ใช้ในการสรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรก็คือการประมาณค่าหรือว่า estimate นะ estimation การทดสอบสมมติฐานนะหรือที่เรียกว่า hypothesis testing นะเช่นการทดสอบสถิติ t-testf-test นะ r-square อันนี้ก็จากการทดสอบ regression หรือความมีอิทธิพลนั่นเองนะแล้วก็ทำการทดสอบความสัมพันธ์อาจจะวิเคราะห์อาจจะคำนวณได้จากการนำเอา r-square เนี่ยมาถอด square root ก็จะได้ค่า r ซึ่งเป็นค่าสมสิทธิ์ในการทดสอบความสัมพันธ์นี่ก็เป็นการดูถึงตัวทดสอบสมมติฐานนะในชั้นของการวิเคราะห์เชิงอ้างอิงหรืออนุมานนั่นเองเพราะนั้นค่าที่ได้นี้นะจากการคำนวณข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างนี้นะคะก็จะถูกนำไปอ้างอิงกลับไปยังประชากรนะก็มักจะเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณนั่นเอง

ในการศึกษาในวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะนำเอาตัวอย่างงานวิจัยเรื่องการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานแห่งหนึ่งนะคะเมื่อได้ดูชื่อเรื่องแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าสามารถที่จะแยกตัวแปรนะที่เป็นตัวแปรอิสระแล้วก็ตัวแปรตามนะเพราะนั้นตัวแปรนะในที่นี้ก็คือทัศนคตินะแล้วก็ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเพราะนั้นเราอาจจะมองเห็นวัตถุประสงค์ว่าหน่วยงานแห่งนี้เนี่ยอยากจะรู้เรื่องของความคิดเห็นใช่ไหมทัศนคติก็คือตัวแปรที่เกิดจากภายในของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นพนักงานของหน่วยงานนะอยากจะรู้ความคิดเห็นของเขาทัศนคติของเขาในด้านต่างๆแล้วก็ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานนี้นะจึงทำงานวิจัยนี้ขึ้นมาผลของงานวิจัยเนี่ยนะก็จะทำให้หัวหน้าหน่วยงานแห่งนี้เนี่ยนำไปปรับนะพัฒนาเพื่อให้ทัศนคติของบุคลากรหน่วยงานนี้ดีขึ้นนะแล้วก็เต็มใจนะร่วมมือร่วมใจที่จะทำงานให้กับหน่วยงานนี้ให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะมีการรับทราบปัญหาและอุปสรรคเพื่อที่จะได้หาวิธีในการลดปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นลงนะคะเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยก็ทำการออกแบบสอบถามใช่ไหมคะแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลนะเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนานะคะเบื้องต้นนะจากการนับความถี่ใช่ไหมนะเพราะนั้นในการวิจัยครั้งนี้นะพนักงานนะที่จะถูกตอบแบบสอบถามเนี่ยนะคะรวมทั้งสิ้น27คนนะแบ่งเป็นชายนะคะ15คนหญิง12คนนะจากนั้นนะเราก็ทำในรูปแบบของร้อยละนะนะเพื่อให้เป็นฐาน100เหมือนกันทุกตัวแปรเพศก็ถือว่าเป็นตัวแปรแรกเลยนะนะที่เราจะดูการกระจายตัวของบุคลากรเพศหญิงเพศชายนะคะเพราะนั้นในการทำร้อยละนะเราก็ทราบว่าเพศชายนะมีอยู่15คนจากทั้งหมด27คนนะแล้วก็คูณด้วย100ก็จะได้ร้อยละ 55.56 ในขณะเพศหญิงนะก็คือในส่วนที่เหลือนะมี12คนนะจากทั้งหมด27คนนะคิดเป็นร้อยละ 44.44 นะเพราะนั้นเราก็ตรวจสอบสัดส่วนร้อยละทั้งเพศชายและเพศหญิงรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100% หรือไม่ขาดด้วยนะคะเพราะนั้นฐานของการคิดคำนวณ 100% นะแบ่งกระจายสัดส่วนเพศชาย 55.56 เพศหญิง 44.44 มันก็เลยสามารถนำเสนอในรูปแบบของร้อยละที่มองเห็นภาพชัดเจนว่าบุคลากรในองค์กรนี้นะคะมีเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะคะหรือตัวแปรถัดไปนะคะก็คืออายุนะอายุเราก็สามารถแบ่งเป็นช่วงนะที่เป็นวัยทำงานขององค์กรนี้นะคะนะก็คือช่วงแรกนะช่วงแรกตั้งแต่25ถึง35ปีนะมีอยู่4คนคิดเป็นร้อยละ 14.81 ถัดไปนะ36ถึง45ปีมีอยู่7คนคิดเป็นร้อยละ 25.93 แล้วก็ช่วงที่3นะ46ถึง60ปีมีอยู่16คนนะมีอยู่ร้อยละ 59.26 นะในช่วงอายุเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกแบ่งนะ
เป็นข้อมูลแบ่งกลุ่มนะก็เหมือนว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่เราเก็บมานะแต่ว่าแทนที่จะนำเสนอเฉพาะปีใดปีหนึ่งนำเสนอทุกๆปีเรียงต่อกันเนี่ยก็จะทำให้ตารางเยื่อเยอะนะเพราะนั้นการทำให้การนำเสนอมีความชัดเจนแล้วก็กระชับมากขึ้นจึงแบ่งช่วงอายุเป็น3ช่วงนะที่เท่าๆกันที่มีจำนวนช่วงที่มีจำนวนอายุในแต่ละช่วงเท่าๆกันนะเป็นอันตรภาคชั้นในการคำนวณค่าร้อยละหรือในค่าสถิติต่างๆเนี่ยจึงจะต้องกำหนดหรือว่าโค้ดค่าของแต่ละช่วงนะอย่างเช่นโค้ดค่าที่1 นะก็คือกำหนดสัญลักษณ์ค่าที่1 นะก็คืออายุในช่วง 25-35 ปีต่อไปนะโค้ดค่าที่2นะช่วง 36-45 ปีโค้ดค่าที่3 46-60 ปีก็จะเอาตัวเลขที่โค้ดไว้นำไปคำนวณต่อนะคะในเชิงนำไปคำนวณเป็นร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบมาตรฐานนะคะต่อไปตัวแปรที่3ก็คือประสบการณ์ทำงานนะเช่นเดียวกันเราสามารถที่จะให้เขาระบุตัวเลขประสบการณ์ทำงานของเขาได้แต่ละคนเลยแต่การนำเสนอจะค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะก็เลยแบ่งประสบการณ์ทำงานออกเป็น3ช่วงก็คือ 1-6 ปีนะแล้วก็โค้ดสัญลักษณ์ค่าที่1 นะ 7-10 ปีค่าที่2แล้วก็11ปีขึ้นไปค่าที่3นะเอาตัวเลขที่โค้ดค่าที่1 2 3ไปคำนวณร้อยละค่าเฉลี่ยต่อนะคะนะเพราะนั้นในพื้นฐานเราก็ทราบว่าบุคลากรนะมีประสบการณ์ทำงานนะในช่วงที่น้อยก็คือ 1-6 ปีมีอยู่5คนคิดเป็นร้อยละ 18.5 7-10 ปีมีอยู่4คนคิดเป็นร้อยละ 14.81แล้วก็11ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ18นะ 66.67 ตรงนี้มันก็สอดคล้องกับตัวแปรอายุในสไลด์ที่ผ่านมานะคะว่าในหน่วยงานนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วนะจะมีพนักงานที่มีอายุอายุงานที่ค่อนข้างมากนะแล้วก็ในตัวอายุงานประสบการณ์ของเขาเนี่ยมันก็สะท้อนอายุของเขาด้วยนะที่เป็นช่วงอายุที่สูงขึ้นนั่นเองแล้วก็หน่วยงานนี้ก็มีพนักงานที่มีประสบการณ์น้อยในจำนวนที่น้อยนะคะและในบรรดาประสบการณ์น้อยนี้นะก็อาจจะสะท้อนอายุของพนักงานได้แต่ยังไม่เสมอไปนะคะเพราะว่าประสบการณ์กับอายุบางทีมันก็ไม่ได้เป็นไปนิดในทิศทางเดียวกันก็ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นนะสมมุติว่าเขามีอายุมากนะเราเพิ่งสมัครในองค์กรนี้ประสบการณ์การทำงานก็น้อยนะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจะพิจารณานะคะการกำหนดระดับความพึงพอใจและแปรผลนะนะเพราะนั้นในลำดับถัดไปเราก็จะทำการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบมาตรฐานของตัวแปรต่างๆนะของระดับความพึงพอใจของบุคลากรนี้นะคะเพราะนั้นจึงต้องกำหนดเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อให้เกิดใจตรงกันนะคะนะกำหนดอะไรก็คือคะแนนนะที่มันแสดงถึงระดับความพึงพอใจนะอันนี้ก็จะใช้ลักษณะของ Likert Scale ก็คือมีคะแนน5ระดับโดยที่มีความพึงพอใจมากที่สุดจะให้5คะแนนก็เหมือนการโค้ดนั่นแหละค่ะแทนที่เราจะเอาข้อความพึงพอใจมากที่สุดไปคำนวณซึ่งมันคำ

ณไม่ได้อยู่แล้วเราก็โค้ดให้เป็นตัวเลข5คะแนนสูงสุดรองลงมาพอใจมากโค้ดให้เป็น4คะแนนนะพอใจปานกลาง3คะแนนพอใจน้อย2คะแนนพอใจน้อยที่สุด1คะแนนนะแล้วก็กำหนดให้เกิดความเข้าใจตรงกันว่าออกคะแนนที่พูดถึงนะอยู่ในช่วง1ถึง5คะแนนนั่นเองจากนั้นก็ทำการกำหนดเป็นเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของกลุ่มนะแล้วก็ทำการกำหนดออกเป็นช่วงนะคะซึ่งค่าเฉลี่ยเนื่องจากว่าเราถามบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น27คนใช่ไหมคะเราก็ต้องนำมาสู่การคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อเอาไปเปรียบเทียบนะเพราะนั้นค่าเฉลี่ยในช่วงที่สูงที่สุดก็คือ 4.51 ถึง 5% 4.51 ถึง 5นะคะหมายความว่านะผู้ที่ตอบแบบสอบถามนะจะมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยที่ระดับความพอใจมากที่สุดนะเพราะนั้นในเรื่องค่าเฉลี่ยนักศึกษานะอาจจะจำได้ว่าคราวที่แล้วเราพูดถึงเราทำการทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเพราะนั้นค่าเฉลี่ยในที่นี้นะเราก็จะใช้สัญลักษณ์ตัวมิวในการนำไปคำนวณในการนำไปกำหนดสมมติฐานนั่นเองนะคะถัดมานะคะก็คือความพึงพอใจเฉลี่ยในช่วง 3.51 ถึง 4.50 หมายความว่าเป็นความพึงพอใจในระดับพอใจมากนะถัดจากนั้นนะค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.51 ถึง 3.5 นะแปลความหมายว่ามีความพึงพอใจในระดับปานกลางนะคะถัดไปนะคะค่าเฉลี่ย 1.51 นะถึง 2.51 ก็แปลความหมายนะว่าเป็นความพึงพอใจในระดับพอใจน้อยนะคะสุดท้ายนะค่าเฉลี่ยที่ช่วง1ถึง 1.5 แปลความว่ามีความพึงพอใจในระดับพอใจน้อยที่สุดนะเพราะนั้นไอ้ตัวที่เราทำการแปลความหมายค่าเฉลี่ยเนี่ยนะคะของแต่ละตัวแปรก็จะสะท้อนให้ผู้ประกอบการหรือว่าหัวหน้าหน่วยงานนี้นะคะทราบถึงระดับของตัวแปรนะระดับของตัวแปรต่างๆถ้าตัวแปรนั้นมีระดับความพึงพอใจนะปานกลางน้อยถึงน้อยที่สุดเนี่ยนะผู้ประกอบการก็จะนำไปปรับปรุงนะมีมาตรการต่างๆเพื่อให้บุคลากรนั้นมีความพอใจมากขึ้นในส่วนระดับความพอใจที่สูงนะไม่ว่าจะเป็นมากหรือมากที่สุดเนี่ยนะผู้ประกอบการก็ไม่ควรที่จะละเลยนะก็ควรจะนำไปเสริมนะเพื่อให้พนักงานนั้นมีความพึงพอใจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงพัฒนานะคะแล้วส่งเสริมตัวแปรนั้นๆ นะคะทีนี้มาดูเรื่องของตัวแปรนะคะนะก็ทำการแยกตัวแปรด้านต่างๆในการศึกษาในเรื่องนี้เนี่ยนะคะตัวแปรในที่ทำการศึกษาเป็นอันดับแรกก็คือด้านบุคลากรซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิบัติงานนะคะทีนี้ในตัวแปรด้านบุคลากรนะก็จะเป็นตัวแปรในเชิงนิยามใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์เราก็ไม่รู้ว่าหัวหน้าหน่วยงานต้องการอยากรู้อะไรในด้านของบุคลากรนะนั้นก็ต้องกำหนดข้อคำถามต่อนะคะก็จะเป็นข้อคำถามเป็นตัวแปรเชิงปฏิบัติการนะซึ่งเป็นตัวแปรที่สังเกตได้นะสามารถที่จะให้พนักงานเนี่ยให้คะแนนใช่ไหมให้คะแนนแล้วก็นำไปวัดได้เพราะนั้นข้อคำถามที่1ถามว่าอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน
ทียบกับปริมาณงานที่ตรวจสอบนะข้อความเห็นนี้เนี่ยก็ถามแต่ละคนพนักงานแต่ละคน27คนแต่ละคนก็ตอบ1 2 3 4 5นะพอรวบรวมมานะก็คิดค่าเฉลี่ยนะคิดค่าเฉลี่ยได้เท่ากับ 4.11 สัญลักษณ์ของค่าเฉลี่ยในที่นี้ก็คือ x บาร์นะคะหรือจะเป็น m ก็ขึ้นอยู่กับที่ผู้วิจัยจะทำการนำเสนอนะคะทีนี้ 4.11 เนี่ยนะก็ถูกการแปลความนะว่ามีความพอใจในระดับมากนะคะนะเพราะนั้นในการคำนวณค่าเฉลี่ยจึงมักออกมาเป็นทศนิยมใช่ไหมคะทีนี้ทศนิยมเนี่ยเราจะตอบ4เลยก็ไม่ได้เราจะตอบ5ก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องคำนวณช่วงของค่าเฉลี่ยออกมาแล้วก็ทำการแปลผลถือว่าการแสดงความคิดเห็นหรือให้ความพึงพอใจของข้อคำถามที่1อัตรากำลังในการปฏิบัติงานเทียบกับปริมาณงานที่ตรวจสอบนะตรงนี้นะให้ความผู้ตอบแบบสอบถามจะให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะเพราะว่าค่าเฉลี่ย 1.11 สูงที่สุดนะทีนี้ข้อคำถามถัดไปนะคะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งบุคลากรด้านบริหารนะนะท่านมีความพึงพอใจระดับใดนะหรือความเห็นสอดคล้องไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะนะก็ให้คะแนนเฉลี่ยออกมา 3.37 นะการแปลผลก็จะอยู่ระดับปานกลางนะคะอันนี้ก็จัดอันดับอยู่ในระดับ3ทีนี้มาดูส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะก็คือ SD นะย่อมาจาก Standard Deviation อันนี้ก็ได้มาจากสูตรในการคำนวณนะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะจากที่เคยศึกษาเรื่องของการคำนวณค่าความแปรปรวนนะเราสามารถถอดสแควร์รูทค่าความแปรปรวนออกมาจะได้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยนั่นเองจะสังเกตได้ว่าในข้อ 1.1 เนี่ยนะเรามีค่าเฉลี่ย 4.11 ในขณะเดียวกันนะส่วนเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.01 นะซึ่งอยู่ในระดับที่น้อยนะคะแสดงว่าค่าเฉลี่ย 4.11 นะมีความน่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ให้คะแนนอยู่ค่อนข้างเข้าใกล้4อาจจะ3บ้าง4บ้าง5บ้างนะคะนะเพราะนั้นในการพิจารณาค่าเฉลี่ยจึงควรพิจารณาร่วมกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานถ้าตัวแปรไหนนะมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในค่าที่มากจะสังเกตได้ว่าค่าเฉลี่ยจะมีค่าน้อยนะเนื่องมาจากข้อมูลนั้นมีการกระจายตัวสูงมากนะคะแนนของบุคลากรแต่ละคนมีความห่างจากค่าเฉลี่ยอย่างมากนะฮะนี่ก็เป็นข้อสังเกตก็เลยทำให้ตัวแปรหรือข้อคำถามไหนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยๆแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือจะเรียกว่าความคลาดเคลื่อนก็ได้มีมากเนี่ยนะแล้วก็ไม่ค่อยจะเชื่อมั่นค่าเฉลี่ยของข้อคำถามนั้นสักเท่าไหร่นะคะนะเนื่องจากข้อมูลหรือคะแนนของแต่ละคนมีการกระจายตัวสูงมากนั่นเองนะคะมันเมื่อเราลำดับนะเราลำดับค่าเฉลี่ยของข้อคำถามต่างๆนะเราก็สังเกตได้ว่าค่าเฉลี่ยที่มีค่าน้อยที่สุดนะก็คือลำดับที่9นะวุฒิการศึกษาของบุคลากรไม่ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติแสดงว่ามีคนตอบในระดับน้อยใช่ไหมคะ1บ้าง2บ้าง3บ้างนะคะตรงนี้ก็เป็นสารสนเทศที่ผู้ประกอบการเห็นว่าถ้าเราเอาวุฒิการศึกษามาเป็นตัวตัดสินคุณภาพของบุคลากรนะหรือว่าลักษณะงานที่ปฏิบัติเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกต้องนะบางคนอาจจะมีวุฒิ
การศึกษาที่ตรงกับลักษณะงานก็มีอยู่นะที่ตรงก็มีอยู่ไม่ตรงก็มีอยู่นะคะเพราะนั้นในเรื่องของวุฒิการศึกษาจึงอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามก็ได้นะคะตัวแปรถัดไปนะคะก็คือการวิเคราะห์ทางด้านระบบการจัดการระบบการจัดเก็บข้อมูลนะคะเช่นเดียวกันนะก็มีข้อคำถามอย่าง 2.1 นะก็คือการจัดเก็บข้อมูลในฐานระบบออนไลน์นะนี่ก็มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเช่นเดียวกันนะคะ 4.07 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 1.04 เวลาแปรผลนะ 4.07 ก็อยู่ในช่วงแปรผลระดับมากนะรองลงมาอันดับ2ก็คือข้อคำถามการค้นข้อมูลจากการจัดเก็บในฐานระบบออนไลน์นะก็จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.93 ส่วนเบมาตรฐาน 1.11 นะแปรผลในระดับมากทีนี้ในการแปรผลข้อคำถามที่อยู่ในระดับท้ายสุดก็คือระดับ8ที่ข้อคำถาม 2.7ความปลอดภัยของสถานที่ใช้ในการเอกสารนะอันนี้ก็มีความเห็นที่ขัดแย้งหรือมีระดับน้อยนะคะ 3.02 นะแล้วก็แปรผลออกมาเป็นระดับปานกลางนะความพึงพอใจในระดับปานกลางตรงนี้นะก็เป็นสารสนเทศที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจนะในด้านของจะต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของสถานที่ที่ใช้ในการเก็บจัดเก็บเอกสารให้มากขึ้นนะปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่มีความปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นจึงส่งสัญญาณนะไปยังผู้ประกอบการว่าควรจะมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนะคะทีนี้ทำการรวมค่าเฉลี่ยของข้อคำถามทั้งหมดนะคะแล้วก็เฉลี่ยอีกครั้งหนึ่งนะเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ในประเด็นด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลนะแล้วก็ค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 นะแล้วก็แปรผล 3.65 อยู่ที่ระดับความพึงพอใจมากก็คือโดยภาพรวมนะของความคิดเห็นความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลถือว่าอยู่ในระดับมากนะก็เป็นที่พอใจนะคะในประเด็นด้านเครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะในงานสนับสนุนการตรวจสอบนะคะความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของบุคลากรในแต่ละข้อคำถามเช่นเดียวกันนะคะข้อที่1ก็คือความเพียงพอของเครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะที่สนับสนุนในการปฏิบัติงานนะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 นะเมื่อแปรผลอยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมากนะคะทีนี้มันเท่ากันกับข้อคำถามข้อที่2ค่ะคือความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานนะคะก็อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันนะแล้วก็มีค่าเฉลี่ยเท่ากันนะทีนี้มาดูข้อคำถามที่อยู่ระดับท้ายสุดนะคะก็คือระดับที่6ข้อคำถามที่ 3.7 การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานนะมีความคิดเห็นนะพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 นะความคาดเคลื่อนอยู่ที่ 0.99 แปรผลนะพอใจที่ระดับปานกลางนะคะแล้วเมื่อดูในภาพรวมทั้งหมดนะก็จะทำให้เห็นว่าความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของบุคลากรในด้านเครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะ
ในงานสนับสนุนการตรวจสอบมีค่าเท่ากับ 3.48 นะก็คือความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ระดับมากนะคะดังนั้นสารสนเทศที่จะแสดงต่อผู้ประกอบการนะผู้ประกอบการก็เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงในเรื่องใดก็ไปดูอันดับที่6นะในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานนะก็จึงทำการออกมาตรการในการปรับปรุงต่างๆนะเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมากขึ้นนะคะตัวแปรด้านที่4นะคะก็คือการบริหารจัดการนะอันนี้นะก็จะมีข้อคำถามนะในข้อที่เป็นอันดับหนึ่งนะข้อที่เป็นอันดับหนึ่งนะอยู่ที่ข้อคำถาม 4.6 นะว่าขั้นวิธีขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมนะคะนะบุคลากรก็มีความเห็นด้วยมีการพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.74 นะส่วนมีเบมาตรฐานอยู่ที่ 1.23 นะแปรผลอยู่ระดับความพอใจระดับมากนะจัดเป็นอันดับหนึ่งแสดงว่าบุคลากรเนี่ยมีความรับรู้เข้าใจและปฏิบัติการในวิธีขั้นตอนแล้วก็เห็นด้วยในขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานนะคะทีนี้ในข้อคำถามที่อยู่อันดับท้ายสุดก็คืออันดับ10นะข้อคำถามที่ 4.9 การสอบทานผลการตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานกลุ่มงานนะหัวหน้ากลุ่มงานนะสังเกตว่าค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางนะก็คือมีค่าเท่ากับ 2.81 นะตรงนี้ผู้ประกอบการก็มองเห็นว่าเขาควรจะมีมาตรการในการสอบทานผลการตรวจผลการตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างานนะเพราะนั้นก็ต้องมีการปรึกษาหารือกับระดับชั้นผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานกลุ่มงานนะคะพอรวมเอาค่าเฉลี่ยของข้อคำถามทั้งหมดนะก็ได้ 3.16 นะเป็นค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยอีกทีหนึ่งนะคะก็แปลผลออกมาว่าในประเด็นด้านการบริหารจัดการเนี่ยผู้ปฏิบัติงานใช่ไหมคะก็มีความเห็นในระดับปานกลางนะคะหลังจากนั้นตัวแปรสุดท้ายนะคะก็เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานนะในงานตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งนี้นะคะจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามอันนี้ใช้ N ใหญ่เนื่องจากว่าไม่ได้สุ่มตัวอย่างโดยให้บุคลากรทุกคนตอบแบบสอบถาม27คนนะคะก็แบ่งออกเป็นปัญหาและอุปสรรคทางด้านของบุคลากรทางด้านของระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านเครื่องมือและอุปกรณ์และยานพาหนะในงานสนับสนุนการตรวจสอบแล้วก็ด้านการบริหารจัดการนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีข้อคำถามในแต่ละด้านนะคะโดยภาพรวมก็จะเห็นความคิดเห็นในด้านบุคลากรในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคมีค่าเฉลี่ยนะอยู่ที่ 3.29 นะแปรผลในระดับกลางตรงนี้ในทางด้านของปัญหาและอุปสรรคเนี่ยทางด้านบุคลากรเนี่ยบุคลากรก็ยังไม่ได้เห็นว่ามันจะเกิดปัญหาอุปสรรคใดๆในด้านบุคลากรนะคะทีนี้ถ้าเราไปมองที่อันดับหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือซีเรียสเลยว่าบุคลากรเห็นว่าทางด้านระบบการจัดการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยมันมีปัญหาและอุปสรรคมากเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะก็จะให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 นะคะ
รองลงมานะก็จะเป็นอันดับ2น

นะคะก็คือปัญหาและอุปสรรคด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ยานพาหนะในงานสนับสนุนการตรวจสอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.48นะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายนะคืออันดับ4นะบุคลากรก็เห็นว่าทางด้านการบริหารจัดการเนี่ยยังไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างใดนะคะก็จะมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.16 อันนี้ก็นะพอเราดูลักษณะของตัวแปรนะจะเป็นนะตัวแปรที่เป็นเชิงลบนะหรือเนกาทีฟนะผลของค่าเฉลี่ยนะด้านที่น้อยที่สุดถือว่าเป็นด้านดีนะก็คือนะบุคลากรเห็นว่าด้านการบริหารจัดการเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นว่ามันมีปัญหาและอุปสรรคอย่างมากขนาดใดหรือว่าแสดงความคิดเห็นในระดับปานกลางนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นสารสนเทศที่จะให้หัวหน้างานหรือผู้ประกอบการนะให้ความสำคัญกับอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของระบบการจัดการเก็บข้อมูลนะคะก็ไปปรับปรุงเรื่องของการในประเด็นที่เป็นข้อคำถามที่ให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดนะถ้าย้อนกลับไปดูก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของสถานที่จัดเก็บข้อมูลนั่นเองนะคะเป็นประเด็นสำคัญเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการนำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนานะไม่ว่าจะเป็นความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบนมาตรฐานและการแปรผลการจัดอันดับดังกล่าวเนี่ยนะก็เป็นข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปตัดสินใจนะในการพัฒนาองค์กรของตนค่ะทีนี้ถ้าเราทำการเจาะจงเปรียบเทียบนะทำการเปรียบเทียบในเรื่องของตัวแปรเพศเนี่ยนะเพศอันนี้นะคะมันจะส่งผลนะต่อปัญหาและอุปสรรคทางด้านการบริหารงานต่างๆนะคะทั้ง4หัวข้อเนี่ยนะคะนะแล้วก็ดูทัศนคติของเพศนะโดยแบ่งเป็นชายหญิงใช่ไหมคะทัศนคติในที่นี้ก็คือระดับความพึงพอใจนะว่าเพศชายนะเราดูภาพรวมก่อนนะคะเพศชายมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งภาพรวมทั้ง4ประเด็นนะ4หัวข้อว่าเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคทั้งในภาพรวม4หัวข้อนั้นอยู่ในระดับปานกลางแต่ในขณะที่เพศหญิงนะเพศหญิงเขาเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมใน4ประเด็นเนี่ยนะถือว่ามีปัญหาในระดับมากเลยนะคะเพราะนั้นนะมุมมองทัศนคติของบุคลากรเพศหญิงอาจจะซีเรียสนะอาจจะให้ความสำคัญในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคในแต่ละประเด็นในระดับที่มากกว่าชายทีนี้ถ้าเราดูในรายประเด็นเพศหญิงก็ให้ความสำคัญในเรื่องของอะไรนะดูค่าเฉลี่ยนะคะให้ความสำคัญในเรื่องด้านที่สองนะก็คือด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลอันนี้ก็เป็นเหตุผลสำคัญเลยนะคะว่าบุคลากรเพศหญิงนะให้ความสำคัญต่อปัญหาและอุปสรรคทางด้านของระบบการจัดเก็บข้อมูลนะซึ่งสะท้อนในสไลด์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะว่าในเรื่องของความปลอดภัยในสถานที่จัดเก็บข้อมูลนั้นองค์กรควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกนะคะเช่นเดียวกันถ้าเรามีการแบ่งปัญหาและอุปสรรคแยกตามอายุนะแยกตามอายุเรามีการแบ่งช่วงอายุออกเป็น3ช่วงนะช่วงอายุที่น้อยที่สุดก็คือ25ถึง35ปีในภาพรวมเนี่ยเขาได้เห็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานนะอยู่ในระดับปานกลางแล้วก็ให้ความสำคัญกับปัญหาในด้านของระบบการจัดเก็บข้อมูลเช่นเดียวกันเห็นไหมข้อมูลมันยืนยันนะแต่ละตารางเนี่ยข้อมูลมันยืนยันระหว่างกันนะคะในส่วนของอายุ 36 ถึง 45 ปีนะก็จะให้ความสำคัญกับปัญหาและอุปสรรคนะในด้านของระบบการจัดเก็บข้อมูล
นะแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะเท่าๆกันนะรองลงมาก็จะเป็นด้านการบริหารจัดการในส่วนของช่วงอายุในช่วงที่2เนี่ยนะคะจะสังเกตว่าในช่วงนี้นะเมื่อดูในภาพรวมเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับปัญหาและอุปสรรคในระดับมากกว่าทุกช่วงอายุเลยนะในภาพรวมทีนี้ช่วงอายุที่3ก็คือ46ถึง60ปีนะโดยภาพรวมเขาให้ความสำคัญกับปัญหาทั้ง4ด้านในระดับปานกลางแต่จะนะเน้นในด้านของการระบบการจัดเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะนะคะทีนี้มาดูว่าถ้าเราแบ่งด้วยระดับการศึกษานะคะก็มี3ระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะก็จะเห็นว่าระดับปริญญาตรีเนี่ยโดยภาพรวมเขาเห็นปัญหาและอุปสรรคในระดับปานกลางนะแล้วก็จะให้ความสำคัญกับปัญหาในด้านของเครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะในงานสนับสนุนการตรวจสอบนะตรงนี้ในระดับปริญญาตรีก็อาจจะเป็นพนักงานที่อยู่ในชั้นปฏิบัติการใช่ไหมคะนะเพราะนั้นเขาก็จะสัมผัสกับเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะมากกว่านะระดับการศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะทีนี้ในเรื่องของปริญญาเอกก็ไม่ต้องนำเสนอก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลให้วิเคราะห์นะคะสามารถตัดช่องของปริญญาเอกออกก็จะเหลือเพียงแค่ปริญญาตรีปริญญาโททีนี้มาดูปริญญาโทโดยภาพรวมก็จะให้ความสำคัญกับปัญหาและอุปสรรคในระดับมากนะคะเพราะในปริญญาโทเนี่ยก็อยู่ในชั้นของผู้บริหารชั้นต้นนะคะหรือผู้บริหารระดับสูงนั่นเองนะก็จะให้ความสำคัญที่เข้มงวดมากขึ้นต่อปัญหาและอุปสรรคนะโดยเฉพาะปัญหาทางด้านบุคลากรซึ่งความเป็นเหตุเป็นผลมันก็มีความสอดคล้องกันเพราะเขาเป็นผู้บริหารใช่ไหมคะเพราะนั้นเขาก็เข้มงวดในเรื่องของบุคลากรมากที่สุดเข้มงวดในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลมากที่สุดรองลงมาก็เป็นบุคลากรนะทีนี้ในเรื่องของการระบบการจัดเก็บข้อมูลถือว่าได้ถูกได้รับความสนใจแล้วก็เป็นปัญหาและอุปสรรคเป็นอันดับหนึ่งเลยในทุกๆปัจจัยไม่ว่าจะแยกโดยตัวแปรเพศอายุการศึกษานะคะทีนี้ตัวแปรประสบการณ์ทำงานที่จะนำไปเปรียบเทียบนะก็แบ่งประสบการณ์ทำงานออกเป็น3ช่วงก็คือ 1-6 ปี 7-10 ปี 11 ปีขึ้นไปนะทีนี้ในช่วงประสบการณ์น้อยๆนะคะที่ได้มาทำงานกับองค์กรนี้พบว่าในภาพรวมนะเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในระดับปานกลางแต่ก็ให้ความสำคัญนะว่าด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลนะเป็นด้านที่มีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุดนะคะเช่นเดียวกันกับบุคลากรที่มีประสบการณ์ทำงาน 7-10 ปีแต่ในช่วงบุคลากรช่วง 7-10 ประสบการณ์ทำงาน 7-10 ปีเนี่ยจะเห็นว่าจะให้ความสำคัญกับปัญหาและอุปสรรคในทุกๆด้านเลยนะคะแต่ด้านที่มากที่สุดเนี่ยนะก็คือด้านเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะนะรองลงมาก็จะเป็นด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลนะคะซึ่งเท่ากันกับด้านบุคลากรแล้วก็น้อยที่สุดคือด้านบริหารจัดการเพราะนั้นประสบการณ์ทำงาน 7-10 ปีนะอาจจะเป็นลักษณะของ
ุคลากร

ระดับปฏิบัติงานนะคะทีนี้11ปีขึ้นไปก็เป็นหัวหน้างานนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็มีประสบการณ์มากแล้วก็เล็งเห็นนะในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคนะทางด้านนะในภาพรวมในทุกด้านเนี่ยในระดับมากนะจะสังเกตนะปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมเนี่ยคนที่มีอายุการทำงานที่มากนะคนที่ค่อนข้างมากเนี่ยเขาก็จะใส่ใจว่าในแต่ละด้านเนี่ยมันก็มีปัญหาและอุปสรรคนะที่ควรจะได้รับการแก้ไขนะสำหรับคนที่มีประสบการณ์11ปีขึ้นไปหรือเป็นระดับหัวหน้างานแล้วเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับระบบการจัดเก็บข้อมูลนะว่าควรจะให้มีความปลอดภัยมากขึ้นรองลงมาก็คือด้านเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะนะด้านบุคลากรสุดท้ายนะด้านของการบริหารจัดการที่เห็นว่าไม่ค่อยมีปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใดนะซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับสถานะตำแหน่งงานของเขานะที่เขาคิดว่าการบริหารจัดการเนี่ยไม่น่าเป็นอุปสรรคหรอกนะคะนะก็ความเป็นเหตุเป็นผลนะคะของมุมมองนะทั้งฝั่งของผู้มีประสบการณ์น้อยอยู่ในฝ่ายปฏิบัติงานแล้วก็ผู้มีประสบการณ์มากอยู่ในฝ่ายบริหารน่ะมุมมองในการตอบคำถามก็จะต่างกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้นักศึกษาได้เข้าใจในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพรรณนาไม่ว่าจะเป็นความถี่นะค่าร้อยละส่วนค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อองค์ซึ่งในการวิจัยเนี่ยเราไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำไปถึงการวิเคราะห์ขั้นสูงนะคะในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาก็เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างมากในการให้ผู้ประกอบการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรของตนนะเท่าที่เห็นในแต่ละสไลด์นะซึ่งเป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์ข้อมูลมันสามารถที่จะเล็งเห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติได้นะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการ

ทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ประกอบยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอ

เมื่อเครื่องยนต์มีการนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

0: สั้นนักแต่จิตใจเรานั้นลึกในแต่ละวันนั้นเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคาดหวังความกลัวความเร่งรีบและความไม่แน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความจริงของชีวิตที่ทุกคนนั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้พระพุทธองค์ทรงตรัสพุทธพจน์ไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงไม่ใช่คำสอนที่ทำให้เรานั้นฟังแล้วเกิดความหดหู่แต่คือคำสอนที่ฟังแล้วทำให้เรานั้นเห็นได้ว่าเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเราจะไม่ยึดติดเมื่อเราไม่ยึดติดเราก็จะมีทุกข์น้อยลงและธรรมะที่แท้นั้นไม่ได้อยู่เพียงในคัมภีร์เพียงเท่านั้นแต่อยู่ที่ในจิตใจของเราทุกลมหายใจเข้าออกในการยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นลองถามใจตัวเองในตอนนี้ว่าสิ่งที่เรายึดอยู่นั้นจำเป็นแค่ไหนและการกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะคือกุญแจสำคัญของการพ้นทุกข์ในการดำเนินชีวิตฉะนั้นแล้วธรรมะก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่ความเข้าใจในตัวเราเองนั้นสำคัญที่สุดและโอกาสนี้กับผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารเมตตาให้ความรู้ในหัวข้อที่9คือธรรมะคือพลังใจก้าวสู่ชีวิตที่มั่นคงครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสนันวุฒิครับผมพระมหากันทุ่มกันตะโพนะครับจะมาสนทนาธรรมในหัวข้อที่9
0: ครับ
1: ก็คือตอนที่9ธรรมะคือพลังใจก้าวสู่ชีวิตที่มั่นคงครับให้เรามองนี้ว่าธรรมะสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องยากทุกมัดเข้าถึงได้หมดทุกคน
0: ครับ
1: ถ้าเรามองว่าไม่ใช่ยากปุ๊บมันจะกลายเป็นง่ายทันทีเลย
0: ครับ
1: ถ้าเรามองว่ายากเริ่มต้นมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ
0: ่
1: เพราะธรรมะเป็นของยากอยู่แล้วอย่างที่บอกมาทุกๆตอนว่าธรรมะก็คือธรรมชาติและธรรมะเนี่ยไม่ใช่จะเป็นเฉพาะพระเองเดียวที่เรียนรู้ญาติโยมก็เรียนรู้ได้เพราะทุกวันนี้เราอยู่กับธรรมะตลอด
0: ครับ
1: อยู่กับความเป็นจริงธรรมะขั้นต้นเลยให้เรามองด้วยว่าเกิดแล้วต้องอะไรเกิดแล้วก็ต้องมีความแก่ชราเกิดอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่เมื่อเราความแก่ปุ๊บก็ต้องมีความเจ็บไข้ธรรมดาที่สุดแล้วก็คือความตายถ้าเรามองนี้ได้ชีวิตเราจะมีความสุขแล้วก็แบ่งชีวิตเวลาเราเป็นแต่ละวัยแต่ละช่วงแต่ละเวลาแต่ถามว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้เราต้องมีการเรียนรู
0: ้
1: เบื้องต้นเลยการวางแนวทางไว้ก็คือการสอนธรรมะในโรงเรียนใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: อย่างเช่นธรรมะที่เราไปสอนก็คือเป็นธรรมะศึกษาตั้งแต่นักธรรมชั้นตีชั้นโทชั้นเอก
0: ครับ
1: แต่ละหลักสูตรก็ทางสำนักงานท่านวางแม่กองทำวางไว้แล้วเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: ให้นักเรียนได้รู้เลยรู้แต่ประวัติพระพุทธเจ้าเพื่อเราเกิดความตั้งมั่นว่าพระพุทธเจ้าคืออะไร
0: ครับ
1: ถูกไหมครับเราจะได้เกิดความรู้ศรัทธาถ้ารู้พระพุทธเจ้าคืออะไรก็คือบุคคลธรรมดานี่แหละเพราะเป็นคนที่มีครบทุกอย่างถ้าธรรมะธรรมศึกษาได้เพราะสัจธรรมความจริงแท้
0: ครับ
1: แต่พระองค์ได้แล้วปุ๊บถามว่าจะสอนใครได้เลยมันสอนยากพระองค์ต้องมีหลักการวิธีการที่เรียกว่ามีกุศโลบายในการสอนทุกอย่างทีนี้เรามองที่ตัวเราให้เรามองเราเป็นช่วงๆถ้าเราสนใจอยากที่มีความสุขก้าวหน้าให้วันนี้เราเริ่มศึกษาและทำความเข้าใจหลักธรรมคำสอนพระเจ้าให้เรามองว่าเราเกิดปัญหาอย่างนี้เราจะจะทำอะไรเพื่อให้ปัญหาเราแก้ไขให้ได
0: ้ครับ
1: หรือว่าถ้าเราอยากจะเรียนให้สำเร็จต้องใช้หลักการอะไรให้เราความสำเร็จให้เรามองอย่างนี
0: ้ครับ
1: หลักการพระเจ้าปุ๊บจะมีอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์จะแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่อย่างหมวด2ให้เรามองว่าธรรมที่เป็นอุกลามากที่สุดให้มองที่หมวด2ก็ท่องเลยสติคือความระลึกได้
0: ครับ
1: สัมปชัญญะคือความรวบตัวให้เราท่องไว้ตลอดเลยต้องมีสติสัมปชัญญะนะเราถึงจะเข้าใจเฮ้ยมีสติขาดสติเรายุ่งเลย
0: ครับ
1: ถูกไหมเหตุที่ทำให้ขาดสติปุ๊บเราก็ต้องไม่ยุ่งกับมันให้เรามีสติแล้วก็เรียนยังไงให้สำเร็จให้เรามองว่าทำไงให้ขยันวะให้ใช้หลักการของอิทธิบาท4ให้เราท่องไว้เลยอิทธิบาท4คือว่าบาทนั้นถึงความสำเร็จมีอะไรบ้างฉันทะคือความพอใจต้องพอใจที่จะเรียนพอใจที่จะทำงานพอใจที่อยู่เป็นคู่ครองกันที่เรามีความสุขเมื่อมีฉันทะไม่พอต้องมีข้อที่2ด้วยในหมวด4ก็คืออะไรวิทยะคือมีความเพียรอย่างเช่นเราอยากจะเรียนถ้าไม่ไปเรียนก็ไม่รู้เรื่องหรือไม่ไปเรียนแล้วต้องมีการเรียนทางไกลถูกไหม
0: ครับ
1: เรียนอยู่กับบ้านเราก็ได้แต่ต้องมีความพยายาม

0: การเรียนคือวิริยะอุตสาหะ
1: ครับ
0: เมื่อมีแล้วปุ๊บต้องมีจิตตะที่3ก็คือมีจิตปิใจด้วยข้อสุดท้ายเลยต้องมีวิมังสาคือการคิดวิเคราะห์
1: ครับ
0: คำนวณจดเอาไว้เนี่ยหลักการสำคัญที่สุดแล้วคนเราทุกอย่างพอเราเรียนตรงนี้มาปุ๊บสำเร็จปุ๊บให้เรามองดูว่าท้ายที่สุดแล้วหลักของนิจจลักษณะก็คือทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนี่คำสอนที่แท้จริงที่สุดแล้วเหมือนพูดง่ายๆของทุกอย่างมีการเกิดขึ้นด้วยเหตุและปัจจัย
1: ครับ
0: เวลาที่มันตั้งอยู่ปุ๊บก็ขึ้นอยู่เหตุและปัจจัยที่ปรุงแต่งมันให้ตั้งอยู่ได้นานหรือยืนไม่ได้นานถูกไหมท้ายสุดแล้วก็ต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาถามว่าจริงไหมท่านถูกไหมถ้าเราเข้าใจที่มีความสุข
1: ครับ
0: เมื่อเราเข้าใจนี้ปุ๊บเวลาเราเรียนปุ๊บให้เรามองว่าเฮ้ยเมื่อเราเรียนปุ๊บเราต้องมีบันไดก้าวให้ความสำเร็จอนาคตที่ดีถูกไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ แต่พอสำเร็จแล้วปุ๊บทุกอย่างก็คือเป็นอดีตหมดทุกอย่างแต่ปัจจุบันเราต้องทำถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เราเกิดมาแล้วให้เรามองธรรมะตรงนี้แล้วก็อีกอย่างธรรมะของการเรือนธรรมะของพ่อแม่ท่านเรียกว่าพรหมวิหาร4
1: ครับ
0: ให้ท่องไว้เลยคืออะไรเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วมองอีกว่าธรรมะข้อนี้เมตตาคืออะไรเมตตาให้เรามองว่าให้เจริญเมตตาคือให้มีความรักกันและกันเราจะได้ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์ไม่เบียดเบียนตัวเองนี่คือเมตตา
1: ครับ
0: ข้อต่อไปคือให้มีคำว่ากรุณากรุณาคืออยากให้เขาพ้นจากความทุกข์เราเรียนถ้าเรามีเงินเราก็ช่วยเหลือคนยากคนจนได้ถ้าเราไม่เรียนเราก็ไม่มีตังค์จะช่วยเหลือใครก็ได้ตัวเองก็เอาไม่รอดถูกไหมพ่อแม่ก็ช่วยเราเพียงแค่ตอนท่านมีกำลังท่านแก่ถูกไหมใครจะช่วยเราได้เราต้องใช้เรียนให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นเขาด้วยแล้วก็ให้เรามีมุทิตาถ้าเรามีแต่ความอยากได้อย่างเดียวชีวิตเราก็ไม่มีความสุข รู้จักพอยินดีคนอื่นเขาถามเขาว่าหาไอดอลให้ได้เฮ้ยทำยังไงเรียนเก่งทำไมสอบสำเร็จหาให้ได้ท้ายสุดแล้วให้นึกถึงหลักการของอุเบกขาคนเราจะอุเบกขาได้คุณต้องผ่าน3อย่างมาก่อนผ่านเมตตากรุณาเมตตาคุณถึงอุเบกขาได
1: ้
0: ถ้าเราเห็นปุ๊บอุเบกขาเลยมันไม่ใช่ปล่อยวางไม่ได้ให้เราคิดจะช่วยเหลือเขาก่อนถ้าไม่ได้เราก็ค่อยอุเบกขาพอเรามองเนี่ยปุ๊บให้เรามองถึงหลักของพระเจ้าที่ตัดแก่นแท้ของหัวใจทุกศาสนาก็สอนเราให้คนดีหมด
1: ครับ
0: แต่ถามว่าหลักธรรมทุกอย่างมันจะมีตั้งแต่เปลือกข้างนอก
1: ครับ
0: กับผีแล้วก็แก่นแท้ของเขาหากแก่นแท้ได้ว่าแก่นแท้ของแต่ละศาสนาคืออะไร
1: ครับ
0: แก่นแท้ตามพุทธก็คือให้พ้นจากความทุกข
1: ์ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะเราเกิดมาเป็นทุกข์ซึ่งความทุกข์เนี่ยก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจนี่คือความทุกข์ทุกอย่างทุกข์ก็ความอยากได้ทุกข์ก็ความอยากมีทุกข์ความอยากเป็นนี่คือทุกข์ทั้งอย่างนี่คือทุกข์ที่ครอบคลุมเราเมื่อเรามีความทุกข์ปุ๊บให้เรามองข้อที่สองพระองค์บอกว่าสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ทุกอย่างต้องมีเหตุของทุกอย่างถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราไม่สบายกายไม่สบายใจอย่างเช่นเราหิวข้าวถ้าเราไม่หาข้าวกินจะอิ่มไหมก็ไม่อิ่มเห็นไหม
1: ไม่อิ่มครับ
0: ใช่ไม่สบายไปหาหมอหายไหม
1: ไม่หาย
0: อาจจะหายแต่ช้าหน่อยเราต้องไปหามันเข้าใจกับมันของบางอย่างมันทุกข์มันเกิดแล้วมันหายได้เองบางอย่างก็ต้องแก
1: ้
0: นี่คือสมุทัยหาเหตุให้เจอข้อที่3ปุ๊บเมื่อหายเจอปุ๊บเราจะมีนิโรธเราจะดับมันไหมถ้าเราจะดับเข้าไปต่อข้อ4
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: วิธี
0: การวิธีการ4พระองค์เรียกว่ามรรคมีองค์8
1: ครับ
0: มรรคคือทาง8อย่างทั้ง8อย่างเนี่ยข้อแรกเลยก็คือสัมมาทิฏฐิที่ท่านสอนทำความเห็นให้ถูกให้ตรงดีที่สุด
1: ครับ
0: ถ้าเราทำเห็นปุ๊บทุกอย่างจะไปดีหมดเพราะเราเจอศาสนาพุทธพระองค์สอนเลยว่าทำดีย่อมได้ดี
1: ครับ
0: ทำชั่วย่อมชั่วนี่คือเหตุสัจธรรมที่สุด
1: ครับ
0: ถ้าทุกอย่างไม่พ้นจากเวรกรรมไปได
1: ้ครับ
0: กรรมมุนาวติโนโกสัตว์โลกจะเป็นตามกรรมนี่คือเรื่องจริงถ้าเรามองดูแล้วถ้าเราคิดถึงกรรมการทำถ้านักเรียนถ้าเราไม่เรียนกรรมที่ตามมาก็คือคุณไม่มีความรู้
1: ครับ
0: ไม่มีเงินไม่มีทองทรัพย์ได้ทำมาก็หมดเราไม่มีความรู้เมื่อแต่กรรมคือการเรียนเราต้องเรียนแล้วให้เกิดความกุศลคือเกิดความฉลาด
1: ครับ
0: ถูกไหมครับเรียนอย่าเรียนงมงายเหมือนศรัทธาที่เกิดศรัทธาต้องคู่กับปัญญาด้วยคู่ความฉลาดด้วยมันถึงจะได้ผลที่ดีที่สุด
1: ครับ
0: ทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องมรรคปุ๊บเราค่อยมาแก้แต่ละอย่างวิธีการปุ๊บถ้าเราจะใช้ให้เรามองดูว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันเป็นทุกข์หรือเปล่า
1: ครับ
0: ถ้าเป็นทุกข์ปุ๊บคุณจะแก้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ถ้าคุณจะแก้คุณหาวิธีการเนี่ยหลักการที่เราไปใช้ทุกอย่างถ้าไม่แก้เอ้ยเดี๋ยวมันก็หายเองแล้วก็ปล่อยมันไปให้เรามองให้เข้าใจทุกอย่างเนี่ยคือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนเราแต่การจะมีธรรมะตรงนี้ได้ให้เรามองพื้นฐานก่อนน้องนักเรียนนักศึกษาให้เราฝึกการสวดมนต์ไหว้พระ

0: เรามีสติปัญญาเมื่อเราสูบแล้วปุ๊บให้เราฝึกรักษาศีลให้ท่องไว้เลยว่าเป็นศีลเป็นจะทำเป็นจะไปว่า5มันจะศีลคือข้อห้าม5ข้อ1ปานาติปาตาให้เราท่องไว้เลยว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียน
1: ครับ
0: สรรพสัตว์ทุกอย่างไม่แต่บุคคลก็ไม่เบียดเบียนท่องไว้เลย
1: ครับ
0: 2อทินนาทานาคือการเว้นจากการลักทรัพย์คนอื่น
1: ครับ
0: ให้เราตั้งใจเลยว่าเฮ้ยของไม่ใช่ของเราเราไม่เอาเก็บได้ปุ๊บ
1: คืนเข้าไป
0: คืนเข้าไป
1: ครับ
0: แล้วข้อที่3ปุ๊บถ้าเรามีคู่ครองแล้วให้รักคู่ครองเราคู่ครองมีความสุข
1: ครับ
0: แล้วข้อที่4ปุ๊บท่องไว้เลยว่าเราจะบุคคลที่ไม่พูดโกหก
1: ครับ
0: ไม่พูดคําหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่คําจริงแล้วข้อสุดท้ายเลยสุราเมรัยยาเสพติดให้โทษจะไม่ยุ่งเพราะถ้ายุ่งปุ๊บร่างกายก็เสื่อมด้วย
1: ใช่
0: เมื่อเราละตรงนี้ได้เป็นเบญจศีลปุ๊บให้เรานึกถึงเบญจธรรม
1: ครับ
0: ให้เราเดินคู่กันเมื่อเราไม่ฆ่าเราต้องเจริญเบญจธรรมก็คือให้มีความเมตตา
1: ครับ
0: มีความรักความอุปการช่วยเหลือสิ่งที่สรรพสัตว์ที่มันเดือดร้อนหรือบุคคลที่เดือดร้อนเข้ามาช่วยเหลือ2อทินาทานเมื่อเราไม่ให้ปุ๊บเราต้องทำอะไรสัมมาอาชีวะซึ่งอยู่ในมรรคมีองค์8ด้วยประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ทำให้ใครเดือดร้อนถูกไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วข้อที่3ปุ๊บกาเมสุมิฉาจารมันจะสิทธิ์ก็คือให้ไม่ล่วงละเมิดคู่ของคนอื่นตรงกับเบญจธรรมก็คือมีคำสัตย์คู่ของเราสำรวมในกามอารมณ์คนเราเวลาเห็นสิ่งสวยงามปุ๊บไม่จะเกิดความใคร่ให้เราคุมให้อยู่ว่ามันคือแค่ความใคร่เท่านั้นมันแค่ความรักเราอยู่กับคนนั้นคืออยู่ด้วยความรักเพราะความใคร่มันเกิดไปมันก็ดับไปแต่ความรักเนี่ยมันอยู่มานานแต่รักนานๆมันก็จะจืดเราก็ต้องมีใส่วิญญาณความเพียรเข้าไปด้วยให้เมื่อวานมันเหมือนกับวันนี
1: ้
0: ให้สิบปีเหมือนกับวันนี้ให้คิดสุขกับมีความสุขสุขที่ตัวเราทุกอย่างครับแล้วก็ข้อที่4การพูดเท็จทุกคนจะฟังเรื่องเด็กถึงแก่ที่ไปหลอกลวงคนอื่นเขาวันหนึ่งมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บใครก็ไม่ช่วยถูกไหม
1: ครับ
0: ให้เราพูดแต่คำจริง
1: ครับ
0: ให้คิดเสมอว่าเราไม่พูดใครไม่มองว่าเราโง่หรอก
1: ครับ
0: ถูกไหมเก็บเอาไว
1: ้
0: ถ้าเราพูดพูดด้วยความจริงใช้คำพูดให้เกิดประโยชน์แล้วก็สุดท้ายเลยสุราเมรัยของเราไม่มีดอกมันหมดเงินหมดทองเป็นโทษด้วยกินแล้วแก่เร็วด้วยไม่เอาจะตุ่มยักษ์สาต้องเลิกเหล้าเลิกสิ่งเสพติด
1: ครับ
0: เลิกสิ่งไม่ดีให้เราทำอะไรฝึกสติอยู่กับตนเราลมหายใจเราเนี่ยคือธรรมะของเราเนี่ยให้เราเรียนรู้ตรงนี้ถ้าเรามีเบญจศีลเบญจธรรมคิดเรามีความสุขแล้วให้นำมาอยู่ในธรรมเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราพอเราทำตรงนี้ปุ๊บทีนี้เราจะเกิดสมาธิพอเราเป็นคนที่ดีไม่มีเหตุปุ๊บใจเราจะตั้งมั่นพอเราจะตั้งมั่นปุ๊บปัญญาก็จะเกิดนั่นแหละคือการเจริญภาวนาให้เรามองสิ่งที่ไม่มีให้มันมีสิ่งที่ไม่มีก็ทำให้มีคือบุญกุศล
1: ครับ
0: ก็คือพูดง่ายให้มีความเพียรทุกสถานภาวนาให้มีให้เป็นต้องลองทำดู
1: ครับ
0: ส่วนการจะสร้างบุญกุศลได้ให้เรามองนี้ว่าคนเราทุกคนมีความต้องการไม่เหมือนกันให้เรามองว่าสิ่งไหนที่เราจะมีแล้วเผื่อแผ่ได้เราควรจะไปให้คือทานพ่อแม่บางคนมีเงินเยอะให้ของลูกเต็มไปหมดเลยลูกบางคนก็ไม่ได้เล่นถ้าสมมติเรามีของดีๆแล้วบอกพ่อบอกแม่เพื่อนขาดสิ่งอยู่ให้เพื่อนได้ไหมพ่อแม่ก็ดีใจด้วยเราก็ไม่ให้เพื่อนเราจะเป็นเสื้อผ้าขนมกบเคี้ยวก็ได้นี่คือทานให้เรามีความสุขถูกไหมครับเมื่อเราให้แล้วปุ๊บต้องให้แบบมีศีลให้แบบไม่เสียดายให้แบบไม่หวังเอาคืน
1: บ
0: างคนให้แล้วอุ้ยกูคืนให้มึงมึงต้องให้กูคืนมันไม่ใช่อย่างนั้นถูกไหมครับให้เรามองว่าให้แล้วไม่ต้องหวังผลตอบแทนเนี่ยเขาเรียกว่าคุณมีศีลเขาจะให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนแต่ในพุทธศาสนาเราท่านบอกมาว่านี่คือธรรมะเหมือนกันนะในหมวด2บุคคลหาได้ยาก2อย่าง
1: ครับ
0: ท่านรู้ไหมคืออะไร
1: คือกตัญญูกับกตเวที
0: ใช่
1: คร
0: ับ ใช่คนแรกก่อนท่านบอกว่าบุพพการี
1: ครับ
0: บุพพแปลว่าเบื้องต้นการีผู้กระทำ
1: ครับ
0: ผู้กระทำเบื้องต้นคือใครแม่จับคู่กับลูก
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ลูกลูกคุณของพ่อแม่มาตอบแทนจะเกิดข้อที่สองเขาเรียกว่าก ตัญญูกตเวทีลูกคุณที่ท่านทำแล้วตอบแทนเนี่ยคู่ใหญ่เห็นไหม
1: ใช่ครับ
0: ครูอาจารย์คู่กับลูกศิษย
1: ์ใช่ครับ
0: ครูเป็นผู้ให้ก่อนเรียกว่าบุพการีลูกศิษย์ตอบแทนครูบาอาจารย์เรียกว่ากตัญญูกตเวที
1: ครับ
0: ลูกศิษย์ตอบแทนครูอาจารย์เนี่ยเป็นคนดี
1: ครับ
0: ครูอาจารย์สอนนักเรียนเป็นคนดีทุกคน
1: ครับ
0: สอนให้อยู่ในทางที่ดีไม่ติดกุติดตารางถ้าเราทำไม่ดีทุกอย่างก็เสร็จถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นี่แหละก็ถึงบอกว่าบุพการีคนที่ให้ก่อนพระเจ้าเราก็เช่นเดียวกันเป็นบุพการีของสาวกทุกคน
1: ครับ
0: เราก็ต้องรู้จักคุณของท่านอาธรรมะของพระองค์มาใช้ให้เกิดประโยชน
1: ์ครับ
0: พระองค์ก็มีลูกศิษย์ตัดตามสรุเยอะเขาเรียกว่าอนุพุทธะให้เรามองศึกษาดูวิถีทางแต่ละองค์ว่าเป็นยังไง
1: ใช่ครับ
0: นี่คือทางปฏิบัติของผู้ใหญ
1: ่
0: ถือว่าคนเราถ้าแบ่งอายุเป็น3ช่วงตั้งแต่เกิดถึงการเรียนรู้ใช้ธรรมะเข้าไปแล้วช่วงแต่25ปีถึง50ปีเป็นช่วงสร้างฐานะเมื่อเราอายุ5ปีเมื่อไหร่หรือว่าเริ่มแก่ตัวเมื่อไหร่ให้เราลองศึกษาหาความรู้ดูว่าพระพุทธเจ้าสอนเรายังไงทำยังไงไม่ให้เราแก่ไม่ให้เราเจ็บไม่ให้เราตายถามว่าทำได้ไหมลองถามใจตัวเองดูถูกไหมหาดูให้ได้พวกหาไปแล้วก็ยังหาไม่เจอถามว่าเราจะไปหาเพื่ออะไรแค่เรากำหนดดูกับปัจจุบันปล่อยให้ทำหน้าที่เราที่สุดรู้เลยว่าเออความแก่เป็นของธรรมดาความเจ็บเป็นของธรรมดาความตายเป็นของธรรมดาให้เราไม่ปาดต่อชีวิตเวลาเราเกิดเกณฑ์ใครปุ๊บเราจะได้มีความรักกันและกันไม่หยุดเบียดซึ่งกันและกันและเราจะไม่ติดรอนชีวิตใครเพราะถึงเวลาทุกคนตายทุกคนถูกไหมครับแล้วชีวิตเราจะมีความสุขแล้วก็อีกอย่างนึงเราต้องฝึกอีกอย่างนึงฝึกการบริหารด้านจิตใจสติให้ดี
1: ครับ
0: คือ1เมื่อเราฝึกสมาธิและเจริญสติแล้วเราจะเป็นคนที่มีปัญญาจิตใจจะตั้งมั่นจะเป็นคนที่ใจเย็นไม่ทุกข์ไม่ร้อน
1: ครับ
0: ให้เราเข้าใจความที่ไม่แน่นอนอะไรที่ไม่แน่นอนทุกอย่างเป็นทุกข์หมดทุกอย่างน่ะอย่างเช่นเราอยากสวยอยากงามถามว่ามันอยู่ได้นานมั้ยมันอยู่แป๊บเดียวถ้าคนเราไม่มีตังค์บางทีเสียเงินเสียทองเยอะ
1: ครับ
0: ไปสร้างความสวยความงามถูกมั้ยครับให้เรามองมันคือธรรมชาติถ้าดูแลให้ดีพระเจ้าบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันเกิดมาแต่ตัวมาแค่ตัวมันคือปรุงแต่งเฉยเราต้องดูแล5อย่างก็คือกรรมฐาน5ผมหนังเล็บฟันหนังต้องดูแลให้ดีทุกอย่างถ้าไม่ดูแลมันก็หมิ่นถูกไหมดูแลให้ดีถูกไหมให้สะอาดปกปิดสิ่งที่มันน่ารับอาให้ดีดูแลให้ดีและชีวิตเราจะมีความสุข
1: ครับ
0: ครับแล้วก็อีกอย่างรู้จักมีสนิทเชิงบวกคิดในทางบวกถ้าเราคิดแต่ลบอย่างเดียวชีวิตเราก็ไม่มีความสุข
1: ค
0: ิดในแง่บวกแล้วข้อต่อไปคือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีดีอะไรบ้างดีกับตัวเองไม่ดูถูกตัวเองดีต่อครอบครัวดีกับเพื่อนร่วมงานดีกับทุกๆคนเนี่ยครับแล้วก็อีกอย่างฝึกการดูแลสุขภาพกายและจิตใจของเราคนเราอย่ายึดติดอะไรนานๆอย่างเช่นเล่นเกม
1: ครับ
0: อย่าเล่นเกมนานเล่นแค่ความพอดี
1: ครับ
0: ควรจะต้องแบ่งเวลาให้ถูกออกกำลังกายมั่งอ่านหนังสือก็เช่นเดียวกันอย่านั่งอ่านสื่ออย่างเดียวถ้านั่งเดียวปุ๊บบางทีสมองมันแย่ให้เราเดินออกมาผ่อนคลายช่วยงานบ้านทำงานบ้านบ้างแล้วกลับอ่านสื่อมันจะความสำเร็จทุกอย่างดีกว่าการนั่งอ่านหนังสืออย่างเดียวถูกไหมครับท่านถึงเรียกว่าดูแลสภาพกายและจิตใจให้ดีให้มันปลอดโปร่งสบายจะได้ความสุขส่วนด้านการเงินเนี่ยให้เรามองใช้ธรรมะพระพุทธเจ้าว่าเออทำยังไงเนี่ยใช้เงินให้เกิดประโยชน
1: ์
0: พระองค์บอกว่าเงินของเราใครก็อยากได้ควรจะมีการวางแผนการเงินแบ่งเงินไว้3ส่วน
1: ครับ
0: เงินส่วนนี้ใช้เพื่อประโยชน์บันเงินส่วนนี้เอาไว้ใช้ยามจำเป็นเงินส่วนนี้เอาไว้สร้างบุญกุศลคือการเงินไว้ทุกอย่างจะมีความสุขครับและอีกอย่างนึงรู้จักการสร้างเงินสำรองเอาไว้เราทำไงว่าที่จะสร้างเงินสำรองไว้คือการออมทรัพย์เก็บไปใช้ยามจำเป็นและอย่างพยายามลดหนี้สิน
1: ครับ
0: คนเราทุกวันนี้ที่เป็นหนี้เพราะว่า1เราอยากได
1: ้ครับ
0: อยากได้แล้วไม่พออยากได้ของแพงๆอยากได้หลายอย่างก็มีเป็นสินบางทีเงินเดือนก็ไม่พอด้วยต้องระวังตัวให้ดีใครที่ไม่มีได้ก็เป็นการดี
1: ครับ
0: ถูกไหมครับถ้าใครมีแล้วก็พยายามใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หลุดอยู่เองครับส่วนถ้าเกิดเราเรียนเสร็จแล้วเรามาทำงานเนี่ยให้เรามองถึงตรงนี้ในที่ทำงานน่ะควรจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอชีวิตเราก็มีความสุขใช้ธรรมะถึงบอกว่าคนเราจะหยุดนิ่งถ้าหยุดนิ่งปุ๊บเด็กใหม่มันก็นำเราไปให้พัฒนาดูคิดเสมอว่างานที่เราทำทุกวันเนี่ยทำไงให้มันดีใช้ปัญญาของเราคิดไปเรื่อยทุกวันทำให้ดีพอเราทำดีปุ๊บเราจะก้าวตัวเองขึ้นไปไอ้งานเลเบอร์งานธรรมดาเราล้มต้นเข้าไปทำงานก่อนพอเราอยู่นานๆปุ๊บเรามีความคิดดีที่ดีปุ๊บเราจะได้ก้าวขึ้นเป็นซีเนีย
1: ครับ
0: เป็นซูเปอร์เซอร์แบบผู้บริหารใช้ปัญญาอย่างเดียวคิดวางแผนให้ถูก
1: ครับ
0: ถ้าเราขาดความคิดขึ้นมาไม่ใช่ปัญญาปุ๊บเราก็จบเป็นแค่แรงงานธรรมดาถูกไหมครับคือพยายามพัฒนาตัวเองเสมอเรียนรู้เสมอยิ่งสมัยนี้ยุคโซเชียลแล้วใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน
1: ์
0: ครับแล้วควรจะสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราทำแล้วจะให้เกิดผลยังไง
1: ครับ
0: ทำแล้วยังไงคุณมีเป้าหมายแล้วก็อย่างเราต้องรักษาสมดุลเมื่อเราเรียนแล้วปุ๊บทำงานปุ๊บเรามีครอบครัวต้องให้เวลาสัมพันธ์กันเวลานี้คุณอยู่ที่ทำงานเวลานี้คุณอยู่ครอบครัวมันจะมีความสุข
1: ครับ
0: ครับแล้วอีกอย่างรู้จักมีระเบียบวินัยทั้งที่ทำงานที่คนที่บ้านมีความจริงใจกันและการชีวิตเรามีความสุขนั่นแหละคือธรรมะคือพลังใจจะก้าวสู่ชีวิตที่มั่นคงทั้งพุทธเจ้าสอนเราตั้งแต่เกิดยันเราโตขึ้นเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิง ข้าสู่วัยกลางคนยันตายธรรมะตลอดพระก็เช่นเดียวกันก็ไม่พ้นความตายไม่ได
1: ้
0: เมื่อเรามาบวชแล้วเราก็พยายามที่จะเป็นที่พึ่งของทางญาติโยมสอนหลักการ

0: ขาวันนี้เราสอนกันไปในการนี้ถ้าน้องนักเรียนได้ฟังแล้วลองคิดดูให้ดีแล้วลองใช้ธรรมะพุทธเจ้าดูให้ดีจะคลายความโลภความโกรธความหลงมามุ่งที่ตัวเราเรียนยังไงสำเร็จเรียนยังไงให้มีเงินเรียนยังไงให้มีความรู้เรียนให้ฉลาดความเด็ดชิดเราจะมีความสุขที่สุดแล้วก็จะสอนทุกคนว่าสมัยนี้โซเชียลใช้ให้เกิดประโยชน์คนเราสามารถสร้างเงินได้จากโซเชียลแต่ต้องใช้ให้เป็นใช้ให้เกิดประโยชน
1: ์
0: ศึกษาหาความรู้ให้ดีมันได้ประโยชน์ทุกอย่างครับ
1: ครับ
0: ท่านบอกมาว่าพลังใจเนี่ยเกิดจากภายในด้วยหลักธรรมให้พยายามใช้หลักการพึ่งตนเองท่านบอกว่าอัตหิอัตโนาโถตนแลต้องพึ่งตนเองถ้าตัวเองจะเป็นที่ไม่ได้จะไปพึ่งใครเขาได้ถามว่าจริงไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เราต้องฝึกไว้การที่พึ่งได้คือการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดปัญญาพึ่งยังไงเวลาเรามีความรู้ปุ๊บเพื่อนมาถามเราไม่ต้องโกหกไม่ต้องหลอกลวงบอกตามความจริงทำให้เรียนรู้เราจริงเราไม่ถามย
1: บ
0: แซงว่าเออเรามีความสำคัญไว
1: ้
0: เรียนรู้ความรู้บอกเพื่อนให้ไปเนี่ยพึ่งตัวเองได้ให้ที่พึ่งคนอื่นได
1: ้
0: ถ้าเราเรียนรู้ปุ๊บเราทำงานดีมีเงินมีทองเราช่วยเหลือคนอื่นได้เนี่ยตัวเองก็พึ่งได้ให้พึ่งได้คนอื่นก็พึ่งเราได้ถูกไหมเนี่ยเรียกว่าอัตหิอัตโนาโถควรจะใช้ปัญญาและสติให้ตรวจมากๆคนเราทั่วไปเนี่ยให้มองเสมอว่าถ้าเราแก่ตัวสิ่งแรกเลยคือความเลื่อนเลือนสังเกตดูให้ดีไหม
1: ครับ
0: คนเราแล้วแก่ตัวปุ๊บโอ้ยอยากมีลูกหลานห้อมล้อมมั่งอยากจะนู่นอยากจะนี่อยากอะไรแต่อยากจะหาที่พึ่งเลื่อนเลือนมั่งให้เราเปลี่ยนมุมมองใหม่ให้คิดเสมอว่าเฮ้ยฝึกให้เรามีสติอยู่กับตัวเองไม่เลื่อนเลือนฝึกพยายามช่วยตัวเองให้ได้ช่วยตัวเองเรื่องยังไงยืนเดินนั่งนอนอยู่กับลมหายใจให้เราประคับประคองอะไรที่มันเกินขอบเขตพยายามที่จะปล่อยวางให้ลูกหลานได้ทำแล้วก็ทำจิตทำใจให้สบายสดชื่นอยู่กับตามกำลังของเราเราจะมีทุกความสุขและพยายามนึกถึงโอวาทพระเจ้าสามอย่างคืออะไรให้เรามองว่าบุญกุศลเกิดจากสามทางเกิดจากกายการกระทำสามเกิดจากวจีการทำทางวาจา4ไกล3รวมเป็น10อย่างให้เรามองว่าสิ่งไหนถ้าไม่ดีปุ๊บเราจะไม่ทำทั้งทางกายวาจาใจสุดสิ่งไหนที่เราจะทำด้วยกายวาจาใจแล้วข้อสุดท้ายเลยพยายามทำใจให้สบายปลอดโปร่งที่เราคิดมากปวดหัวมากสมองเราก็จะฟั่นเฟือนทำบุญกุศลให้เกิดมากที่สุดเท่าที่เราทำได้ครับแล้วอีกอย่างชีวิตที่มั่นคงเนี่ยเราต้องมีรากฐานที่แข็งแกร่งถูกไหมคือการสืบต่อกันไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยก็คือการลดความทุกข์ด้วยการปล่อยวางรู้จักปล่อยวางให้บ้างเราเป็นเด็กเราเป็นผู้ใหญ่เราอยากจะนั่งเงี้ยเราทำไปเมื่อเราแก่เสร็จปุ๊บต้องฝึกการปล่อยวางปล่อยวางให้ได้ชีวิตเราถ้าปล่อยวางชีวิตมีความสุขให้มองดูว่าเออทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไป
1: ใช่ครับ
0: เราเรียนทำงานมีเงินมีทองทั้งชีวิตทั้งสุดแล้วมันก็หมดไปชีวิตแล้วเหลืออะไรไว้เหลือเป็นแค่บุญกุศล
1: ครับคุณงามความ
0: คุณงามความดีแค่นั้นท่านทำได้จริงไหมเราคิดดูดีเราสอนตัวเองให้ดีถ้าวันนี้เราคิดได้ชีวิตเรามีความสุขที่เราพูดกันเนี้ยไม่ให้ทุกคนท
1: ้
0: อเธอคุณลึกให้ได้เรียนให้มีเงินเรียนความสำเร็จให้สูงที่สุดเท่าปัญญาเราจะทำได้แนะนำความรู้ตรงเนี้ยมาสร้างชื่อมาทำเงินให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติชื่อเราจะลึกไปนี่แหละคือความดีที่ตามไปอยู่แค่ตรงนี
1: ้
0: จะให้เขาด่าเราได้โอ้ยเกิดแต่ตระกูลที่มั่งคั่งแต่เธอตัวไม่ได้เรื่องถูกไหม
1: ใช่ครับใช่
0: เนี่ยสำคัญที่สุดคือตรงนี้เราต้องเข้าใจแล้วก็อีกอย่างนึงเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาปุ๊บพยายามใช้สติปัญญาก้าวข้ามปัญหาให้ได้เป็นที่พึ่งของตัวเองและคนอื่นเราต้องเป็นที่พึ่งเขาทุกข์ให้ทุกข์อยู่ในใจของเราให้เรารู้ว่าเออมันคือความทุกข์หาเหตุให้เจอคือจากการยศศักดิ์ศรีใช้ธรรมะเข้าไปแล้วก็คือหาความสุขที่แท้จริงว่าความสุขจริงเนี่ยมันเกิดจากอะไร
1: ครับ
0: นะหาให้เจอสุขจริงๆแล้วก็คืออะไร
1: ครับ
0: สันติประมังสุขขัง
1: ครับนัตถิสันติ
0: ใช่สุขที่ดีที่สุดแล้วคือการสงบ
1: ครับ
0: สงบทุกอย่างสมสังขารเราให้ดีเนี่ยคือหัวใจที่สุดครับครับก็อยากจะฝากว่าคนเราก็แล้วแต่เนี่ยให้นึกถึงหลักของสิกขา3ศีล
1: สมาธิ
0: สมาธิปัญญา
1: ครับ
0: คุณเราต้องมีศีลเพราะศีลคืออะไรศีลก็คือความปกเป็นปกติความสุขความเย็นถ้าคุณมีศีลคือคุณปกติสุขเย็นจำไว้เลยจะศีล5ศีล8ศีล10ศีล220อะไรแต่คุณให้มีไว้ก่อนจะเบื้องต้นคือรักษาศีล5เมื่อมีศีลห้าแล้วปุ๊บคุณจะมีสมาธิคือความตั้งมั่นทำได้ความสำเร็จท้ายสุดแล้วจะเกิดปัญญาคือภาวนาเรียนอะไรคุณก็ง่ายถูกไหมครับนี่คือแนวทาง
1: คร
0: ับผม
1: อันนี้ก็คือเป็นธรรมะ
0: ธรรมะเลยครับที่มาใช้
1: เป็นพลังใจที่จะชีวิตเราจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงเนี่ยต้องให้ธรรมะเนี่ยมาเป็นเครื่องรอเลี้ยงจิตใจ
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็ใช้ชีวิตโดยการควบคู่ไปกับปฏิบัติธรรม
0: ทวบมอง โลกหลักความเป็นจริงใช้ธรรมะเข้าไปจับ
1: พระพุทธเจ้าก็สรรเสริญไว้ตั้งแต่อดีตนะครับว่าตอนที่พระพุทธเจ้าทรงจะแสดงโอวาทปาติโมกข
0: ์
1: ก่อนหน้านั้นพระพุทธองค์เห็นดอกไม้ใช่ไหมครับเต็มไปหมดเลยเต็มมองไปทางไหนก็มีดอกไม้ทรงกลิ่นหอมมีเครื่องประดับอลังการเลิศหรูมากเยอะมากเขาเรียกว่าเป็นอามิสบูชา
0: ถูกต้องครับ
1: มาถวายพระพุทธองค์ในวันที่ปรินิพ
0: พานปรินิพพาน
1: ครับพระองค์ทรงตรัสกับเหล่าสาวกว่าดูก่อนสาวกทั้งหลายคือสิ่งที่เธอทำเนี่ยไม่ขึ้นชื่อว่าเป็นการบูชาเราแต่การบูชาเราจริงๆนั้นก็คือการปฏิบัติ
0: ถูกต้องคร
1: ับศาสนาของพระพุทธองค์จะดำรงอยู่ได้เนี่ยต้องช่วยกันปฏิบัติบูชา
0: ใช่ครับ
1: ถามว่าปฏิบัติอย่างไรนี่แหละครับปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าปฏิบัติแบบไหนครับคือหลักไตรลักษณ์นะครับเบื้องต้นถ้าเป็นญาติโยมเป็นคฤหัสถ์เป็นนักศึกษาเราก็ต้องรู้จักให้ทาน
0: รู้จักการให้ก็คือกันและกัน
1: พอทานเสร็จปุ๊บเราก็เพิ่มระดับขึ้นมาก็คือรักษาศีล
0: ใช่ครับ
1: รักษาศีลเสร็จก็
0: ภาวนา
1: ภาวนาเนี่ยมี3อย่างครับ พอมาบวชเป็นบรรพชิตเป็นพระสงฆ์พอเป็นบรรพชิตแล้วก็จะไม่มีการให้ทานก็ให้รักษาศีลก่อน
0: 227มันยากนะครับรักษาให้ดีดูใจตัวเองให้ดี
1: ใช่ครับรักษาศีลละทุกอย่างเลยการสำรวมระวังในข้อพระปฏิโมกข์นี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญพอรักษาศีลเสร็จก็ให้เรารู้จัก
0: สมาธิ
1: สมาธิ
0: จิตตะสมาธิทำสมาธิที่จิตใช่ให้จิตตั้งมั่นให้ได
1: ้หัวข้อสุดท้ายคือเจริญปัญญา
0: ปัญญานี่คือเข้าสู่ไตรลักษณ์ให้มองว่าเป็นทุกอย่างมันก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตา
1: ครับนี่แหละครับก็คือพระพุทธองค
0: ์
1: ทรงสรรเสริญการปฏิบัติบูชาสิ่งที่จะสามารถดำรงพระพุทธศาสนาอยู่ได้ก็มีอยู่2อย่างก็คือคันธทุระและวิปัสสนาทุระ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับคันธทุระคืออะไรครับ
0: การเรียนสำคัญหัวใจคนต้องเรียนรู้ทุกอย่างพระก็ต้องเรียนอยู่อย่างพระบาลีมาบวชตอนอายุแล้วก็จะเรียนบาลีได้ตอนนี้ก็ประโยค7ประโยค8ยากมันยากมันก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายอยู่ที่ความตั้งใจ
1: ครับนี่แหละครับคือการเรียนเป็นสิ่งสำคัญครับ
0: ถ้าเราประโยค6เลยเนาะมันก็ได้เหมือนกันมันยากเห็นไหมการเรียนต้องพระยังต้องเรียนเลยสิกขาใช่ไหมต้องเรียน
1: เรียนไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปริยัติเนี่ยสามารถที่จะรักษาพระพุทธพจน์
0: ศาสนาของเราได
1: ้รักษาพุทธพจน์รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าได
0: ้
1: เมื่อไรที่การศึกษาเจริญรุ่งเรืองนั่นแหละครับเมื่อนั้นก็คือศาสนากำลังเจริญรุ่งเรืองก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้ากำลังเจริญรุ่งเรือง
0: แพร่หลายไปทั่ว
1: ครับแต่ถ้าเมื่อเราเรียนขันธธุระเรียบร้อยแล้วก็ให้เราลองไปวิปัสสนาธุระ
0: ก็คือเข้าสู่การปฏิบัติ
1: หลีกเล่นสู่หาที่ปฏิบัติอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ
0: ครับ
1: ถ้าเรียนแล้วไม่ปฏิบัติก็สูญเปล่า
0: ครับ
1: สูญเปล่าครับ
0: ก็สักแต่ว่ารู้ครับรู้แต่ไม่ได้ทำ
1: ครับ
0: ก็เข้าสู่ข้อปัจจตัง
1: ครับ
0: คุณรู้คุณไม่ได้ทำคุณต้องทำให้เกิดความรู้ให้ได้แล้วความรู้ไปสอนคนอื่นเขา
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: การที่จะไปสอนคนอื่นได้ต้องนำความรู้นั้นไปปฏิบัติก่อน
0: ใช่
1: เมื่อปฏิบัติแล้วตัวเองพบเจออย่างไรก็ค่อยเอาความรู้ควบคู่กับการปฏิบัตินั้นน่ะไปสอนผู้อื่นให้รู้ตาม
0: สอนตามจริตของแต่ละบุคคลที่ชอบแบบนั้นแบบนี้แต่เราก็ไม่จับจ้วงพระธรรมวินัย
1: ครับ
0: คือพูดง่ายคำสอนพระองค์ท่านมีมาหมดแล้ว
1: ครับ
0: แค่เราปฏิบัติตามเฉยๆแล้วเราก็ลองดูเออมันทำมันได้จริงนะทำให้ดูเป็นแบบอย่างถูกไหมครับ
1: คือปฏิบัติตามหลักของพระเจ
0: ้
1: าไม่หลงทางแน่นอน
0: ไม่หลงทาง
1: ครับก็คือชีวิตเราจะประสบความสำเร็จได้คือมีกำลังใจ
0: ครับ
1: บางคนเนี่ยไม่รู้จะหากำลังใจในการปฏิบัติตนอย่างไรก็เที่ยวแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจบางคนบินไปประเทศอินเดียใช่ไหมครับไปกราบสักการะสีสังเวชนียสถานเพื่ออะไรครับเพื่อปลุกพลังใจ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นสิ่งสำคัญคร
0: ับ ใช่เป็นปลุกพลังตัวเอง
1: ปลุกพลังเขาเรียกว่าใช้ธรรมะในการปลุกพลังจิตเขาเรียกว่าถึงเวลาปุ๊บเราเข้าไปสู่ในที่พระเจ้าท่านตรัสรู้สถานที่ตรงนี้นะพระเจ้าเคยนั่งแล้วก็อธิษฐานจิตอธิษฐานแล้วสำเร็จนะตรงนี้เนี่ยแหละครับทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจเมื่อเราไปอธิษฐานในสถานที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยเขาบอกว่าอธิษฐานแล้วสำเร็จก็ลองไปอธิษฐานดู
0: ใช่
1: ไม่ใช่นั้นมันจะมีอธิษฐานบารมีนะครับ
0: ใช่เนี่ยถูกไหมเราจะสำเร็จถูกไหมคือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้ได้ความรู้ถูกไหม
1: เราต้องอธิษฐาน
0: ก่อน
1: อธิษฐานอธิษฐานแล้วให้มันสำเร็จมันก็จะสำเร็จทีนี้ก็ไปดูสถานที่ที่พระองค์ตรัสรู
0: ้
1: สถานที่ที่พระองค์แสดงธรรมสถานที่ที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็สถานที่พระองค์ประสูติอันนี้สี่สังเว
0: ทแต่ละที่ห่างกันทั้งนั้นเลยนะสมัยก่อนเดินทั้งนั้นเลยนะแต่ละที่แต่ละไปนะ
1: ใช่ครับแล้วลองคิดดูว่าเนี่ยมันมีจริง
0: ๆ
1: เราไปเจอเราก็ไปเห็นของจริงแล้วมาทำให้เราว่าม
0: ีกำลังใจ
1: มีกำลังใจ
0: ที่จะทำปฏิบัติ
1: ครับ
0: ที่ความเชื่อศรัทธาที่ตั้งมั่นเพราะถ้ามาเชื่ออย่างนึงถ้าเราเรียนถึงจะรู้ คุณจะพูดตัวขันห้า

0: ครับขันธ์ห้านี่คือของจริงนะ
1: ครับ
0: คนเราทุกคนเกิดมาปุ๊บจะมีรูปให้เห็นถูกไหม
1: ครับ
0: รูปสัตว์รูปคนแต่นี่คือรูปสิ่งที่มองเห็นเมื่อมีรูปอะไรกลับมาเวทนาความรู้สึก
1: ครับความรู้สึก
0: ถูกไหมท้องมาเลยความรู้สึกรักรูปกลหลงอยู่ในเวทนาหมดทุกอย่าง
1: ครับ
0: แล้วข้อที่3
1: สัญญา
0: สัญญาความเจ้าได้หมายรู้ให้เราว่าเราจําได้ตอนกี่ขวบ
1: ครับ
0: ถูกไหมพอเราจุดสุทธิขึ้นมา
1: ใช่
0: ย้อนกลับไปกลับมาเราจำความได้ตอน 7-8 ขวบจริงไหม
1: ใช่
0: ถูกไหมครับตอนนี้เราจำไม่ได้แล้วเพราะเราติดสนธิ
1: ใช่
0: แล้วข้อที่4คือสังขารสีทุกปวงแต่งให้มีให้เป็นเกิดแก่เจ็บตายที่ตัวสังขารสุดท้ายคือตัววิญญาณวิญญาณคืออะไรไหมก็คือตัวผี
1: ครับ
0: วิญญาณก็คือวิบวณ์หน้ายาธาตุความรู้ความรู้แจ้ง
1: รับรู้อย่างเดียว
0: ตัวนี้แหละคือตัวที่ตามไว้ตลอดถามว่าเมื่อกายดับอะไรไป
1: วิญญาณ
0: วิญญาณเนี่ยวิญญาณจะลอยไป
1: ครับ
0: ถ้าไปเข้าท้องคนก็จุติผสมกันกลายเป็นมนุษย์นับอีกชาติหนึ่งถ้าวิญญาณเนื่อไปเข้าท้องสัตว์เดรัจฉานก็จะนับอีกชาติหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: เหมือนตอนเราวิญญาณที่แล้วเราลอยมาปุ๊บเรามาเข้าท้องของมารดาเราน ับเป็นชาติหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วเกิดมากี่ชาติแล้ว 2,000 กว่าชาติ 2,000 กว่าปีถูกไหมที่รู้ได้คนเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อถึงจุดหนึ่งเราใกล้จะดับขันจะเริ่มรู้เห็นสิ่งต่าง
1: ๆ
0: บางคนเพ้อไปเลยใครฟังไม่รู้เรื่องที่ตัวเราถึงบอกว่าคนเราถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายลองศึกษาธรรมะดูแล้วคุณจะได้เลยว่าพุทธเจ้าหามาแล้ว
1: ครับ
0: คุณต้องไปหาอีกถ้าแบบตามยสัตว์สี
1: ่ครับ
0: หาทุกข์ให้เจอหาเหตุทุกข์เจอสมุทัย
1: ครับ
0: หานิโรธเจอจะดับมันไหมถ้าจะดับปุ๊บมรรคองค์8
1: ครับ
0: โดยเฉพาะข้อนี้สำคัญสมาธิทิ
1: ครับ
0: ความเห็นชอบเชื่อในสิ่งที่เราทำเชื่อไปเลยถึงทำ
1: ครับ
0: เชื่อเลยว่าทำดีต้องได้ดี
1: ครับ
0: ทำชั่วต้องได้ชั่วเชื่อเลยว่าวันนี้เราเรียนต้องสำเร็จแน่
1: ครับ
0: ไม่จนแน่นี่แหละคือเหตุผลที่สุดลองคิดดูครับ
1: นี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญก็คือความเห็นถูกต้องนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คือสัมมาทิฏฐิใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วมันปิดกั้นไปหมดเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เราจะมองไม่เห็นความจริง
0: แย้งไปหมดทุกอย่าง
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงตัดเขาเรียกว่าอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ
0: 4ประการเลย
1: 4ประการ
0: อยู่คู่โลกเราเนี่ย
1: ที่อยู่คู่มาจนถึงปัจจุบัน
0: ครับ
1: ตอนที่ท่านตัดเนี่ยก็มีอะไรครับมีเหตุการณ์สำคัญก็คือเขาเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็คือธรรมที่เหมือนกับจักรหมุนไปแล้วจะไม่หมุนกลับก็คือหมุนมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ 2,500 กว่าปีก็ยังคงทนถาวร
0: คำสอนพระองค์ในอดีตเพื่อนเป็นความจริงตลอดครับครับนี่เขาเรียกเป็นปัจจุบันปัจจุบันเขาเรียกว่าอะไรในบาลีความจริงที่เราแต่งบาลีกันอะไรนะเดี๋ยว
1: ปัจจุบันนะครับ
0: ที่เป็นปัจจุบันแล้วแต่งด้วยวิพัฒน์อะไรวัตตามานาใช่ไหมถือคำสอนของท่านเนี่ยต่อให้จะผ่านไปกี่วิชาติเป็นความจริงหมดทุกอย่าง
1: เป็นความจริงตลอดการ
0: จริงตลอดการไม่คำว่าอดีตปัจจุบันก็เป็นความจริงตลอดคนจะสอนแต่ความจริงตลอดเนี่ยเรียกวัตตามานาเป็นวิพัฒน์สำคัญที่สุด
1: ก็คือให้เราสังเกตง่ายๆว่าแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปตั้งแต่การไม่มีเครื่องมือสื่อสารจนมีเครื่องมือสื่อสารมีรถลาจนทันสมัยมากที่สุดแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าการปฏิบัติก็คือความจริงของพระเจ้าอริยสัจ4ก็ยังอยู่ควบคู่ไปในทุกช่วงเวลาถ้าเราปฏิบัติทางโลกแล้วให้เรากลับมามองปฏิบัติทางธรรม
0: ทางธรรม
1: ให้ย้อนกลับไปในสมัยของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติแบบไหนท่านปฏิบัติมาอย่างไรถึงได้ประสบความสำเร็จก็อาศัยดูพระอริยสาวกแต่ละคนใช่ไหมครับปฏิบัติมา
0: ปฏิปทา
1: ไม่เหมือนกันครับ
0: ใช่ครับ
1: บางคนได้ฟังธรรมแค่ข้อเดียวแล้วบรรลุเลย บางคนก็ฟังแล้วปฏิบัติความเพียร จนวาระสุดท้ายก็ได้บรรลุเช่นเดียวกัน
0: แล้วก็ตัวนี้อีกอย่างบางคนฟังธรรมแล้วท้อบุคคลเราจะมีคู่4 8อย่างให้เรามองเลยว่าบุคคลทุกคนเนี่ยจากปุถุชนธรรมดาขึ้นเป็นมนุษย
1: ์ครับ
0: พอข้ามมนุษย์ปุ๊บให้แบ่งบุคคลเป็น8อย่าง
1: ครับอริยะบุคคลแปดจำพวก
0: 1แล้วเลยว่าใครที่ฟังทำแล้วเป็นโสดาบัน
1: ครับ
0: ให้เรามองเลยว่าอีก7ชาติแน่ๆเขาถึงเรียงกันไป1โสดาบันจะเป็นโสปาปฏิผล
1: โสดา
0: ปฏิมากปฏิมากคือเริ่มต้นทุกคนเริ่มต้นปุ๊บอยู่ในทางแล้ว
1: ครับ
0: ปัดไปคุณได้โสดาปฏิผลพอได้ขั้น1ปุ๊บจะขึ้นสู่ขั้นที่2ถ้าเรียกว่าสกทาคามี
1: คามิมัก
0: คามิมักก่อนแล้วคามิผล
1: ครับ
0: คือขั้นที่2ขั้นที่3ปุ๊บสำคัญที่สุดเมื่อคุณได้บรรลุธรรมขั้นสูงปุ๊บคุณจะเจอเป็นอนาคามี
1: ครับ
0: แปลว่าผู้ไม่มีเรือน
1: ผู้ไม่มีเรือน
0: พวกนี้คือจะขายความตัณหาราคะแล้วถูกไหมก็จะมีทั้งอยู่ในทางก็คืออนาคามิมรรคได้ผลในคามิผล
1: ครับ
0: ข้อสุดท้ายเลยเป็นอรหันต
1: ์อรหันตมรรค
0: อรหันตมรรคขั้นผลเนี่ยคือเรียกว่าบุคคล 4คู่8บุคคลเนี่ยสำคัญที่สุดคือตรงนี้ก็ต้องแบ่งทางคนเราต้องอยู่ที่ศรัทธาเป็นเบื้องต้นแล้วทำไปเรื่อยๆแล้วคุณจะได้เองคนเราเกิดมาแล้วก็ย่อมตั้งอยู่เป็นธรรมดาท้ายสุดก็ดับไปจะให้ชื่อเราด้อยค่าให้คนเขาเรียกเราดีกว่าว่าเฮ้ยองค์นี้ท่านเป็นท่านโสดาวันเว้ยเป็นสตาคามีเว้ยเป็นนาคามีเป็นอาหารเว้ยให้เขาเรียกเราด้วยมีความสุข
1: ครับ
0: คนเราก็เช่นเดียวกันเกิดมาแล้วปุ๊บสร้างความดีให้แก่ตน
1: ครับ
0: เหมือนเราฟังมาต้องฟังไปอย่างน้อยก็วงตระกูลเราไม่เดือดร้อนตั้งใจดีโดยการเรียนเบื้องต้นนี่แหละเรียนทุกอย่างให้สำเร็จเป็นความรู้ครับ
1: ครับก็คือใช้หลักอริยสัจ4ในการแก้ปัญหาชีวิต
0: ครับ
1: เพราะชีวิตทุกคนเนี่ยเกิดมาไม่มีใครไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่าปัญหาจะหนักมากหรือเบาก็ให้ใช้หลักอริยสัจ4เข้ามาจับดูว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเหตุที่เกิดทุกข์เพราะอะไร
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็
0: จะแก้ไขมันไหมนิโรธจะดับมันไหม
1: น
0: ิ
1: โรธความดับจะดับได้อย่างไร
0: ใช่
1: ทีนี้พระพุทธเจ้าครับตัดไว้ชัดเจนครับมรรค
0: มีองค์8ครับมีสมาธิเป็นต้นต้องคุยความเชื่อศรัทธาคุณให้ถูกก่อนแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงครับถึงสมาธิและปัญญาครับ
1: แต่ในหลักการสอนของพระพุทธเจ้าก็มีหลายแบบครับ
0: ใช่ครับ
1: บางอริยสาวกบางคนก็สอนโดยอนุบุพีกถา
0: ใช่ครับ
1: ใช่ครับเขาเรียกว่าคาถาที่ว่าไปโดยลำดับ
0: ใช่ครับ
1: บางคนเนี่ยจะอยู่ดีๆจะมาตัดอริยสัจ4ก็ไม่บรรลุครับใช่ไหมครับ
0: ถ้าเราศึกษาดูในอดีตพระองค์ก่อนจะแสงอริยสัจ4จะแสงก่อนอนุบุพีกถาข้อก่อน
1: ครับ
0: มีอะไรบ้างครับอธิบายให้น้องๆนักเรียนฟังหน่อย
1: ก็อนุบุพีกถาก็ต้องเริ่มต้นด้วยการให้ทาน
0: ถูกต้องคนเราต้องให้ก่อนถึงจะน้อมได
1: ้
0: หนึ่งทาน
1: ครับทานพอมีทานแล้วก็ต้องรักษาศีล
0: รักษาศีลครับ
1: ทานศีลแล้วก็สวรรค์ครับ
0: สวรรค์ครับคือสิ่งที่ได้จากการรักษาศีลและการให้ทานสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องต้นแน่ๆครับ
1: แล้วก็การออกบวช
0: ข้อที่4อันนี้ก่อนโทษแห่งกามก่อน
1: โทษของกาม
0: ใช่
1: การออกบวช
0: สอนอธิบายว่าการยึดติดในกามเกินน่ะมีแต่โทษแต่ทุกข์ทั้งนั้นพอเราอธิบายสิ่งที่ดีแล้วโทษแล้วปุ๊บข้อสุดท้ายเลยนี่ธรรมะ
1: ครับ
0: ออกบวชดีกว่าทําชีวิตเรามีความสุขขาดฟติชีวิตให้ได้
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: อันนี้แหละครับคือวาจาที่สอนบุคคลอริยสาวกสมัยก่อน
0: ครับ
1: คือสอนไปตามลําดับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าสอนตามลําดับเนี้ยสุดท้ายก็อริยสาวกก็จะได้ไม่โสดาบันก็อรหันต
0: ์ใช่ครับ
1: น้อยที่สุดก็คือโสดาบันทุกคนจะได้เป็นหมด
0: ถ้าได้ฟังตรงนี้นะ
1: ครับเขาเรียกว่าวาจาที่กล่าวไปโดยลำดับ
0: เมื่อกล่าวพิกถา
1: ครับสำคัญครับอันนี้สำคัญเริ่มต้นไม่รู้จะสอนเรื่องอะไรครับสอนเรื่องการให้ทานนี่ครับเพราะอะไรครับละความตนีได
0: ้ก็พูดง่ายๆอ่ะมหาเดินไปเนี่ย
1: ครับ
0: มหาบางทีก็เปิดบาต
1: ร
0: โยมจะถามอยู่วัดไหนหลวงพี่ตามมหาปุ๊บก่อนจะถวายทานในวัดต้องให้ศีลก่อนแล้วก็สอนอานิสงส์ของเขาไหมมีทานมีศีลท้ายสุดก็สวรรค์ที่ไปในเบื้องหน้า
1: ใช่
0: คุณเรามีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขติ
1: ครับ
0: แล้วก็สอนเรื่องโทษความไม่ดีต่างๆคือข้อที่4ท้ายสุดแล้วจะสงบอ่ะลองมาบวชดู3วันเจ็บแล้วสงบศีลเจริญภาวนาก็ได้สงบกายของจิตจากปัญหามันช่วยได้ครับคนเราเริ่มจากสิ่งเล็กก่อนเนี่ยมันดีทุกอย่างเด็กก็ฝึกเข้าวัดเข้าวาได
1: ้
0: ฝึกได้ครับ
1: นี่แหละครับเริ่มต้นง่ายๆเลยครับให้ทานนะ
0: ครับ
1: พอให้ทานเสร็จก็รักษาศีลให้ศีลอธิบายเหตุผลนิดนึงว่าศีล5มันคืออะไรทำไมคนเราต้องรักษาศีล5เพราะว่าอะไรครับถ้าไม่มีศีล5เนี่ยความเป็นปกติของมนุษย์มันก็ไปไม่ได้
0: ถูกต้องครับ
1: ถ้ามีศีล5เป็นปกติแล้วทีนี้ทำอะไรครับลองดูอธิบายเกี่ยวกับสวรรค
0: ์ครับ
1: เมื่อคุณรักษาศีล5สีเลนะสุขติงยันติ
0: ใช่ถูก
1: สุขติเป็นที่ไป
0: ในเบื้องหน้า
1: สุขติมันคืออะไรครับสุขติก็คือความสุขในสวรรค
0: ์ใช่
1: ความสุขในสวรรค์นั้นเป็นยังไงก็อธิบายเป็นชั้นๆไป
0: ครับ
1: สวรรค์แต่ละชั้นเนี่ยก็มีความสุขไม่เหมือนกัน
0: ถูกต้องครับ
1: บาง
0: แล้วทุกอย่างก็มีเวลาด้วยนะครับมีเวลา
1: ก็ยังมีเขาเรียกว่ายังติดในกามอารมณ์อยู
0: ่ใช่ติดในกามเรียกกามวจร6ชั้น
1: แต่พระพุทธเจ้าท่านพิเศษไปกว่านั้นก็คือสอนโทษในกามอารมณ์ก็คืออนิสงส
0: ์
1: ใช่ไหมครับ
0: โทษของกามดำลงไปเรื่อยเลยถ้าอยู่ในกามมากเกินมันทำให้เดือดร้อนตัวตนเองด้วยคนรอบข้างด้วยกามเนี่ยโทษถึงกามอนิสงส์สมองถึงใจเนี่ย
1: ก็ท่านก็เสียดายที่ว่าตอนที่ท่านตรัสรู้ใหม่ๆก็ส่งระลึกถึงอาราระบท
0: ผู้เป็นอาจารย์
1: ใช่ผู้เป็นอาจารย์ของท่านสององค์นะที่เป็นพราหมณ์
0: คร
1: ับ ก็นึกเสียดายว่าท่านได้สมาบัติแล้วก็ไปเป็นพรหมอยู่ก็ไม่มีโอกาสที่จะไปสั่งสอนได้ถามว่าพรหมเนี่ยสุดท้ายก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะว่าอะไรครับเพราะติดอยู่ในสุขอย่างเดียว
0: ถ้ายังไม่ได้บรรลุก็ยังกลับมาได้อีกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ติดอยู่ในสุขก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าชั้นสุทธาวาสก
1: ็
0: จะขึ้นไปข้างบนเลยจะไม่กลับมาอีกคือพูดง่ายๆจะอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมแล้วแต่ ถ้าคุณยึด

0: ติดในความสุขยึดติดในรสทิพย
1: ์ครับ
0: คุณกลับมาเกิดมนุษย
1: ์
0: พระองค์ทรงสอนว่ามนุษย์เราดีที่สุดประเสริฐที่สุดแล้วคนเราถึงบอกว่าเมื่อเรากายแตกเป็นตัววิญญาณให้วิญญาณออกไปเพื่อสู่โลกสวรรค์ท้ายสุดแล้วอีก 2,500 กว่าปีนี่คือความเชื่อนะกลับมาอยู่โลกมนุษย์เรามาเจอพระศรีอาน
1: ครับ
0: ให้ได้อรหันต์ในตอนนั้น
1: ที
0: ่เรามีความสุข
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่ได้ตอนนี้ก็มองไม่นานเดี๋ยวก็ได
1: ้ครับ
0: ก็คือเริ่มต้น
1: ในยุคของพระศรีอริยมิตรก็มีแค่ทำความศรัทธาอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: ก็คือมนุษย์ในยุคนั้นน่ะจะศรัทธาเกิดยากเกิดยากเพราะอะไรครับก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีใจที่จะอยากจะนับถือพระพุทธศาสนาทีนี้จะทำอย่างไรให้มนุษย์เราเนี่ยมีศรัทธาในพระศรีอริยเมตไตรนี่แหละครับก็คือเราต้องสั่งสมตั้งแต่ปัจจุบันชาติ
0: ต้องสั่งสมตอนที่เรารู้นี่แหละสั่งสมไปเรื่อยไปเรื่อยทำใจให้สบายคือพูดเนี่ยเอา3ข้อพอ1ไม่ทำชั่ว
1: ครับ
0: ทางกายวาจาใจ
1: ครับ
0: 2ทำความดีถ้ามีโอกาสด้วยกายวาจาใจข้อสุดท้ายเลยทำใจเราอย่าให้เศร้าหมองจะให้เกิดความโลภความโกรธความอิจฉาแก่กันและกันเนี่ยทำให้ได้3อย่างเนี่ยบุญกุศลมันจะเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วทุกอย่าง
1: อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญเพียรทางจิตที
0: ่
1: จะสามารถติดตัวเราเขาเรียกว่า
0: ติดตัวว
1: ิญญาณติดตัวเราไปในภพชาติหน้า
0: ถูกต้อง
1: ถ้าวิญญาณเราไปควบคู่กับความดีเราก็ไปสู่สุคติ
0: ชีวิตดีมีสวรรค์เป็นเบื้องต้นจำไว้เลยครับระลึกให้ได
1: ้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดไม่ดีมีสิ่งที่ไม่ดีติดตามไปคือจิตเป็นอกุศล
0: สมอง
1: เมื่อนั้นก็ลงสู
0: ่ทุกขติ
1: ก็คือนรก
0: นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้าง
1: เดรัจฉานคือแล้วแต่กรรม
0: ที่เราจะทำ
1: ครับก็ในตอนสุดท้ายธรรมะคือพลังใจก้าวสู่ชีวิตที่มั่นคงก็ดำเนินการมาจนถึงในจะปฏิบัติธรรมะยังไงจะให้มีพลังใจแล้วก็ชีวิตเรานั้นจะมั่นคงได้อย่างไร
0: ครับ
1: ต้องอาศัยธรรมะนี่แหละครับเป็นตัวชี้นำชีวิต
0: เหมือนเข็มทิศชีวิตให้เราเดินถึงจุดหมายปลายทาง
1: ก็อยากจะฝากนักศึกษานิดหนึ่งว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้เลยว่าธรรมะคืออะไ
0: ร
1: แต่ในตอนนี้มาถึงตอนสุดท้ายเนี่ยธรรมะก็ได้ให้ไปเยอะแล้วแต่ให้ฉุกคิดนิดหนึ่งว่าเราจะมีคุณธรรมอะไรประจำใจใช่ไหมครั ร
0: บ
1: เอาแค่ข้อเดียวก็ได้เราจะรักษาศีล5ข้อไหนก็ได้เอาให้เป็นประจำใจเลยชั่วชีวิตนี้เราจะไม่ผิดเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ว่าเราจะมีสัจจะตลอดชีวิตหรือไม่เราจะมีความกตัญญูตลอดชีวิตหรือเราจะมีความอดทนตลอดชีวิตทุกอย่างเป็นธรรมะหมดครับ
0: แล้วก็เป็นฐานบารมีด้วยครับ
1: เป็นอรหันต์เป็นสิ่งสำคัญที่ว่าจะอยู่ควบคู่เราไปให้เราปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าชีวิตนี้มีความก้าวหน้าแน่นอนแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิต
0: ครับ
1: ก็ดำเนินการมาถึงตอนสุดท้ายของรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีได้ด้วยธรรมะครับก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยครับกิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ตลอดจนบารมีองค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณและธรรมสารสมบัติคิดปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในบรมราชูปถัมภ์

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะแปลการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบ

กระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะช่วยประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามา

0: ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำ
1: เหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
0: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
3: โหแล้วสู้กันไหมครับ

0: าที่ไหนเนี่ยหรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
1: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมวันนี้นะครับผมรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดามาดำเนินรายการนะครับและก็เชิญอาจารย์มาอีกท่านหนึ่งคื
1: ออาจารย์ชาติหลักรุ่งแสงทองนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งภายในนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วยนะครับในวิชาออกแบบภายในคณะสถาปัตยกรรมครับ
0: วันนี้นะครับเราจะมาในตอนรายการเรื่องของกระบวนการและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์นะครับในงานสถาปัตยกรรมนะครับทีนี้อยากจะถามอาจารย์ติ่งนิดนึงครับว่าการเขียนทัศนียภาพนะครับในสายงานหรือสายอาชีพเราเนี่ยฮะมันมีความสำคัญยังไงกับวิชานี้ฮะ
1: คือจริงๆ

0: ในเวลาที่เราปฏิบัติงานวิชาชีพนะครับเราก็จะต้องใช้การสเก็ตเพื่อขึ้นแบบคือปกติก่อนที่เราจะมีรูปภาพที่เป็นงานสำเร็จแล้วออกมาเราก็จะต้องสเก็ตเพื่อหาไอเดียก่อนว่าแนวความคิดของงานเราควรจะออกมาในรูปแบบไหนเพื่อให้เราสามารถทำความเข้าใจกับงานที่เราจะนำเสนอกับลูกค้าได
1: ้ฉะนั้นตอนที่อาจารย์ติ่งเรียนจนถึงทำงานเนี่ยอาจารย์ติ่งเขียนทัศนียภาพเนี่ยอย่างน้อยกี่ร้อยรูปแล้วฮะเนี่ย
0: โอ้ถ้าวัดกันก็น่าจะต้องเป็นพันนะครับ
1: ฉะนั้นเนี่ยวิชานี้เลยต้องสำคัญสำหรับสายสถาปัตย์ทั้งสถาปัตย์หลักสถาปัตย์ภายในผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับอาจารย์หรือว่าสายวิชาชีพอื่นด้วย
0: จริงๆแล้วมันแทบจะเกือบทุกวิชาชีพนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องทุกวิชาชีพต้องมีการวางแผนในการทำงานถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสเก็ตเพื่อนำไอเดียให้กับคนอื่นได้เข้าใจได้ด้วยมันก็จะช่วยให้งานมันไหลลื่นกว่าเดิม
1: มันก็คือเหมือนเราเอาภาพที่เขาพูดมาเอามาสเก็ตออกมาเป็นรูปแบบภายในให้เขาเห็นว่าเอ้ยสิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่เราจะสร้างจริงเนี่ยมันจะเห็นภาพจะได้เห็นภาพตรงกันใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆอย่างในสายงานอาชีพของผมเนี่ยเราอาจจะต้องขึ้นแบบร่างเพื่อนำเสนอไอเดียก่อนว่าเราอยากให้มีงานแบบนี้ให้มันมีลักษณะหน้าตาแบบนี้มีสีสันแบบนี้เพื่อให้ทีมงานต่อไปที่จะไปจัดทำรูปภาพที่เป็นรูป 3D ที่ตอนนี้เราส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม 3D ทำแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นตรงโปรแกรม 3D เนี่ยผมจะต้องสเก็ตก่อนเพื่อให้รู้ว่ารูปนี้มันน่าจะต้องเป็นแบบนี้นะห้องนี้ต้องเป็นแบบนี้นะ mm-hmm. เพื่อให้คนที่รับงานไปทำต่อเนี่ยเขาเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอ
1: แต่ว่าวันนี้รายการของเราเนี่ยนะฮะถ้าเกิดคนที่สนใจอะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยวาดภาพไม่เป็นหรือว่าเพิ่งจะเริ่มทีนี้เราจะรายการของเราเนี่ยจะมีการสอนเทคนิคการขึ้นรูปไหมฮะ
0: จริงๆแล้ว
1: ยังไงฮะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วการถ้าเราต้องการแนะนำให้กับผู้ที่สนใจจะทำนะครับจริงๆเราก็ต้องให้ความรู้พื้นฐานกับคนที่อยากจะมาฝึกหรือนักเรียนที่อยากจะทดลองทำอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็มีวิธีการเริ่มต้นที่ไม่ยากจริงเราอาจจะสามารถแนะนำกันได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมขอตัดไปที่วิดีโอเริ่มสักนิดนึงนะครับ
2: การเขียนแบบทัศนียภาพพื้นฐานด้วยมือเป็นการเรียนรู้เทคนิคการวาดมุมมอง3มิติของอาคารทั้งภายในและภายนอกเพื่อฝึกทักษะการมองเห็นเชิงพื้นที่และการแสดงรายละเอียดให้ชัดเจนสมจริง
1: อันนี้เป็นเหมือนกระบวนการที่เราใช้ความคิดออกมาเป็นการสเก็ตแล้วก็เป็นงานจริงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคือในวิดีโอนี้น่าจะนำเสนอวิธีการตั้งแต่ขั้นตอนในการเริ่มต้นการออกแบบนะครับว่าเราจะมีความคิดในการออกแบบส่วนต่างๆยังไงอะไรแบบนี้ครับซึ่งการสเก็ตมันก็จะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งรูปภาพผลสุดท้ายที่เราอยากได้นะ
1: จะสังเกตเห็นนะฮะว่ามันจะมีเรื่องของรูปทรงเรขาคณิตซึ่งมันเป็นฟอร์มเริ่มแรกใช่ไหมครับอาจารย์ในการขึ้นรูปร่างรูปทรงของตัวอาคาร
0: ใช่ครับก็คือทุกอย่างอาจจะต้องเริ่มด้วยรูปฟอร์มง่ายๆก่อนที่จะเข้าไปสู่ในรายละเอียดที่มันมีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้น
1: ก็อันนี้เป็นรูปแบบที่อาจารย์ติ่งบอกว่าพอเราสเก็ตเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นมาเป็นรูปแบบจำลอง
0: ใช่เป็นรูป
1: โดยใช้วัสดุเหมือนจริง
0: ใช่
1: เพื่อให้เห็นว่าเนี่ยจากการสเก็ตสู่กระบวนการออกแบบแล้วก็มีการใช้วัสดุแล้วก็จำลองภาพให้ลูกค้าเห็น
0: ใช่
1: หรือให้คนที่อยากจะเห็นว่าอิมเมจที่เราเขาคิดเนี่ยมันเป็นยังไงถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เกิดมาเป็นรูป
0: ก็จะเกิดเป็นรูปภาพที่ดูเหมือนจริงแบบนี้
1: อันนี้ก็จะเป็นห้องมีแสงมีวัสดุนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบนะฮะทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องของตัวองค์ประกอบแล้วเนี่ยฮะสิ่งสำคัญที่อยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่าเรื่องของโกลเด้นเซคชั่นเนี่ยฮะมันสำคัญสำหรับคนที่จะเรียน

0: รู้พื้นฐานไหมฮะกับอาคารเก่า
1: เรื่องของโกลเด้นเรโชนะครับก็คือมันเป็นทัศนคติในด้านความงามว่าเราจะก่อเกิดองค์รูปภาพหรือองค์ประกอบที่สวยงามได้โดยการมีองค์ประกอบที่เราให้ใช้ยึดถือก็คือในวงการสถาปัตย์เนี่ยเราจะมองว่าการใช้โกลเด้นเรโชเนี่ยเป็นการที่เราศึกษาว่าที่มาที่ไปขององค์ประกอบต่างๆของตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยมันเริ่มมีความสัมพันธ์ในสัดส่วนกันยังไงตั้งแต่ส่วนเล็กๆจนขยายไปส่วนใหญ่ซึ่งในโกลเด้นเรโชเนี่ยจะมีวิธีการคำนวณซึ่งผ่านการคำนวณมาแล้วจากสถาปัตยกรรมที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าอยากอย่างในสไลด์เนี่ยก็คือก็จะมีสัดส่วนไว้แล้วว่ามันคือสัดส่วนที่ประมาณ1ต่อ 1.618 อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขที่ตามๆไปนะครับ
0: มันเป็นการวัดสัดส่วนที่มีรูปแบบที่สามารถเห็นแล้วก็จับต้องได้ใช่มั้ยฮะ
1: ถูกต้องครับคือจริงๆแล้วมันเป็นสัดส่วนที่สายตาของมนุษย์เราจะมองว่ามันสัมพันธ์กันแล้วดูแล้วมันมีสัดส่วนที่เหมาะสมกันและดูสวยงาม
0: เป็นดูแล้วมันเป็นแกลนดูสมมาตรดูสมดุลโดยใช้สายตาแล้วก็มีขนาดที่วัดชัดเจน
1: ใช่ซึ่งขนาดนี้น่าจะมาจากการคำนวณในภายหลัง
0: เป็นความคิดพื้นฐานของสมัยกรีกเริ่มต้นตั้งแต่สมัยนั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับจริงๆมันอาจจะมีมาก่อนหน้านั้นก็ได้แต่ว่าสิ่งที่จะพอเป็นหลักฐานยืนยันได้คือเราเห็นจากสถาปัตยกรรมของกรีกที่ยังหลงเหลือมาเช่นวิหารพาร์เทนอนอะไรประมาณนี
0: ้ฮะทีนี้เนี่ยก็อยากจะให้ดูสถาปนิกอีกคนนึงที่ศึกษางานสถาปัตยกรรมก็คืออันโด
1: ทาดาโออันโด
0: ใช่อันคนนี้นี่มีความสำคัญกับงานสถาปัตยกรรมของเอเชียไงฮะอาจารย
1: ์คือจริงๆทาดาโออันโดครับมีพื้นฐานจากการศึกษาทาดาโออันโดเป็นคนที่ศึกษางานสถาปัตยกรรมด้วยตัวเองนะครับก็คือเขาซึ่งอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ว่าเขาก็ไม่ได้เคยได้เข้าเรียนเป็นโรงเรียนสถาปัตย์โดยตรงแต่เขาศึกษาจากตำราต่างๆซึ่งมันมีมากมายทั้งของในญี่ปุ่นเองแล้วก็ของยุโรปเท่าที่เคยศึกษาประวัติของอันโดก็คือเขาก่อนที่เขาจะเริ่มมาปฏิบัติงานจริงเนี่ยเขาใช้เวลาไปศึกษางานสถาปัตยกรรมในยุโรปนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเบอร์ทัวร์ซึ่งเวลาที่เราไปในยุโรปเนี่ยจะมีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ให้เราเห็นมากมายอย่างเช่นตั้งแต่ก่อนสมัยกรีกด้วยซ้ำจนถึงกรีกแล้วก็โรมันซึ่งมันแสดงถึงสัดส่วนสัมพันธ์ต่างๆที่อย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงโกลเด้นเรโชไปนะครับก็คือเขาก็ไปศึกษาพวกนั้นซึ่งเขาใช้เวลาศึกษาน่าจะเกือบปีนะครับซึ่งการเดินทางตะเวนทั่วยุโรปแล้วก็ศึกษาซึ่งเป็นวิธีการที่สถาปนิกรุ่นระดับปรมาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะใช้กันอย่างเช่นเลอคูบูซิเย่ก็จะใช้วิธีการเดินทางไปในยุโรปเพื่อไปศึกษาว่าอ๋อสัดส่วนสัมพันธ์ที่มันรู้แล้วสวยงามมันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรแบบนี้นะ
0: เมื่อกี้ผมสังเกตว่าอันโดเหมือนกับเขาศึกษาด้วยตนเองแสดงว่าการเขียนทัศนียภาพเนี่ยเราถ้าเราศึกษาและลองสเก็ตมันก็สามารถทำได
1: ้ทำได้ครับจริงๆแล้วการสเก็ตไม่ได้เป็นเรื่องยากเนาะเพราะเราอาจจะต้องเพียงแค่เรารู้พื้นฐานว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็วิธีการในการเริ่มต้นที่จะเริ่มต้นเขียนมันจะมีอะไรบ้างเราก็จะพอเขียนเองก็ได้นะ
0: เมื่อกี้ผมก็พูดถึงเรื่องของอันโดไปศึกษาเกี่ยวไอตัวอาคารเก่าพวกกีพวกสมัยอียิปต์พวกอะไรอย่างนี้นะฮะทีนี้ผมได้ยินมาว่าอาจารย์เล็กบุญนาคท่านก็ไปศึกษางานสถาปัตยกรรมของไทย
1: อ๋อใช่ครับก็คือเท่าที่เคยได้ฟังการสัมมนาการเลคเชอร์ของอาจารย์เล็กก็คือแกท่านจะไปตามสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าครับอย่างเช่นอย่างที่สุโขทัยที่เคยได้ยินท่านเล่าก็อาคารที่สุโขทัยเนี่ยท่านจะใช้เวลาเป็นวันๆอยู่ที่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งก็ใช้เวลาในการศึกษานั่งมองว่าโครงสร้างของสถาปัตยกรรมมีรูปทรงเป็นอย่างไรเวลาที่ โดนแสงโดนลมหรือบรรยากาศเปลี่ยนแปลงจากแสงที่มันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นซึ่งท่านเคยเล่าว่าอาจจะอยู่ตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยจนมืดจนแสงหมดเพื่อจะสัมผัสกับมิติความลึกแบบนั้น
0: พอพูดถึงมิติความลึกนี่เราเริ่มจะขยับเข้าไปถึงเกี่ยวกับการเขียนทัศนียภาพเลยนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมอาจจะพูดในเรื่องของวัสดุเบื้องต้นหรืออุปกรณ์เบื้องต้นสำหรับคนที่จะมาเริ่มสเก็ตนะครับอย่างแรกเลยฮะอยากจะให้ดูเรื่องของกระดาษกระดาษนี้สำคัญไหมฮะในการสเก็ต
1: โอ้สำคัญมากถ้าไม่มีกระดาษเราก็ไม่มีที่จะสื่อสารออกมาเนาะ
0: ใช่กระดาษนี้มันมี3แบบใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็มีแบบเรียบนะครับแล้วก็มีแบบกึ่งหยาบแล้วก็มีแบบหยาบกระดาษแบบไหนที่มันเหมาะสำหรับการเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมฮะอาจารย์
1: คือโดยความชอบส่วนตัวมากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการเลือกใช้พื้นผิวเท็กเจอร์ของกระดาษเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราคิดว่าเราสเก็ตออกมาแล้วอันไหนมันเข้าใจถูกทางของเรามากกว่าอย่างบางคนก็อาจจะชอบกระดาษที่มันเป็นผิวเรียบซึ่งพอเขียนแล้วเวลาลงสีมันก็จะดูเรียบดูง่ายๆสบายๆ
0: เห็นเส้นชัดเจน
1: ใช่ครับเห็นเส้นชัดเจนแต่ในขณะที่ตัวผมเองอย่างการที่ทดลองมาสิ่งที่ชอบก็คือการเขียนโดยกระดาษที่หยาบหรือกึ่งหยาบเพราะตอนหลังๆเนี่ยเราก็จะมาเน้นในการเขียนเป็นภาพสีน้ำออกเป็นงานแนวสเก็ตเชอร์ที่ออกไปสเก็ตตามสถานที่จริงอะไรแบบนี้แล้วก็จะชอบเป็นเสน่ห์ก็คือกระดาษที่มันเป็นผิวหยาบเนี่ยมันให้เสน่ห์ในการที่เส้นมันจะไม่ดูต่อเนื่องตลอดมันก็จะมีการเป็นเส้นแห้งเส้นมีเท็กเจอร์ข้างใน
0: มีเป็นพื้นผิวแบบขรุขระของเส้นไม่ได้เป็นเส้นตรงแบบว่าเหมือนเขียนแบบใช่ไหมฮะในการสเก็ตแต่ว่าถ้าแบบผิวยาไปเลยเนี่ยก็คือเหมาะสำหรับสีน้ำ
1: ใช่ครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราซึมให้ตัวสีมันซึมซับไปในกระดาษได้ดี
0: ฉะนั้นเนี่ยก็อยากแนะนำก็จะน่าจะเป็นผิวเรียบกับกึ่งก็น่าจะ
1: เริ่มต้น
0: สำหรับการเริ่มต้นเริ่มแรกมันจะมีแบบ100ปอนด์150 300สำหรับคนเริ่มต้นเนี่ยควรจะซื้อกระดาษกี่ปอนด์ฮะกี่ร้อยปอนด
1: ์จริงๆเริ่มต้นแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้เริ่มจากการที่ต้องลงสีหมายถึงลงสีน้ำหรือสีอุปกรณ์สีอะไรต่างๆนะครับอาจจะใช้กระดาษA3 ธรรมดาก็ได้กระดาษถ่ายเอกสารก็ได้ซึ่งมันก็เป็นการที่เราจะหาวัสดุที่ง่ายๆในการเริ่มต้นก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติเราอยากจะพัฒนาในขั้นต่อไปเราก็อาจจะเพิ่มให้เป็นกระดาษที่มันมีความหนามากขึ้นเป็นกระดาษ100ปอนด์หรือมากกว่านั้นอะไร
0: พอพูดถึงเรื่องของกระดาษบางรู้ว่าเอ๊ะเมื่อกี้อาจารย์ยังบอกว่าเป็นกระดาษ A3 A4 A5 หรือ A0 อันนี้เราก็จะมีเรื่องของขนาดกระดาษนะครับให้นักศึกษาหรือนักเรียนหรือผู้สนใจรู้ว่าเอ้ยขนาดกระดาษเนี่ยมันมีขนาดอะไรบ้างทีนี้ผมจะถามนิดนึงอาจารย์ติ่งเคยเขียนกระดาษใหญ่สุดเนี่ยขนาด A อะไรฮะ
1: ถ้าเขียนปกติถ้าเขียนเป็นแบบสเก็ตอ่ะก็ใหญ่สุดน่าจะประมาณ A3 นะ
0: มันสามารถพกพาย
1: ังสะดวกอยู
0: ่ยังสะดวกอยู่แต่ถ้าเป็น A0 A1 นี่คือต้องเขียนบนโต๊ะเขียนแบบ
1: ใช่ครับเพราะปกติถ้าเราทำงานสเก็ตเพื่อเสนอไอเดียเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ใหญ่ขนาดนั้นก็ได้
0: อ
1: ัน
0: นั้นอยู่ในกระบวนการของ
1: ในกระบวนการการทำแบบขยายแล้วถ้าเราต้องการพื้นที่ที่ใหญ่กว่านั้น
0: ก็ A3 เหมาะสมที่สุดในการไปสถานที่จริงแล้วก็นั่งสเก็ตเลย
1: จริงๆแล้ว A3 ก็ไม่ได้สะดวกขนาดนั้นจริงๆแล้วที่สะดวกหน่อยก็คือ A4 หรือเล็กกว่านั้น
0: เอ๊ะเหมือนอาจารย์ติ่งจะพกสมุดมาให้เห็น
1: ก็
0: หรือให้ดู
1: จริงๆในช่วงหลังก็จะทำเป็นใช้สมุดในการสเก็ตง่ายกว่าครับเพราะในการพกพานะครับ
0: ก็มีสมุดมาให้ดูด้วยนะครับที่อาจารย์ติ่งใช้สำหรับสเก็ตก็จะเป็นขนาดนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ติ่งอธิบายให้หน่อยฮะ
1: อ๋ออันนี้จะเป็นกระดาษประมาณไซส์ A5 นะครับก็ถือว่าพกสะดวกมากเวลาที่ใส่ไปในกระเป๋าอะไรของเรานะครับก็คือพอเอามาแล้วเราก็เวลาจะใช้งานเราก็เพียงแค่เปิดหน้าแล้วก็สเก็ตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ซึ่งอันนี้เป็นกระดาษ

0: ที่180กรัมก็อาจจะใช้ทั้งลงดินสอสีก็ได้ลงสีที่เป็นสีผสมน้ำก็ได้อะไรอย่างนี้นะ
1: ก็จะมีหลายยี่ห้อ
0: ในหลายแบบครับอันนี้จะมีอันนี้มีเท็กเจอร์
1: อันนี้มีเท็กเจอร์
0: อันนี้อันนี้ก็จะมีเท็กเจอร์มากกว่าก็เป็นประมาณอันนี้เป็นไซส์ B5 นะครับกระดาษก็จะค่อนข้างกึ่งเรียบ
1: กึ่งเรียบฮะ
0: กึ่งเรียบเพราะว่ามันจะไม่ได้เรียบซะทีเดียวซึ่งอันนี้ก็เหมาะกับการลงสีที่ต้องการให้มันมีเท็กเจอร์สวยๆขึ้นมา
1: ทีนี้ผมเห็นอยู่เล่มนึงฮะเป็นลักษณะที่แบบไม่เหมือนกับเล่มอื่นแต่ก็คล้ายๆเหมือนตัว A5
0: ใช่ครับก็คือเป็น A5 แต่ว่าเขาโฆษณาว่าเป็น A5 Slim ก็คือ A5 ตัดให้มันสั้นนิดนึงครับก็อันนี้มีความหนาหน่อยหนึ่งแล้วก็ทำให้การลงสีเนี่ยมันจะคงอยู่คงรูปง่ายกว่าไม่ซึมออกไปนะครับแล้วก็มีความหนาด้วยช่วยให้กระดาษไม่ยับมาก
1: อันนี้สำหรับเริ่มต้น
0: ถ้าเริ่มต้นก็สามารถจะใช้ได้คร
1: ับ ได้นะฮะราคานี่การท้องตลาด
0: ราคา
1: จับต้องได้นะฮะ
0: จับต้องได้ใช่ครับ
1: แล้วก็เรื่องของดินสอเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นงานเด็กสถาปัตย์หรือทางสายศิลปะก็จะใช้ EE นะฮะเป็นตัวเริ่มต้นเพราะว่า EE นี่มันลงน้ำหนักเขียนเส้นครบหมดนะฮะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเราใช้ดินสอ EE ก่อนไหมฮะหรือว่าจะใช้ตัว 6B หรือว่า 2B หรือยังไงดีฮะ
0: คือจากที่ทดลองมานะครับตอนนี้มันกลายเป็นว่ามีความชอบส่วนตัวซึ่งอาจจะเริ่มจากพวก EE ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนิยมจะใช้ดินสอที่เป็นไส้ฐานชักก็คือเพราะว่าปกติเวลาทำงานเราก็จะมีการลงสีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นไกด์ไอเดียตัวชาโครเวลาที่เราเขียนเส้นใบมันเวลาโดนน้ำมันก็จะกระจายผสมเข้าไปในสีทำให้สีมันมีความเข้มข้นมากขึ้นได้ความสวยงามเพิ่มขึ้น
1: ก็เป็นเท็กเจอร์หรือรูปแบบอีกที่แตกต่างจาก EE
0: ใช่เพราะดินสอ EE อ่ะมันจะมีความคงตัวอยู่ของเส้น
1: ทีนี้เวลาเราเหลาดินสอไปเรื่อยๆเนี่ยฮะอาจารย์เราควรที่จะซื้อที่ต่อดินสอเลยดีไหมฮะเพื่อให้แบบใช้แบบคุ้มค่า
0: จริงๆก็เหมาะสมนะครับถ้าจะใช้เพราะปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับเพราะเราจะพอถึงเวลาที่มันสั้นมากๆเราก็ต้องใช้แท่งใหม่อยู่แล้ว
1: ทีนี้เมื่อกี้ผมเหมือนเห็นจะเป็นตัวหนีบกับกระดาษรองเนี่ยกับตัวหนีบคลิปหนีบเนี่ยฮะสำคัญไหมฮะอาจารย์
0: คือถ้านักศึกษาหรือผู้สนใจที่จะใช้นะครับมันจริงๆมันต้องมีกระดาษที่มีกระดานมีกระดานแล้วก
1: ็มีกระดาษ
0: เพื่อที่จะยึดกระดาษให้อยู่เราก็ต้องใช้ตัวคลิปหนีบเข้าไป
1: อันนี้อาจารย์ติ่งลองติดหรือว่าเวลาเราสเก็ตคลิปหนีบกระดาษนี่มันสำคัญยังไงฮะ
0: อ๋อสำคัญ
1: นี่เลย
0: สำคัญมากเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากลางหน้ากระดาษออกมาแล้วเวลาที่เราเขียนเนี่ยเพื่อไม่ให้กระดาษมันเลื่อนไปเราก็จะต้องใช้ตัวหนีบนี่แหละครับหนีบเอาไว้เนาะแล้วเวลาเขียนก็จะง่ายกว่าเนาะถ้าในขณะที่ถ้าเป็นแบบนี้มันก็สามารถจะขยับไปขยับมาได้อะไร
1: แต่ถ้าเป็นกระดานถ้าเป็นกระดานขนาดส่วนใหญ่จะเป็นขนาด A2 นะเราก็อาจจะใช้ด้านบนเนี่ยติด2ด้านล่างก็ติด4
0: ใช่
1: แล้วก็เวลาเราใช้กระดานเนี่ยมันควรที่จะมีกระดาษรองถูกไหมฮะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้เส้นมันดูคมมันการเขียนตัวสัดส่วนของอาคารมันก็จะได้ดูมีมิติแล้วก็การสานเส้นหรือการลงน้ำหนักมันจะช่วยให้งานเราดูมีมิติใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เดี๋ยวผมก็จะพูดอีกนิดนึงก็คือเรื่องของยางลบยางลบถ้าเกิดเป็นมือใหม่ต้องใช้ยางลบบ่อยอาจารย์แนะนำว่าใช้ยางลบแบบไหนฮะมันมียางลบแบบก้อนระบาดก็มีหรือยางลบแบบที่มันติดอยู่กับดินหัวดินสอ
0: คือ
1: เราควรจะใช้แบบไหนดีฮะอาจารย
0: ์ยางลบครับมันถ้าเราทำงานไปในระดับหนึ่งจนมีความเรียกว่าความเชี่ยวชาญเนาะชำนาญในการเขียนรูปไปแล้วเนี่ย

0: ยางลบอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เลยก็ได้ซึ่งบางทีเวลาที่เราสเก็ตงานเนี่ยเราอาจจะต้องการเขาเรียกว่าทิ้งลายเส้นหมายถึงว่าเราจะให้เหลือเส้นอันนี้ค้างไว้ในรูปภาพด้วยก็ได้ซึ่งมันก็ไม่จำเป็นต้องลบทิ้งทั้งหมดแต่ถ้าเราต้องการงานที่มันเป็นดูเป็นเรียบร้อยละเอียดเนี่ย ก็ลบได้เพราะว่าปกติถ้าเกิดเอายางลบมาลบบ่อยๆจะทำให้กระดาษมันเสียด้วย
1: มันช้ำ
0: ใช่ถ้าแนะนำก็คือการลงทุนกับยางลบที่ดีๆหน่อยก็น่าจะช่วยได้เพราะถ้าคุณภาพมันไม่ดีมันอาจจะทำให้กระดาษเรายุ่ยก็ได้เวลาที่ลบไปนะครับ
1: ก็เป็นยางลบแบบใช้แบบยางพาราหรือยางสังเคราะห
0: ์ใช่
1: ก็จะดีกว่าที่จะเป็นยางลบก้อนระบาดอะไรอย่างเงี้ย
0: ถูกต้อง
1: ไม่งั้นเวลาลบเกิดปัญหาแน่นอนก็คือกระดาษช้ำกระดาษยุ่ยติดมาอะไรอย่างนี้นะฮะฉะนั้นก็ควรที่จะถ้ามือใหม่ก็อาจจะมีสักก้อนหนึ่งลงทุนสักนิดนึง
0: ถูกต้องใช
1: ่ทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของยางลบแล้วเราก็มาพูดเรื่องของคัตเตอร์ในการเหลา
0: ครับ
1: ทีนี้คัตเตอร์เนี่ยมันเด็กสถาปัตย์ก็มีคัตเตอร์ติดตัวทุกคนใช่ไหมฮะก็ทั้งเหลาดินสอตัดโมเดลกรีดกระดาษมันเป็นของคู่กายเลยแล้วก็จุดเริ่มต้นมันต้องมีใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้อยากจะถามนิดนึงว่ามันจะมีแบบหัวแบบ45แบบแหลมเลยกับหัวแบบธรรมดาม
0: ันแล้วแต่ว่าใบที่เราต้องการมันจะเอาไปใช้ในงานแบบไหนนะถ้าเกิดเป็นงานที่เหลาดินสอมันอาจจะต้องการความคมซึ่งมันอาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยหักบ่อยอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องใช้ที่มัน45องศาก็ช่วยได
1: ้ทีนี้บอกนิดนึงว่าการเหลาดินสอเนี่ยมันไม่ใช่แบบเหลาแบบเหมือนดินสอเขียนทั่วไปแต่การเหลาดินสอของการวาดเส้นเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีไส้ดินสอที่ยาวกว่าปกติใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
0: จริงๆแล้วในการใช้ให้มีไส้ที่ยาวเนี่ยเพื่อให้สะดวกในการเราจะใช้ข้อมือเนี่ยในการเขียนรูปภาพได
1: ้
0: ลากเส้นได้องศาได้ความบิดความโค้งเนี่ยมันจะสะดวกกว่าที่ไส้ดินสอที่เหลาสั้น
1: ๆแบบที่ได้เขียนตัวหนังสือทั่วไปแต่นี้มันจะพิเศษหน่อยก็คือยาวมันสามารถบิด
0: มุมเปลี่ยนองศาได
1: ้ตั้งแนวตั้งแนวนอนเพื่อเขียนหลักการทัศนียภาพได้ง่าย
0: ใช่
1: วัดมิติก็คือดินสอแท่งเดียว
0: ใช
1: ่ทีนี้มันมีการจับดินสอฮะอาจารย์ก็โดยทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยก็จะจับดินสอเหมือนเขียนอันนี้ก็เป็นแบบที่หนึ่ง
0: เขียนตัวอักษรเขียนตัวอักษรเป็นหนังสือครับ
1: แบบที่สองก็จับแบบใช้ดินสอเดี๋ยวย่านะฮะอาจารย์ขอใช้เป็นดินสอหรือมีปากกา
0: โอ้ตายแล้วเยอะแยะเมื่อกี้ที่หยิบไปมาหยิบอันไหน
1: อันนี้อาจารย์ขอย่านะครับดีเห็นแวบๆอันนี้เป็นดินสอชาโค
0: ดินสอชาโคใช
1: ่แต่ก็เหล่านี้สอเหมือน EE เหมือนกัน
0: ใช่ครับเหล่าให้ยาวไว
1: ้ก็คือเหมือนมีพื้นที่ของไส้ดินสอ
0: ไส้ดินสอเยอะขึ้น
1: ยาวเยอะขึ้นนะครับการจับมาเมื่อกี้เราจับที่เราพูดมาก็คือจับเหมือนแบบนี
0: ้
1: นะครับเวลาเราเขียนตัวอักษรองศามันก็ได้นิดหน่อย
0: ถูกบังคับเข้ามือไว
1: ้แต่ถ้าเราจับแบบนี้เวลาเราเขียนอาคารขนาดใหญ่มันก็จะสะดวกตรงเราไม่ได้ใช้มือแต่เราใช้
0: ข้อใช้
1: ตัวศอก
0: ข้อศอก
1: ดึงมันก็
0: ใช้แขน
1: มันก็จะทำให้การลากได้ยาวขึ
0: ้
1: นเสถียรขึ้นตรงขึ้นนะครับอันนี้คืออีกแบบนึงแล้วก็จับแบบนี้นะครับจับแบบนี้ก็คือถ้าดูนะฮะมันจะไม่เหมือนกันนะฮะจับแบบนี้ก็คือขีดแบบคว่ำอย่างนี้ก็ได้หรือลงอย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้การเขียนทัศนียภาพนะครับมันมีหลักการเขียน3แบบนะครับจุดเริ่มต้น3แบบก่อนก็มีแบบ1จุดแล้วก็2จุดแล้วก็3จุดนะครับหลักการเขียน

0: เปลี่ยนของทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมเราเนี่ยเราใช้แบบไหนฮะที่รวดเร็วว่องไวเรียนรู้ง่ายอาจารย์ติ่งคิดว่าแบบไหนดีกว่ากันฮะ
1: เท่าที่ได้ปฏิบัติมานะครับปกติเวลาที่เราทำงานออกแบบส่วนใหญ่เป็นงานตกแต่งภายในก็จะนิยมในภาพแบบจุดเดียว1จุดนะครับซึ่ง1จุดเนี่ยก็จะมีลูกเล่นได้อีกว่าจะจุดไว้ตรงกลางจุดไว้ตรงริมอะไรอย่างงี้ต่างหากนะครับอันนั้นคือวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ถ้าเป็นการต้องสเก็ตภาพในแบบอาคารตัวอาคารที่เป็นงานสถาปัตย์เห็นอาคารเป็นตึกเป็นบ้านเป็นอะไรพวกเนี้ยมันก็เหมาะกับการเขียนภาพแบบ2จุดperspective แบบ2จุดนะครับส่วนในแบบอีกแบบนึงที่บอกว่าแบบที่3
0: ใช่
1: แบบที่3คือมี3จุดนะครับมันอาจจะต้องการมุมมองในที่มุมมองที่มันแปลก
0: ใช่
1: ที่มันแปลกไปกว่าเดิมอย่างเช่นพวกการ์ตูนมังงะอะไรพวกนี้ทำ
0: ก็เป็นการมองแบบเหมือนหนอนมอง
1: หนอนมอง
0: ก็คือทำให้ก็คือทำให้อาคารนี้สูง
1: ใช่
0: แต่ถ้านกมองก็คือเหมือนมองจากด้านบน
1: มองอย่างด้านบน
0: อันนี้เราพูดถึงทัศนียภาพ3จุด
1: ใช่ใช
0: ่ฉะนั้นเนี่ยเราก็มีตัวอย่างให้ดูนะฮะก็มีตัวอย่างแบบ1จุดนะครับ2จุดแล้วก็แบบ3จุด1จุดนี่ก็เป็นหอวัฒนธรรมไทยยวน
1: คร
0: ับ นี่จะเป็น1จุดฮะถ้าสังเกตดูดีๆก็จะเห็นว่าตัวจุดเนี่ยมันจะอยู่ในอาคาร
1: ใช่
0: นะครับยิงออกมานะครับส่วนวัดสระเกศอันนี้จะเป็นแบบ2จุดอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกมันจะเห็นมิติที่มากกว่า
1: เห็นรูปที่เป็นตึกเป็นอาคารทั้งเกือบทั้งตึก
0: และภาพสุดท้ายฮะเป็นที่นั่งเวหา
1: จำรูน
0: ใช่ที่อยุธยานะ อันนี้จะเป็นแบบหนอน
1: เป็นแบบหนอนซึ่งภาพจะให้ความรู้สึกที่ต่างกันระหว่างรูปที่เป็น2จุดมันก็จะดูเหมือนรูปภาพถ่ายจากที่เราถ่ายจากกล้องใช่ไหม
0: เหมือนตัวเราเล็กลง
1: เหมือนเราเล็กลงความรู้สึกของภาพนั้นก็จะดูไม่แตกต่างจากสายตาที่เราเห็นในสภาพแวดล้อมจริงแต่ถ้าเป็นลักษณะเหมือนรูปที่3ในสไลด์ที่3ก็คือเป็นเหมือนตาหนอนก็จะทำให้อาคารนั้นดูแล้วมีความยิ่งใหญ่ดูหนักแน่นนะครับ
0: เพราะว่าเป็นวังเป็นวังนะฮะก็อยากให้ดู3รูปแบบนี้นะครับคือความแตกต่างที่มันเห็นชัดเจนแต่ว่าเราไม่ได้ให้เห็นเรื่องของนกมองก็เดี๋ยวให้ดูเป็น3ตัวอย่างนี้ก่อนเนาะทีนี้วิธีการวัดเมื่อกี้ผมพูดเกินๆไปแล้วว่าการวัดอาคารนอกจากเราใช้ดินสอที่ใช้ในการเหยียดแขนแล้วก็วัดนะครับเราก็ยังมีอีกวิธีนึงก็คือใช้มือเพื่อบอกระยะว่าเอ้ยขนาดของตัวอาคารหรือของคนหรือรถวิธีการวัดแบบนี้เราก็ใช้ได้
1: ใช
0: ่ทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของเมื่อกี้เห็นภาพ3ภาพก็คือ1จุด2จุด3จุดจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแต่ละภาพเนี่ยมันมีมิติเมื่อกี้อาจารย์ติ่งก็พูดไปแล้วมิติความลึกระยะทีนี้แสงที่มาตัวกระทบกับอาคารเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบก็มีแสงธรรมชาติกับแสงประดิษฐ
1: ์ใช่
0: ความอยากจะถามอาจารย์ติ่งนิดนึงว่าในความรู้สึกที่สเก็ตมาทั้งชีวิตเนี่ยแสงธรรมชาติกับแสงประดิษฐ์หรือคือหลอดไฟอะไรเนี่ยแสงแบบไหนเนี่ยดูแล้วมันเกิดมิติแล้วก็ความซอฟหรือความนุ่มนวลแบบไหนนี่อาจารย์ติ่งมองว่าแบบไหนดีกว่ากันฮะ
1: จริงๆแล้วแสงในธรรมชาติย่อมจะต้องดีกว่าแสงที่มันประดิษฐ์อยู่แล้วเพราะว่าแสงธรรมชาติจะมีการกระจายของแสงซึ่งทำให้เงาเนี่ยไม่ได้เข้มจัดจริงจังถ้าเปรียบเทียบก็หมายถึงว่าแสงในธรรมชาติเนี่ยมันทำให้รูปภาพสามารถดูนุ่มนวลได้มากกว่าในขณะที่ถ้าเป็นแสงแบบแสงประดิษฐ์ซึ่งเป็นมาจากหลอดไฟเนี่ยมันก็จะให้เงาที่คมชัดเกินไปซึ่งเวลาที่เราเขียนเป็นรูปภาพแล้วมันอาจจะทำให้ดูภาพนั้นดูแข็งแล้วก็จะดูไม่ค่อยสวยงามเน
0: า
1: ะ
0: นั้นแสงประดิษฐ์เนี่ยเวลาเราไปในห้างสรรพสินค้าหรือโชว์รูมหรืออะไรเงี้ยมันจำเป็นมากที่จะต้องใช้แสงประดิษฐ์เพื่อพรีเซนต์
1: ถูกใช่ครับก็คือจริงๆถ้าในแง่นั้นมันเป็นการใช้แสงในลักษณะที่เราต้องการให้ยิงไปที่จุดสนใจเป็นการให้โฟกัสไปเลยว่าอยากให้เห็นอันเนี้ยชัดเจนนะแล้วทำให้บรรยากาศรอบนอกมันดูเป็นเบลอไป
0: แสงธรรมชาติเนี่ยกับงานสถาปัตยกรรมเราเนี่ยถ้าเวลาเราสเก็ตเนี่ยคือแสงมันไม่ได้แบบหยุดแค่9โมงเป็นแสงเดียวแต่ว่ามัน9โมง10โมงแสงที่มากระทบกับอาคารเนี่ยสีมันเปลี่ยนไหมฮะอาจารย์
1: ใช่ครับแสงก็เปลี่ยนไปตาม
0: หักเหฉะนั้นเราจำเป็นไหมฮะเวลาเราไปสเก็ตข้างนอกเนี่ยต้องเร็วฉับไวมาร์กจุดแสงเงา
1: ถ้าเป็นไปได้เราก็ควรจะให้มันอยู่ในช่วงเวลาที่สั้นๆเพราะว่าถ้าหลังจากนั้นสมมุติว่าเราเริ่มสเก็ตในตอนสายๆถ้าไปจนถึงเที่ยงเงามันก็จะเปลี่ยนความรู้สึกของภาพที่เราเห็นมามันก็จะไม่เหมือนกัน มันอยู่ที่ว่าเราประทับใจกับบรรยากาศแสงในตอนไหนที่เราจะสเก็ตรูปนี้ขึ้นมา
0: ใช่พอพูดถึงเรื่องของแสงมันก็จะพูดถึงเรื่องของมิติของเงาเนาะเงาก็ไม่ได้แบบว่าดำจ๋า
1: ใช่
0: มันก็อาจจะมีมิติของเงาเป็นรูปแบบระดับ
1: ใช่
0: ฉะนั้นเราต้องค่อยๆหัดมองแล้วก็สังเกตใช่ไหมครับอาจารย์ก็เดี๋ยวจะให้ดูงานที่มันเป็น1จุด
1: อ
0: ันนี้มันเป็น1จุดแต่ว่า1จุดเนี่ยมันยิงที่แตกต่างกันอย่างภาพที่1ก็เราก็พูดไปแล้วว่าจุดมันอยู่ใต้อาคาร
1: ใช
0: ่อย่างภาพที่2เนี่ยก็เหมือนกันเป็นจุดที่วางอยู่กึ่งกลางเห็นไหมฮะและภาพที่3นี่เป็นจุดที่วางตรงเฉียง
1: ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยการวางจุดเนี่ยสำคัญไหมครับอาจารย์ในการเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมเราหรือเป็นในมุมมองหรือความคิดสร้างสรรค์เราเนี่ยว่าเราจะโชว์อะไรของมันออกมา
1: ครับคือจริงๆในมุมมองของผมเนี่ยจะมองว่าถ้าเราต้องการสโคปกำหนดขอบเขตของงานที่เราจะนำเสนอเนี่ยเราก็แค่ใช้เปอร์สเปกทีฟ1จุดก็เหลือละใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการนำเสนอให้มันเต็มอย่างที่บอกว่าเราใช้ภาพ2จุดเพื่อให้เห็นทั้งอาคารอันนั้นก็เป็นการแปลว่าเราต้องการภาพที่ขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมุมมองที่มันจะกว้างขึ้นเป็นเห็นอาคารทั้งอาคารขึ้นมาได้อะไรแบบนี้
0: เป็นเหมือนกับเห็นภาพได้ชัดกว่า
1: ภาพได้กว้างกว่า
0: แต่ว่าถ้าเป็น1จุดนี่ก็คือเหมือนเราแอปโพสต์ไปเลย
1: ใช่
0: ว่าเฮ้ย
1: เหมือนเราตั้งความสนใจว่าเราจะมองจุดนี
0: ้
1: แล้วก็จบที่นี่นะ
0: จะโชว์ให้เห็นเลยว่าเนี่ยคือตัวสำคัญ
1: แต่จริงๆอาจารย์ดิวต้องพูดถึงเรื่องว่าการเป็น1จุดหรือ2จุดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรด้วยใช่ป่ะ
0: ใช่
1: สมมุติว่าเรามองอย่างรูปแรก01รูปเนี้ยมันก็อาจจะต้องบอกว่าการมี1จุดคือจุดถ้าเราสังเกตคือเส้น2ข้างของที่ด้านมุมของรูป2ด้านมันจะมีความเอียงเข้าหากันเนาะเอียงเข้าไปหาซึ่งถ้าเราลากเส้นเนี้ยสมมุติขึ้นไปเนี่ยเราจะไปเจอกับจุดที่รวมสายตาซึ่งเวลาในทฤษฎีการเขียน perspective มันเรียกว่าจุดvanishing point ก็คือจุดปกติเราก็จะใช้ VP เนาะคือ VP ก็คือเป็นจุดที่สายตาไปบรรจบกันที่เส้นนี้ไปรวมกันเน
0: า
1: ะ
0: ก็ถ้าดูจากภาพที่1ก็คืออยู่ข้างใต้เป็น VP 1
1: อยู่ที่ประมาณเหนือขั้นบันไดขึ้นไปหน่อยนึงอะไรประมาณนี
0: ้ก็คือเหมือนเวลาเรามองปุ๊บมันจะเป็น2เส้นที่มองเข้าไปอยู่ตรงกลาง
1: ก็ไปหากัน
0: อย่างภาพที่2ก็เป็น2เส้นเหมือนกัน
1: ใช่
0: ที่อยู่เข้าไปตรงจุดกึ่งกลางของภาพ
1: ใช่ซึ่งอันนี้จะสังเกตจากตัวระเบียงแก้วอะไรที่อยู่ข้างๆบท
0: แต่ถ้าเป็นภาพที่3เนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เฉียง
1: ก็1จุดเหมือนกันแต่ว่าเฉียงมาตั้งจุดไว้ที่มุมเอียงๆ
0: ก็จะทำให้เห็น
1: ให้มีมิติอีกแบบนึง
0: ใช่ทีนี้พอเรื่องของมิติเสร็จปุ๊บอาจารย์ติ่งพูดเรื่องของมิติมันก็เกี่ยวกับแสงทีนี้แสงที่มันสัมพันธ์กับตัวอาคารแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยการสร้างมิติเนี่ย มันก็คือเหมือนกับเป็นการลงแรงเงา
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะหรือการใช้เส้น
1: คือถ้าเราไม่ใช้สีก็คือการใช้เส้นที่เรานักศึกษาศิลปะส่วนใหญ่ก็จะรู้กันว่ามันคือการแรงเง
0: า
1: ซึ่งเทคนิคการแรงเงาก็มีหลายๆแบบใช่ไหม
0: ใช่ก็มีแบบสารก็มีแบบฝนก็มีแล้วก็ใช้แบบเส้นเลยก็ได้
1: ใช่
0: ไม่ผิด
1: ใช่
0: ไม่ได้
1: ไม่มีอะไรผิด
0: ใช่ก็ขอให้เกิดเป็นรูปแบบของมิติทางสถาปัตยกรรมให้เห็นความชัดเจนรูปแบบลวดลาย
1: ใช
0: ่รูปแบบอาคาร
1: ใช่
0: ที่ไม่ผิดจัดส่วนอันนี้คือสำคัญ
1: ใช
0: ่ฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้นิดนึงแต่สำหรับอันนี้ก็คืองานจริงอันนี้เป็นงานจริงที่ไหนครับอาจารย์ติง
1: อ๋ออันนี้เป็นงานที่ทำในวิชาชีพนะครับทำใน เวลาปฏิบัติก็คือเป็นงานสเก็ตเพื่อออกแบบเป็นห้องพักครับอันนี้เป็นงานที่ทำที่รีสอร์ทสปาที่น่าจะเป็นซูโจที่ประเทศจีนนะครับเมืองซูโจก็คือเราได้รับมอบหมายงานให้ไปออกแบบห้องพักซึ่งอันนี้จะเป็นห้องพักแบบพิเศษครับก็คือสามารถจะให้มีบริการไปนวดในห้องใดอะไรอย่างนี้นะครับก็คือสเก็ตแปลนเนี่ยขึ้นมาก่อนแล้วก็ดูว่าแต่ละรูปด้านจะเกิดอะไรขึ้นบ้างว่าเราต้องใช้สไตล์อะไรแบบไหนให้มันมีลวดลายเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็อันนี้เป็นวิธีการที่เราขึ้นแบบเพื่อศึกษาดูแล้วก็ค่อยส่งให้กับคนที่ทำรูปสามมิติจริงๆต่อไป
0: อันนี้มันถ้าดูจากในภาพก็จะเห็นเรื่องของการเน้นเส้นเมื่อกี้เราพูดเป็นอันสุดท้ายสัดส่วนสังเกตไหมฮะสัดส่วนขนาดอันนี้สำคัญหมดเลยในการเขียนทัศนียภาพแล้วก็แต่อันนี้มันเป็นเหมือนเป็นรูปด้านแปลน
1: ใช่
0: มันต้องมีความสัมพันธ์กัน
1: ใช่ก็คือเวลาที่เราจะศึกษาก่อนที่มันจะขึ้นรูปเนี่ยเราต้องมีแพลนก่อนนะครับเริ่มแรกก็คือต้องมีแพลนแหละว่าเราจะวางเฟอร์นิเจอร์อะไรไว้ตรงไหนอะไรแบบนี้แล้วเราก็ต้องดูว่าห้องเนี้ยจะตกแต่งด้วยให้มีผนังมุมมองเป็นยังไงเราก็ใช้วิธีการมองที่ด้านตรงแต่ละด้านของผนัง
0: อันนี้มันสำหรับคนที่เรียนมาแล้ว
1: ถูกใช่ครับ
0: ก็คือเห็นปุ๊บ
1: ก็จะรู้ว่ามันคืออะไรอะไรอย่าง
0: นี้สืบว่าถามอันนี้คนนึงเขียนมาปุ๊บอีกคนนึงก็ดูจากแปลนนี้ก็สืบรู้ว่าเอ้ยเขาคิดอะไรวางแบบไหนอะไรอย่างนี้อันนี้คือคนที่เรียนมาแล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่เรียนเนี่ยเขียนทัศนียภาพเนี่ยอาจารย์ติ่งคิดว่ามันเราทำได้ไหมฮะในรายการนี้เราจะสอนให้ได้เลยไหมฮะ
1: จริงๆแล้วเราต้องคิดว่าการเริ่มเขียนรูปทัศนียภาพอะไรแบบนี้ถ้าเราไม่พูดให้เกรงมันก็คือการเขียนภาพอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะก็จริงๆรายการนี้ก็น่าจะทำให้สามารถเริ่มทำอะไรได้ด้วย
0: เห็นภาพได้ชัดขึ้น
1: ใช่
0: เมื่อกี้อาจารย์ติ่งบอกว่าพอเราสเก็ตเสร็จลงสีเสร็จแล้วก็ขึ้นภาพสามมิติใช่ไหมฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ก็คือสเก็ตก่อนเลย
1: มีละภาพสเก็ตลายเส้นขึ้นมาก่อน
0: ลงสีแบบพื้นฐานว่ามันจะเป็นรูปแบบนี้นะ
1: ใช่
0: แล้วก็ถึงจะเป็นขึ้นเป็นสามมิติ
1: คอมพิวเตอร์นะครับใช้คอมพิวเตอร์ทำโปรแกรมสามมิติทำ
0: ฉะนั้นการสเก็ตนี่สำคัญไหมฮะสำหรับจุดเริ่มต้น
1: ในความเห็นของผมก็ทุกจริงๆการสเก็ตสำคัญมากคือเราไม่สามารถที่จะข้ามขั้นตอนไปลงสีหรือไปให้คอมพิวเตอร์ทำขึ้นมาได้เลยซึ่งถ้ามันไม่มีพื้นฐานจากว่ารูปทรงอันนี้ที่เราอยากได้มันคืออะไรหน้าตาของมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาไปถึงขั้นสุดท้ายตรงนั้นได
0: ้ก็เหมือนอย่างสถาปนิกคนดังๆที่ยังสเก็ตอยู่อาจารย์ติ่งพอจะแนะนำไหมฮะว่ามีการสเก็ตทัศนียภาพที่น่าสนใจเผื่อคนสนใจอยากจะดูเป็นไกด์ไลน์เริ่มต้นก่อน
1: คือจริงๆมีสถาปนิกหลายท่านนะครับที่ทำงานด้วยการสเก็ตตั้งแต่แรกซึ่งก็จะเป็นคนที่ยังเป็นระดับเรียกว่าระดับมาสเตอร์เนาะระดับปรมาจารย์ก็คือท่านเซอร์นอร์แมนฟอสเตอร์ซึ่งทุกโปรเจกต์อ่ะตัวท่านเซอร์เองจะมีการสเก็ตรูปสเก็ตภาพเพื่อเป็นแนวทางอยู่แล้ว
0: เป็นทัศนียภาพ
1: เป็นทัศนียภาพ
0: ให้เห็น
1: ว่างานเนี้ย เขาจะออกแบบมาแล้วมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือจริงๆแล้วต้องบอกว่าแทบจะทุกคนเนาะแทบจะทุกคนที่เป็นสถาปนิกอันดับชั้นต้นๆของโลก
0: ของโลก
1: ก็ทุกคนจะผ่านกับต้องสเก็ตงานออกมาก่อนเพื่ออธิบายงานให้กับทีมงานฟังว่าสิ่งที่เขาคิดไว้เนี่ยมันคืออะไรเพื่อให้ทีมงานเอาไปทำงานต่อได
0: ้แม้ก็คือแม้โลกจะเปลี่ยนไปเราใช้เป็น AI อะไรก็ตามแต่การสเก็ต
1: ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่
0: ใช่ที่ AI ไม่สามารถที่จะแบบถ่ายทอดได้แบบละเอียดละออหรือเสน่ห์ของมันใช่ไหมอาจารย
1: ์จริงๆแล้ว AI มันก็อาจจะเป็นตัวช่วยได้ในระดับหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีต้นแบบให้ AI ทำงานเลยมันก็อาจจะไม่ได้อย่างที่เราไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราอยากได
0: ้ฉะนั้นวิชานี้หรือรายการนี้ก็จะมีการสอนสเก็ตก่อน
1: ใช่
0: เป็นการเรียนรู้
1: ให้เรียนรู้เบื้องต้น
0: ว่าเฮ้ยการสเก็ตที่ดี
1: พัฒนายังไงต
0: ่อใช่แล้วก็สู่กระบวนการออกแบบนะครับแล้วก็เป็นการสอนแนวคิดว่าเอ้ยคิดเป็นยังไงนะครับทีนี้พอเราเห็นการสเก็ตการลงสีแล้วก็เขียนแบบจำลองแล้วคือหลักการในการดูทัศนียภาพอันนี้ก็คือหลักการเบื้องต้นใช่ไหมครับอาจารย
1: ์
0: ก็เป็นเรื่องของสัดส่วนเนาะแล้วก็ดุลยภาพ
1: ใช
0: ่แล้วก็จังหวะแล้วก็การเน้นเมื่อกี้ถ้าเราดูตั้งแต่ต้นก็จะเห็นภาพว่าทั้งหมดเนี่ยจะมีหมดเลยเรื่องของทั้งการเน้นเอกภาพแล้วก็ทัศนียภาพเราจะเรียนกันแล้วก็มองกัน
1: ใช่ก็ต้องเป็นการศึกษากันต่อไป
0: ทีนี้เดี๋ยวก็ให้ดูนิดนึงฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเอาแบบจุดเริ่มต้นเล็กๆก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่อยากให้ขึ้นอาคารก่อนเมื่อกี้เราก็จะดูจากวิดีโอแล้วก็เห็นเรื่องของการขึ้นฟอร์มด้วยทรงเรขาคณิตก็เราจะให้ดูวิธีการขึ้นจากสไลด์เห็นไหมฮะมันก็จะเป็นเรื่องของกุญแจแล้วก็แม่กุญแจวิธีการขึ้นอันนี้ถ้าเราดูมันก็เหมือนกับ2จุดไหมฮะอาจารย
1: ์จริงๆแล้วคล้ายๆกับภาพ2จุด
0: แต่มัน
1: เป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่งในการออกแบบก็คือเราอาจจะเรียกมันว่าต้องใช้ศัพท์อังกฤษเนาะ
0: ISO
1: เป็นภาพแบบ isometric
0: ก็ดูคาแรคเตอร์คล้ายกัน
1: ใช่ดูคล้ายๆกันแต่ว่าความเป็น isometric ก็คือตัวรูปทรงมันจะเป็นถ้าเราเห็นเส้นน่ะคือเส้นมันจะขนานในแนวเดียวกันทั้งหมดไม่เหมือนกับภาพที่เป็นperspective ซึ่งมันจะเป็นมุมที่ไม่ใช่เส้นที่ขนานกัน
0: ใช
1: ่มันจะเป็น
0: ระยะ
1: มีระยะของความลึกขึ้น
0: ก็คือระยะหน้าระยะกลางระยะหลัง
1: ใช่
0: อันนี้ให้ดูเป็นเบื้องต้นนะครับว่าเอ๊ะการขึ้นรูปร่างรูปทรงเนาะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อันนี้คือการลงน้ำหนักแสงเงากับความเน้นเมื่อกี้เราให้ดูหลักการเบื้องต้นไปแล้วว่ามันมีทั้งการเน้นซิมเมทรีเนาะจังหวะอะไรอย่างเงี้ยระยะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราให้ดูแบบเล็กๆก่อนทีนี้เราก็มาดูแบบเป็นอาคารนี่ภาพอาจจะดำนิดนึงเนาะอาจารย์เนาะ แต่รู้แหละว่ามันคือที่ไหนคือหอพัก
1: ใช
0: ่ทีนี้ก็อยากจะให้ดูเนาะถ้าเกิดคนเป็นเบื้องต้นเราอาจจะใช้หลักการ9จุด9ช่องได้ไหมอาจารย
1: ์จริงๆก็ได้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ถ้าเรารู้ไว้ตั้งแต่แรกมันก็จะทำให้เราทำให้ภาพนี้มันดูน่าสนใจได้ยังไง
0: ในภาพนี้มันก็จะเห็นเรื่องของความสมดุลเรื่องของจังหวะนะครับแล้วก็เอกภาพแล้วก็คือการเน้นสังเกตนะฮะเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตัวอาคารอยู่กึ่งกลางในภาพ
1: ใช่
0: เพื่อให้ภาพมันดูเป็นมิติมีความเป็นเอกภาพลึกเด่น
1: ใช่
0: อันนี้ก็คือไว้ตรงกลางเลยเบื้องต้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับคือโดยปกติมันนี้จะเป็นภาพที่คนทั่วไปมักจะมองว่าเขียนอย่างนี้แหละให้มันเห็นภาพตรงนี้ตัวว
0: ั
1: ตถุที่เราจะเน้นมันชัดขึ้น
0: ก็คือเห็นตรงกลางเลย
1: ใช่ตั้งตรงกลางเลยแต่ว่า
0: เด่นไว้ก่อน
1: มันอาจจะดูภาพมันอาจจะดูนิ่งๆไปนิดนึงอะไรอย่างงี
0: ้ดูแบบซิมเมทรีแบบ
1: สมมาตรไปหมด
0: อันนี้แต่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของตัว
1: ของภาพที่เราตั้งใจจะสื่อออกมา
0: ทีนี้อันนี้จะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามันคือความรวดเร็วว่องไวฉะนั้นถ้าเห็นภาพ
1: เส้นนำสายตา
0: ใช่เราจะรู้เลยว่ามันไม่ได้วางตรงกลางเหมือนภาพที่แล้วใช่ไหมฮะอาจารย์อันนี้ก็จะเห็นเรื่องของระยะ
1: กับความลึกนะครับ
0: ใช่เห็นเรื่องของรางที่มันนำ
1: สายตา
0: ไปสู่ตัวรถไฟฟ้าใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ที่จะนำเสนอ
0: สุดท้ายเลยถ้าสังเกตคือแบ็กกราวด์จะไม่มีเรื่องของรายละเอียดใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับเพราะไม่งั้นมันจะขึ้นมาทำให้ภาพที่จุดที่เราต้องการนำเสนอมันไม่ชัด
0: ใช่แล้วมันโอ้โหมันดูแน่นไปหมดเลย
1: ใช
0: ่มันเลยต้องมีเรื่องของระยะ
1: ต้องมีระยะความชัดลึก
0: การลงน้ำหนักเนาะทีนี้อันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้เป็นเท็กเจอร์ที่อาจารย์ติ่งพูดไว
1: ้การใช้เส้นต่าง
0: ๆแล้วก็มี
1: การสานเส้น
0: เท็กเจอร์ของตัวกระดาษมันดูแล้วมันดูไม่เรียบเหมือนภาพก่อนๆอาจารย์ว่าไหม
1: ถูกต้องอันนี้เห็นแล้วเป็นเราจะเห็นว่าเส้นมันเป็นจุดๆตามผิวของกระดาษเนาะ
0: อันนี้มันเป็นการเขียนเป็นแนวตั้งเส้นเป็นแนวตั้งบางคนก็เป็น45มือใหม่อาจารย์ติ่งคิดว่าเราควรจะใช้45หรือใช้ถูเอาหรือยังไงดีฮะสำหรับมือใหม
1: ่สำหรับมือใหม่เราอาจจะใช้เป็นเส้น45ก็ง่ายกว่าเนาะในการเริ่มทำงานอะไรอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: เริ่มต้นนิดนึง45ก็เบี่ยงไป
1: ใช่เพราะว่ามันเราไม่ต้องใช้ความตั้งใจขนาดที่ว่าต้องให้เส้นมันตรงและตรงฉากอะไรอย่างนี้
0: แต่สิ่งสำคัญคือเรื่องของสัดส่วน
1: ใช่
0: หลักการเขียน
1: มาก
0: ทัศนียภาพนี่คือสำคัญที่สุด
1: ใช
0: ่แล้วก็การถ่ายทอด
1: ใช่
0: แล้วก็อันนี้ภาพนะครับภาพสุดท้ายอันนี้ก็เป็นภาพ1จุด
1: ใช่ครับเปิดสเปกตรัม1จุด
0: แต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือวางตรงกลางแต่แตกต่างก็คือเน้นระยะหลังให้มีความเข้
1: ม
0: ผลักระยะหน้าออกมาเน้นลักษณะตรงกลางให้ดูเด่น
1: ใช
0: ่ทีนี้อันนี้ตัวฟอร์มของการเขียนเนี่ยก็คือเหมือนสร้างระยะแล้วก็ให้ตรงกลางเด่นภาพที่สองเนาะอาจารย์เนาะ
1: อันนี้ที่วัดศรีชุม
0: ใช่เขาเรียกว่าพระพูดได
1: ้พระอาจารย์นะ
0: ก็นี่เป็นการถ่ายทอดอีกอันนึงอันนี้เราไปตอนถาปัดพื้นถิ่น
1: ใช
0: ่ก็คือ
1: ไปศึกษา
0: ใช่ของอาจารย์จิ๋วศิลปินแห่งชาติของเรา
1: ครับ
0: อันนี้เราก็ไปเรียนรู้กับท่านว่ามิติของทัศนียภาพ
1: ของสถาปัตยกรรมเวลามีผลกระทบกับสภาพแวดล้อมเป็นยังไง
0: ใช่มันทำให้ตัวอาคารหรือรูปแบบมันเป็นลักษณะแบบไหนความเป็นเอกลักษณ์สังเกตเห็นที่หน้าเนาะอาจารย์เน
1: า
0: ะก็จะมีความเฉพาะสุโขทัย
1: อ
0: ันนี้ก็ลอกเรียนมาจากอาจารย์ถิวนะครับก็เป็นภาพสุดท้ายที่อยากจะให้ศึกษากันนะครับก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรืออยากรู้นอกรอบรายการก็จะมีเบอร์ติดต่อไหมฮะอาจารย์หรือว่าเป็นยังไงหรือยังไงฮะอาจารย์แต่ว่ามีคำสำคัญอยู่คำหนึ่งที่อาจารย์พรชัยท่านชอบพูดให้ฟังเสมอว่
1: า
0: จินตนาการสำคัญกว่า
1: ความรู
0: ้เป็นคำพูดของ
1: จริงๆทุกคนคิดว่าเป็นไอน์สไตน์เนาะจริงๆแต่เราก็ยังไม่ยืนยัน
0: ใช่เราก
1: ็แต่ถ้าไม่มีความรู้เราก็จะไม่มีจินตนาการ
0: ใช่ฉะนั้นคำสั้นๆแต่ว่ามีความหมายถ้าอยากจะฝากเอาไว
1: ้ครับ
0: ก็อันนี้สำหรับเบอร์ติดต่อ
1: ครับ
0: เพื่ออยากถามว่า
1: จริงๆให้อีเมลก็ได
0: ้
1: จริงๆใช้ชาติรักนะครับสะกดด้วยภาษาอังกฤษก็คือ charttrak@gmail.com ครับ
0: ส่วนของผมนะครับก็ธงเทพก็ thongtep แล้วก็ slash แล้วก็เป็น s at rmutt.ac.th ก็ฝากรายการนี้ด้วยนะครับสำหรับตัวที่เราได้อธิบายไปเกี่ยวกับองค์ประกอบเบื้องต้นทั้งอุปกรณ์วัสดุนะครับ
1: เผื่อให้ผู้เรียนไปเตรียม
0: ใช่เพราะว่ามาฟังปุ๊บมันน่าจะสามารถทำได้ด้วยเรียนรู้ไปด้วยปฏิบัติไปด้วยนะครับในเทปหน้าใช่ไหมครับอาจารย์หรือครั้งหน้า
1: ครั้งหน้า
0: เราจะสอนเกี่ยวกับสาธิตหลักการเขียนเบื้องต้นนะครับก็คือ1จุด2จุด3จุดแล้วการที่จะวางจุด VP ที่มันดูแล้วมันน่าสนใจ
1: ใช้
0: สำหรับในการเขียนเด็กสถาปัตย์หรือคนที่อยากจะศึกษาหรือจะไปเรียนต่อการวางจุดที่ดีควรจะวางยังไง
1: ใช่ว่าอะไรจะทำให้น่าสนใจ
0: ใช่พอดูปุ๊บสอบสัมภาษณ์เห็นงานแล้วโอ้โหมีการเรียนรู้มา
1: ถูก
0: แล้วก็งานเนี้ยมันสามารถนำไปใช้ถึงตอนเรียนจบทำงานจริงได้
1: ใช้ได้ทั้งชีวิต
0: ตั้งแต่อาจารย์ติ่งตั้งแต่เรียนมา
1: ก็ใช้มาตลอด
0: จนถึง
1: เดี๋ยวนี
0: ้ก็ยังใช้อยู
1: ่ก็ยังใช้อยู่ใช
0: ่ก็ยังสเก็ตอยู่ยังรักอยู่นะครับฉะนั้นเราก็เจอกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในวันนี้อุ๋มจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเทปที่1ของรายการ Create คนซีซั่น2เทปที่1นี้มีชื่อว่าสังคมทำเราเราทำสังคมเราจะมองผ่านมุมมองของนักสังคมวิทยาที่ชื่อว่าอีมิลเดอร์คามกันค่ะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่คุ้นชื่อกับชื่อของนักทฤษฎีคนนี้แต่มาลองดูกันเราจะนำเสนอทั้งหมด8ช่วงด้วยกันช่วงที่1 Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมและตามด้วยช่วงที่2 Create คนดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพช่วงที่3คือ Create คนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาช่วงที่4คือ Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยช่วงที่5คือ Create คนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะช่วงที่6 Create คนดนตรีให้ส่งต่อทุน

ให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นข้อตกลงสร้างสรรค์ทั้ง8ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ How to ในการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกรณีศึกษาผ่านการศึกษาจากวงดนตรีจิตอาสาชื่อว่า RR Sound ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิถ้าพร้อมแล้วเราจะไปลุยกันเลยสำหรับ Create คนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ้มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอุ้มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับชมรมต่างๆล่าสุดเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมรมอาร์อาร์ซึ่งเป็นชมรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานักศึกษาที่เข้าสู่วงดนตรีของอาอาซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแลบชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้และติดกันไปอีก7ตอนเพราะเราจะนำเสนอทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลังที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้ผู้ชมได้เข้าสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวได้ถ้าคุณผู้ชมมี account Facebook ก็สามารถ search คำว่า RUSSOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายๆช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเทอมต่อๆไปครีเอทคนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้ผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยช่วง Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมอ
ในเทปนี้จะชวนผู้ชมไปเห็นภาพของการที่สังคมทำเราและ

ามสังคมซึ่งเทปนี้แนวคิดของอีมิลเดอคามจะเป็นเส้นเรื่องที่เราจะค่อยๆเดินด้วยกันไปเรื่อยๆซึ่งอีมิลเดอคามนั้นก็เป็นหนึ่งในนักสังคมวิทยาที่มีแนวคิดที่น่าสนใจในมุมของเดอคามสำหรับช่วงที่1ครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมนั้นตัวเดอคามเองได้มองเครือข่ายสังคมว่าเกิดจากข้อเท็จจริงทางสังคมที่บีบและโอบเราให้ทำซ้ำร่วมกันดังนั้นกระบวนการทำซ้ำของการทำวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวจึงเป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆรุ่นของวงอาอาซาวได้ทำร่วมกันเมื่อเกิดการทำซ้ำพลังอารมณ์ร่วมจะยกระดับความไว้ใจเขาถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างคณะต่างสาขาและต่างอายุกันแต่สุดท้ายแล้วการทำซ้ำไม่ว่าจะเป็นการที่ทำกิจกรรมดนตรีซ้ำๆผ่านจุดนัดหมายผ่านเวลาเดียวกันและการนับจังหวะเดียวกันมันกลายเป็นพิธีเล็กๆที่ซึมซับขับพลังร่วมออกมาคำว่าพลังนั้นสำคัญมากคุณผู้ชมพลังร่วมจะทำให้เกิดการทำซ้ำและเมื่อเกิดการทำซ้ำพลังอารมณ์ร่วมจะเกิดขึ้นเมื่อพลังอารมณ์ร่วมเกิดขึ้นจะได้ช่วยยกระดับความไว้ใจจนเกิดการขอความช่วยเหลือแบบไหลลื่นเครือข่ายจึงไม่ใช่แค่รายชื่อสำหรับสมาชิกวงอาอาซาวแต่เป็นความคุ้นมือที่พร้อมจะต่อสายและลงมือโดยไม่ต้องสั่งดังนั้นอุ๋มสามารถที่จะมั่นใจและยืนยันเป็นเสียงหนักแน่นได้ว่าอุ๋มไม่ได้ใช้การสั่งการนักศึกษาทั้งหมดเลยแต่ใช้กระบวนการที่กำลังเล่าให้คุณผู้ชมฟังเราจัดตารางพบกันเป็นจังหวะที่คงที่เพื่อให้พิธีร่วมฝังเป็นนิสัยและต้องเป็นนิสัยของหมู่คณะด้วยจากนิสัยซ้ำๆจะเกิดเป็นบรรทัดฐานว่าการช่วยกันคือเรื่องปกติไม่ใช่บุญคุณบรรทัดฐานนี้จึงกลายเป็นทุนสังคมที่ถอนใช้ได้จริงในงานรับใช้ชุมชนผู้ชมจึงเห็นจากภาพต่างๆภาพที่พวกเขาได้ทำร่วมกันภาพที่พวกเขารับใช้ชุมชนในรูปแบบของการทำกิจกรรมจิตอาสาในแบบต่างๆผ่านเพจ Facebook ของอาอาสาวเมื่อบรรทัดฐานนี้ได้กลายเป็นทุนสังคมที่สามารถถอนใช้ได้จริงในงานรับใช้ชุมชนแล้วก็ยิ่งทำให้การทำร่วมกันนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเครือข่ายยิ่งหนาขึ้นแต่ก็ต้องเปิดรับสมาชิกใหม่เพื่อที่จะทำให้เครือข่ายนั้นไม่แข็งตัวจนเกินไปการเปิดรับสมาชิกใหม่จึงเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอมันเหมือนการเปิดวงเพราะการเปิดวงคือการสร้างสะพานให้ความไว้วางใจเดินทางข้ามรุ่นไปได้เราจึงได้ตั้งคู่เมนเทอร์ข้ามรุ่นให้เชื่อม คนใหม่ด้วยพิธีง่ายๆที่อบอุ่นเมื่อทุกคนรู้ทางเข้าออกของเครือข่ายแล้วความเก้อเขินจะหายไปส่วนความกล้าก็จะแทนที่ดันเข้ามาเองผลก็คือภารกิจอาสาภารกิจอาสาจะมีคนชวนกันและคนจะทำหน้าที่ชวนคนอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องผลักดันด้วยคำสั่งเลยนี่เองคือความเป็นปึกแผ่นแบบใหม่ที่เกิดจากความแตกต่างที่พึ่งพากันเครือข่ายที่ดีจึงวัดจากความพร้อมยื่นมือมากกว่าความดังของชื่อเสียงทันทีที่นับหนึ่งร่วมกันสิ่งดีๆจะนับต่อเองตามจังหวะของหมู่แบบที่เราเห็นในภาพบนเพจ Facebook ของอาอาซาวทำให้เราการครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมและนี่คือ How to การสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซ

เปล่าช่วงครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทสถานภาพเดอะคามอธิบายว่าความเป็นปึกแผ่นแบบออร์แกนิกเกิดจากบทบาทที่ต่างแต่พึ่งพาและประโยคนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงนี้ครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพบทบาทคือราวบันไดของความรับผิดชอบที่ทำให้พวกเขาได้ทำให้กับคนทั่วไปสามารถที่จะขึ้นเวทีสูงได้อย่างปลอดภัยมันคือหน้าที่ของราวบันไดเราได้นิยามบทบาทด้วยฟังก์ชันและขอบเขตเพื่อให้ต่อท่อการต่อท่อจะทำให้งานนั้นเป็นท่อนๆและไม่ชนกันเมื่อรู้ว่าบทของฉันกำลังพยุงบทของเธอความเคารพใหม่จะก่อตัวแทนที่อีโก้อุ้มสามารถพูดได้ว่าสถานภาพที่สมาชิกวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้สถาปนาตัวเองขึ้นมานั้นไม่ใช่แท่นยืนแต่เป็นจุดรองรับและส่งต่อแรงของทีมอาอาซาวพวกเราตรวจทานบรรทัดฐานที่แฝงมากับสถานภาพเพื่อกันอคติการทำร้ายศักดิ์ศรีกันและกันดังนั้นการหมุนเวียนบทไม่ว่าจะเป็นการหมุนเวียนจากบทบาทนี้ไปบทบาทนั้นจึงช่วยเปิดสายตาและป้องกันการผูกขาดทักษะนอกจากนี้การหมุนยังต้องมีคู่มือเพื่อไม่ให้คุณภาพตกหรือเหนื่อยเกินจำเป็นและเมื่อบทบาทมันชัดการประสานงานจะลื่นและความขัดแย้งจะคมชัดแต่ไม่ทำลายการให้เครดิตบทบาทหลังฉากคือศีลธรรมเล็กๆที่ทำให้ทีมนี้เต็มเสียงจากที่คุณผู้ชมได้เห็นวงนี้จึงตั้งตัวชี้วัดที่เห็นงานจริงไม่ใช่เสียงดังชั่ววูบบนเวทีเท่านั้นดังนั้นความสำเร็จที่ว่านี้จึงไม่ใช่ตัวชี้วัดของงานที่แท้จริงและเสียงดังก็ไม่ใช่ตัวชี้วัดของงานที่แท้จริงเช่นเดียวกันแต่ความสำเร็จของวงดีดกลับสู่ความภาคใจร่วมผมสามารถยืนยันได้ว่ามันคือความภาคภูมิใจร่วมภาคภูมิใจคนเดียวจะไม่เกิดขึ้นกับทุกรุ่นของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวเป็นอันขาดความสำเร็จของวงติดกลับสู่ความภูมิใจร่วมมากกว่าความเด่นของคนใดคนหนึ่งโดยวิธีนี้เองจึงเป็นการสร้างความปึกแผ่นความปึกแผ่นนั้นจะหนาขึ้นเองโดยไม่ต้องปลุกใจบ่อยๆเลยทีมที่ยืนถูกบทถูกตำแหน่งก็คือทีมที่คนอยากร่วมงานซ้ำเสมอๆดังนั้นตัวชี้วัดก็คือการร่วมงานซ้ำๆพวกเขาอยากร่วมงานซ้ำกันไปเรื่อยๆไม่มีใครมาเพียงแค่เวทีเดียวหากจุดนั้นเกิดขึ้นนั่นแปลว่าวงอาจจะกำลังมีปัญหาดังนั้นบทบาทที่ดีคือบทที่ทำให้คนอื่นทำงานได้ดีขึ้นไปพร้อมๆกันนั่นเองคือหลักการที่จะสร้างแล็บชุมชนและคลาสข้ามสายผ่านกรณีศึกษาอาอาซาวพวกเขารวมกันหลายรุ่นหลายสาขาวิชาหลายคณะและหลายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิแต่พวกเขาก็สามารถที่จะครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพแนวคิดของเดอะคามน่าสนใจเพราะมันจะทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่เมื่อได้มาอยู่ในวงดนตรีนี้แล้วก็จะซึมซับความเป็นปึกแผ่นแบบออร์แกนิกที่รู้ว่า
บทบาทที่ต่างแต่พึ่งพานั้นเป็นอย่างไรช่วงครีเอทคนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาสัญลักษณ์ร่วมในสายตาของเดอะคามมันคือส่วนรวมของความศักดิ์สิทธิ์ของหมู่เพราะว่าเรายอมรับร่วมกันทั้งหมดนี้คือเทคนิคของอุ๋มในการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายผ่านกรณีศึกษาอาอาซาวซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ได้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559สัญลักษณ์ร่วมที่ว่าเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์สถาบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อัตลักษณ์สถาบันจึงต้องเชื่อมคำกับการกระทำซ้ำที่ตรวจสอบได้แต่เราจะเห็นผ่านสื่อดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นสื่อ Instagram Facebook หรือแม้แต่ TikTok อุ้มจับคู่คำขวัญกับกติกาเรื่องเครดิตการยินยอมและเวลาอย่างสม่ำเสมอเพราะผมเชื่อว่าการทำซ้ำจนกลายเป็นนิสัยนั้นชุมชนจะจำเราได้ผ่านความเสมอต้นเสมอปลายและทุกยอดไลค์ที่เกิดขึ้นมันคือหลักฐานของการจำได้ของชุมชนที่พวกเขาจำเราได้จำพฤติกรรมหรือจำผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่เรียกตนเองว่าคนดนตรีได้เพราะเมื่อทำซ้ำจะเกิดเป็นนิสัยชุมชนจะจำเราได้ผ่านความเสมอต้นเสมอปลายของเราเองดังนั้นอัตลักษณ์จึงไม่ใช่แค่ภาพสวยอย่างที่เราเห็นบางคำนิยามที่ให้คำนิยามอัตลักษณ์แบบนี้ในมุมมองของอุ๋มอัตลักษณ์ไม่ใช่ภาพสวยแต่เป็นชื่อที่เท่ากับมาตรฐานที่สัมผัสได้และพวกเขาสัมผัสมาตรฐานของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้จากการสัมผัสและทุกรุ่นของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวพวกเขาทำหน้าที่เป็นนักสื่อสารที่ดีแต่การสื่อสารข้อจำกัดอย่างซื่อสัตย์คือเงื่อนไขของความน่าเชื่อถือสิ่งนั้นเองคือสิ่งที่พวกเขาทำอย่างสม่ำเสมออาจกล่าวได้ว่าพิธีเปิดปิดสั้นๆเป็นการย้ำคุณค่าทำให้ความหมายของหมู่คณะอาอาซาวหนาแน่นขึ้นเพราะความหมายยิ่งหนาแน่นทุนสัญลักษณ์ของสถาบันจึงยิ่งทำงานแทนการสั่งเราบันทึกกรณีศึกษาเพื่ออธิบายว่าเชื่ออะไรทำอย่างไรแล้วได้อะไรหลักฐานของอาอาซาวทำให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินั้นยืนและพร้อมรับผิดเมื่อพลาดได้สิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญคุณผู้ชมถ้ามนุษย์ไม่สามารถพร้อมรับผิดเมื่อพลาดได้มนุษย์จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้เลยและอัตลักษณ์ที่ดีจึงยืดหยุ่นต่อวิกฤตและไม่ต้องอาศัยคำโฆษณาแบบฉาบฉวยเลื่อนลอยวงดนตรีของเราวางธรรมเนียมทบทวนและเป็นการทบทวนสาธารณะหลังงานทุกครั้งเพื่อสร้างการสัญญากับคำว่าพัฒนาและนี่คือ How to ของการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายผ่านผลงานของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวพวกเขาเชื่อมั่นว่าพวกเขาเป็นวงดนตรีที่ซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับผู้ชมซื่อสัตย์กับชุมชนและเมื่อสังคมเห็นหลักฐานการปรับได้จริงเขาจะให้เครดิตเรามากกว่าคำพูดอัตลักษณ์ที่ใช้การได้มันคือคำมั่นที่ชำระได้ด้วยการลงมือทำซ้ำและจะเห็นว่าอาอาซาวได้ลงมือทำซ้ำมาโดยตลอดดังนั้นชื่อเสียงสถาบันไม่ว่าจะเป็น
วงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงแปลว่าคุณภาพที่คาดหมายได้ต่อหน้าสาธารณชนนั่นเองช่วง Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยอีมิลเดอร์คามไม่ปฏิเสธความต่างแต่ถามว่าจะทำให้ร่วมกันได้อย่างไรนี่คือคำถามก่อนที่จะให้ How to การสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกับคุณผู้ชมผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาววัฒนธรรมย่อยในแต่ละกลุ่มมีบรรทัดฐานภาษาและพิธีของตัวเองที่ควรได้รับการยอมรับกติกากลางจึงควรแคบเท่าที่จำเป็นเพื่อเปิดที่ยืนให้ความเป็นตัวเองของพวกเขาสมาชิกวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวในทุกรุ่นการเรียนภาษากันและกันจึงช่วยลดการตีความผิดที่บั่นทอนพลังหมู่พวกเขาเรียนภาษาเรียนการสื่อสารร่วมกันจะสื่อสารอย่างไรไม่ให้ทะเลาะกันจะสื่อสารอย่างไรให้สามัคคีกันจะสื่อสารเชิงบวกอย่างไรจะลดการสื่อสารในเชิงลบอย่างไรการเรียนภาษาจึงเกิดขึ้นตลอดเวลานอกเหนือจากการเรียนดนตรีจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกแบบพิธีนี้จะเป็นพิธีรวมที่ทำให้ทุกสำเนียงวางตัวเองได้อย่างสง่างามจนเกิดกลายเป็นพื้นที่ทดลองเชิงปฏิบัติของชุมชนที่อาจจะนำโดยคนในพื้นที่แต่นักศึกษาของวงดนตรีนี้ก็จะเป็นกำลังหนุนพวกเขาอาจมีการผสานเนื้อหาในรายวิชาบวกกับผลงานภาคสนามและเทคนิคการสื่อสารสาธารณะศึกษาเจ้าของปัญหาและตั้งทีมผสมคำว่าทีมผสมที่ว่านี้ก็จะรวมกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องโดยใช้หลักการสื่อสารเชิงบวกและจากนั้นพวกเขาก็จะได้ผลลัพธ์เมื่อพวกเขาออกแบบพิธีรวมได้อย่างสง่างามแล้วทุกกลุ่มจะได้ทำซ้ำสัญลักษณ์ของตนในจังหวะร่วมเดียวกันตรงนั้นเองพลังจะเพิ่มขึ้นคุณผู้ชมจะเห็นความเป็นหนึ่งเดียวที่เกิดจากความต่างที่พึ่งพากันไม่ใช่เหมือนที่กลมกลืนเราวัดความยุติธรรมได้ด้วยเวลาเวทีและสิทธิของการอธิบายตนเองตัวชี้วัดทำให้อคติที่มองไม่เห็นถูกหยิบขึ้นมาปรับแก้ทันเวลาผลก็คือเกิดเวทีที่ปลอดภัยพอให้ความต่างแสดงคุณค่าอย่างเต็มที่ความหลากหลายผันตัวจากภาระบริหารเป็นทรัพยากรที่สร้างสรรค์ชุมชนพวกเขาจะรู้สึกว่าเป็นเจ้าของเวทีร่วมกับเราเมื่อเห็นความยุติธรรมในรายละเอียดเหล่านี้เพราะวงดนตรีของเราย้ำเสมอว่าความเหมือนทั้งหมดไม่น่าปรารถนาเท่าความร่วมมือที่ยั่งยืนดังนั้นหากความต่างแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ภาพฝันก็จะทำให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยพิธีและกติกาที่ดีและนี่คือวิธีทำให้เวทีหนึ่งกลายเป็นสังคมขนาดย่อที่สง่างามเวทีนั้นอาจจะมีเพลงหรือไม่มีเพลงก็ตามแต่ทั้งหมดคือทุกสำเนียงของการวางตัวได้อย่างสง่างามของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวดังนั้นจึงเป็นเงื่อนไขและเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าวงดนตรีนี้ไม่ปฏิเสธความต่างแต่เราจะถามคำถามต่อกันและกันเสมอว่าจะทำยังไงให้เราสามารถร่วมกันได้อย่างแท้จริงซึ่งประจบเหมาะกับแนวคิดทางสังคมวิทยาของเดอะไทม์เลยเดอะไทม์ย้ำว่าการออกแบบพิธีรวมจะทำให้ทุกสำเนียงวางตัวเองได้อย่างสง่างาม
และอาอาซาวทำได้จริงๆมันคือ How

2ของการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายอย่างแท้จริงช่วงครีเอทคนดนตรีให้เคารพศิลธรรมสาธารณะเรามานิยามศิลธรรมสาธารณะพร้อมกันดีกว่าเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจตรงกันศิลธรรมสาธารณะคือบรรทัดฐานที่หมู่ยอมรับร่วมและพร้อมทำซ้ำเพื่อคุ้มครองกันวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ทำเช่นนั้นมาโดยตลอดและนั่นคือแนวคิดของอีมิวเดอะครามเราร้อยศิลธรรมเข้ากับกติกาที่สั้นและชัดและสามารถบังคับใช้ได้จริงในทุกงานมันคือหลักการยินยอมเครดิตและความปลอดภัยต้องมาก่อนความเร้าใจของการโชว์เสมอส่วนผู้ที่ถืออำนาจต้องรับผิดชอบมากขึ้นตามอำนาจเพื่อป้องกันความไม่เป็นธรรมคำถามก็คือมีการฝ่าฝืนหรือไม่นิยามของการฝ่าฝืนต้องมีผลคาดหมายได้เพื่อสร้างความเชื่อถือระยะยาวดังนั้นจึงอธิบายได้ว่าการสื่อสารกติกาไม่ใช่พิธีสวยๆแต่เป็นภารกิจสร้างวัฒนธรรมให้จำได้เมื่อทำซ้ำกติกาจะฝังเป็นนิสัยหมู่และลดอุบัติการเสี่ยงนิสัยหมู่ที่ดีสร้างชื่อเสียงที่ยั่งยืนโดยไม่ต้องตะโกนโฆษณาใดๆเลยชุมชนภายนอกจะไว้วางใจวงอาอาซาวเพราะเห็นว่าวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวอย่างเรายืนเคียงข้างมนุษย์ก่อนคะแนนยอดไลค์ศิลธรรมที่จับต้องได้มันคือกรอบของพิธีที่ทุกคนในวงอาอาซาวกล้ากลับมาซ้ำมันอีกเราประเมินทุกกิจกรรมว่าใครได้ใครเสียและใครถูกมองข้ามคำตอบที่ซื่อสัตย์นำไปสู่การแก้โครงสร้างมากกว่าปรับภาพลักษณ์เมื่อศิลธรรมมั่นคงความสนุกจึงยั่งยืนและไม่มีใครทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยและนี่คือการแปลงคุณค่าให้เป็นระบบที่อบอุ้มคนทั้งวงวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวจึงอยู่ได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันและนี่คือการแปลงคุณค่าให้เป็นระบบที่อบอุ้มอย่างที่กล่าวเวทีที่ดีจึงเริ่มที่ความเป็นธรรมไม่ใช่เอฟเฟกต์ตระการตาเอฟเฟกต์ตระการตาจะทำให้เกิดความเชื่อถือระยะสั้นเอฟเฟกต์ตระการตาไม่ได้เกิดจากการร้อยศิลธรรมเข้ากับกติกาสั้นชัดและบังคับได้ในทุกๆงานและเอฟเฟกต์ตระการตามันคือการสื่อสารกติกาด้วยพิธีสวยแต่มันไม่ใช่ภารกิจของการสร้างวัฒนธรรมให้สามารถจำได้เลยเอฟเฟกต์ตระการตาอาจจะไม่ทำให้เกิดการทำซ้ำและที่สำคัญกติกาจะไม่ฝังลงไปในนิสัยหมู่อาจจะเกิดอุบัติการเสี่ยงก็ได้มันอาจทำให้เรามองข้ามการประเมินทุกกิจกรรมว่าใครได้ใครเสียและใครถูกมองข้ามจนท้ายที่สุดคำตอบที่ไม่ซื่อสัตย์จะนำไปสู่การไม่ปรับแก้ไขโครงสร้างแต่ไปปรับภาพลักษณ์แทนคำว่าที่ทดลองเชิงปฏิบัติของชุมชนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดศิลธรรมสาธารณะเป็นการครีเอทคนดนตรีให้เคารพเจ้าศิลธรรมสาธารณะตัวนี้ก่อนเพราะมันคือบรรทัดฐานที่หมู่ในวงอาอาซาวต้องยอมรับร่วมและพร้อมทำซ้ำเพื่อคุ้มครองกันและกันการร้อยเรียงจึงเกิดขึ้นจากหลักฐานการสื่อสารสาธารณะดังที่คุณผู้ชมได้เห็นในภาพต่างๆที่ทีมงานได้สลับสับเปลี่ยนและมอบให้และทั้งหมดคือ How to การสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายจากกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสา

สาวช่วงครีเอทคนดนตรีให้ส่งต่อทุ่งอีมิลเดอร์คามชี้ว่าความเป็นปึกแผ่นงอกขึ้นมาจากการทำสามร่วมการส่งต่อจึงเป็นพิธีพยุงหมู่จึงสามารถทำให้วงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เราจัดเมนเทอร์สั้นๆแต่ต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้การเดินข้ามรุ่นอย่างเป็นระบบหลายๆคนที่เข้ามาต้องการเจอกับรุ่นพี่หลายๆคนที่เข้ามาในวงต้องการเจอกับรุ่นน้องหลายๆคนที่เข้ามาในวงยืนยันว่าตัวเองอยากเข้ามาเพราะอยากมีเพื่อนเพื่อนที่ชอบดนตรีเหมือนกับเราดังนั้นแปลว่าความรู้จะต้องเปิดเผยมากพอให้คนใหม่ๆไม่เริ่มต้นจากศูนย์และไม่ต้องง้อบารมีของคนเก่าคลังย่อที่อุ่มได้สร้างให้กับสมาชิกของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้เข้าถึงง่ายมันคือทุกวัฒนธรรมที่กลายเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวการให้เครดิตผู้ถ่ายทอดมันคือศีลธรรมที่กันการกลืนผลงานแบบเงียบๆเราต้องป้องกันสิ่งเหล่านี้เมื่อมันยิ่งส่งต่อมันจะกลายเป็นนิสัยเมื่อเครือข่ายยิ่งหนาและความภูมิใจเกิดขึ้นมันก็จะยิ่งเป็นส่วนรวมการกำหนดมาตรฐานราคายุติธรรมเพื่อลดช่องว่างการเอาเปรียบแรงงานหน้าหรือหลังฉากเมื่อข้อมูลเปิดอำนาจผูกขาดจะค่อยๆฝ่อลงเองโดยโครงสร้างการติดตามผลของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวจึงทำให้รู้ว่าการส่งต่อมีผลจริงไม่ใช่แค่พิธีลมๆเท่านั้นอุ้มย้ำว่าการส่งต่อเพื่อยกทั้งวงมันคือการยกทั้งวงไม่ใช่ยกเฉพาะชื่อใครคนใดคนหนึ่งคนใหม่สามารถยืนได้ด้วยขาของตนนั่นคือหลักฐานของทุนสังคมที่ทำงานการส่งต่อที่ดีสร้างหนี้บุญคุณเชิงบวกที่อยากส่งไม้ต่อได้เองสนามของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวจึงไม่สะดุดเมื่อคนสำคัญลาพักไปคนสำคัญที่ว่าก็อาจจะเป็นหัวเรือของวงอย่างเช่นหัวหน้าวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวหลายๆรุ่นหรือจะเป็นประธานชมรมเมื่อไม่สะดุดอาจเป็นเพราะความรู้จะไม่หายไปพร้อมกับตัวคนอันนี้คือสิ่งสำคัญที่อุ๋มเองใช้เป็น how to ในการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายและนี่คือการรักษาความต่อเนื่องของคุณภาพของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวในระยะยาวพลังของหมู่จึงคงที่แม้ผู้เล่นจะหมุนเวียนตลอดเวลาดังนั้นเราจะไม่ว่าใครถ้าใครเล่นไม่ดีหรือเราจะไม่ว่าใครถ้าใครร้องเพี้ยนเพราะท้ายที่สุดแล้วมันคือการทำซ้ำร่วมกันณวันหนึ่งการรักษาความต่อเนื่องเราอาจจะค้นเจอคุณภาพในระยะยาวก็เป็นไปได้นั่นคือหลักฐานของทุนสังคมที่มันทำงานอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในมุมมองอีมิล เดอร์คาม Create คนดนตรีให้สามารถส่งต่อทุนได้ทุนในที่นี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ที่เรามองเห็นตัวเงินเท่านั้นนั่นคือทุนเศรษฐกิจในมุมมองของปีแอร์บูริเยแต่สำหรับในมุมมองของเดอร์คามแล้วทุนที่ว่ามันคือทุนสังคมทุนที่จะทำให้เกิดการส่งต่อที่ดีแม้จะเป็นการสร้างหนี้บุญคุณก็ตามแต่ก็เป็นการสร้างหนี้บุญคุณในเชิงบวกที่จะทำให้พวกเขาลาชิกวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้อยากส่งต่อไม้นี้ไม้ของศักยภาพของคนดนตรีในแบบฉบับของวงด้วยตัวเองช่วง
Create คนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนสุขภาวะของหมู่ในกรอบของอีเมลเดอะคามมันผูกกับคุณภาพพิธีร่วมที่เกิดอย่างสม่ำเสมออุ้มทำให้การพักการทักทายและการปิดงานอย่างให้เกียรติกลายเป็นกิจวัตรของพวกเขาเมื่อพิธีเหล่านี้ถูกดูแลกันและมันสั้นกระชับและจำได้คนในหมู่ในวงจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในหมู่เลยสุขภาวะจึงไม่ใช่แค่คำสวยแต่เป็นระบบพยุงใจที่มีจังหวะของตัวเองเราตั้งสัญญาณเตือนความล้าเพื่อป้องกันการเผาผลาญโดยไม่รู้ตัวป้องกันการเกิดตัวแบกโดยไม่รู้ตัวการเวียนงานหนักและเบามันคือเครื่องมือถนอมร่างและลดอุบัติเหตุได้พื้นที่สงบควรถูกยอมรับเป็นสิทธิ์ไม่ใช่ข้อยกเว้นเฉพาะหน้าเมื่อการดูแลกันเกิดขึ้นจริงทุนสังคมจะงอกขึ้นเองและความพักดีก็จะเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นเราจึงเห็นว่าทุกคนวงดนตรีจิตอาสาอาสาวยังอยู่ไม่เคยมีใครออกไปไหนนั่นเป็นเพราะว่าเกิดความพักดีนั่นเองมันคือตัวชี้วัดสุขภาวะที่เดินคู่กับคุณภาพงานเพื่อไม่ให้ถูกกลบด้วยยอดวิวการสื่อสารหลักมักจะเริ่มก่อนเริ่มงานทุกครั้งอุ้มทำเป็นกิจวัตรประจำวันกิจวัตรประจำกิจกรรมการสื่อสารที่ว่ามันคือการสถาปนาวัฒนธรรมใหม่เสมองบประมาณด้านสวัสดิการต้องถูกรวมเป็นต้นทุนหลักตั้งแต่แรกและส่วนใหญ่งบประมาณต่างๆเหล่านี้ก็มาจากอุ้มเพราะว่าวงดนตรีจิตอาสาของเรานั้นถ้าไม่นับการเปิดหมวกเราไม่รับเราไม่รับงบประมาณจากแหล่งใดเลยแต่เราจะเป็นจิตอาสาตลอดไปเพราะชุมชนจะเห็นและตอบแทนเราไม่ใช่ด้วยตัวเงินแต่ด้วยความไว้วางใจที่ยาวนานและมันยาวนานกว่าเสียงปรบมือเสียอีกคนที่ได้รับการดูแลคือทุกคนวงดนตรีจิตอาสาอาสาวพวกเขาจะถูกดูแลและถูกส่งต่อความใส่ใจกลับสู่เวทีได้อย่างเป็นธรรมชาติและนี่คือวงจรคุณค่าที่ทำให้พวกเราได้เห็นงานของวงดนตรีจิตอาสาอาสาวงานเหล่านี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะแสดงให้เห็นว่ามันคือสาธารณะที่ยืนระยะได้จริงสุขภาวะที่มั่นคงมันคือฐานของพลังสร้างสรรค์ที่ไม่หมดไฟมันคือสุขภาวะของหมู่มันคือคุณภาพของพิธีร่วมที่เกิดได้อย่างสม่ำเสมอมันเกิดจากการพักการทักทายและการปิดงานอย่างสมเกียรติมันเป็นการดูแลที่สั้นกระชับจำได้ใจความมันคือการสังเกตที่คอยสังเกตความเหนื่อยล้าของสมาชิกในวงอาจถูกเผาผลาญโดยไม่รู้ตัวแต่ทั้งหมดแล้วก็เพื่อที่จะให้เกิดสุขภาวะสุขภาวะต้องเดินเคียงคู่ไปพร้อมๆกับคุณภาพของงานการรวมตัวกันแม้จะไม่มีงบประมาณด้านสวัสดิการก็ตามแต่พวกเขาก็รวมตัวกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพราะพวกเขามีระบบพยุงใจที่มีจังหวะเป็นของตัวเองนั่นเองช่วง Create คนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นสร้างสรรค์ความขัดแย้งในกรอบของเดอะคามถูกแปรรูปได้ด้วยพิธีไกล่เกลี่ยให้ทุกคนยอมรับ
คนทั้งวงกำหนดขั้นตอนของการท้วงตัดสินใจและเริ่มใหม่ให้ชัดเจนเป็นกติกาหมู่ภาษาไ

ลี่ยต้องเป็นภาษาที่ให้เกียรติและเปิดที่ยืนให้กับทุกฝ่ายได้อย่างเท่ากันเมื่อขั้นตอนคงเส้นคงวาความคาดหมายได้จะลดความตึงเครียดได้ทันทีการบันทึกข้อตกลงทำให้บทเรียนนั้นไม่หายไปแต่สามารถใช้ซ้ำได้ในเหตุการณ์ถัดไประวางบทบาทผู้ชี้ขาดและผู้จดเพื่อกันการเอียงตามอำนาจส่วนตัวการทบทวนตามรอบกันมันจะช่วยป้องกันกติกาไม่ให้แข็งตัวจนเกินไปเพราะถ้ามันแข็งตัวเมื่อไหร่นั่นเองจะกลายเป็นเครื่องมือกดทับเมื่อกติกายุติธรรมศักดิ์ศรีของทุกฝ่ายจะถูกคุ้มครองแม้ขัดแย้งความต่างจึงกลับมาเป็นพลังสร้างสรรค์แทนที่จะฉีกทีมออกจากกันเวทีจะเรียนรู้ที่จะเจรจาเป็นไม่ใช่ระเบิดใส่กันทุกครั้งที่ผ่านความปะทะด้วยกันเราจะเชื่อใจกระบวนการมากขึ้นเมื่อเชื่อใจกระบวนการทุกกระบวนการแล้วเราจะกล้าคิดต่างโดยไม่กลัวถูกทำลายนี่คือฐานให้คุณภาพการร่วมมือนั้นสูงขึ้นในระยะยาวอย่างจับต้องได้สุดท้ายแล้วความเป็นปึกแผ่นจะหนาขึ้นจากข้อตกลงที่งอกงามและเสียงรวมจะกลับมาลงจังหวะเดียวกันได้เสมอเมื่อกระบวนการนั้นชัดขึ้นและทั้งหมดนี้คือ how to การสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายภาพกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวที่ช่วยครีเอทคนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะให้เป็นข้อตกลงสร้างสรรค์

เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเทปที่1สังคมทำเราเราทำสังคมคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพของมุมมองในการมองเรื่องของการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาไปแล้วในเทปต่อไปเราจะมาติดตามกันต่อหวังว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องราวในวันนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและสำหรับวันนี้อุ้มและรายการนี้ต้องลากันไปแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่

คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยที่ราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆ

0: การใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: มหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
2: ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
3: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
7: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
7: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
7: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
3: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ ฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
3: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
3: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
3: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนอ่ะพี
3: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
3: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
5: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี
8: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
9: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ Be Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะในวันนี้นะคะรายการของเราก็ดำเนินมาถึงตอนที่9แล้วค่ะอุ๊ยใกล้จะถึงตอนท้ายๆแล้วนะคะและเรื่องราวของเราก็เข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆเนื่องจากเป็นเรื่อง Be Smart ใช่ไหมคะตอนนี้จึงสำคัญมากๆค่ะตอนที่9เป็นเรื่อง Data Analytics BI Big Data นะคะเรื่องราวเหล่านี้แน่นอนเลยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่ว่านักบริหารธุรกิจเนี่ยจะใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้ Data ข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการจัดการในการบริหารองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรนั้นวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องนี้นอกจากนี้นะคะวิทยากรของเราก็คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกมาเลยทีเดียวในด้านการควบคุมการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับนาข้าวเพื่อประหยัดพลังงานนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะขอเชิญพบกับรองศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบัวชุมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมได้เลยค่ะ
1: ครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบัวชุมนะครับจากสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะครับผมก็วันนี้เราก็มาพบกันในหัวข้อที่9แล้วนะครับผมก็เป็นประเด็นเนื้อหาหัวข้อ Data Analytics BI แล้วก็ Big Data นะครับก็จะมีคีย์เวิร์ดคำ3คำเนี่ยที่มันมีความเกี่ยวพันกันอยู่นะครับผมนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูในเรื่องของตัวเนื้อหานะครับผมก็อยากจะนำเสนอคำสำคัญหรือประโยคนะครับที่เป็นประโยคของตัว Clive Hamby นะครับเขาบอกว่าตัว Data is the new oil นะครับผมซึ่งหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าในยุคสมัยแต่ก่อนเนี่ยนะครับตัวน้ำมันนะที่มีการขุดหรือว่ามีการค้นพบครั้งแรกเนี่ยมันก็เกิดการปฏิวัติในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับในยุคแรกๆนะครับผมแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับในเรื่องของการใช้ Data นะที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะหรือว่าการเอามากลั่นหรือว่ามาสกัดให้เกิดข้อมูลเนี่ยมันจะส่งผลกระทบหรือว่าจะมีผลกระทบในเรื่องของการใช้งานในเชิงธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคการค้าในเรื่องของออนไลน์นะครับหรือว่าการทำธุรกิจที่เป็นแบบดิจิทัลนะครับผมสำหรับประเด็นเนื้อหานะครับ

นะครับในส่วนแรกนะครับก็คืออยากจะให้เกริ่นนะครับจะเกริ่นนำในเรื่องของการขับเคลื่อนโลกในปัจจุบันนะซึ่งอาศัยข้อมูลนะครับในการที่จะขับเคลื่อนนะครับในส่วนที่2นะก็คือจะเป็นเรื่องของตัวความหมายและองค์ประกอบของ Data Analytics นะหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผมแล้วก็ส่วนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของแนวคิดนะที่เรียกว่า BI นะหรือว่า Business Intelligence นะครับหรือว่าธุรกิจอัจฉริยะนะครับผมแล้วก็แนวคิดที่4นะครับก็คือเรื่องของการจัดการ Big Data นะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับปัจจุบันเนี่ยคำว่า Big Data เนี่ยก็จะเริ่มคุ้นหูอะไรเข้ามาเยอะแล้วนะผมว่าข้อมูลที่ออนไลน์หรือว่าที่มีการจัดเก็บขององค์กรนะหรือว่าหน่วยงานนะต่างๆเนี่ยมันเริ่มมีมากมายแล้วก็มีหลายซอสหลายแหล่งนะครับผมส่วนถัดมานะครับก็อาจจะแสดงถึงความเชื่อมโยงของคำทั้ง3คำเนี่ยก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ Data Analytics เรื่องของ BI นะครับ Business Intelligence นะครับแล้วก็เรื่องของ Big Data นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็อาจจะนำเสนอนะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้งานจริงแล้วก็แนวโน้มในอนาคตนะครับว่าเทรนด์นะครับว่าเขาใช้เรื่องของตัวข้อมูลเนี่ยนะครับในการทำงานเนี่ยไปในลักษณะไหนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถึงรวมถึงปัจจุบันที่มีการใช้งานอยู่ด้วยนะครับผมในส่วนแรกก่อนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือให้เรามามองก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยโลกมันถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลยังไงนะครับผมก็แน่นอนนะครับก็ต้องมองว่าข้อมูลมันเกิดจากแหล่งไหนบ้างนะครับในที่นี้ก็จะสรุปประเด็นออกมาเป็นประมาณสัก3ด้านนะครับ3แหล่งอย่างเช่นแหล่งที่เป็นโซเชียลมีเดียเนาะที่ผู้คนใช้กันไม่ว่าจะเป็นอะไรครับ Facebook Instagram หรือว่า YouTube อะไรพวกนี้นะครับผมเนาะข้อมูลก็จะอยู่บนโซเชียลมีเดียนะครับนะเกิดจากการใช้งานของกลุ่มคนนะครับกลุ่มยูสเซอร์นะครับที่เป็นสมาชิกนะครับที่อยู่ที่มีบัญชีผู้ใช้ของโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมเนาะอันนี้คือส่วนแรกนะส่วนที่2นะครับปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่นะครับก็คือในเรื่องของ IoT นะครับหรือว่าตัว Internet of ครับตัว Internet of Thing เนี่ยมันคือตัวอุปกรณ์หรือว่า device นะครับที่ทำการเชื่อมกับตัวระบบอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลผ่านเซ็นเซอร์ผ่านอะไรตรงเนี้ยนะครับส่งขึ้นไปในระบบออนไลน์นะครับผมนะข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของการจัดการพวกโลจิสติกอะไรต่างๆนะครับผมในส่วนที่3ก็คือจะเป็นข้อมูลที่เกิดจากพวกกิจกรรมทางธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับเนาะเอาเป็นภาพรวมแล้วกันนะยกตัวอย่างเช่นจะเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าและบริการนะครับแพลตฟอร์มพวก marketplace นะครับนะออนไลน์ marketplace นะครับหรือว่าแพลตฟอร์ม food delivery นะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมเชิงธุรกิจที่เกิดข้อมูลขึ้นมาจากการดำเนินการนะครับผมสำหรับตัวอย่างบริษัทนะครับชั้นนำต่างๆที่มีข้อมูลที่จะค่อนข้างมหาศาลหน่อยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างเช่น Google อย่างเงี้ยนะครับ Google มีข้อมูลอะไรบ้างก็หลักๆก็จะมีหลายตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวข้อมูลที่เกิดจากการ Search Engine เนาะ Google Search นะครับผมสามารถที่จะเขาก็จะมีการรวบรวมข้อมูลจากการใช้งานในเรื่องของการค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็ Netflix นะครับ Netflix นี่ก็เป็นแพลตฟอร์มตัว Streaming Platform เนาะก็สามารถดูหนังอะไรนะรวมไปถึงพวก Disney Plus อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการเก็บข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะนำเสนอตัวเนื้อหาตัวคอนเทนต์นะที่เหมาะสมกับตัวผู้ใช้นั้นๆนะซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีบริบทมีไลฟ์สไตล์ในการดูหนังดูละครอะไรที่แตกต่างกันนะครับผมส่วนถัดมาก็อย่างเช่น Grab อย่างเงี้ยนะครับ Grab ก็อาจจะต้องใช้พวกข้อมูลพวกนอกจากการนำเสนอตัว product ตัวสินค้าตัวบริการแล้วนะก็อาจจะมีเรื่องของการจัดการเรื่องของการโลจิสติกหรือระบบหลังบ้านอะไรต่างๆนะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการทำงานนะครับผมเรื่องของ Shopee Shopee เราก็จะเห็นเยอะนะอยู่แล้วนะพวกสินค้าและบริการที่มันมีการนำเสนอตามลักษณะของไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแต่ละบุคคลไปอะไรพวกนี้นะครับผม
นะครับรวมไปถึงระบบหลังบ้านที่เขาจะไปเชื่อมโยงกับพวกการขนส่งอะไรต่างๆ

ด้วยนะครับผมนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับพวกแพลตฟอร์มเหล่านี้เขาเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ทำอะไรนะแน่นอนเป้าหมายสุดท้ายก็คือเขาก็จะต้องเอาไปทำให้เกิดคุณค่านะครับในการดำเนินกิจกรรมเชิงธุรกิจนะครับเกิดคุณค่าเกิดมูลค่านะยกตัวอย่างเช่นเขาเอาไปใช้ในเรื่องของการคาดการหรือการพยากรณ์ในเรื่องของพฤติกรรมเนาะเมื่อเขารู้พฤติกรรมของยูเซอร์สามารถที่จะแยกได้นะแยกกลุ่มจัดกลุ่มได้เขาก็จะสามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการนำสินค้าแนะนำสินค้าและบริการที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าในยุคนี้นะครับเรื่องของ mass product เนี่ยมันก็จะเริ่มหายไปแล้วแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการขายสินค้าที่ identity identify ถึง lifestyle ในแต่ละบุคคลนะครับมันจะเป็นกลุ่มก้อนของคนที่มีการใช้งานสินค้าเฉพาะกลุ่มที่มันมีขนาดเล็กลงนะครับผมนะพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้เยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นพวกกลุ่มสินค้าคนรักสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มสินค้าคนที่ชอบออกกำลังกายอะไรประมาณนี้ครับในส่วนถัดไปก็คือในเรื่องของการไปปรับราคาสินค้าให้มันไดนามิกนะครับผมอันนี้ก็ทำให้การกระบวนการในการที่จะทำเรื่องของการส่งเสริมการตลาดนะครับในเรื่องของการทำโปรโมชั่นอะไรพวกนี้นะมันก็จะสนับสนุนทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็สินค้าเดี๋ยวนี้สังเกตว่ามันก็จะมีการขายมีอีเวนต์ต่างๆนะครับ10/10อะไรเงี้ย11/11อะไรพวกนี้นะครับหรือมีเรื่องของเอาวันเดือนปีเกิดเข้ามามาดูอย่างเงี้ยเนาะก็จะให้โบนัสหรือว่าให้ส่วนลดอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนที่3ก็คือในเรื่องของการแนะนำตัวสินค้านะหรือว่าการนำเสนอตัวคอนเทนต์หรือเนื้อหานะครับให้เหมาะสมนะครับแนะนำสินค้าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแพลตฟอร์มขายของเนาะส่วนเรื่องของตัวคอนเทนต์ก็น่าจะเป็นเรื่องของพวกกลุ่มโซเชียลมีเดียที่ปัจจุบันเนี่ยพวกโพสต์พวกแชร์พวกอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีเยอะแยะออกมามากมายสังเกตว่าแต่ละยูเซอร์ก็จะเห็นเนื้อหาใช่ไหมครับต่างๆไม่เหมือนกันนะครับผมนะมันไม่สามารถที่จะนำเสนอเนื้อหาทั้งหมดนะขึ้นมาที่หน้าจอของยูเซอร์ได้หมดแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเลือกนะการนำเสนอการมองเห็นที่เรียกว่าการมองเห็นนี่แหละนะครับผมหรือบางทีคนหรือว่าการส่งเสริมการตลาดบางทีก็จะหาวิธีในการที่จะเปิดการมองเห็นตัวคอนเทนต์นั้นๆอย่างเงี้ยนะครับผมโดยใช้ในเรื่องของการแบบนำเสนอตัวบริบทให้ตรงกับตัวเขาเรียกว่าอัลกอริทึมเนาะของตัวแพลตฟอร์มนั้นๆนะครับส่วนต่อไปก็คือในเรื่องของสกิลหรือทักษะนะที่จะกลายไปเป็นอาชีพที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการทำ data analytic นะครับก็จะมีตัวหนึ่งนะครับที่ก็ค่อนข้างมีมานานแล้วก็คือเรื่องของ data analyze นะครับนักวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผมส่วนถัดมาก็จะเริ่มมีเรื่องของ data engineer นะครับอันนี้ก็จะต้องเริ่มมีเข้ามาแล้วเพราะว่าเนื่องจากพอตัวข้อมูลเนี่ยมันมีบริบทเปลี่ยนไปนะมันมีข้อมูลที่มีการจัดเก็บมหาศาลมีการจัดเก็บอย่างหลายแหล่งนะครับก็จะมีเรื่องของ data engineer นะครับเข้ามาช่วยนะครับในการทำงานนะส่วนนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของ data scientist นะครับผมก็นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนาะอันนี้ก็จะมีส่วนสำคัญนะครับในการที่จะมาจัดการในเรื่องของตัว data แต่เริ่มตั้งแต่ตัวกระบวนการในการแบบนำเข้าในการแปลงเข้ามาในการเอามาวิเคราะห์อย่างไรดีนะครับหาเทคนิคกระบวนการต่างๆจนถึงขั้นตอนในการที่จะนำเสนอตัวผลลัพธ์ออกไปในรูปแบบของแดชบอร์ดอะไรเงี้ยหรือเป็น data visualization อะไรเงี้ยนะครับผมส่วนถัดมานะครับเดี๋ยวเราดูว่าแล้วไอ้ที่เปลิ่นไปเมื่อกี้นะครับว่าข้อมูลมันเกิดขึ้นมหาศาลเนี่ยนะครับหลักๆแล้วซอสมันมาจากไหนบ้างนะครับแหล่งของการเกิดข้อมูลต่างๆวะเนี่ยนะครับที่เอามาใช้ประโยชน์นะครับก็จะมาจากเช่นเกิดจากยูเซอร์ใช้ตัวมือถือเนาะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอะไรพวกนี้นะครับนับในมือถือเนี่ยเวลาตัวแพลตฟอร์มเขาเก็บข้อมูลนะครับก็อาจจะมีการขอเข้าถึงในการใช้งาน GPS ใช่ไหมครับซึ่งถ้าสามารถเก็บ GPS ของตัวยูเซอร์ได้เขาก็จะรู้ตำแหน่งพิกัดของผู้ใช้เนาะว่าคนคนนี้นะครับอยู่พิกัดไหนตำแหน่งไหนก็สามารถที่จะนำเสนอตัว product สินค้าบริการโรงแรมที่พักอะไรเนี้ยให้ไปแมทชิ่งกับตัวตำแหน่งของผู้ใช้งานอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผม
หรือแม้กระทั่งการใช้ตัวแอปพลิเคชันนะครับหรือพฤติกรรมพวกออนไลน์นะครับปัจจุบันนะมีการเก็บข้อมูลลงรายละเอียดไปถึงแม้กระทั่งการแอคทิวิตี้กับตัว user interface เนาะหรือว่าหน้าจอเนี่ยแหละว่าผู้ใช้เนี่ยใช้หน้าจอไหนตำแหน่งไหนนะครับอยู่ค้างหน้าจอไหนเป็นเวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยพวกนี้เขารวบรวมนะเป็นข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมการใช้งานนะครับผมแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ประเมินอย่างเช่นถ้าเราหยุดนิ่งอยู่กับหน้าจอไหนนะครับมากๆหน่อยก็แสดงว่าใจในตัวเนื้อหาหรือว่าในตัวสาระตัวนั้นใช่ไหมครับก็สามารถจะแท็กจากตรงนี้ได้นะครับผมส่วนถัดมาก็คือข้อมูลที่มันเกิดมาจากไอ้เรื่องของพวกโพสต์พวกแชร์พวกไลค์ใช่ไหมครับผมพวกวิดีโอพวกข้อคิดเห็นความคิดเห็นต่างๆพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาประเมินได้นะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นข้อความเนี่ยนะมันก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเทคตัวบริบทของข้อความข้อความนั้นมันเป็นลักษณะของการนำเสนอเชิงบวกหรือการนำเสนอเชิงลบใช่ไหมครับต่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะเอามาประเมินได้เพื่อที่จะเอาไปวางแผนในการปรับปรุงตัวผลิตภัณฑ์ได้หรือปรับปรุงตัวบริการได้นะหรือแม้กระทั่งการกดแชร์กดไลค์พวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปวางแผนในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการทำโฆษณาใช่ไหมครับเอาไปดูกลุ่มเป้าหมายได้นะครับว่ากลุ่มไหนเขาชอบส่วนไหนหรือไม่ชอบส่วนไหนนะครับผมนะครับแล้วก็ในตัววิดีโอพวกนี้ก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ถึงระดับของตัวเนื้อหาใช่ไหมครับที่อยู่ข้างในวิดีโออาจจะมีเรื่องของแพลตฟอร์มที่เป็น YouTube นะส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของการมากดไลค์กดวิวนะครับมีดูค่า engagement เนาะค่าวิวกับค่า engagement เนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดนึงเนาะเสริมไปนิดนึงค่า engagement เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีคุณค่านะครับมากกว่าค่าวิวนะเพราะว่ามันจะเป็นค่าที่แสดงถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือว่าในเนื้อหานั้นอย่างเช่นการมาเปิดดูการมาแอคชั่นกับตัวเนื้อหาตัวคอนเทนต์เนี่ยมันจะเป็นค่าที่เป็น engagement นะครับแต่ถ้าเป็นค่าวิวก็คือผ่านมาแล้วมองเห็นเฉยๆเงี้ยเขาก็จะนับเป็นวิวให้นะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลที่มาจากตัวพวกอุปกรณ์ที่มันออนไลน์เนาะอุปกรณ์ที่อยู่ตามบ้านเราเนี่ยก็จะมีหลายๆตัวนะครับที่มีการออนไลน์แล้วก็มีการส่งข้อมูลขึ้นไปบนแพลตฟอร์มที่เป็นคลาวด์นะครับอย่างเช่นพวกเครื่องฟอกอากาศเนี่ยที่มันเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้เงี้ยนะครับเนาะพวกเครื่องปรับอากาศอย่างเงี้ยนะครับเครื่องอะไรอีกครับผมเครื่องทำความสะอาดอย่างเงี้ยนะครับที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตได้นะก็จะมีการเก็บข้อมูลนะครับหรือยกตัวอย่างง่ายๆที่ค่อนข้างที่จะมองเห็นภาพได้ชัดก็คือเรื่องของพวกกล้อง CCTV นะครับนะหรือว่ากล้องที่เป็น AI camera อย่างเงี้ยพวกนี้นะครับนะเราสามารถที่จะมอนิเตอร์ใช่ไหมครับผ่านตัวอินเทอร์เน็ตได้พวกนี้นะครับผมนะข้อมูลพวกนี้นะครับมันก็จะถูกเอาไปใช้ในการใช้ประโยชน์ต่อยอดนะครับผมอันนี้ก็คือรวมไปถึงไอ้พวกกลุ่มของอุปกรณ์ที่เป็น IoT Smart Farm ด้วยนะครับที่มันมีการเก็บข้อมูลพวกอุณหภูมิความชื้นอะไรพวกนี้นะครับมันก็สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการในการเอาไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพื่อให้เกิดมูลค่าขึ้นมาจากการนำข้อมูลไปประมวลผลนะครับผมส่วนถัดมาก็อันนี้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็คือข้อมูลที่เกิดจากพวกองค์กรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกองค์กรที่เป็นธุรกิจร้านค้าเนาะหรือว่าเป็นพวกไฟแนนเชียลพวกธนาคารอะไรพวกนี้นะครับนะก็ใช้ข้อมูลเหมือนกันนะครับเช่นพวกกลุ่มธนาคารก็ใช้ข้อมูลลูกค้าในการที่จะประเมินในเรื่องของการให้ตัวสินเชื่ออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนกลุ่มของพวกธุรกิจการค้าการขายนะเขาก็อาจจะนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ในเรื่องของการจัดการเรื่องของซัพพลายเชนเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับให้มองเห็นภาพคร่าวๆกันแล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มอย่าง Google ตรงนี้นะครับเวลาผู้ใช้เข้ามาใช้เนี่ยสังเกตว่าเวลาเราเสิร์ชเนี่ยเราจะได้ตัวรีซอสหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละยูเซอร์นะครับมันก็จะนำเสนอนะบางอย่างที่มันเฉพาะหรือว่า identify เฉพาะบุคคลตามไลฟ์สไตล์แต่ละคนไปนะครับ
อันนี้ก็ยกตัวอย่าง

การค้นหาคําว่าแหล่งท่องเที่ยวใกล้ฉันเงี้ยใช่ไหมครับแหล่งท่องเที่ยวใกล้ฉันก็แสดงว่าเขาต้องมีการเก็บข้อมูลในเรื่องของตัวพิกัดเนาะหรือว่าตัวตําแหน่งที่ยูเซอร์ใช้งานยกตัวอย่างเช่นอันนี้ใช้งานผ่านตัว PC หรือว่าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นพิกัดก็จะแท็กได้จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านอย่างเงี้ยก็สามารถจับได้นะครับว่าผู้ใช้อยู่ในย่านไหนโซนไหนเงี้ยก็สามารถที่จะนำเสนอตัวเลยครับตัวแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในใกล้ๆในย่านนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าใช้งานผ่านมือถือก็จะเป็นผู้ให้บริการมือถือเนาะก็จะแท็กจากตัวพิกัด GPS จากของตัวอุปกรณ์มือถืออย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แนะนำสินค้าแนะนำบริการอะไรที่อยู่ใกล้ๆละแวกนั้นแนะนำโรงแรมอะไรเงี้ยนับให้เราได้นะครับเวลาเราไปเดินทางท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปนะอันนี้คือเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มไว้ดูหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็จะมีบ้านเราก็จะมีหลายค่ายเหมือนกันนะอันนี้ยกตัวอย่างสักหนึ่งค่ายก็แล้วกันนะครับ Netflix นะครับผมเนาะก็สังเกตว่าไอ้ตัวเนื้อหาคอนเทนต์ที่เขานำเสนอให้เราเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับตามบัญชีผู้ใช้นะผู้ใช้มีไลฟ์สไตล์ในการดูหนังแบบไหนเนี่ยเขาก็จะเก็บลักษณะของไลฟ์สไตล์นั้นๆเอาไว้เนาะยกตัวอย่างเช่นในเนี้ยเขาก็จะมีหัวข้อหนึ่งนะชื่อว่าเรื่องต่อไปที่คุณน่าจะชอบนะครับเรื่องต่อไปที่คุณน่าจะชอบเขารู้ได้ยังไงเขาก็ต้องรู้จากตัวพฤติกรรมในการใช้งานตัวแพลตฟอร์มว่าเราชอบดูเนื้อหาสาระในประมาณไหนชอบดูไซไฟชอบดูละครชอบดูการ์ตูนชอบดูแบบหนังที่เป็นแนวต่างประเทศฝรั่งจีนเกาหลีอย่างเงี้ยนะครับผมนะมันก็จะมีการนำเสนอคอนเทนต์นะครับที่เป็นลักษณะตามไลฟ์สไตล์นั้นๆนะครับดูตัวนี้ต่อนะครับนี่ Grab ใช่ไหมครับแพลตฟอร์ม Grab นี่ก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างเนาะของผู้ให้บริการในเรื่องของการขนส่งเนี่ยเขาก็จะมีตัวบริการหลายตัวเหมือนกันนะครับผมนะอันนี้เป็น Grab Food นะครับส่งบริการส่งอาหารนะครับนะข้อมูลต่างๆที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมเนี่ยนะตั้งแต่การออเดอร์เขาก็ต้องรู้เรื่องของตำแหน่งของยูเซอร์แล้วใช่ไหมครับรู้คนรับออเดอร์ก็ต้องรู้พิกัดของไรเดอร์หรือคนขับคนส่งเนาะตำแหน่งร้านค้าที่มีการรีจิสเทรชันหรือลงทะเบียนกับตัวแพลตฟอร์มก็ต้องมีรู้ละใช่ไหมครับผมรวมถึงพฤติกรรมของตัวใครครับของตัวผู้ใช้ใช่ไหมครับที่มีการชอบสั่งสินค้าสั่งของประเภทไหนเขาก็ต้องมีการเก็บเห็นไหมครับมันมีข้อมูลหลายส่วนมากนะพวกนี้เขาเอามาใช้จัดการในเรื่องของการทำงานต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการจัดการคำสั่งซื้อที่มันไปเชื่อมโยงกับตัวไรเดอร์เนาะหรือการจัดการหลังบ้านนะของร้านค้าที่มันไปเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อที่เข้ามาในระบบอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่จะจัดการเรื่องของการส่งสินค้าเนาะการไปแมทชิ่งกับตัวไรเดอร์อย่างเงี้ยนะครับในการที่จะไปนำสินค้าที่ร้านนะเอามาส่งที่ตัวผู้ซื้อนะครับหรือว่าผู้บริโภคนะครับผมนะครับอันนี้ให้มองเห็นภาพคร่าวๆนะครับต่อมานะครับตัวนี้ส่วนนี้นะครับตัวนี้ก็แพลตฟอร์มนี้คนก็อาจจะใช้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นการขายสินค้าและบริการเนาะนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับเป็นแพลตฟอร์มชื่อว่า Shopee นะมี Shopee มี Lazada อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมในนั้นก็จะมีสินค้าบริการที่เป็นการเปิดร้านไม่ว่าจะเป็นร้านที่เป็นบุคคลธรรมดาก็มีนะครับร้านที่เป็นบริษัทก็มีนะครับผมก็สามารถที่จะไปเปิดในนั้นได้นะครับผมเนาะนะแต่ว่าส่วนในนั้นนะครับส่วนการนำเสนอสินค้าที่สำคัญเนี่ยก็จะมีส่วนของฝั่งการใช้งานของตัวลูกค้านะครับที่เข้าไปซื้อสินค้าใช่ไหมครับมันก็จะมีการเก็บข้อมูลประวัติต่างๆของการสั่งซื้อสินค้าในนั้นนะครับเราก็อาจจะมีการนำเสนอสินค้าที่เหมาะกับสไตล์ไลฟ์สไตล์คุณนะครับอย่างเช่นหลายๆท่านชอบซื้อแนวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชอบทำสวนทำงานสมาร์ทฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแนะนำโปรดักต์อะไรต่างๆนะที่เราเคยซื้อเอาไว้นะครับนะแล้วมันมีตัวใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมครับก็อาจจะมีการนำเสนอตัวนั้นขึ้นมาที่หน้าจอเรานะให้เราเห็นนะครับได้สะดวกได้ง่ายเพื่อที่จะเข้าถึงกับกลุ่มตัวลูกค้าได้สะดวกขึ้นได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็มุ่งเป้าหวังผลในการที่คาดหวังว่าตัวลูกค้าคนนั้นนะ

นับเมื่อเห็นสินค้าตัวนั้นแล้วก็มีโอกาสที่จะซื้อสูงกว่านับการนำเสนอในรูปแบบปกตินะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนถัดมาก็คือในเรื่องขององค์ประกอบของคำว่า data analytics แล้วมันคืออะไรนะการวิเคราะห์ข้อมูลมันคืออะไรนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันคือกระบวนการเนาะซึ่งกระบวนการในนี้มันหมายถึงกระบวนการตั้งแต่การรวบรวมเลยนะครับการรวบรวมมันก็มีการโปรเซสนะครับเพราะว่าข้อมูลมันอาจจะมีมาจากหลายส่วนแล้วก็เอามาใช้วิเคราะห์ร่วมกันนะครับเนาะส่วนที่2ก็คือเอามาประมวลผลเนาะหรือว่ามาวิเคราะห์นะครับพอวิเคราะห์ได้เนี่ยมันต้องมาตีความก่อนนะครับตีความอ่ะมันดีไม่ดีแนวโน้มมันเป็นยังไงนะสุดท้ายแล้วค่อยไปนำเสนอใช่ไหมครับเพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนการตัดสินใจอย่างเช่นจะอนุมัติสินเชื่อหรือไม่อนุมัติดีอย่างเงี้ยนะครับนะปัจจุบันเนี้ยการดำเนินการก็จะเริ่มมีเรื่องของการเอาระบบมาเป็นการทำแบบอัตโนมัตินะหรือว่าเป็นแบบออโตเมชันเนาะทำแบบอัตโนมัตินะอันนี้ก็จะทำให้ระบบงานเนี่ยมันไม่พึ่งพาคนนะครับนะสามารถดำเนินการเซอร์วิสให้24ชั่วโมงนะครับแต่ก็จะต้องสร้างระบบที่ค่อนข้างที่ต้องค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำนะครับผมถึงจะเอาไปติดตั้งใช้งานลักษณะอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าอะไรที่มันยังไม่มั่นใจเขาก็จะมีระบบที่มีการ improve นะหรือว่ามีการตรวจสอบอนุมัติยืนยันโดยคนนะเขาเรียกว่าระบบสนับสนุนการตัดสินใจนั่นแหละนะครับผมนะคราวนี้ในการที่จะทำ data analytics เนี่ยนะมันมีประเภทการทำอยู่กี่ลักษณะนะครับอันนี้ก็จำแนกออกมาให้เห็นภาพสัก4ลักษณะนะครับลักษณะหนึ่งก็คือเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่ออธิบายได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอธิบายเหตุการณ์ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการวิเคราะห์ที่เป็นประเภท descriptive นะครับนะยกตัวอย่างเช่นเอามาทำเกี่ยวข้องกับรายงานยอดการขายของเดือนนะสามารถอธิบายได้ทำไมยอดเดือนนั้นมันโตมากกว่าปกติหรือมันต่ำกว่าปกติอย่างเงี้ยครับนะเขาเรียกว่าการอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะแบบที่สองก็เขาเรียกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลที่เขาเรียกว่า diagnostic นะครับก็คืออธิบายได้ว่ามันทำไมมันถึงเกิดขึ้นอย่างนี้นะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์วินิจฉัยนะครับยกตัวอย่างการวิเคราะห์ยอดขายที่ลดลงเพราะว่าคู่แข่งจะมีการอะไรครับลดราคาแข่งอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะวินิจฉัยตรงนี้ได้ว่าทำไมมันลดลงเพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่าคู่แข่งใช่ไหมครับเราก็ต้องมีข้อมูลทั้งนะครับผมส่วนที่3ก็คือเขาเรียกว่าการทำ predictive นะครับก็คือการมองไปในอนาคตว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อจากนี้นะครับส่วนใหญ่ข้อมูลที่จะทำตัว predictive ได้มันจะต้องมีข้อมูลในอดีตนะสะสมมานะครับแล้วก็เอามาประเมินเอามาวิเคราะห์เนาะเพื่อที่จะคาดการดูว่าแล้วทิศทางในอนาคตเนี่ยข้อมูลที่มันสะสมมาเนี่ยต่อไปมันจะเป็นลักษณะยังไงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์แบบการทำ predictive นะครับข้อมูลก็จะต้องเป็น continuous data นะมีการเก็บต่อเนื่องมาหรือว่าเป็น time series data อย่างเงี้ยนะครับเป็นมีการเก็บเป็น period เป็นช่วงต่อเนื่องมานะครับผมส่วนที่4ก็คือเขาเรียกว่า prescriptive นะครับนะเป็นการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อที่จะอธิบายว่าแล้วเราควรจะทำยังไงอย่างเงี้ยนะครับผมเนาะอย่างเช่นมาวิเคราะห์เพื่อที่จะทำแนะนำโปรโมชั่นที่ไปแมทชิ่งในแต่ละกลุ่มได้ในแต่ละคนได้นะอย่างเหมาะสมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมถัดมานะครับทักษะถ้าคนจะเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยควรจะมีทักษะสามารถใช้งานเครื่องมืออะไรได้บ้างนะครับนะโดยทั่วไปแล้วนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลก็ใช้ตัวตาราง Excel ได้นะครับนะเพราะ Excel นะคุณสมบัติของเขาก็คือเป็นตารางการคำนวณเนาะเพราะฉะนั้นมันสามารถเอาข้อมูลเข้าไปที่ตาราง Excel แล้วก็ทำสูตรทำไรทำ Data Analytics ได้นะครับในระดับเบื้องต้นระดับกลางจริงๆแล้ว Excel ก็สามารถทำในระดับ Advanced ได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องศึกษาสูตรนะครับอะไรที่มันมีความซับซ้อนนะครับหรือไปอีกระดับนึงก็คือทักษะที่มีการเขียนโปรแกรมประมวลผลข้อมูลได้นะครับยกตัวอย่างเช่นภาษา Python อย่างเงี้ยนะครับสามารถเอาข้อมูลที่เป็นแบบมีการจัดเก็บเป็นเมทริกนะครับเยอะๆ
มหาศาลเนี่ยเอามาประมวลผลจัดการได้นะครับก็ใช้ในการลักษณะของการเขียนโปรแกรมเข้าไปนะครับจัดการตัวข้อมูลเนาะหรือแม้กระทั่งทำพวกโมเดลที่เป็น machine learning หรือ AI อย่างเงี้ยก็ใช้ภาษา Python นะครับอันนี้ก็จะต้องมีทักษะในการใช้การเขียนโปรแกรมนะครับผมส่วนที่2ก็คือทักษะของตัวเรื่องของการใช้งานตัวฐานข้อมูลนะครับแล้วก็การใช้ภาษาที่เรียกว่าภาษา SQL นะครับภาษา SQL Structural Query Language นะเป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการตัวข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มลบแก้ไขค้นหานะครับในส่วนสำคัญก็คือจะมีเรื่องของการ การคิวรี่ข้อมูลนะครับคือการ select ข้อมูลมาตามที่อะไรครับตามที่ user นะครับต้องการที่จะเอาไปใช้งานต่อนะครับเราก็สามารถที่จะประมวลผลได้ด้วยตัวภาษา SQL นะครับผมอันนี้ก็จะต้องเป็นระดับของตัวนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือว่าตัว data engineer เมื่อกี้นะครับที่บอกไปนะครับผมแล้วก็ส่วนที่ทักษะที่สำคัญอีกส่วนนึงคือทักษะที่4ตัวนี้นะครับตัวที่4ตัวนี้ก็คือการทำ data visualization นะครับก็คือการเอาข้อมูลที่มันวิเคราะห์ออกมาเลยนะครับสรุปผลออกมาเอามานำเสนอในรูปแบบของ visualize นะเพราะว่าการนำเสนอในรูปแบบของ visualize เวลาเราเอามาดูแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะสื่อสารได้ง่ายในการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นตัวของนักลงทุนเองในตัวของบอร์ดผู้บริหารนะครับเขาก็จะต้องการข้อมูลที่เป็นรูปแบบของ data visualization นะครับมีการเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นนะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับนะของการใช้งานพวกนี้นะสำคัญเลยก็คือมันช่วยให้เราหนึ่งคือตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นนะครับแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้นะครับ data visualization พวกนี้ไปวางแผนกลยุทธ์ที่ดีขึ้นนะครับผมเนาะแล้วก็อีกส่วนก็คือในเรื่องของการเอาไปพัฒนาเพื่อนวัตกรรมบริการให้มันดีขึ้นเอาไปพัฒนาพวกระบบทำสินค้าให้มันมีประสิทธิภาพยิงไปตรงกลุ่มเป้าหมายหรือว่าตัวทาร์เก็ตหรือว่าตัวคนที่มีโอกาสที่จะซื้อสินค้านั้นๆนับได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับผมส่วนถัดมานะครับเมื่อกี้รู้คร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของ data analytic data analytic หรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนะมันจะมีอีกคำหนึ่งนะครับซึ่งคำเนี้ยมันจะเป็นคำเฉพาะของในเชิงของธุรกิจนะเขาเรียกว่าธุรกิจอัจฉริยะนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของ data analytic นะครับเขาเรียกว่าเรียกย่อว่า BI นะ Business Intelligence เราเรียกย่อว่า BI นะครับนับตัว BI คืออะไรนะครับตัว BI นะมันก็จะเป็นระบบหรือแนวคิดนะครับที่รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเนาะซึ่งข้อมูลเหล่านั้นมันก็ต้องเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเชิงธุรกิจซึ่งข้อมูลเชิงธุรกิจมันมีทั้งข้อมูลที่เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในใช่ไหมครับทางตรงและทางอ้อมด้วยนะครับถ้าภายในคือเป็นข้อมูลที่ตัวองค์กรธุรกิจเหล่านั้นนะคือเก็บรวบรวมนะหรือว่าดำเนินการกิจกรรมเองนะครับเนาะถ้าเป็นภายนอกอาจจะเป็นพวกปัจจัยอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องหรือว่าที่มันจะเอามาใช้ที่มันส่งผลกระทบต่อธุรกิจเราอย่างเช่นเทรนด์กระแสหรือว่านโยบายต่างๆของภาครัฐอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นปัจจัยภายนอกนะครับผมนะทิศทางเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะครับผมนะข้อมูลเหล่านั้นที่ถูกรวบรวมมาใช่ไหมว่าทำอะไรมาทำกระบวนการประมวลผลใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นสเต็ปที่สองของ BI ที่ต้องมีนะครับแล้วก็สเต็ปที่3ที่ BI การทำ BI Business Intelligence ทุกตัวจะมีก็คือในเรื่องของการทำ Dashboard หรือว่า Data Visualization นะครับเพื่อให้องค์กรเอาตัว Data Visualization ไปตัดสินใจในองค์กรนะครับซึ่งการทำ Data Visualization เขาก็อาจจะทำเป็นแต่ละส่วนงานนะครับฝ่ายการตลาดก็อาจจะมี Data Visualization ในอีกแบบหนึ่งนะฝ่ายการขายเนี่ยก็อาจจะมีอีกแบบหนึ่งเนี่ยฝ่ายผลิตก็จะมีลักษณะหนึ่งนะซึ่งมันก็จะใช้บริบทข้อมูลที่เอามาประมวลผลที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับการหวังผลสุดท้ายว่าเราอยากจะได้อะไรเอาไปใช้ในการตัดสินใจทำอะไรเช่นถ้าเราอยากตัดสินใจในการตั้งโรงงานผลิตใหม่มันต้องใช้ข้อมูลอะไรเนี่ยเราจะตัดสินใจในการวางแผนในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดเราต้องใช้อะไรเนี่ยนะครับผมองค์ประกอบนะครับของเรื่องของ Business Intelligence นะครับอาจจะมีอยู่ประมาณสัก 3-4 ประเด็นหลักๆนะครับก็คือ1ก็คือการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนนะครับก็จะมีลักษณะของคำสองคำเขาเรียกว่า Data Warehouse Data Warehouse แปลว่าคลังข้อมูลนะครับนะเอามาก่อนเอาข้อมูลที่จะต้องใช้ประโยชน์ในแต่ละส่วนเนี่ยมาจัดเก็บรวบรวมเป็น Data Warehouse เป็นคลังข้อมูลนะครับแล้วก็มีอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า Data Mart Data Mart จะเป็นส่วนย่อยนะครับ
ก็คือในแต่ละองค์กรก็อาจจะมีส่วนงานที่เขาใช้ข้อมูลที่แตกต่างกันในการเอาไปทำ data visualization นะครับผมหรือว่าเอาไปประมวลผลเพราะฉะนั้นเขาก็จะดึงมาเฉพาะส่วนที่ใช้มาทำเป็น data mart ของแต่ละส่วนนะครับเพราะฉะนั้น data mart มันก็จะเป็น subset อยู่ในนั้น

หรืออีกคำหนึ่งนะครับที่เป็นคำที่มีความสำคัญของการทำเรื่องของ business intelligence รวมไปถึงเรื่องของ big data ด้วยนะครับผมก็คือเรื่องของ ETL นะครับ ETL เนี่ยมันจะมีคำว่า extract ก็คือเป็นเรื่องของการเอาข้อมูลเข้ามารวบรวมเข้ามาเอามาจากไหนใช่ไหมครับผมส่วนที่สองก็คือ transform คือการแปลงหรือเปลี่ยนข้อมูลทำไมต้องแปลงต้องเปลี่ยนก็คือมันต้องปรับให้เหมาะกับรูปแบบบริบทในการใช้งานข้อมูลบางอย่างเป็นเทคเอาประมวลผลไม่ได้ต้องสกัดบางอย่างที่เป็นตัวเลขเอาตัวเลขจากในนั้นเอามาใช้งานอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการ transform นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือการโหลดใช่ไหมก็คือดึงเข้ามาใช้ในการทำไมดำเนินการต่อใช้งานต่ออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนถัดมาก็คือเมื่อกี้พูดไปแล้วคือเรื่องของแดชบอร์ดกับรีพอร์ตอันนี้ก็ต้องไอ้แดชบอร์ดกับรีพอร์ตก็จะมาทีหลังเนาะหลังจากที่เราได้ข้อมูลที่มันโอเคและที่มันคลีนซิ่งที่มันสะอาดและที่มันพร้อมใช้งานแล้วนะครับเนาะเอามาใช้วิเคราะห์นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ในเรื่องของการนำเสนอใช่ไหมแดชบอร์ดกับรีพอร์ตก็จะตามมานะครับผมแล้วก็ส่วนที่4ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของการจัดการข้อมูลที่ดีนะครับนะถ้าไม่มีตัวนี้มันก็จะทำให้ตัว BI ของเราเนี่ยมันไม่สะท้อนถึง BI ที่มีคุณภาพหรือว่าเขาเรียกว่าเป็น BI ที่มีการจัดการที่ดีตามมาด้วยนะครับคือในเมื่อเราจัดการตัว Data เขาเรียกว่า Data Governance เนาะไม่ดีนะครับตัว BI ก็จะเป็น BI Governance ที่ไม่ดีนะครับตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของgovernance data governance bi governance ai governance อย่างเงี้ยมันจะตามกันมาเรื่อยๆนะครับผมก็คือจะต้องเริ่มจากการจัดการ data ที่ดีจากการ data ที่ดีต้องมียังไงคือข้อมูลมันต้องครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์โปร่งใสอะไรพวกนี้มันจะเป็นหลักการแบบคร่าวๆนะครับผมแล้วอีกส่วนนึงก็คือส่วนของ metadata นะครับ metadata คือส่วนที่มันผูกติดมากับตัว data อย่างเช่นข้อมูลตรงนั้นใครเป็นเจ้าของสร้างมันที่เท่าไหร่ข้อมูลนั้นเกิดการจัดเก็บที่พิกัดไหนตำแหน่งไหนยกตัวอย่างเช่นรูปภาพอย่างเงี้ยเวลาเราถ่ายปุ๊บมันก็จะมีการฝัง data metadata ที่เป็นพิกัดของการถ่ายภาพตรงนั้นนะจาก GPS ของกล้องเนาะกล้องมือถือเรากล้อง DSLR นะพูดได้นะครับฝังเข้าไปที่ตัวภาพด้วยนะครับก็จะมี data ตรงนั้นรวมถึงวันที่ด้วยนะวันที่สร้างวันที่ edit อะไรเงี้ยนะครับนี่ให้มองภาพก่อนก็คือเป็นส่วนข้อมูลที่มันประกบติดมากับตัว data นะครับผมส่วนของเครื่องมือจริงๆเครื่องมือปัจจุบันมีเยอะแยะหลากหลายนะครับก็จะมีเครื่องมือที่เป็นรูปแบบของแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มให้เราใช้งานนะครับอย่าง Power BI อย่างเงี้ยก็ใช้นะครับเป็นของ Google ก็จะมีค่าย Google Looker Studio นะของ Tableau นะครับตรงนี้นะครับก็มีการใช้งานอยู่บ้างนะครับผมเนาะก็ไอ้นี่ก็จะเป็นค่ายต่างๆที่เขาใช้งานกันนะครับผมเนาะนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการทำ data visualization ที่เกิดจากการเลยครับทำโคดดิ้งเขียนโปรแกรมนะโดยเครื่องมือต่างๆยกตัวอย่างเช่นตัวภาษา Python ที่อธิบายไปตอนต้นหรือแม้กระทั่งการทำ data visualization จากตัวพวกframework ต่างๆอย่างเช่นการใช้พวกภาษาที่เขาออกแบบมาให้ใช้สำหรับทำกราฟเนี่ยอันนี้ก็เหมาะสำหรับกลุ่มสายโปรแกรมเมอร์นะครับผมเนาะต่อไปนะครับอันนี้เป็นอธิบายเสริมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะขออธิบายแบบคร่าวๆเพราะว่าเมื่อกี้อธิบายไปละเนาะคือเรื่องของ extract transform load นะครับผมเนาะ extract เนี่ยคือวิธีการดึงมาเนาะดึงมาได้ข้อมูลเนี่ยมันจะมีทั้งลักษณะข้อมูลที่เป็นเชิงโครงสร้างกับไม่ใช่แบบโครงสร้างนะครับถ้าเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยยุ่งยากมากมายนะครับแต่ว่าถ้าข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างเนี่ยอาจจะต้องมาประมวลผลมีการสกัดอะไรต่างๆดึงสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งที่อยากจะใช้ออกมาใช้นะครับนะพวกตัวอย่างต่างๆในการดึงเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของใช้พวกดึงมาจาก IoT ก็ได้นะครับมาจาก Excel sheet ก็ได้เนาะหรือว่า CSV sheet นะครับเนาะซึ่งเป็นไฟล์นะไฟล์ตารางข้อมูลนะครับมาจากระบบCMR ก็ได้ระบบ CRM คือระบบลูกค้าสัมพันธ์นะครับมาจากระบบการขายสินค้าก็ได้เนาะคือแพลตฟอร์มต่างๆมาจากระบบ ERP ขององค์กรนะครับเนาะเป็น Enterprise Resources Resource Planning นะครับผมระบบ Enterprise ก็คือเป็นระบบใหญ่ขององค์กรนะครับซึ่งในนั้นก็จะมีเป็นระบบย่อยๆต่างๆแบ่งส่วนแล้วก็ใช้ data ที่เป็นเซ็นทรัลไลซ์ร่วมกันนะครับผมแชร์ร่วมกันนะครับแล้วก็เรื่องของการ transform หรือการแปลงข้อมูลเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะว่าบางอย่างเนี่ยมันจะต้องมามีการปรับเปลี่ยนก่อนไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือเป็นตัวเลขวันที่เดทไทม์เก็บไม่ตรง

อะไรเงี้ยวันเดือนปีเกิดไม่ได้เก็บอย่างเงี้ยก็อาจจะอยากจะใช้ก็อาจจะต้องไปคํานวณจากอยากจะใช้อายุก็อาจจะไปคํานวณจากวันเดือนปีเกิดได้เนี่ยนะครับการไปดูเรื่องของการมีข้อมูลซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยหรือการไปดูในเรื่องของชื่อนามสกุลอันนี้ปัญหาเนี่ยก็จะมีเยอะชื่อนามสกุลเวลาเก็บบางทีเก็บเป็นข้อมูลเดียวกันติดกันเลยนะคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลติดกันเลยเก็บทีเดียวอย่างเงี้ยบางระบบก็เก็บแยกคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลอย่างเงี้ยเก็บแยกกันอย่างเงี้ยเวลาเอาไปใช้งานเนาะมันก็ต้องมีการแปลงให้เป็นฟอร์แมตเดียวกันถ้ามันมาจากหลายซอร์สอย่างเงี้ยครับสุดท้ายก็คือวิธีการการโหลดการโหลดคือการนำข้อมูลเข้ามาข้อมูลเข้ามาปุ๊บก็จะมาถูกรวบรวมอยู่ในเช่น data warehouse data lake ก็จะมีคำเนาะ data lake นะก็ลักษณะ data lake ก็อาจจะใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนาะแล้วก็เอามาเข้าระบบที่เอามาใช้งานสมมุติว่าเราจะเอาเข้ามาที่ตัวโปรแกรมที่ทำ BI เลยก็เอามาที่ยกตัวอย่างมาที่ Power BI อย่างเงี้ยก็ได้นะก็เราอาจจะใช้เครื่องมืออื่นๆเข้ามาช่วยในการประมวลผลข้อมูลนะครับได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของแนวคิดระหว่าง dataWarehouse กับตัว Data Mart นะครับซึ่งเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะให้มองเห็นภาพชัดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนาะถ้าเป็น Data Warehouse เนี่ยมันคือการจัดเก็บข้อมูลระดับขนาดใหญ่นะครับระดับองค์การหรือองค์กรเนาะนี่คือระดับใหญ่ต้องทำ Data Warehouse เอาไว้นะคลังข้อมูลเอาไว้นะครับซึ่งคลังข้อมูลเนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามันรวบรวมมาจากหลายที่นะทั้งภายในภายนอกใช่มั้ยครับจากที่จะใช้ประโยชน์นะครับในเชิงการเอาประมวลผลแล้วก็เอาไปทำ data visualization นะครับผมผ่านกระบวนการ ETL เมื่อกี้อธิบายไปแล้วเนาะ extract transform load นะครับเสร็จแล้วก็จะได้เป็นข้อมูลที่พร้อมใช้เอาไปวิเคราะห์แล้วก็สนับสนุนการตัดสินใจในหลายๆมิตินะครับในมิติเชิงกลยุทธ์หรือเชิงยุทธศาสตร์นี่ก็ระยะยาวหน่อยเนาะหรือว่าในระดับของแผนปฏิบัติการอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นระดับระดับกลางระดับสั้นระดับเรียลไทม์รายปีอย่างนี้ก็ได้นะครับเนาะก็จะมีหลายระยะนะครับปกติก็จะมีแผนปฏิบัติการอยู่ประมาณสัก3ระยะนะครับก็ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับผมเนาะตัว Data Mart Data Mart ก็หมายถึงระบบย่อยของ Data Warehouse นะครับซึ่งตัว Data Mart เนี่ยเค้าก็จะมีตัวคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือเวลาจะทำ Data Mart Topic Data Mart ตัวนั้นนะครับมันจะต้องมีหัวข้อเฉพาะธุรกิจหรือมีเขาเรียกว่า subject area ที่จะทำตรงนั้นนะครับอย่างเช่นตัวฝ่ายการตลาดเนี่ยเขามี subject area อะไรที่จะต้องทำเนี่ยใช้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถที่จะดึงข้อมูลจากในส่วนของ data warehouse นะเอามาทำเป็น data mart ของตัวเองนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปดำเนินการตามกระบวนการนะแบบที่นำเสนอมาก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็จะใช้เวลาและทรัพยากรในการพัฒนาน้อยกว่านะครับเพราะว่ามันใช้ข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นเนาะอันนี้ก็คำอธิบายขยายเพิ่มเติมในเรื่องของ data governance กับ meta data มียี่บอกไปแล้ว data governance เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องของนโยบายนะครับเป็นชุดนโยบายนะซึ่งมันมองไปถึงเรื่องของสะท้อนถึงเรื่องของกระบวนการบทบาทหน้าที่นะครับเนาะนะเพื่อที่จะควบคุมในเรื่องของข้อมูลให้มันมีประสิทธิภาพนะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ไปสอดคล้องเรื่องของกฎระเบียบอะไรพวกนี้ด้วยในตัวนะครับนะซึ่งพื้นฐานแล้วมันก็จะต้องมีเรื่องของข้อมูลต้องครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องอะไรพวกนี้ตามมาด้วยมีความโปร่งใสอะไรพวกนี้นะครับผมเนาะต่อมาคือเรื่อง meta data มีกี่อธิบายไปแล้วนะครับซึ่ง meta data นะครับมันก็คือข้อมูลที่เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลที่อธิบายลักษณะของข้อมูลนะdata about data เช่นข้อมูลนั้นมันมาจากแหล่งไหนซอร์สไหนหรือโครงสร้างที่ไฟล์นั้นมีรูปแบบการจัดเก็บเป็นยังไงเจ้าของคือใครสิทธิ์ในการเข้าคือใครอย่างเงี้ยวันที่สร้างเท่าไหร่อย่างเงี้ยตำแหน่งที่สร้างอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะตัว meta data เนี่ยวัตถุประสงค์เขาก็คือเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวข้อมูลตรงนั้นนะครับส่วนถัดมานะครับเนาะก็คือตัวอย่างการใช้ BIเวลาเขาเอา BI ไปใช้นะอันนี้ยกตัวอย่างมาสัก3ลักษณะนะครับก็เอา BI ไปใช้ในโรงพยาบาลเอาไปใช้ทำอะไรดีครับยกตัวอย่างเช่นการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยนะครับนะซึ่งถ้าโรงพยาบาลจะบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยได้เนี่ยมันก็ต้องมีการเก็บข้อมูลเรื่องของผู้ป่วยใช่ไหมครับเข้ามาใช้เตียงวันไหนออกวันไหนใช่ไหมครับเข้าออกใช้พวกนี้เ

มันจะสำคัญนะครับมันถึงจะบริหารได้นะครับเพราะว่าในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยมันต้องมองล่วงหน้านะครับเนาะเพื่อที่จะให้บริหารจัดการเตียงที่มันมีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยนะครับให้กับตัวผู้ป่วยนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยก็ใช้ Data นะครับเอามาดำเนินการในเรื่องของ BI ได้นะครับส่วนมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถใช้ BI มาติดตามในเรื่องของการเรียนการเข้าเรียนของนักเรียนนักศึกษาได้นะเพราะว่าข้อมูลของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่อนข้างมีครบถ้วนละในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนรายวิชาไหนจำนวนเท่าไหร่เมื่อไหร่วิชาไหนเรียนเมื่อไหร่อาจารย์ไหนสอนอาจารย์นั้นสอนอะไรบ้างเงี้ยมันก็จะเชื่อมโยงหาหมดเนาะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเอาไปใช้ในเรื่องของการวางแผนได้นะครับผมนะแล้วก็ใช้ในเรื่องของมุมมองของการติดตามได้นะครับส่วนถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มร้านค้าหรือแพลตฟอร์มmarketplace หลายๆตัวใช้อยู่แล้วนะครับคือในเรื่องของ customer journey นะครับในร้านค้าออนไลน์นะครับซึ่ง customer journey เนี่ยเขาจะมีการติดตามลักษณะของการใช้งานของผู้ใช้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีการแบ่งเอาเป็นแบ่งแบบหยาบๆก็จะมีอยู่3สเต็ปนะครับคือผู้ใช้เข้ามาข้างในเนี่ยมันจะมีกระบวนการตั้งแต่กระบวนการก่อนซื้อใช่ครับการก่อนซื้อเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บข้อมูลอย่างเช่นเฮ้ยมาส่องดูมาดูมาคลิกมาเปิดแต่ไม่ซื้อสักทีเนี่ยก็แสดงว่าคนคนนั้นเริ่มมีความสนใจนะครับนะการซื้อใช่ไหมครับการซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้ออีกอะไรเงี้ยใช่ไหมครับซื้อจำนวนเท่าไหร่เงี้ยซื้อถี่ไหมอย่างเงี้ยนะเนี่ยก็จะมีการเก็บส่วนนี้นะหลังสังเกตว่าข้อมูลเหล่านี้มันเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปก็คือหลังจากนั้นแหละครับผมมันจะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลหลังจากการซื้ออีกนะครับผมนะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่า customer journey นะครับแล้วแต่ละสเต็ปเนี่ยมันก็จะมีวิธีการของเขาเนาะมีขั้นตอนของเขาในการทำงานนะครับนะทั้งหมดนี้ก็จะถูกเอามาใช้ในการวิเคราะห์นะเพื่อที่จะดำเนินการนะครับในการนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆนะเป้าหมายก็คือเขาจะพยายามขายได้เยอะขายได้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับเนาะส่วนที่3นะครับก็คือส่วนที่เรียกว่า Big Data นะทีนี้ตอนนี้ก็นำมาถึงส่วนที่3ส่วนสุดท้ายแล้วนะครับผม Big Data เนี่ยถ้าเราแปลตรงตัวเลยนะครับก็คือข้อมูลขนาดใหญ่เนาะข้อมูลขนาดใหญ่คราวนี้คำว่าข้อมูลที่มีขนาดใหญ่หรือข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยมันคืออะไรนะครับคำว่าใหญ่เนี่ยมันจะต้องมันใหญ่ด้วยลักษณะของ 5V นะครับ5V สมัยก่อนอาจจะมี 3V นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยความใหญ่เนี่ยเขาบายออกมาลักษณะเป็น 5V นะคุณลักษณะของ 5V เนี่ยที่นำไปสู่ข้อมูลที่มันมีขนาดใหญ่นะครับมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีเรื่องของปริมาณใช่ไหมครับที่มันมีมหาศาลทำให้ข้อมูลมันโตขึ้นมานะครับมันใหญ่นะเพราะฉะนั้นการจัดการประมวลผลกับมันนะมันจะใช้วิธีเทคนิคแบบเดิมๆที่มันมีการเก็บข้อมูลเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบดั้งเดิมเนาะ relational database นะฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อย่างเงี้ยไม่ได้ละนะครับก็จะต้องมีการจัดเก็บอีกลักษณะหนึ่งการจัดการมันอีกลักษณะหนึ่งใหญ่เพราะว่าข้อมูลนะโอ้มันถูกแบบจัดเก็บแบบรวดเร็วแล้วก็ส่งมาอย่างต่อเนื่องยกอย่างเช่นพวกสตรีมมิ่ง Data ที่มันส่งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับนะเนาะมันพ่นออกมาตลอดนะฮะหรือพวกข้อมูลพวกอุปกรณ์ IoT นะที่มันส่งขึ้นมาบนแพลตฟอร์มตลอดอย่างเงี้ยนะครับใหญ่เพราะว่ามันมีรูปแบบใช่ไหมที่เป็นครับหลากหลายนะครับอย่างเช่นโอ้มีทั้งข้อความรูปภาพวิดีโอเต็มไปหมดมีหลายฟอร์แมตมีหลายรูปแบบนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของปัจจุบันก็มีเรื่องความน่าเชื่อถือเรื่องของคุณค่าอะไรเข้ามาเสริมไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับผมนะเพื่อไปเติมเต็มในเรื่องของBig Data นะครับที่มีประสิทธิภาพนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของเทคโนโลยีที่รองรับการทำงานในลักษณะของ Big Data เนาะก็จะมีแพลตฟอร์มชื่อ Hadoop Spark อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นชื่อนะครับเป็นชื่อตัวเทคโนโลยีหรือชื่อตัวแพลตฟอร์มนะครับผมแล้วก็จะมีกลุ่มพวก Cloud Platform นะครับคลาวด์แพลตฟอร์มก็จะมีกลุ่มสแตนดาร์ดคลาวด์ที่เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ๆยกตัวอย่างเช่น Amazon Cloud Service อย่างเงี้ย AWS นะครับผม Microsoft Azure นะครับหรือว่าตัว Google Cloud Platform อย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวคลาวด์นะครับจัดเก็บข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยบนคลาวด์เนี่ยมันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับผมเนาะ
อันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง3ตัวเมื่อกี้นะครับ Big Data นะครับนำไปสู่ในเรื่องของมันใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาข้อมูลมาทำเรื่องของ Data Analytics เนาะเสร็จแล้วก็จะมีในเรื่องของการจัดการ BI ใช่มั้ยครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเชิงธุรกิจนะครับ Business Intelligenceแล้วก็นำเสนอเป็นแดชบอร์ดนะครับในเรื่องของการตัดสินใจเนาะก็เรียกว่า BI dashboard ก็แล้วกันนะครับสุดท้ายก็นำไปสู่เป้าหมายก็คือเป็น decision making คือการตัดสินใจนะเนาะตัดสินใจ approve ไม่ approve นะครับเนาะนำเสนอหรือในรูปแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนะโดยสรุปก็คือ big data มันก็คือแหล่งข้อมูลนะครับผม data analytics ก็คือการวิเคราะห์เนาะส่วน BI ก็คือเป้าหมายของเราก็คือเพื่อที่จะนะครับแสดงผลเพื่อการตัดสินใจนะอันนี้คือแบบสรุปแบบครอบรวมนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พวก Netflix YouTube พวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการประยุกต์ในเรื่องของ recommendation system คือแนะนำตัวคอนเทนต์ที่น่าจะแมทกับตัวผู้ชมผู้ใช้เนาะธนาคารก็ไปดูเรื่องของอาจจะไปประมวลผลเรื่อง credit scoring เป็นแต้มเครดิตขึ้นมาเพื่อที่จะไปอนุมัติเนาะหรือว่าเป็น detect เรื่องของ fraud detection นะครับรายการที่มันน่าจะผิดปกตินะเนาะ transaction ที่จะผิดปกติจากการใช้พวกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับผมอย่างเช่นใช้บัตรเครดิตอย่างเงี้ยนะครับไปประยุกต์ใช้เรื่องของการทำ smart tourism นะครับอันนี้ก็จะต้องมีการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบ real time ได้นะครับอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับสายผู้เรียนสายท่องเที่ยวนะครับทำ e-commerce นะไปปรับเรื่องของ dynamic pricing ปรับราคาแบบไดนามิกนะครับแบบเรียลไทม์อย่างเงี้ยนะครับผมเนาะอันนี้แนวโน้มในอนาคตนะมาส่วนสุดท้ายแล้วนะครับแนวโน้มในอนาคตแน่นอนว่ามันจะต้องมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องกับแอนาลิติกด้วยนะก็เป็น AI บวกแอนาลิติกเนาะส่วนถัดมาก็คือรูปการทำงานที่ใช้ในการตัดสินใจเมื่อกี้นะครับผมมันก็จะต้องมีหลายๆส่วนเริ่มมาเป็นอัตโนมัติแล้วนะสันฟอร์มหลายๆตัวเนี่ยปัจจุบันในแอปฟูฟด้วยตัวออโตเมชันนะครับเนาะหลายๆตัวเวลาเราขอสินเชื่อบริการในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันอนุมัติด้วยออโตเมชันโดยเขามีการโปรแกรมเอาไว้อยู่แล้วนะเป็นออโตเมชันใน Data Pipeline อย่างเงี้ยเอาไว้นะครับผมแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการวิเคราะห์ที่เป็นแบบเรียลไทม์เนื่องจากข้อมูลปัจจุบันเนี่ยมันมาเรียลไทม์เพราะฉะนั้นเวลาเราจะตัดสินใจนะมันก็ต้องณขนาดนั้นนะครับผมก็จะเป็นเรียลไทม์แอนาลิติกนะครับผมโอเคนะครับผมในส่วนข้อมูลนะที่นำเสนอไปก็ค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะเพื่อให้เห็นบริบทของ3ส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ data analytics การวิเคราะห์ข้อมูลนะ business intelligence เนาะธุรกิจอาชญากรรมนะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งข้อมูลที่มีคุณค่านะครับก็ถ้ามันมีอยู่แล้วเราเอาไม่เอาไปใช้งานนะมันก็จะไม่เกิดการใช้ประโยชน์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีการเลยครับมีการเอามาใช้งานมันถึงจะเกิดคุณค่านะครับแล้วก็การเอามาใช้งานที่อะไรในเชิงธุรกิจก็จะต้องมีเรื่องของการทำ data analytics การวิเคราะห์การทำ BI นะก็จะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่สำคัญในการตัดสินใจของตัวธุรกิจนั้นๆแล้วก็ตัว big data นะครับก็จะเป็นตัวสำคัญในยุคอนาคตนะครับอย่างที่บอกไปคือข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยมันใหญ่เพราะมันเรียลไทม์มันมหาศาลมันมาจากหลายซอร์สอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตัว Big Data ก็จะเป็นเรื่องในอนาคตที่มันขาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมสำหรับเนื้อหานะครับวันนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับผมก็ครั้งหน้าก็อาจจะมาเจาะลึกในเรื่องของเทคนิคต่างๆสำหรับในหัวข้อประเด็นอะไรอื่นๆถัดไปนะครับผมครับขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดร.ลลิศราไม้เรียนิวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์พวนาอีเมลนลิศรา @_ma@amuto.ac.th นะคะ
1: ตอนการผลิตเนื้อหาดิจิทัลเต็มรูปแบบค่ะวันนี้เราจะได้รับเชิญแขกพิเศษเป็นท่านผศ.ดล.จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะคะท่านอาจารย์จะอยู่ในสาขามัลติมีเดียอาจารย์จะมาเสนอในรูปแบบของเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะเกี่ยวกับดิจิทัลเกี่ยวกับการผลิตเนื้อหาว่าเราต้องเริ่มจากอะไรแล้วไปยังไงเกิดปัญหาอะไรแล้วจะเพิ่มเติมในด้านของการได้รับเชิญให้เป็นก่อนด้วยค่ะอาจารย์ยังโชคโชนผ่านพิธีกรมามากมายแล้ววันนี้เรายังได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จากสาขาเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยนะคะเชิญรับชมและรับฟังการแนะนำในส่วนต่างๆจากท่านผศ.ดล.วรัญญาเดชพงษ์ได้เลยค่ะระหว่างที่ท่านผศ.กำลังพูดนิวจะขอแนะนำบางอย่างเพิ่มเติมแทรกเข้าไปด้วยนะคะรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะเข้ามาชมห้องสตูดิโอซึ่งจองคิวค่อนข้างยากมากเราก็ได้รับเกียรติจากผศ.ดล.ดร.วรัญญาเดชพงษ์ค่ะเราก็เข้ามาทุกอย่างก็จะเป็นสีเขียวหมดนะคะตั้งแต่พื้นฉากเห็นไหมคะพื้นในห้องก็จะมีไฟเพื่อปรับแสงด้านหลังด้านหน้าด้านข้างด้านบน

0: นี่ก็มีฉากประกอบเล็กๆน้อยแล้วแต่ความต้องการนะคะแล้วจะเข้ามาแล้วก็เห็นคนอ้วนผ่านไปแวบดึง
1: ใช
0: ่ก็จะมีกล้อง3ตัวอยู่ในเคน1ตัวแล้ว2ตัววางกับพื้นนี่มีคนน้องๆคอยควบคุมอยู่ในห้องสตูดิโอด้านในจะเป็นน้องแต่งไทยก็จะไล่เปิดเสียงเปิดไฟเปิดเสียงก็จะขวามือก็จะเป็นสคริปต์ตรงกลางก็จะเป็นภาพที่ให้อาจารย์จะได้เห็นตัวเองระหว่างถ่ายทำค่ะนี่ระหว่างรอระหว่างเซตนะคะเราก็จะมีปฏิกเราก็จะสร้างอารมณ์ก่อนการตื่นเต้นนี่ค่ะเห็นไหมคะมาแล้วค่ะอ้วนเข้าฉากแล้วค่ะ

ก่อนจะแนะนำรายการนะคะพิธีกรก็จะควบคุมแล้วก็ตั้งสติอารมณ์ตัวเองเพื่อที่จะบิวอารมณ์ให้เป็นไปตามเนื้อหาแล้วก็สคริปต์

0: คุมจากด้านในแล้วก็จะมีดอลลี่ข้างหูที่น้องๆใส่กันอยู่นะคะไม่ใช่ดอลลี่วอกกี้เป็นหูฟังจะคล้ายๆกับวอที่เราสมัยก่อนนะคะวอกกี้ท็อกกี้หลังจากนี้เราก็เปลี่ยนฉากแล้วค่ะนี่เราจะให้ดูฉากแต่ละฉากก่อนนะคะอันนี้เราจะให้ดูเบื้องหลังกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะให้ดูด้านหน้าที่อาจารย์ท่านเป็นแขกรับเชิญพิเศษได้ดำเนินรายการค่ะมันก็จะมาให้ความรู้ระหว่างนี้น้องๆก็จะเซตสีเซตฉากเซตผ้าเพราะสีเสื้อของจางไม่เป็นธรรมชาติเราก็พยายามที่จะทำให้เป็นธรรมชาติที่สุดนี่จะเป็นการแนะนำการ
1: สมมติเราคุมนิ้วมายากล
2: หายไหมแล้วว่าเอาอย่างเงี้ยมันจะหายไหมถ้าบอกว่าใครเอามือถือมาเลยตัวนิ้วหายไปด้วยเ
0: นี่ยระหว่างนี
2: ้เมื่อกี้จัดพกมาจัดพกก็เหลือแค่ครึ่งตัวดิ
1: เนี่ยนิ้วหาย
0: ท่านอาจารย์ก็จะเตรียมตัวแล้วน้องก็จะเซตฉากสีเห็นไหมแล้วจะเห็นความแตกต่างระหว่างสีพื้นของภาพอันนี้จะเป็นภาพนะคะฉากเขียวก็จะเป็นที่เราเห็นก่อนหน้านี้นี่คือเราเอา3มิติเข้าไปใส่ในฉากแล้ว
3: พบกับการรายงานพยากรณ์อากาศโดยบริยาเดชพงศ์สภาพอากาศในวันนี้ภาคเหนือตอนบน
0: แล้วจะมีไม้ที่หนีอยู่ที่ปกของอาจารย์นะคะจะเห็นว่าสีดำเราจะไม่หลบให้เราจะทำให้มองเห็นเลยนะคะเพราะว่าเผื่อเราจะได้เห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยเราติดไม้ไว้ตรงนี้นะแล้วจะมีตัวกล่องสัญญาณก็จะหนีไปด้านหลังเนื่องจากอาจารย์ไม่มีกระเป๋าเราก็จะหนีไปที่ริมเสื้อด้านหลังของท่านอาจารย์ค่ะ
4: จากเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการจำลองในเรื่องของการรายงานพยากรณ์อากาศนะคะซึ่งแน่นอนแล้วค่ะว่าก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนอีกครั้งนึงนะคะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัญญาเดชพงศ์หรืออาจารย์ฝนนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาขอเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการผลิตสื่อดิจิทัลเต็มรูปแบบนะคะในตอนนี้ค่ะถ้าเกิดสังเกตว่าอาจารย์ฝนแล้วกันนะขอเรียกตัวแทนตัวเองว่าอาจารย์ฝนนะก็สังเกตว่าบรรยากาศตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนนะคะก็จะสังเกตว่าเหมือนอยู่ในบางคนก็บอกว่าอยู่ในบ้านร้างซึ่งมีอะไรบ้างก็ไม่รู้สังเกตจะมีผนังเก่าๆนะแล้วก็มีลายแทงเราก็จะสังเกตเห็นต้นเรือด้านนี้นะเราก็จะสังเกตเห็นมีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆมากมายนะคะก็น่าจะอยู่มาประมาณ100กว่าปีแล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องมาตามหาว่าบ้านหลังนี้อยู่ที่ไหนนะคะแต่บางคนก็บอกว่ามันไม่ใช่บ้านหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นอะไรเป็นห้องน้ําในสมัยยุคเมื่อ200ปีก่อนนะคะอันนี้ที่พูดถึงยกตัวอย่างของสถานที่นี้ให้ฟังก็เพราะว่าอันนี้แหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการทํารายการนะคะซึ่งเราก็จะได้มาเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพในวันนี้นะคะแน่นอนละค่ะว่าที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะทุกอย่างเป็นสถานที่จําลองทั้งหมดนะคะถ้าสมมุติทุกคนได้อยู่ในตรงนี้นะคะกับอาจารย์ฝนกันนะคะก็ขอแทนตัวเองด้วยว่าอาจารย์ฝนทุกคนก็จะเห็นว่าถ้าได้มาอยู่ด้วยกันในตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ฝูงชนในห้องนี้คับข้างกันมากนะกว่าที่เราจะได้มายืนอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้กว่าที่เราจะได้มาเห็นฉากที่มีความแปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจตรงนี้เนี่ยเรามีอะไรที่จะต้องเตรียมกันบ้างนะสังเกตนะคะว่ามุมของกล้องทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปนั่นหมายความว่าตรงนี้ค่ะเราก็จะมีทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่ดูแลในเรื่องของการถ่ายภาพนะคะดูแลในเรื่องของมุมกล้องการจัดแสงไฟนะคะในเรื่องของระบบเสียงต่างๆทุกอย่างนะคะรวมถึงผู้กำกับนะคะที่คอยดูแลภาพรวมทั้งหมดก็จะอยู่กับเราในที่นี้ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะซึ่งถ้าสังเกตวันนี้ทำไมถึงใส่เสื้อตัวนี้นะคะซึ่งบอกว่าให้ความอบอุ่นมากเนื่องจากว่าในห้องนี้แน่นอนแล้วว่าเราต้องมีความเย็นค่ะมีความเย็นในเรื่องของการที่จะควบคุมอุณหภูมิต่างๆเอาไว้นะคะเพื่อว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องมีการดูแลรักษาโดยใช้อุณหภูมิที่มี

0: ความเย็นนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยจะได้อยู่กับเราแล้วก็ใช้งานได้นานด้วยค่ะ
1: อะไรต่อเข้าอันนี้
2: เข้าถ
1: ึ
2: ง
3: จะมาระหว่างนี้น้องๆก็จะเข้ามาเซตฉากเหมือนหาเนื่องจากว่าเราจะเห็นนิดนึงว่าเรามีขอบโต๊ะโผล่ออกมาจากตัวกำแพงที่บังท่าจันฝนไว
0: ้สำหรับในเรื่องของการผลิตสื่อนะคะหรือการทำรายการในรูปแบบต่างๆที่จะมาพูดถึงในวันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าตอนเนี้ยอาจารย์ฝนอยู่กับทีมงานทั้งหมดนะคะทีมงานแต่ละคนก็แน่นอนแล้วว่าต้องมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะคะสำหรับในกระบวนการผลิตสื่อก็จะขออนุญาตพูดให้ฟังอย่างง่ายแล้วกันนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้สามารถนำไปใช้ในเรื่องงานได้นะคะซึ่งบอกเลยว่าไม่ยากเลยในขั้นตอนของการผลิตสื่อต่างๆนะคะสื่อในทุกรูปแบบนะคะเราก็จะมีขั้นตอนหลักๆด้วยกัน3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือในเรื่องของการเตรียมข้อมูลนะการเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษเราก็จะใช้คำว่า pre-production นะคะค่ะขั้นตอนต่อไปคือ production นะคะคือการผลิตนะหรือการดำเนินรายการนะและสุดท้ายค่ะคือ post-production นะคะก็คือเป็นขั้นตอนหลังการผลิตแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทั้ง3ขั้นตอนนี้ต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันค่ะ
4: เธอจริงๆแล้วเราไม่ต้องเอาโต๊ะได้ไหมครับ
2: ได้คร
0: ับดิจิตอลมันแค่บางความ
4: เอาโต๊ะออก
0: เราก็ยืนตรงนี้เหรออ๋อมันจะเห็นตรงนี้ใช่ไหม
4: เห็นขอบโต๊ะ
2: ขอบโต๊ะ
3: นี้กำลังเซตโต๊ะแล้วค่ะเซตโต๊ะละเพื่อที่จะย้ายโต๊ะออกจากฉากเนื่องจากเราเป็นการบันทึกเราเลยสามารถที่จะคัดแล้วก็ปรับเปลี่ยนแปลงรายการได้ก็จะเซตถ่ายด้วยเซตไปด้วยเราสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นรายการถ่ายทอดสดเราจะไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องรันแล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลาถ้าเป็นรายการถ่ายทอดสด
0: เราต้องเล่นแบบที่ทางใครเล่นโตเหรออ๋อหินมันก็จะแบบว่ามันก็จะบัง
4: เราเอาออกได้ม
0: ั้ยต้องอยู่นี้ขอต้องอยู่นี้นะให้มันแบบให้มันไม่หลุด
4: ฉากสวนสนุกไม่ได้แล้วอ่ะอยากใช้ฉากสวนสน
0: ุกเป็นฉากเหรอมั้ยเป็นฉากใหม่มั้ย
4: ฉากส
0: ี
4: แดงอ่ะพ
0: ี่
4: ก็บอกเป
0: ็
4: นฉาก
0: ฉากไหนก็ได้ที่ทำให้ขั้นได้แล้วเปลี่ยนได้เลยเฮ้ยตัวเล็กไม่ต้องซูมเข้าเยอะ
4: เริ่มจากมุมกว้างก็ได้แล้วค่อยๆเข้าอ๋อเนี่ยจะเก
0: ม
4: ผมโดนแล้ว
0: เอ้ยเกมใครอ๋อ

0: อันนี้พวกเราก็จะทำเห็นว่าถ้าเราเปลี่ยนฉากแล้วยังไม่ได้เซตอะไรตั้งแต่แรกหรือเราไม่ได้กำหนดหรือวางแผนการเราก็ต้องมานั่งเซตอย่างเงี้ยตลอดค่ะจริงแล้วเราจะต้องเซตไว้เรียบร้อยแต่นี้เราทำให้พวกเราดูทำให้ท่านผู้ชมดูจะได้เห็นกันชัดๆเลยค่ะว่าระหว่างถ่ายทำเราต้องทำอะไรบ้างและดำเนินบ้าง
1: ก็เมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าออกมาจากตรงไหนนะตรงนี้นะเมื่อสักครู่ได้ปรากฏตัวออกมาจากตรงนี้นะตอนนี้เราอยู่กับอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่อยู่ในมือค่ะนะก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เราจะนำไว้ใช้นะคะในการช่วยเรื่องของการเตรียมนะหรือ pre-production นะคะซึ่งเป็นการเตรียมก่อนการผลิตสื่อนะคะ
0: เราต้องแต่ละกล้องนะคะเราจะตั้งค่าสีของภาพของกล้องนี่จะเป็นกล้องที่2เราก็ต้องปรับสีใหม่กล้อง1เราจะต้องตั้งแล้วก็เซตค่าแสงค่าสีของกล้องแล้วก็เข้าไปเซตในห้องควบคุมจากด้านในด้วย

ยังไงนะคะก็อันนี้ค่อยๆวางแผนกันไปอีกทีนึงนะคะก็ถ้าทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะสามารถผลิตรายการดำเนินการต่างๆได้เลยนะคะค่ะในเรื่องของสื่อนะคะที่เราดำเนินการมาแล้วเนี่ยจะถึงในเรื่องของขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราสู่เข้าสู่กระบวนการในเรื่องของโพสต์โปรดักชันแล้ว

0: นะคะก็คือขั้นตอนสุดท้ายสิ่งที่เราต้องระวังคือถ้าสมมติเป็นเรื่องของการบันทึกวิดีโอต่างๆก่อนที่เราจะมีการเผยแพร่เราก็ต้องมองดูว่าเสียงที่เราใช้มันมีการละเมิดลิขสิทธิ์ไหมเรื่องลิขสิทธิ์ค่อนข้างจะสำคัญมากถ้าเกิดใครสังเกตนะคะก็จะรู้ได้ว่าตอนที่เรามีการทำคลิปบางอย่างขึ้นทาง YouTube หรือเผยแพร่ทางสื่อต่างๆเนี่ยถ้าเสียงนั้นมีการติดลิขสิทธิ์แน่นอนแล้วว่าเสียงของเราจะถูกปิดทันทีนะคะมันก็จะมีการแจ้งเตือนมาว่าเสียงของคุณเข้าข่ายนะเขาเรียกเข้าข่ายในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ก็จะมีการตัดเสียงของเราก็จะหายไปดังนั้นคนที่เป็นเจ้าของนะคะที่เป็นคนอัพคลิปอันนั้นเข้าไปก็จะรู้แล้วว่าเสียงของเรามันติดในเรื่องของลิขสิทธิ์แน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการศึกษาก่อนว่าก่อนที่เราจะมีการตัดต่อหรือใส่เสียงยังไงเนี่ยเราจะต้องระวังหรือก็ตรวจสอบอีกทีนึงนะคะในเรื่องของลิขสิทธิ์ตัวนี้อันนี้สำคัญมากนะนอกจากเสียงแน่นอนแล้วว่าภาพก็สำคัญเหมือนกันบางทีในเรื่องของการทำคลิปบางอย่างนะในสื่อที่เราถ่ายทำมาเนี่ยมันอาจจะมีการอินเสิร์ตก็คือการแทรกภาพเข้าไปภาพนั้นก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นภาพที่เป็นภาพอะไรนะที่สามารถนำมาใช้ได้จริงๆไหมนะคะเผื่อบางทีตอนนี้เราก็มีกฎหมายอะไรหลายอย่างที่ทำให้เราต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเผยแพร่นะคะการละเมิดสิทธิของบุคคลต่างๆนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของภาพที่จะนำมาใช้ด้วยนะคะก็ขอให้เป็นภาพที่ถูกลิขสิทธิ์หรือถ้าเกิดเป็นภาพบุคคลก็ต้องได้รับการอนุญาตจากบุคคลนั้นด้วยนะคะคราวนี้ถ้าสมมุติเราพูดถึงมุมมองในเรื่องของการถ่ายทอดสดแน่นอนแล้วความยากก็คือถ่ายทอดสดเวลาที่เราถ่ายทอดสดแล้วไลฟ์สดมันก็จะมีการที่คนดูทุกคนก็จะสามารถดูได้ทันทีในขณะที่เราถ่ายทำนะแน่นอนว่าอาจจะมีคอมเมนต์ต่างๆเข้ามาก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทางไหนนะคะแน่นอนแล้วว่าเราก็ต้องมีการเช็คการตรวจสอบตั้งแต่แรกแล้วว่าเรื่องของเสียงเรื่องของภาพเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าบางทีถ้าเกิดมีการถ่ายทอดสดผู้ชมที่ชมอยู่เขาก็อาจจะมีการทักทายเรามาบ้างว่าภาพเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการถ่ายทำด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นการถ่ายทอดสดสิ่งสำคัญเลยคือในเรื่องของคำพูดหรืออะไรบางอย่างที่มีการถ่ายทอดไปนะคะยิ่งเฉพาะในเรื่องของผู้ดำเนินการนะคะผู้ดำเนินรายการก็ต้องมีการเตรียมตัวมาแล้วตั้งแต่แรกนะคะจนถึงการดำเนินการต่างๆนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดสดออกอากาศออกไปอันนี้ก็ต้องมีการเตรียมแล้วก็ระวังแล้วก็วางแผนให้ดีๆด้วยนะคะอีกอย่างนึงก็คือว่าในระหว่างถ้าเกิดเป็นการถ่ายทอดสดเกิดมีผู้ชมทางบ้านนะมีการคอมเมนต์อะไรกลับมานะคะหรือว่าแอดมินที่ดูแลเบื้องหลังนะคะแล้วก็เราก็ต้องระวังในเรื่องของการโต้ตอบกันนะคะผ่านทางช่องทางต่างๆด้วยว่าเราจะมีการสื่อสารกับผู้ชมยังไงบ้างนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นสิ่งหลายๆอย่างที่เราจะต้องมาเก็บรายละเอียดนะคะในช่วงของขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตสื่อนะคะและแน่นอนว่าสื่อทุกอย่างเนี่ยถ้ามันเป็นการนำเสนอในทิศทางที่ดีนะคะไม่ได้ละเมิดในสิ่งต่างๆว่าจะเป็นภาพเสียงหรือว่าบุคคลต่างๆก็จะสามารถเผยแพร่ออกได้อย่างไม่ต้องกังวลนะคะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงถ้าเราได้มีการเตรียมตัวตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ในเรื่องของการเตรียมนะคะแล้วก็เรื่องของการผลิตจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะถ้าทุกอย่างมันเรียบร้อยมันเตรียมการมาอย่างดีแน่นอนแล้วว่าปลายทางที่เราจะผลิตสื่อรายการเก็บรายละเอียดต่างๆจนถึงกระทั่งการเผยแพร่ก็จะสามารถทำให้ทุกคนรับชมได้อย่างเต็มเขาเรียกอะไรนะพูดต่อไม่ได้ค่ะถ้าสมมุติเราได้มีการเตรียมตัวตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมนะคะจนกระทั่งการผลิตนะจนมาถึงขั้นตอนหลังการผลิตถ้าเรามีการเตรียมพร้อมตลอดกระบวนการทุกอย่างแน่นอนแล้วว่าสื่อที่เราผลิตออกมาค่ะก็จะสามารถเผยแพร่ได้อย่างเป้าหมายตามที่เราต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อในลักษณะที่เป็นการถ่ายทำเป็นวิดีโอเป็นคลิปมาตัดต่อก่อนแล้วก็เผยแพร่หรือว่าสื่อที่เป็นในรูปแบบของการดำเนินการถ่ายทอดสดนะคะก็ทุกอย่างที่นำเสนอมานะคะก็ฝากเอาไว้นะคะให้ทุกท่านได้ลองนำไปใช้กันนะคะเพื่อสำหรับในเรื่องของการผลิตสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายทอดสดแล้วก็การบันทึกวิดีโอค่ะ
1: ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนฉากใหม่กันแล้วนะคะระหว่างนั้นพี่ดิกช่วงในรายการพิเศษก็จะเดินเข้ามาแขกรับเชิญที่ของเราก็จะเดินเข้ามาในฉากค่ะก็จะมาเซตว่าเราควรยืนตำแหน่งไหนของภาพนี้เพื่อที่จะให้ดูสวยงาม สามารถเปลี่ยนมุมกล้องได้จากภาพ3มิตินี้ที่เราเซตกันไว้นะคะน้องเขาก็จะดูมุมกล้องก่อนว่ามุมกล้องเราต้องการมุมกล้องซ้ายขวาแล้วอาจารย์คนยืนแบบไหนต้องหมุนซ้ายหมุนขวาหรือไม่ระยะของขอบของภาพในกล้องก็ต้องดูด้วยนะคะถ้าเกินหลุดเฟรมก็จะเหมือนที่อาจารย์เดินเข้าเมื่อกี
0: ้54321สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ฝนต่อนะคะก็จะสังเกตได้ว่าตอนนี้อาจารย์ฝนอยู่กับสถานที่ใหม่อีกที่หนึ่งนะคะก็มาด้วยเสื้อตัวใหม่แล้วนะคะไม่ได้เป็นเสื้อที่เป็นเสื้อหนาวสำหรับการพยากรณ์อากาศเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะก็แน่นอนค่ะว่าลักษณะของการใส่สูทนะคะก็อาจจะทำให้บุคลิกดูเรียบร้อยขึ้นนะคะพร้อมกับฉากที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นฉากที่ค่อนข้างที่จะดูเป็นทางการขึ้นมานิดนึงนะคะถามว่าตอนนี้อาจารย์ฝนจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็สิ่งที่จะมาเล่ามาถ่ายทอดกันเป็นการนำเสนอในเรื่องของฐานะพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะจากในเรื่องของประสบการณ์ที่ได้เคยทำหน้าที่เป็นพิธีกรมาหลายงานแล้วนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเราต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการที่เราจะเป็นพิธีกรนะคะหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะคนที่เป็นพิธีกรได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่พูดเก่งเสมอไปไหมจริงๆบอกเลยนะคะว่าอาจจะไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นเนี่ยต้องเป็นคนที่พูดเก่งแต่สิ่งสำคัญเลยของการเป็นพิธีกรก็คือนะคะโอเค
2: จ
0: ะ
2: ได้
0: ต
2: าม
0: คุณ
2: พ
0: ู
2: ด
0: ที่
2: ไหน
0: นะเกมลืมบอกแล้วอย่าทักใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพูดใหม่ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแชร์ให้ฟังนะคะจากประสบการณ์ที่เคยได้เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการมาหลายรายการแล้วนะคะก็หลายๆคนอาจจะสงสัยการที่เราจะเป็นพิธีกรตรงนี้ได้การที่เราจะยืนอยู่บนหน้าจอหรือมองที่กล้องนึงที่กำลังบันทึกเราอยู่เนี่ยคือคนเป็นพิธีกรจะต้องเป็นคนที่พูดเก่งหรือไม่จริงๆบอกเลยนะคะว่าไม่จำเป็นนะตอนแรกที่อาจารย์ฝนไปครั้งแรกก็รู้สึกประหม่าว่าเอ๊ะเราจะสามารถทำได้ไหมเราจะพูดได้เก่งเท่าที่คนอื่นพูดไหมจริงๆนะคะในการเป็นพิธีกรหลักเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าเราได้มีความใส่ใจแล้วก็มีการศึกษาในรายละเอียดต่างๆก่อนที่เราจะเป็นพิธีกรดำเนินการในแต่ละรายการมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าในการเป็นพิธีกรหลายๆงานเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันถ้าเกิดเป็นพิธีกรที่มีความเป็นทางการนะคะก็แน่นอนแล้วว่าเราอาจต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงว่าเอ๊ะในการดำเนินงานพวกนี้เนี่ยเราจะดำเนินงานเกี่ยวกับอะไรที่สำคัญเลยเราต้องศึกษาก่อนว่างานนั้นมีกลุ่มเป้าหมายที่มาฟังเนี่ยคือใครแล้วก็มีผู้เข้าร่วมงานเป็นบ้างนะคะเช่นถ้าเกิดการดำเนินการไปพิธีกรในงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาแล้วกันค่ะเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆที่เป็นภาครัฐหรือเอกชนแน่นอนแล้วว่ามีความเป็นทางการแน่นอนนะคะสิ่งสำคัญเลยเราต้องศึกษาก่อนว่าเอ๊ะการจัดงานนี้เขามีเรื่องราวที่มายังไงถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีการศึกษาในเชิงลึกมากแต่เราก็ควรจะรู้เรื่องราวคร่าวๆบ้างนะคะเพื่อที่จะเป็นการนำเสนอกับผู้ที่เข้ามาร่วมงานนะคะให้เขาได้ทราบถึงว่าการดำเนินงานในวันนี้เนี่ยเราจะมาพบกับอะไรหรือมีการเล่าหรือถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเราต้องศึกษาข้อมูลมาด้วยนะคะอาจจะมีการดีลกันหรือมีการติดต่อการประสานกันกับผู้ที่จัดงานนะคะแล้วก็มีการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมด้วยและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือด้วยความที่เป็นทางการเนาะเราก็จะต้องดูว่าผู้ที่มาร่วมงานทุกคนเนี่ยเป็นใครในเรื่องของชื่อนามสกุลตำแหน่งต่างๆแน่นอนแล้วว่าเราจะต้องมีการอ่านให้ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะในลำดับต่างๆของการที่จะไปพิธีกรเราก็จะมีการคุยกับผู้ประสานก่อนว่าใครที่จะเป็นประธานในการเปิดนะคะใครที่จะเป็นคนกล่าวรายงานนะคะหรือใครที่จะมาเป็นวิทยากรในช่วงต่างๆรวมถึงในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันด้วยอันนี้คือเราต้องมีการทำกันบ้านให้ตัวเราด้วยนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคือชื่อของผู้ที่จะเป็นประธานนะคะรวมถึงผู้ที่จะดำเนินอยู่ในงานเหล่านั้นนะคะในตำแหน่งต่างเราก็ต้องมีการอ่านให้ถูกต้องนะคะออกเสียงอักขระให้ชัดเจนแล้วก็

0: ไม่ต้องถึงกับพูดเร็วมากพูดช้าๆแต่ว่าพูดชัดๆนะคะค่ะถ้าเกิดถามว่าในความเป็นทางการของพิธีกรที่เป็นการดำเนินงานในของหน่วยงานที่เป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือในเรื่องของการแก้สถานการณ์หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเราต้องมีการดูด้วยว่าสมมติเราได้เป็นตัวสคริปต์หรือบทต่างๆมานะว่าเขาจะมีขั้นตอน1 2 3 4 5ยังไงบ้างแน่นอนแล้วค่ะว่าเราจะคาดหวัง 100% ไม่ได้ว่าทุกอย่างมันจะเป็นตามกระบวนการที่เขาให้เรามามันอาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเช่นสมมุติว่าพิธีกรคนแรกมาไม่ทันอาจจะติดปัญหาอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะมีการดีลกันหลังบ้านเราอย่างรวดเร็วมากเพื่อที่จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรพวกนี้และที่สำคัญเลยก็คือว่าถ้าเกิดมันมีการทำกิจกรรมหรืออะไรบางอย่างหรือมีช่วงเบรกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญเลยคือเราจะไม่ปล่อยให้มีความเงียบหรือความว่างนะความว่างในที่นี้ก็คือเป็นความว่างระหว่างตัวพิธีกรกับตัวผู้ที่เข้าร่วมคือถ้าเกิดมีความเงียบหรือความว่างเปล่าเกิดขึ้นเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะมีอะไรที่
1: มันจะทำให้เหมือนยืนสองคนแต่คนเดียว
0: ค่ะค่ะสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือในเรื่องของการดำเนินงานเนี่ยมันจะมีช่วงในเรื่องของการก่อนที่จะเข้างานนะคะในเรื่องของช่วงที่พักช่วงเบรกพักกลางวันหรือในช่วงตอนท้ายก็แล้วแต่เราจะต้องไม่ปล่อยให้บรรยากาศนั้นเนี่ยมันมีความเงียบหรือความว่างเปล่าเกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องมีการคอยดูสถานการณ์ต่างๆถ้ามีช่วงเวลาที่เกิดปัญหาอะไรบางอย่างหรือมันมีความเงียบเกิดขึ้นพิธีกรอาจต้องมีการพูดเสริมมีการบรรยายหรือมีการชวนคุยนู่นนี่เข้ามาเพื่อให้บรรยากาศมันดูมีความสนุกสนานมากขึ้นไม่อย่างนั้นก็คือมันทำให้ผู้ที่เข้าฟังหรือเข้าร่วมงานนะตอนนั้นก็จะรู้สึกเกิดความสนว่าเอ๊ะต้องมีกระบวนการหรือมันมีวิธีการอะไรยังไงต่อพิธีกรก็จะเป็นคนที่จะคุมในเรื่องของภาพรวมทั้งหมดนะคะและที่สำคัญที่สุดอันนี้เป็นเทคนิคอย่างนึงที่อยากนำเสนอเหมือนกันก็คือว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็นพิธีกรแล้วเราต้องมาเป็นพิธีกรในงานที่มีวิทยากรหลายๆคนมาพูดมาบรรยายเราจำเป็นที่จะต้องฟังวิทยากรทั้งหมดด้วยไหมนะคะในการเป็นพิธีกรให้ดีนะคะขอแนะนำเลยว่าเราควรมีการรับฟังวิทยากรแต่ละท่านการรับฟังในที่นี้เนี่ยแน่นอนแล้วว่าเราอาจจะไม่สามารถทำความเข้าใจได้กับเนื้อหาทั้งหมดบางคนบางทีมันอาจจะเรื่องราวที่ถ่ายทอดอาจจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดได้ทุกอย่างแต่ว่าอยากให้มีการหยิบหรือจับประเด็นสำคัญต่างๆของวิทยากรแต่ละท่านนั่นหมายความว่าพอวิทยากรแต่ละท่านมีการพูดแล้วเนี่ยเราก็จะมีการกล่าวขอบคุณวิทยากรท่านนั้นและเมื่อเรามีการกล่าวแล้วแน่นอนค่ะเราต้องมีการพูดถึงประเด็นสำคัญสักประเด็นหนึ่งที่ท่านวิทยากรท่านนั้นได้มีการพูดถึงเอาไว้แล้วนะคะเหตุผลเพราะอะไรคะจะทำให้วิทยากรท่านนั้นเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนมีความตั้งใจนะมีความตั้งใจแล้วก็มีความสนใจในสิ่งที่เขาพูดและการที่ตัวพิธีกรเองเป็นคนที่พูดถึงประเด็นนั้นเนี่ยจะทำให้วิทยากรรู้สึกเหมือนเรามีความภูมิใจค่ะถ้าเกิดเราเป็นวิทยากรเนี่ยเราก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจว่าวิทยากรเรารู้สึกภูมิใจที่พิธีกรได้มีการพูดถึงประเด็นนะคะพูดถึงประเด็นที่ตัวเขาเนี่ยได้พูดขึ้นมาเพราะว่าบางทีประเด็นสำคัญเหล่านั้นต้องบอกก่อนเลยว่าเราจะคาดหวังไม่ได้ค่ะว่าผู้ที่เข้ามาร่วมงานในตอนนั้นจะฟังทุกอย่างที่วิทยากรพูดแน่นอนค่ะว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ฟังแต่ในขณะที่ตอนท้ายพิธีกรเป็นคนที่สรุปประเด็นบางอย่างที่ทางท่านวิทยากรพูดไว้เนี่ยทำให้ผู้ฟังที่อยู่ในห้องผู้ที่เข้าร่วมงานอยู่ในห้องก็จะได้ทราบว่าหัวใจสำคัญหรือประเด็นสำคัญที่วิทยากรพูดไว้คืออะไรบ้างนะคะแน่นอนแล้วว่าก็ทำให้ผู้ที่เข้าฟังก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นอีกครั้งนึงและตัววิทยากรเขาก็จะมีความสุขว่าอย่างน้อยสิ่งเขาถ่ายทอดไปก็จะมีคนที่ฟังแล้วก็เข้าใจเขาด้วยนะคะอันนี้ที่อาจารย์ฝนพูดไปก็จะเป็นในเรื่องของการเป็นพิธีกรที่เป็นหน่วยงานของทางภาครัฐแล้วก็เอกชนแน่นอนแล้วค่ะว่าจริงๆในการเป็นพิธีกรหรือการดำเนินรายการต่างๆก็จะมีรูปแบบอื่นๆอีกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆนะคะหรือถ้าเกิดเป็นในเรื่องของงานกีฬาด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะได้เป็นพิธีกรในเรื่องของงานแต่งงานหรืองานมงคลต่างๆนะคะแน่นอนแล้วว่ารูปแบบก็จะเปลี่ยนไปนะคะต้องมองนี้ไหมค่ะนอกจากตัวการเป็นพิธีกรนะคะในหน่วยงานที่เป็นทั้งภาครัฐและเอก

0: ชนแล้วนะคะเราก็จะมันมีการเป็นพิธีกรในการเมืองการต่างๆว่าจะเป็นเรื่องของงานกีฬางานกิจกรรมงานสังสรรค์นะคะรวมถึงงานมงคลต่างๆด้วยนะเช่นงานแต่งงานนะคะจากที่อาจารย์ฝนได้เป็นพิธีกรมาในหลายๆงานนะจากที่เป็นมาจากที่อาจารย์ฝนได้เป็นพิธีกรมาหลายๆงานนะคะซึ่งแต่ละงานก็จะมีความยากแตกต่างกันแน่นอนแล้วว่าในการเป็นพิธีกรรายการต่างๆเนี่ยบางทีเราอาจจะเป็นการดำเนินงานในรูปแบบออนไซต์หรือออนไลน์ซึ่งความเป็นออนไซต์หรือออนไลน์เนี่ยก็จะมีความยากแตกต่างกันด้วยแต่ที่สำคัญเลยคือทุกงานเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมในเรื่องของการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าเหมือนอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกเอาไว้นะคะว่าในช่วงเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนที่จะเข้างานช่วงเบรกนะคะเบรกเช้าหรือเบรกบ่ายหรือจะเป็นช่วงพักกลางวันก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบออนไซต์หรือออนไลน์นะคะตัวพิธีกรก็จะต้องมีความสำคัญในเรื่องที่จะทำให้ห้องนั้นหรือบรรยากาศเหล่านั้นมีความเรียกว่าเป็นมีความสุขสนานก็ได้นะคะคือเหมือนกับว่ามีการชวนคุยกันมากกว่านะคะมีการชวนคุยหรืออาจจะกิจกรรมต่างๆเข้ามาเล่นมาอะไรให้มันมีความสุขสนานมากขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดณจังหวะนึงเรารู้สึกว่าทางผู้ที่ดำเนินกิจกรรมนั้นๆหรือจัดงานนั้นๆเนี่ยเขาเงียบหายไปเกิดไม่ได้มีการบอกว่าจะต้องทำอะไรต่อพิธีกรอาจต้องมีการหาวิธีแล้วว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเช่นเราอาจจะมีเทคนิคในเรื่องของการเดินไปชวนคนที่มาร่วมงานพูดคุยนะคะสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆชวนคุยกันแบบสบายๆอะไรพวกนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีพิธีกรอยู่ในงานไหนแต่แน่นอนแล้วค่ะว่าในเรื่องของงานต่างๆเช่นถ้าเกิดเป็นงานมงคลแล้วกันนะในเรื่องของงานมงคลสมรสซึ่งงานมงคลสมรสก็คือจะค่อนข้างที่จะเป็นทางการกันนิดนึงในความเป็นทางการนี้แน่นอนแล้วว่าการพิธีกรต้องเป็นพิธีกรคู่นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อไรที่เราเป็นพิธีกรคู่กับใครอีกสักคนหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการรับส่งถ้าในมุมของอาจารย์ฝนคิดว่าการเป็นพิธีกรมีความยากอย่างนึงก็คือว่าเราต้องมีการคุยกับพิธีกรที่เป็นคู่ของเราก่อนความยากคือในเรื่องของการรับส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการในกิจกรรมหรืองานต่างๆงานไหนก็แล้วแต่การเป็นพิธีกรคู่ต้องมีการรับส่งที่ค่อนข้างที่จะแบบดีมากๆจริงๆเนื่องจากว่าสิ่งที่เคยกังวลตั้งแต่ในเรื่องของการเป็นพิธีกรนะคะก็คือการเป็นพิธีกรคู่แหละเนื่องจากว่าเราได้มีการคุยกับคู่ของเราให้เรียบร้อยก่อนว่าช่วงนี้ใครจะเป็นคนพูดคนที่หนึ่งพูดคนที่สองพูดเราก็จะมีการแบ่งกันที่สำคัญเลยคือการแบ่งกันเพื่อให้เราเนี่ยไม่ได้เกิดการที่จะมาแย่งกันพูดนะคะถามว่าเคยเกิดประเด็นการแย่งกันพูดไหมก็เคยคือแน่นอนแล้วค่ะคิดว่าทุกคนที่เป็นพิธีกรน่าต้องเคยอยู่แล้วพอมันมีประเด็นนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเริ่มตั้งสติได้แล้วต้องมีการตั้งสตินิดนึงก่อนนะเราก็จะรู้แล้วว่าต่อไปเราต้องพูดอะไรยังไงบ้างแต่พอถ้าเกิดเรามีการพูดคุยกับคู่ของเรามากขึ้นเรามีการวางแผนกันมากขึ้นแล้วก็มีการแบ่งในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็ข้อมูลต่างๆมากขึ้นก็ทำให้เราสามารถอะไรนะเขาเรียกว่าเราสามารถรับส่งกันได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่านอกจากนี้ค่ะก็จะพูดถึงอีกอย่างนึงคือพิธีกรที่เป็นในเรื่องงานสังสรรค์งานกิจกรรมงานกีฬางานสนุกสนานแน่นอนเราว่าเราก็ต้องเปลี่ยนบทบาทใหม่ในแต่ละบทบาทที่เกิดขึ้นการแต่งกายเราก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะคะถ้าเป็นในเรื่องของทางการเราก็จะเน้นการใส่สูทใส่ชุดสุภาพเป็นหลักถ้าเป็นในเรื่องของงานแต่งงานเรื่องของการแต่งกายก็จะเปลี่ยนไปตามธีมของสีงานนั้นๆนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพิธีกรในเรื่องของกิจกรรมต่างๆงานต่างๆก็ต้องดูด้วยนะคะว่าแต่ละงานเนี่ยเขามีธีมยังไงมีการแต่งกายยังไงนะคะและที่สำคัญเลยก็คือพิธีกรนี่แหละจะเป็นคนที่สร้างสีสันให้การทำงานทุกอย่างเนี่ยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันน่าสนใจแล้วก็สนุกสนานมากขึ้นด้วย
1: แล้วถ้าเกิดอาจารย์พูดชื่อถ้าจะอธิการจะแก้ป
0: ั
1: ญหายังไง
0: คะนะคะมีเสียงกระซิบมาบอกว่าถ้าเกิดพิธีกรพูดชื่อเหมือนเป็นชื่อประธานแล้วกันนะถ้าเป็นชื่อประธานผิดจะทำแน่นอนแล้วว่าถ้าผิดแล้วก็สิ่งที่ทำได้นะตอนนั้นดีที่สุดคือคงต้องใช้คำว่าต้องขออภัยด้วยนะคะต้องขออภัยพอขออภัยเสร็จปุ๊บก็มีการกล่าวใหม่อีกครั้งนึงนะคะก็พอกล่าวใหม่ก็คือแน่นอนแล้วว่าต้องกล่าวให้ถูกนะคะอันนี้ก็แต่ณจังหวะนั้นคือต้องตั้งสติให้ดีๆแล้วก็กล่าวว่าต้องขออภัยหรือขอโทษด้วยอะไรนี้นะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะ

แล้วมีประเด็นคำถามหนึ่งนะคะที่คิดว่าเราน่าจะเจอกันทุกงานในเรื่องของการเป็นพิธีกรคือประเด็นในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสีเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทุกครั้งค่ะที่เราเป็นพิธีกรตอนสุดท้ายนะเราก็ต้องมีการขอบคุณพี่นะคะในช่วงท้ายและที่สำคัญที่สุดเราต้องมีการขออภัยเราใช้คำว่าต้องขออภัยทุกท่านในหน้าที่ด้วยนะคะถ้าเกิดหากการดำเนินงานในวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดนะคะก็แล้วก็อาจจะมีการพูดเชิญชวนหรือขอโอกาสแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะซึ่งคิดว่าทุกๆงานเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการขออภัยในที่นี้ด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยในการที่เราเป็นพิธีกรหรือเราดำเนินงานต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่ตัวเราหรืออาจจะเป็นในภาพรวมก็แล้วแต่ในฐานะที่เราเป็นพิธีกรค่ะเราก็จะเป็นคนที่จะกล่าวขอบคุณในภาพรวมแทนเจ้าของงานไปด้วยเลย

0: ค่ะก็คำถามต่อไปก็มีมานะคะว่าถ้าสมมุติเกิดระหว่างที่ดำเนินงานแน่นอนแล้วว่าวันนั้นอาจจะมีวิทยากรมาหลายคนและวิทยากรท่านแรกเกิดยังไม่มาในขณะที่ท่านต่อไปก็ยังไม่ได้มาด้วยเพราะยังไม่ถึงเวลาของท่านนั้นพิธีกรก็จะต้องมีการแก้สถานการณ์นะคะอย่างที่บอกว่าเราอาจจะมีการดูภาพรวมก่อนภาพรวมของงานกับว่าผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะหรือยังอาจใช้เทคนิควิธีการคือเดินไปชวนพูดคุยเดินไปชวนพูดคุยหรือมีการถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆหรือว่ามีอะไรอยากทักทายนะคะเราก็ใช้วิธีการนี้ในการที่จะรอเวลาเพื่อให้วิทยากรท่านนั้นมาแต่ถ้าเกิดงานนั้นนะคะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเด็กนักศึกษานะคะหรือว่ากลุ่มวัยรุ่นเราก็อาจจะใช้วิธีการโดยการหาเกมหากิจกรรมอะไรง่ายๆมาเล่นนะคะเพื่อที่จะเป็นการขั้นเวลาเอาไว้ในระหว่างรอที่วิทยากรมานะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าคือมันเป็นสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้นั่นตลอดเวลาเลยระหว่างเป็นพิธีกรแล้วก็อาจจะต้องมีการดูว่าสถานการณ์นั้นจะใช้วิธีการหรือรูปแบบแบบไหนที่จะสามารถเอามาแก้สถานการณ์ต่างๆได้ค่ะ
1: ระวังรอนะคะ
0: เดี๋ยวเรากำลังจะมองหากันอยู่ค่ะวันนี้เรามีพิธีกรมาคู่กันนะคะแต่ไม่รู้ตอนนี้เขาอยู่ไหนเดี๋ยวเราจะมาพบกับพิธีกรสำคัญของเรานะคะ
2: ไม่ลองให้น้องมาเป็นพิธีกรคู่บอกว่าน้องมีประสบการณ์เดี๋ยวลองดูกันว่า
0: ซึ่งน้องคนนี้เป็นเด็กปั้นเบอร์2นะคะก็กำลังมองหาอยู่ค่ะว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน ค่ะตอนนี้เราก็กำลังมองหาพิธีกรคนนึงอยู่นะคะซึ่งเป็นพิธีกรเบอร์1ของเรานะคะซึ่งเขาก็ได้เตรียมตัวอยู่แถวไหนสักที่นึงอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังมองหาพิธีกรเมื่อกี้อยู่นะคะพิธีกรมือหนึ่งของเรานะคะเป็นเด็กปั้นเบอร์หนึ่งตอนนี้เจอแล้วค่ะตอนนี้เขากำลังอยู่กับเราตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวขอเชิญปรากฏตัวนิดนึงค่ะ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ
1: น้องก็จำมือใหม่นิดนึงนะคะ
0: กับพิธีกรมือหนึ่งนะคะน้องซีนของเรานะคะ
3: สวัสดีครับผมซีนนะครับ
0: เดี๋ยวใหน้องซีแนะนำนิดนึงว่าตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศอะไรกันบ้างคะตอนนี
3: ้ตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องล้างนะครับมันก็จะมีกราฟฟิตี้หลายอย่างแล้วก็เป็นมุมที่เด็กสเก็ตอะไรเงี้ยครับเขาชอบมาเล่นกันเราก็ไปตามดูแต่ว่าบรรยากาศค่อนข้างหนาวครับอาจารย
0: ์ค่อนข้างหนาวใช่ไหมสังเกตนะว่าเราสองคนก็จะมี
3: เสื้อเนี่ยครับเสื้อฮู้ดที่ว่าซื้อมาใส่นะครับช่วงนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยก็อาจจะป่วยหรือว่าอาจจะนอนสมได้นะครับแล้วก็บรรยากาศตะกี้อาจารย์เจอที่ส่งกล้องไปเห็นอะไรไหมครับ
0: เห็นเอเลี่ยนลอยมาหนึ่งตัว
3: เพราะว่าผมเห็นโอ้โห
0: เห็นอะไรบ้างก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ
3: ครับมันเยอะแยะไปหมดทุกนี
0: ้นี่ค่ะก่อนที่จะมอบเวทีนี้ให้กับน้องซีมีคำถามนึงคิดว่าตัวเองเป็นคนพูดเก่งไหมคะ
3: ไม่ได้เก่งมากครับแต่ว่าพอพูดได้แล้วคุยได้ครับ
0: นั่นหมายความว่าการเป็นพิธีกรไม่จำเป็นต้องพูดเก่ง
3: ใช่ครับก็คือเราต้องรู้ประเด็นรู้หลักรู้ถึงปัญหา
0: อย่างที่น้องซีพูดนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้ค่ะเนื่องจากน้องซีอยู่กับเราตลอดตั้งแต่ต้นเลยนะคะเดี๋ยวยังไงจะให้น้องซีเป็นคนที่จะนำเสนอ

0: การสรุปภาพรวมทั้งหมดนะคะว่าในวันนี้เราได้อะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวยังไงจะมอบเวทีให้กับน้องซีนค่ะขอบคุณค่ะ
1: ผมน้องซีนนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับก็คือปัญหาของวันนี้นะครับเราก็จะอธิบายก่อนว่ามันจะมีในเรื่องของกล้องเรื่องของภาพแล้วก็เรื่องของเสียงนะครับซึ่งตอนที่ติดปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการสวิตเชอร์ต่างๆหรือว่าการปรับมุมกล้องหรือสีกล้องที่มันเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับทางลาดมงคลของเรามีมือดีพระนครอยู่คนนึงครับก็คือเราก็ประสานงานในเรื่องของทางการช่างเทคนิคมาให้ช่วยโฟนอินมาช่วยในการเซตภาพแล้วก็เสียงนะครับมันจะมีภาพเพี้ยนแล้วก็สีเพี้ยนไปบ้างแล้วก็มุมฉากต่างๆนะครับตอนนี้ทีมงานของเราได้จัดการและเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอยากให้คุณผู้ชมรับทราบนะครับว่าการทำงานตรงนี้มันก็จะมีเอ็กซิเดนต์ได้ตลอดเวลาเรื่องของภาพเรื่องของเสียงต่างๆปัญหาในการเรื่องของเสียงภาพต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็ไอปัญหาของการทำสื่อหรือว่าการทำไลฟ์สดหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นปัญหาโลกแตกครับก็คืออาจจะแบบเราเซตไว้แล้วหรือเราทำไว้แล้วแต่ว่าถึงหน้างานจริงอาจจะใช้ไม่ได้ก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันดูบางทีอาจจะเป็นที่ความชื้นหรือว่าอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับก็คือการต่อสายการใช้ฟังก์ชันที่อาจจะยังไม่แน่นอนเพราะว่าฟังก์ชันแต่ละอย่างมันเราไม่ได้ใช้หมดหรือเต็มที่ใช้ไม่ครบหรือว่ามันเป็นภาษาอังกฤษด้วยหลายๆอย่างครับแต่ว่าทีมงานของเราก็ทำการเซตติ้งการทำสื่อต่อไปนี้จะต้องใช้ห้องใช้มุมฉากมุมกล้องแล้วก็เล่นแสงคือทุกอย่างครับเราต้องมีการวางกาวการวางพื้นที่แล้วก็การนำเสนอด้วยว่าจะให้คนที่เป็นพิธีกรมานำเสนอแบบไหนซึ่งผมว่าการทำสื่อพวกนี้หรือว่าการไลค์เรคคอร์ดมันจำเป็นมากในโลกยุคปัจจุบันยิ่งมีอินฟูหรือว่าแอปพลิเคชัน TikTok ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายออนไลน์หรือว่าการนำเสนอหรือการจัดพิธีต่างๆที่ประหยัดไปเยอะครับเพราะมีห้องสตูดิโอแล้วก็มีฉากข้างหลังซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่แล้วก็จำเป็นมากในยุคปัจจุบันนะครับผมซึ่งทีมงานผมก็ขอสรุปนะครับว่าปัญหาทางเทคนิคนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวมากครับแล้วก็มีการที่ว่าเจอปัญหาแบบนี้ตลอดไม่ว่าจะเป็นทุกงานทุกหน่วยงานหรือว่าที่ไหนก็ตามหรือองค์กรไหนต่างๆก็จะเจอปัญหาแบบนี้แทบทุกอย่างเลยครับสำหรับผมซีนน้องใหม่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมถ้าทางการคุณสาขาโฆษณานะครับขอบคุณสาขาโฆษณานะครับที่เป็นเกียรติอย่างยิ่งในการจัดพื้นที่นะครับแล้วพื้นเพื่อเฟื้อสถานที่นะครับที่พื้นที่มหาลัยราชมงคลมหาลัยราชมงคลตะวันออกมหาลัยราชมงคลตะวันออกเอาโอเคไหม
2: เอาให้ชัด
1: ก็ขอบคุณสถานโฆษณานะครับแล้วก็ผู้มีพระคุณอย่างยิ่งทั้งหมดนี้ทั้งหมดแหละเอาไปขอบคุณสถานโฆษณานะครับที่มอบสถานที่ให้นะครับแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็ตัวพิธีกรต่างๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจากกรุงเทพฯนะครับที่ให้เกียรติในการจัดสถานที่นะครับผมต้องเห็นด้วยเหรอแต่ก็ผมเอาเหรอเอาใหม่ใช่ไหมก็ขอขอบคุณทีมงานนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสาขาวิชาโฆษณานะครับที่เอื้อประสานที่อันนี้ไม่ใช่หรอเทคโนโลยี
2: การโฆษณาและ
1: โอ้โหยาวเลยเทคโนโลยีประสานสัมพันธ์ก็ขอขอบคุณสาขาเทคโนโลยีโฆษณาประสานสัมพันธ์นะครับโอเคได้อันนี้ใช่ไหมครับขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ให้ทีมงานนะครับทีมงานบ๊ายบายเดี๋ยวน้องนักจะน้องกันหน้าครับ
2: พี่เคยฟังนี่เยอะเ
3: ลยสรุปเลยอะทำไมมายืนจะไม่แบบว่าจะเป็นภาพให้ยืนหรอวะให้เด็กนี่ดูสดนะเออขอบคุณพร้อมกันไงหรอวะยืนให้เข้ากันแล้วก็ได้ขอบคุณพร้อมก
4: ัน โอเคงั้นค่ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับลากันไปก่อนครับ
5: ครับ
1: อันนี้เอาลงจริงเหรอพี่
4: เต็มหรอเอาบางช็อต

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะวันนี้เรามาในรายการที่ชื่อว่าการทำผลิตภัณฑ์ Beauty Mask and Scrub
1: ค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดิฉันระพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
1: ดิฉันอริสางามสุขศรีค่ะ
0: ค่ะกะวันนี้ก็จะมีสูตรอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมคะ
1: ค่ะนะคะวันนี้เราจะมี2ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะคะอาจารย์นะคะสูตรที่1นะคะก็จะเป็นผงสมุนไพรขัดผิวนะคะแล้วก็ส่วนที่2ไอ้สูตรที่2นะคะก็จะเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งเคลย์มาร์กนะคะอาจารย
0: ์โอเคก็จะเป็นขัดผิวด้วยสมุนไพรกับมาสก์ที่ทําเป็นโคลน
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นโคลนเนาะ2 อย่างเนี้ยนะคะส่วนสครับด้วยสมุนไพรก็เน้นสมุนไพรไทย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ใช้ตัวอะไรเป็นตัวสครับคะ
1: ถ้าเป็นตัวสครับนะคะอาจารย์ก็คือจะใช้เป็นตัวข้าวกล้องสครับจากข้าวนะคะอาจารย
0: ์ส่วนที่เป็นเคลย์มาสก็คือเคลย์แปลว่าโคลนนะคะ
1: ค่ะ
0: โคลนเนี่ยมันช่วยอะไรช่วยอะไรเรา
1: ก็คือโคลนเนี่ยนะคะอาจารย์เขาจะมีคุณสมบัตินะคะดูดซับสิ่งสกปรกนะคะแล้วก็ดูดซับความมันนะคะ
0: ช่วยในเรื่องของคนที่มีหน้าใบหน้ามันด้วยใช่ไหมคะเพราะเราจะเห็นว่าบางทีเขาไปเอาโคลนจากภูเขาไฟหรือบางคนไปอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรบ่อโคลนนะคะเอามาพอกหน้าพอกตัวแต่สูตรนี้เราใช้สำหรับหน้าหรือตัวคะ
1: หน้าค่ะอาจารย์เป็นสูตรที่ใช้กับผิวหน้าทั้งสองสูตรเลย
0: ทั้งสองสูตรเลย
1: ซึ่งโคลนนะคะอาจารย์ก็จะมีหลายสีด้วยกันนะคะอาจารย
0: ์มีหลายสีด้วย
1: มีซีเคซีเคนี่จะเป็นสีเขียว
0: สีก็คือทะเลเนี่ยหรอ
1: ค่ะจะมีลักษณะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็อาจจะมีในส่วนของโรสเคนะคะ
0: โรสเค
1: ซึ่งวันนี้ค่ะเราจะใช้เป็นโรสเคก็คือลักษณะของตัวโรสเคเนี่ยค่ะจะเป็นสีชมพู
0: เหมือนกุหลาบเน
1: ี่ยนะใช่ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของถ้าเป็นตัวสีขาวใช่ไหมคะก็จะเป็นตัวคาโอลินนะคะนี่ก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ถ้าเป็นสีดำเนี่ยค่ะก็จะใช้เป็นพงชาโคนะคะอาจารย
0: ์แล้วมีสีอื่นอีกไหมมีสีฟ้าไหม
1: สีฟ้าไม่มีค่ะอาจารย
0: ์เคยเห็นมันเป็นสีเทาๆอันนั้นหมายถึงเป็นสีของโคลนธรรมชาติไหมคะ
1: ค่ะนะคะ
0: เป็นสีเทาๆเคยเห็นสีเทาๆเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเวลาเอามาพอกก็คือโคลนนี้มันจะก็มีความเย็นถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โคลนมันจะเย็นนะเวลาพอกแล้วก็มันก็จะรัดตัวใช่ไหมคะที่เท่าที่เคยพอกเนี่ยมันจะรัดตัวก็ช่วยดันสิ่งสกปรกถูกไหม
1: ค่ะ
0: มาจากรูขุมขน
1: ใช่ค่ะ
0: เนอะค่ะช่วยกระชับรูขุมขนด้วย
1: แล้วก็ที่เห็นแบบว่าที่เห็นแบบผลชัดเจนเลยก็คือในเรื่องของการดูดซับความมันค่ะอาจารย
0: ์
1: นะคะจะเหมาะมากๆเลยกับคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของ
0: ผิวมัน
1: ผิวมัน
0: สิว
1: ใช่
0: เป็นสิวใช้ได้ไหม
1: ใช้ได้ค่ะ
0: เป็นสิวใช้ดีเลยเนาะ
1: ซึ่งตัวไวท์เทนนิ่งเคลย์มาร์กนะคะที่เรานำมาสอนเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องสิวด้วยนะคะ
0: ช่วยเรื่องสิว
1: ค่ะช่วยเรื่องสิวนะคะ
0: คนผิวมัน
1: แล้วก็ช่วยเรื่องของคนที่มีในเรื่องของปัญหาผิวมันแล้วก็ช่วยเรื่องของทำให้ผิวเนี่ยค่ะกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะ
0: ได้ประโยชน์หมด
1: ค่ะ
0: จ้ะทีนี้ส่วนผสมวันนี้เยอะมากนะคะ
1: ค่ะ
0: เราจะต้องแนะนำของ
1: อุปกรณ์ก่อน
0: ก่อนนะ
1: คะอุปกรณ์นะคะในการทำผลิตภัณฑ์ทั้ง2สูตรของเราในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยถ้วยแก้วนะคะแล้วก็มีช้อนสแตนเลสนะคะมีไม้พายซิลิโคนนะคะแล้วก็มีตะกร้อสแตนเลสนะคะมีเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็มีในส่วนของเครื่องตีเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีหม้อสแตนเลสนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวแอลกอฮอล์ 70% นะคะแล้วก็ทิชชู่นะคะแอลกอฮอล์ 70% นะคะก็คือเราจะนำมาเพื่อใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์แล้วก็รวมถึงตัวบรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะ
0: ไม่ได้ใส่ในส่วนผสม
1: ไม่ได้ใส่ในส่วนผสม
0: ค่ะนะคะเอามาทำสองอย่างนี้เอามาเพื่อทำความสะอาด
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ค่ะนะคะ
0: อุปกรณ์ทำความสะอาด
1: เด
0: ี๋
1: ยวก่อนที่เราจะลงมือทำนะคะเดี๋ยวถึงจะสาธิตนะคะการทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะก็คือใช้แอลกอฮอล์ 70% นะคะฉีดพ่นที่อุปกรณ์นะคะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะแบบนี้นะคะ
0: อันนี้เราทำเพื่อให้มันไม่มีเชื้อโรค

0: นะคะก่อนที่เราจะนำมาใช้งานนะคะซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เราก็ฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูในส่วนของตัวส่วนผสมค่ะอาจารย์นะคะ
1: สูตรแรกก่อน
0: เราจะมาดูสูตรที่1ก่อนนะคะก็เป็นสูตรผงสมุนไพรขัดผิวนะคะตัวนี้ก็คือใช้ขัดผิวหน้านะคะอาจารย์หรือว่าถ้าไหนจะใช้ขัดตัวก็ได้นะคะใช้ได้หมด
1: เลยที่ใช้ขัดหน้าเนี่ยก็จะใช้ขัดตัวได้
0: ใช่
1: แต่อะไรที่เขาบอกว่า
0: ขัดตัวขัดหน้าไม
1: ่ได้
0: นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมสครับนะคะก็คือถ้าใช้ขัดหน้าใช่ไหมคะอาจารย์เมสครับที่ใช้เนี่ยค่ะจะต้องมีความละเอีย
1: ด
0: เพราะผิวหน้าของเราค่ะบอบบางกว่าผิวกายนะคะถ้าเป็นผิวกายเนี่ยค่ะเราจะเลือกใช้เมสครับที่มีความหยาบขึ้นมานะคะอาจารย์ฉะนั้นก็คือถ้าใช้กับผิวหน้านะคะก็ใช้กับผิวกายได้แต่ถ้าใช้กับผิวกายไม่แนะนำให้ใช้กับผิวหน้านะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนผสมนะคะตัวแรกนะคะก็คือตัวอะมีซอฟนะคะ LS-11นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวสารชำระล้างค่ะอาจารย์ที่อ่อนโยนปลอดภัยแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองนะคะตัวนี้เขาจะมาในรูปแบบของผงสีขาวๆนะคะอาจารย
1: ์เป็นผงสีขาว
0: เป็นผงสีขาวๆนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยเรื่องของทำความสะอาดผิวนะคะอาจารย์เป็นสารชำระล้างนะคะปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่10กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คืออะมีไลท์ GCS-11นะคะตัวนี้ก็เป็นสารชำระล้างที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยเหมือนกันนะคะตัวนี้ใช้อยู่ที่5กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือตัวพยายาผง
1: พยายาน
0: ะคะพยายานะคะพยายาตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรไทยนะคะตัวในส่วนของตัวพยายาเนี่ยค่ะอาจารย์ส่วนที่เรานำมาใช้ก็คือแก่นนะคะ
1: เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับกิ่งมะท่อนไม
0: ้
1: แล้วก
0: ็
1: แก่นก็คือข้างใน
0: ใช่ค่ะ
1: คือด้านในนะคะมันจะมีเปลือกมีกระพี้แล้วก็มีแก่นใช่ไหมคะ
0: ซึ่งในส่วนของการนำสมุนมาการนำสมุนไพรมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใช่ไหมคะอาจารย์เราจะต้องมีความรู้ก่อนว่าสารสำคัญนะคะของสมุนไพรชนิดนี้อยู่ที่ส่วนไหนนะคะซึ่งถ้าเราใช้ผิดส่วนเนี่ยค่ะเราจะไม่ได้สารสำคัญของสมุนไพรตัวนั้นนะคะ
1: พยายากับธนาคา
0: ค่ะธนาคากับธนาคากับพยายาเนี่ยค่ะเป็นพืชตระกูลเดีย
1: วกันแต่คนละต้น
0: ใช่นะคะนะคะคือถ้าไม่มีเนี่ยค่ะสามารถใช้แทนกันได้ถ้าเราไม่มีพยายาใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้ตัวธนาคาแทนได้นะคะซึ่งคุณสมบัติของพยายานะคะก็คือจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยค่ะกระจ่างใสขึ้นนะคะช่วยทำให้ผิวผ่องขึ้
1: น
0: นะคะอาจารย์คือแค่เราใช้ตัวผงธนาคารเนี่ยค่ะมาผสมกับน้ำสะอาดนะคะแล้วก็คุ้นๆให้มีลักษณะเหมือนเนื้อครีมแล้วก็นำมาพอกหน้าแล้วก็ทิ้งไว้จนแห้งหรือว่าทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วล้างออกนะคะแค่นี้ค่ะผิวของเราก็จะผ่องนะคะอันนี้ก็ในส่วนของพยายานะคะพยายาเราใช้อยู่ที่65กรัมนะคะทีนี้ค่ะอาจารย์สมุนไพรนะคะที่ได้มาจากแก่นเนี่ยค่ะอาจารย์เขาจะมีลักษณะที่เป็นเหมือนเราจะเหมือนเราเหมือนตัวเราจะได้ตัวสครับด้วย
1: อ๋อเพราะว่ามันจะค่อนข้างมีแบบ
0: ความหยาบ
1: หยาบ
0: นะคะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นตัวสครับด้วยนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือข้าวกล้องค่ะอาจารย์นะคะข้าวกล้องนะคะเราจะใช้เป็นข้าวกล้องก็ได้ข้าวสีนิลก็ได้ข้าวไรเบอรี่ก็ได้ใช้ได้หมดเลย
1: ถ้าไรเบอรี่มันก็จะออกสีดำหนอมดำ
0: ใช่นะคะทีนี้ในส่วนของการนำข้าวกล้องมาใช้เนี่ยค่ะอาจารย์เราจะต้องนำไปปั่นก่อนเราจะเอามาใช่ค่ะ
1: ให้ละเอียด
0: ใช่เราจะเอาเป็นแบบเม็ดข้าวสารมาใช้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะบาดผิวเรานะคะไม่ใช่เกินไปนะคะมันสะครับผิวไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเอาไปปั่นก่อนปั่นจนละเอียดเลย
1: ค่ะนะคะอาจารย์ต้องมาร่อนไหม
0: ไม่ต้องร่อนนะคะอาจารย์เนี่ยค่ะเราจะปั่นแบบนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะเราจะใช้เป็นข้าวกล้องก็ได้หรือว่าข้าวสารก็
1: ได
0: ้นะคะอาจารย
1: ์ปั่นก็คือเอาเป็นข้าวดิบใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเอาเม็ดข้าวสารเนี่ยค่ะมาปั่นนะคะให้ละเอียดนะคะซึ่งตัวนี้เราก็จะใช้เป็นเม็ดสครับในสูตรนะคะซึ่งตัวสครับนะคะที่ได้จากข้าวเนี่ยค่ะอาจารย์เขาจะมีคุณสมบัติช่วยย่อยสลายนะคะอาจารย์เซลล์ผิวที่ตายแล้วที่เสื่อมสภาพแล้วนะคะอาจารย์ซึ่งเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยค่ะอาจารย์เราควรที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของสครับผิวด้วยนะคะอาทิตย์นึงเนี่ยค่ะสัปดาห์นึงเนาะอาจจะใช้ประมาณ 2-3 ครั้งเพราะว่า

0: อะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะกระบวนการในการผัดเซลล์ผิวของเราเนี่ยค่ะมีอยู่แล้วนะคะทีนี้เมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยค่ะกระบวนการตรงนี้ค่ะจะใช้เวลานานซึ่งตามปกติแล้วนะคะก็คือจะใช้เวลาประมาณ28วันก็จะผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วที่เสื่อมสภาพแล้วออกนะคะแต่ทีนี้พอเราอายุมากขึ้นใช่ไหมคะระยะเวลาในการผัดเซลล์มันก็อาจจะนานขึ้นแล้วก็ที่สำคัญค่ะอาจารย์ผัดแต่ว่าผัดออกไม่หมดผัดไม่สมบูรณ
1: ์ไม่หมด
0: นะคะปัญหาที่ตามมาคืออะไรใช
1: ่
0: ปัญหาที่ตามมาคืออะไรก็คือจะทำให้ผิวของเราค่ะมีความหยาบกร้านนะคะหยาบกร้านแล้วก็
1: ดูไม่ผ่องใส
0: ใช่ค่ะสีผิวของเราก็จะดูกระดำกระด่างสีผิวก็จะไม่สม่ำเสมอนะคะฉะนั้นเราจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยผัดเซลล์ผิวเนี่ยค่
1: ะ
0: รวมด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ผ่านออกเนี่ยค่ะต่อให้เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติดีแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่สามารถซึมเข้าไปบำรุงผิวข้างในของเราได้
1: เพราะว่ามันมีเซลล์ตายปิด
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจารย์คือเราจะเห็นได้เลยว่าพอเรามาจับผิวของเราใช่ไหมคะอาจารย์ผิวของเราจะดูแบบสากหยาบกร้าน
1: รูปไปแล้วมันไม่เรียบ
0: ใช่รูปไปแล้วมันไม่นุ่มมันไม่เนียนเหมือนสมัยสาวๆนะอาจารย์นะคะฉะนั้นแล้วก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์สครับขัดผิวรวมด้วยนะคะตัวข้าวกล้องนะคะเราใช้อยู่ที่11กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือตัวชะเอมเทศนะคะอาจารย์ชะเอมเทศนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยเรื่องของทำให้ผิวเนี่ยค่ะกระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบด้วยนะคะชะเอมเทศนี่ก็ได้มาจากอะไรนะคะสารสำคัญของเขาก็คือได้มาจากราก
1: ใช่ของต้นไม
0: ้รากของชะเอมเทศ
1: รากของต้นชะเอมเทศ
0: ใช่ค่ะชะเอมเทศนี่ก็คือจะมีรสหวานนะคะอาจารย์
1: จริงบางคนเขาก็มาใส่ในน้ำเก๊กฮวยเขาก็ใส่ชะเอม
0: นะคะตัวชะเอมเทศนี่ค่ะใช้อยู่ที่7กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือว่านนางคำนะคะว่านนางคำเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะช่วยบำรุงผิวนะคะช่วยให้ผิวเนี่ยค่ะกระจ่างใสแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยค่ะผ่องด้วย
1: มันจะคล้ายๆขมิ้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะสีจะต่างกัน
1: แต่สีไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะสีจะเหลืองนะคะในส่วนของว่านนางคำทีนี้สมุนไพรนะคะที่มีสีเหลืองที่มีสีส้มเนี่ยค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะเช่นไพรนะคะขมิ้นชันว่านนางคำเนี่ยค่ะอาจารย์พอเอามาขัดผิวแล้วเนี่ยค่ะผิวของเราจะพองนะคะแต่ว่าอย่าใช้เยอะนะคะเพราะว่าถ้าใช้เยอะแล้วผิวมันจะเหลือง
1: มันจะเหลืองเกินไป
0: ใช่มันก็ล้างไม่ออกก็ประมาณ 3-4 วันแหละถึงจะออกนะคะอาจารย์ฉันแล้วก็ไม่ต้องใช้เยอะนะคะทีนี้ว่านนางคำเนี่ยค่ะสารสำคัญของเขาอยู่ที่หัว
1: ใช่เป็นพืชหัว
0: ใช่ค่ะนะคะตัวว่านนางคำนะคะในสูตรนะคะอาจารย์เราใช้แค่1กรัมเห็นไหมคะว่าเราใช้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผิวของเราจะติดสีเหลืองนะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะขมิ้นชัน
1: นะ
0: คะขมิ้นชันนี่ก็ถูกนำมาใช้ในการบำรุงผิวพรรณตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะอาจารย์นะคะซึ่งตัวขมิ้นชันนะคะก็จะช่วยเรื่องของลดผดผื่นคันด้วยแล้วก็บำรุงผิวนะคะลดการอักเสบด้วย
1: บำรุงผิว
0: ทำให้ผิวผ่องทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะตัวขมิ้นชันนะคะอาจารย์เราก็ใช้แค่1กรัม
1: ก็ไม่ต้องใช้เยอะนะขมิ้นนี่ติดยิ่งกว่าว
0: ่
1: านางคำอีกนะเหลืองยิ่งกว่าว่านางคำแต่มันจะออกสีส้มๆใช
0: ่ไหมคะอันนี้ส่วนผสมของเราก็ครบถ้วนแล้วนะคะอาจารย์สำหรับสูตรผงสมุนไพรขัดผิวปริมาณที่จุ่มบอกในสูตรเนี่ยค่ะอาจารย์จะเป็นปริมาณสูตร100กรัมทีนี้ถ้าท่านผู้ชมนะคะต้องการทำในปริมาณเยอะๆ
1: น
0: ะคะ
1: ก
0: ็คูณสูตรเข้าไปยกตัวอย่างนะคะถ้าจะทำ1กิโลนะคะอาจารย์เราก็คูณด้วย10ก็คือเอา10เนี่ยค่ะมาคูณปริมาณของส่วนผสมแต่ละตัวนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักออกมานะคะใช้หน่วยเป็นกรัมนะคะ
1: ใช้หน่วยเป็นกรัมหมดเลย
0: ใช่ค่ะโดยใช้ตาชั่งนะคะดิจิตอลทั่วเส้นยมอย่างน้อย2ตำแหน่งนะคะในการชั่ง
1: ต้องดูนะเวลาเครื่องชั่งเนี่ยมันจะมีทศนิยม1
0: ค่ะ
1: กับ2
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่มีทศนิยมเวลาเลือกซื้อก็ถ้าเราจะต้องการทำเครื่องสำอางอะค่ะก็ต้องใช้ที่มีทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่งเพราะว่ามันจะต้องเป๊ะใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์นะคะทีนี้เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำนะคะวิธีการทำสูตรนี้ง่ายมากค่ะอาจารย์แค่นำส่วนผสมทุกตัวเทรวมกันแล้วก็คนจนส่วนผสมเข้
1: ากัน
0: แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นอะมิซอฟ LS-11 นะคะ

0: เวลาที่เราทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะอาจารย์ก็ต้องใส่หมวกคลุมผมนะคะใส่ถุงมือแล้วก็ใส
1: ่แมส
0: นะคะอาจารย์ยิ่งถ้าเป็นผงสมุนไพรเนี่ยค่ะอาจารย์มันจะฟุ้งได้ไหมคะได้กลิ่นละ
1: จริงค่ะ
0: โอ้นะคะ
1: มันจะฟุ้งขึ้นมาได้เพราะมันละเอียดนะเป็นเหมือนฝุ่นๆนะจริงๆแล้วอะ

0: อันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นผงหมดเลย
1: ค่ะเป็นผงหมดเลย
0: สูตรนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้สมุนไพรไทยใช
1: ่
0: ไหมชอบใช้สมุนไพรไทยชอบแบบธรรมชาติธรรมชาติอันนี้ขมิ้นนะส้มๆเนี่ย
1: ตอนนี้เราใส่ส่วนผสมทุกตัวรวมกันแล้วนะคะอาจารย์เราก็จะคนนะคะคนเบาๆนะคะอาจารย์ไม่ต้องคนแรงนะคะ
0: ไม่งั้นมันจะฟุ้ง
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ต้องร่อนไหมคะ
1: ร่อนค่ะอาจารย์เรามีตะแกรงร่อนไหม
0: ตะแกรงร่อน
1: ขอตะแกรงร่อนหน่อยค่ะกับทัพพี
0: เราก็ต้องใส่ไปในนี้ใช่ไหมคะใส่ในนี้ไหมคะการร่อนเนี่ยจะช่วยทำให
1: ้ในหลัง
0: ผงสมุนไพรเข้ากันดีแล้วก็เนียนละเอียด
1: ค่ะเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน
0: ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็
1: แล้วเราก็นำมาร่อนผ่านตะแกรงนะคะอาจารย์เราก็คลุกเคล้านะคะ
0: ทุกส่วนผสมเนาะเบาๆเบาๆนะคะถ้าเป็นถ้ามีฟ้าทะลายโจรด้วยนี่มันจะขมคอเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้ามันฟุ้งขึ้นมาเนี้ยแต่อันนี้มันก็จะทำให้เราอ่ะ
1: เราก็นำมาร่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: ตัวที่เป็นก้อนนะคะแล้วก็ชายทัพพีนะคะบีบี
0: อันนี้เราแต่งกลิ่นไหมคะ
1: ไม่แต่งค่ะอาจารย์ก็คือเราจะให้เป็นกลิ่น
0: กลิ่นธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติ
1: สมุนไพรเพราะว่าอะไรก็คือเพราะว่าต่อให้แต่งนะคะอาจารย์กลิ่นก็
0: มันกลบไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่ากลิ่นของสมุนไพรแรงนะคะอาจารย์
0: จริงอันนี้ก็ได้กลิ่นแล้วค่ะอันนี้ต้องเอาออกไหมคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะอาจารย
0: ์

0: ตะแกรงนี่เราใช้เบอร์อะไรคะ
1: เบอร์80ค่ะอาจารย์ใช้ตะแกรงร่อนเบอร์80นะแค่ตะแกรงร่อนเบอร์80
0: ก็ละเอียด
1: ละเอียดแล้ว
0: ใช่ไหมละเอียดไม่ต้องเบอร์100กว่าเนาะ
1: ใช่นะคะถ้าเป็นเบอร์100เนี่ยเขาจะเอาไว้ทำแป้งนะคะ
0: อ๋อพวกแป้ง
1: ใช่
0: แต่ถ้าเป็นผงพอก
1: สมุนไพรก็คือใช้แค่เบอร์80
0: พอเวลาเราไปซื้อเราก็บอกเขาว่าเอาเบอร์80
1: ใช่ค่ะคือเบอร์80เนี่ยค่ะก็จะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปอยู่แล้วนะ
0: เป็นเบอร์มาตรฐาน
1: ใช่เป็นเบอร์มาตรฐานที่ใช้ในการร่อน
0: ค่ะนะ
1: การกรองแล้ว
0: สมุนไพรพวกนี้เราก็หาซื้อได้ที่ร้านขายยา
1: สมุนไพร
0: ร้านขายสมุนไพรในร้านขายยาไทยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์ก็คือผงสมุนไพรร้านขายสมุนไพรนะคะอาจารย์เขาก็จะมีสมุนไพรอยู่2รูปแบบด้วยกันนะคะก็จะมีแบบผงนะคะแบบผงก็คือแบบที่เราใช้ในวันนี้ก็คือเขาบดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก
0: ็
1: ซองก็คือแบบแห้งแบบแห้งก็จะมาเป็นชิ้นชิ้นนะคะอาจารย์
0: มันก็อยู่ที่วัตถุประสงค
1: ์
0: ในการทำนะคะว่าเราจะเอาสมุนไพรนั้นไปทำผลิตภัณฑ์อะไรถ้าเราจะทำแบบลักษณะนี้เราก็ต้องเอาแบบผงมา
1: ะ
0: นะคะแต่ว่าถ้าเราจะเอาไปทำสกัดหรือไปต้มหรือไปอะไรพวกนี้ก็จะต้องเอาแบบแห้ง

0: ันนี้เวลาเราเก็บอะค่ะ
1: เรา
0: ต้องเก็บยังไงอะคะ
1: วิธีการเก็บนะคะจ้าเราก็เก็บใส่กระปุกทึบแสงนะคะจ้าแล้วก็ใส่ซองกันชื้นด้วยนะคะ 1-2 ซองแล้วก็เก็บที่อุณหภูมิห้องก็จะสามารถอยู่ได้นาน2ปีเลยนะคะจ้าข้อควรระวังก็คือห้ามโดนความชื้น
0: เพราะว่าพวกนี้มันจะดูดความชื้นนะ
1: ใช่แล้วก็ทำให้เกิดเชื้อราได้นะคะ
0: แล้ววิธีใช้
1: นะคะอาจารย์เราก็จะตักผงสมุนไพรนะคะก็ใช้ครั้งละประมาณสัก1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะอาจารย
0: ์
1: นะคะแล้วก็เอามาผสมกับน้ำสะอาดหรือว่าจะมาผสมกับนมจืดก็ได้เอามาผสมกับโยเกิร์ตก็ได้ค่ะอาจารย์แล้วก็คนนะคะให้มีลักษณะเป็นเนื้อครีมนะคะจากนั้นแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็พอกนะคะพอกตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะให้ทั่วหน้าแล้วก็ทิ้งไว้นะคะประมาณ15นาทีหรือกว่าจะแห้งนะคะแล้วก็ล้างออกนะคะอาจารย
0: ์ทีนี้เวลาใส่พวกนมหรือว่าน้ำเนี่ยค่อยๆใส่นะค
1: ะ
0: เดี๋ยวมากเกินไปมันจะเหลวแล้วมันก็เป็นน้ำแล้วพอกไม่ได้ค่อยๆใส่จนกระทั่งมันกลายเป็นแบบเหมือนคล้ายๆคลุนๆหน่อยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วถึงจะเอามาพอกนะคะ
1: สูตรนี้ค่ะสูตรนี้ก็ใช้พอกก็ได้ใช้ขัดก็ได
0: ้
1: สำหรับคนไหนนะคะที่ไม่มีปัญหาเรื่องของซิลอักเสบนะคะอาจารย์ก็สครับเบาๆได้นะคะ
0: สมมติว่าเราพอกแล้วทิ้งไว้แห้งเราสามารถที่จะแปะน้ำแล้วก็เอามา
1: สครับ
0: เบาๆ
1: ได
0: ้แต่ถ้าเป็นสิวก็ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันจะไปกระทบมันจะไปอะไรอะไปรบกวน
1: ใช่ค่ะสิวอักเสบไปกระตุ้น
0: ให้
1: ส
0: ิ
1: วอักเสบเพิ่มมาได้นะ
0: แต่ถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องของสิวอะค่ะเราก็สามารถที่จะขัดเบา
1: ๆ
0: ขัดเบาๆนะแปะน้ำด้วยนะคะแปะน้ำ
1: แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน
0: คืนค่ะ
1: คือสูตรนี้ค่ะอาจารย์เราใส่สารชำระล้างด้วยนะคะฉะนั้นตอนที่เราสครับเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์
1: มันก็จะมีฟองด้วยแล้วก็จะให้ความรู้สึกนะคะเวลาที่ขัดก็คือจะให้ความรู้สึกที่แบบลื่นๆนะคะ
0: เหมือนกับว่าได้ล้างหน้าไปด้วยสะอาดเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ฟองนะคะที่ออกมานะคะมันจะให้ความรู้สึกที่อะไรนะเนียนนุ่มละเอียดเป็นฟองที่เนียนนุ่มละเอียดนะคะเวลาที่เราขัด
0: ทีนี้มันมีฟองด้วยเราจำเป็นต้องล้างหน้าก่อนไหมคะหรือว่าสามารถพอกไปได้เลยแล้วก็ล้างไปเลยทีเดียว
1: ก็คืออันดับแรกเราทำหน้าให้เปียกก่อน
0: โดยที่ยังไม่ต้องล้างหน้า
1: ก็ได้หรือว่าจะล้างก็ได้นะคะ
0: จะล้างก่อน
1: ถ้าล้างก็ดีนะคะอาจารย์ว่าเราแบบว่าก
0: ำ
1: จ
0: ั
1: ดสิ่งสกปรกออกไปก่อนระดับหนึ่ง
0: แต่ถ้าสมมติว่าเราแต่งหน้าเราก็จำเป็นที่จะต้องล้างมันล้างเครื่องสำอางออกก่อนนะ
1: คะ
0: แล้วก็ค่อยซับหน้าให้แห้งก
1: ่
0: อนแล้วก็พอก
1: น
0: ะคะพอกเพราะว่าถ้าเราหน้าเรายังเปียกอ่ะแล้วเราไอ้ผสมไม่ได้เป็นโครนเดี๋ยวมันจะน้ำจะเกิน
1: ใช่
0: ก็จะเหลวเนาะ
1: ใช่ค่ะนะคะพอกนะคะแล้วก็สครับเบาๆนะคะหรือว่าจะพอกหรือว่าจะทายทั่วหน้าแล้วก็สครับเบาๆก่อนแล้วก็ค่อยมาร์กทิ้งไว้ก็ได้นะคะอาจารย
0: ์ทำได้
1: ขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณผู้ชมได้เลย
0: แล้วแต่ถนัดเนาะ
1: ใช่
0: แล้วแต่ชอบแบบไหน
1: ใช่นะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะผงสมุนไพรขัดผิวหน้านะคะตัวนี้ก็ใช้ขัดผิวหน้าก็ได้ใช้ขัดผิวกายก็ได
0: ้ได
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราวาง
0: ไว้ก่อน
1: ด้านนั้นก่อนนะคะ
0: ไม่มีชาม
1: นะคะลำดับต่อมานะคะอาจารย์เราจะมาทำสูตรที่2กันนะคะสูตรที่2นะคะมีชื่อว่า Whitening Clay Mask นะคะอาจารย์ซึ่งสูตรนี้ส่วนผสมก็จะค่อนข้างเยอะหน่อย
0: เยอะ
1: นะคะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะส่วนผสมนะคะจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1นะคะก็จะประกอบไปด้วย DI water นี่ก็คือใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดนะคะแนะนำว่าอย่าใช้น้ำแร่น้ำประปาน้ำบาดาล
0: เพราะว่ามันมีแร่ธาตุเดี๋ยวมันจะไป

0: ปฏิกิริยาก
1: ับ
0: สูตรเราน
1: ะคะก็แนะนำให้ใช
0: ้
1: เป
0: ็
1: นน้ำดื่มบรรจุขวดหรือว่าใช้เป็นตัว DI water ก็ได้ที่เขามีขายตามร้านเคมีภัณฑ์นะคะปริมาณที่ใช้นะคะอยู่ที่ 65.35 กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือตัวป๊อปเปอรินไกลคอนนะคะตัวนี้ก็จะทำให้ผิวเนี่ยค่ะมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีความลื่นนะคะป๊อปเปอรินไกลคอนนะคะใช้อยู่ที่3กรัมนะคะส่วนผสมตัวต่อมาค่ะก็คือกลิซอรีนนะคะกลิซอรีนตัวนี้ก็สกัดมาจากน้ำมันจากพืชนะคะเป็นธรรมชาติ 100% เลยซึ่งตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวนะคะ
0: ค่ะ
1: ปริมาณนะคะใช้อยู่ที่2กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือตัวอะลานโทอินนะคะอะลานโทอินตัวนี้ก็สกัดมาจากธรรมชาติเหมือนกันนะคะสกัดมาจากต้นคอมเฟย์นะคะซึ่งตัวอะลานโทอินเนี่ยค่ะนะคะก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยป้องกันการแพ้กระไขเครื่องที่ผิวนะคะอาจารย์ปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมนะ
0: คะ
1: แล้วก็ส่วนผสมส่วนต่อมานะคะก็คือส่วนผสมส่วนที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วย APVAC 80นะคะตัว APVAC 80เนี่ยค่ะอาจารย์เป็นตัวที่ช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดเนื้อครีมนะคะนอกจากเป็นตัวที่ทำให้เกิดเนื้อครีมแล้วนะคะตัว APVAC 80เนี่ยค่ะยังมีคุณสมบัตินะคะช่วยทำให้ผิวนุ่มลื่นด้วย
0: ก็แสดงว่าในสูตรนี้ต้องมีน้ำกับน้ำมันเป็นส่วนประกอบ
1: ค่ะ
0: จึงต้องมีตัวที่ประสาน
1: ให
0: ้มันเข้ากันได้
1: ใช่ไห
0: มคะ
1: APVAC 80นะคะใช้อยู่ที่5กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือตัว Cross Media SP ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้เนื้อครีมเนี่ยค่ะมีความเนียนสวยนะคะตัว Cross Media SP ใช้อยู่ที่1กรัมนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นนะคะน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นก็มีคุณสมบัตินะคะช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้น
0: น้ำมันลำข้าวสกัดเย็นเนี่ยซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้ไหม
1: ถ้าเป็นตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะน่าจะมีขายนะคะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ค่ะ
0: คืออย่างนั้นก็ใช้ได้ใช่ไหม
1: ใช้ได้นะคะ
0: หรือจำเป็นต้องไปซื้อจากร้านขายร้านขายพวกเคมีมีไหมหรือ
1: มีนะคะอาจารย์ก็คือใช้ได้หมดขอแค่เป็นสกัดเย็น
0: โอเค
1: นะคะสกัดเย็นก็คืออนุภาคของเขาจะเล็กก็เขาก็สามารถแทรกซึมเข้าไปบำรุงที่ผิวของเราได
0: ้
1: นะคะน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นนะคะใช้อยู่ที่2กรัมแล้วก็ต่อมานะคะก็คือน้ำมันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นนะคะน้ำมันตัวนี้ก็มีคุณสมบัตินะคะช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะก็ใช้อยู่ที่2กรัมนะคะต่อมานะคะก็คือตัวไวท์ออยล์นะคะไวท์ออยล์ก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยทำให้ผิวเนี่ยค่ะชุ่มชื้นนะคะอาจารย์ตัวไวท์ออยล์นะคะใช้อยู่ที่5กรัมนะคะต่อมาค่ะส่วนผสมส่วนที่3นะคะก็คือตัวโรสเคนะคะโรสเคตัวนี้ก็เป็นผงโคนนะคะมีลักษณะเป็นสี
0: ที่ว่าเป็นสีกุหลาบ
1: ใช่ค่ะ
0: สี
1: ชมพูออกแดงนะคะจ้านะตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยดูดซับสิ่งสกปรกแล้วก็ช่วยดูดซับความมันนะคะโรสเคนะคะใช้อยู่ที่4กรัมนะคะทีนี้ถ้าคุณผู้ชมนะคะจะเปลี่ยนเป็นโคนสีอื่นนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะถ้าอยากได้สีดำนะคะก็ใช้เป็นตัวชาโคหรือว่าใช้เป็นตัวผงถ่านไม้ไผ่ก็ได้นะคะอาจารย
0: ์
1: แล้วก
0: ็
1: ใช่แล้วก็ถ้าอยากได้เป็นสีเขียวก็อาจจะใช้ผงมัทฉะก็ได
0: ้ชาเขียว
1: ผงชาเขียวก็ได้นะคะอาจารย์
0: มัทฉะ
1: แล้วก็หรือถ้าอยากได้เป็นสีเขียวก็ใช้เป็นผงสีครีนะคะอาจารย์แทนนะคะตัวโรสเคในปริมาณ4กรัมได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือสารสกัดรางจืดนะคะตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยดีท็อกซ์ผิวนะคะดูดซับเอาสิ่งสกปรกนะคะหรือแม้กระทั่งสารเคมีนะคะที่ตกค้างที่ผิวของเรานะคะ
0: เพราะว่าปกติรางจืดเนี่ยมันก็จะใช้ขับพิษอยู่แล้วใช่ไหมคะขับพิษเนาะ
1: ค
0: ือกินเข้าไปใช่ไหมเวลาสมมติว่าเรามีอะไรที่เป็นพิษอยู่ในร่างกายรางจืดก็กินได้
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็มาใช้กับผิวหนัง
1: ใช่นะคะก็เป็นตัวดีท็อกซ์ผิวนะคะก็ใช้ที่2กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือสารสกัดทับทิมนะคะตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะทำให้ผิวเรียบเนียนนะคะ
0: สารสกัดทับทิมกับ
1: สารสกัดทับทิมก็ใช้อยู่ที่1กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือสารสกัดฟ้าทะลายโจรนะคะสารสกัดฟ้าทะลายโจรนะคะก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยลดการอักเสบของสิวน ะคะอาจารย์
0: ปกติมันลดอักเสบอยู่แล้ว
1: ใช่นะคะก็ใช้อยู่ที่1กรัมนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นสารสกัดใช
1: ่ไหมใช่ค่ะเป็นสารสกัดแล้วก็ต่อมาก็คือสารสกัดใบบัวบกนะคะสารสกัดใบบัวบกนะคะก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยทำให้รอยแผลเป็นนะคะที่เกิดจากสิวเนี่ยค่ะที่เป็นแบบจุดดำๆเนี่ยค่ะค่อยๆจางลงนะคะอาจารย์
0: ดีค่ะดี
1: ก็ใช้อยู่ที่1กรัมนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือสารสกัดองุ่นนะคะสารสกัดองุ่นก็ช่วยในเรื่องของทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะก็ใช้อยู่ที่1กรัมนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็คือสารสกัดเปลือกมังคุดนะคะเปลือกมังคุดนะคะก็ช่วยในเรื่องของช่วยสมานแผล
0: เพราะมันลดฝาด
1: ใช่ค่ะแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อนะคะ
0: ฆ่าเชื้อด้วย
1: นะคะเหมาะมากๆเลยกับคนที่มีปัญหาเรื่องของเป็นสิวนะคะสารสกัดเปลือกมังคุดนะคะก็ใช้อยู่ที่1กรัมนะคะต่อมาสารสกัดหม่อนนะคะอาจารย์สารสกัดหม่อนก็ช่วยเรื่องของทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะก็ใช้อยู่ที่1กรัมนะคะแล้วก็ต่อมาสารสกัดมะละกอนะคะสารสกัดเยอะมากนะคะอาจารย์สูตรนี้สารสกัดมะละกอนะคะก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะที่ตายแล้วที่เสื่อมสภาพแล้วนะคะก็ใช้อยู่ที่1กรัมแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือฟีโนสแตตนะคะฟีโนสแตตตัวนี้เป็นสารกันเสียนะคะที่สามารถคุมเชื้อได้กว้างนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อยีสต์เชื้อแบคทีเรียนะคะ
0: ใช้ตัวที่ชัวร์ใช
1: ่ไหมใช่ซึ่งเป็นสารกันเสียที่ไม่มีส่วนผสมของพาราเบนฉะนั้นจะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะคะไม่ก่อให้เกิดการแพ้กับระคายเคืองทาบริเวณรอบดวงตาแล้วก็ที่สำคัญก็คือใช้ง่ายด้วยเพราะว่าเขามาในรูปแบบที่เป็นของเหลวนะคะแล้วก็ใส่ในได้ทุกเบสของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเลยไม่ว่าจะเป็นครีมเจลเซรั่มโลชั่น
0: แสดงว่ามันค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าเห็นในหลายๆสูตรเนี่ยใช้ตัวนี้หมดเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะสำหรับตัวสารกันเสียตัวนี
0: ้
1: นะคะก็สารกันเสียก็ใช้อยู่ที่1กรัมนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือกลิ่นนะคะกลิ่นก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเลยนะคะ
0: ว่
1: าชอบกลิ่นอะไรนะคะก็ใช้อยู่ที่ 0.15 กรัมนะคะอันนี้ส่วนผสมของเราก็ครบถ้วนแล้วนะคะสูตรปริมาณสูตรที่จุ่มบอกก็คือเป็นสูตร100กรัมนะคะทีเนี้ยถ้าคุณผู้ชมนะคะต้องการทำในปริมาณเยอะก็คูณสูตรนะคะสมมติถ้าอยากทำ500กรัมก็คูณด้วย5ก็คือเอา5มาคูณปริมาณของส่วนผสมแต่ละตัวนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักออกมาโดยใช้หน่วยเป็นกรัมนะคะแล้วก็ใช้แต่ชั่งดิจิตอลทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่งนะคะอ
0: ย่างน้ำก็เป็นกรัมเหมือนก
1: ัน ใช่เป็นกรัมเหมือนกันอ
0: ย่างน้ำก็เป็นกรัมอย่างแห้งก็เป็นกรัม
1: ใช่นะคะไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของไม่ว่าวัตถุดิบของเราจะเป็นของเหลวก็ตามนะคะก็ใช้หน่วยเป็นกรัมเลยเพราะว่าถ้าเราไปชั่งเป็น ml นะคะปริมาณกรัมกับ ml มันไม่
0: เท่ากัน
1: นะคะมันจะทำให้สูตรของเราเนี่ยค่ะเกิด
0: เพี้ยนใช่ไหม
1: คาดเคลื่อนได้นะคะจากที่เป็นครีมอาจจะเป็นแบบเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะอาจารย์อ่ะทีนี้นะคะเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการทำนะคะสูตรนี้นะคะอาจารย์เป็นเนื้ออิมัญชันนะคะฉะนั้นเราจะต้องมี2หม้อแล้วก็2เตาซึ่งวันนี้เราจะใช้เตาไฟฟ้าเนี่ยค่ะ2เตาแล้วก็ใช้หม้อสแตนเลสเนี่ยค่ะ2ใบ
2: พร้อมกันเลยมั้ย
1: ค่ะขั้นตอนแรกนะคะอาจารย์ก็คือเราจะนำส่วนผสมส่วนที่1นะคะใส่ในหม้อสแตนเลสใบที่1นะคะส่วนที่1นะคะก็จะประกอบด้วยตัว DI water นะคะป๊อปปารีนไกลคอนนะคะกลีเซอรีนแล้วก็ตัวอะลานโทอินนะคะอันนี้จุ่มใช้ตัว DI water นะคะล้างตัวส่วนผสมแต่ละขวดออกมานะคะเพื่อที่ส่วนผสมจะได้ออกมาหมดนะคะนะคะต่อมานะคะเราก็จะนำส่วนผสมส่วนที่2นะคะทั้งหมดใส่ลงในหม้อสแตนเลสใบที่2นะคะซึ่งส่วนผสมส่วนที่2ก็จะประกอบไปด้วยตัว AP Wax 80นะคะ
0: นี่ของส่วนของน้ำมัน
1: ค่ะแล้วก็มีตัว Cross Media SP นะคะมีน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นนะคะ
0: ตัวเชื่อมตัวไหนนะคะตัวเชื่อม
1: ตัวเชื่อมนะคะตัวเชื่อมของสูตรนี้นะคะก็จะเป็นตัว AP Wax 80แล้วก็ตัว Cross Media SP นะคะ
0: ซึ่งอยู่ในนี้แล้วใช่ไหม
1: ตัวนี้ใช่ค่ะ2ตัวนี้จะช่วยเรื่องของ
0: การเชื่อมระหว่าง
1: ช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะคะก็คือเป็นตัว Emulsifier ในสูตรนะคะอันนี้เราใส่ส่วนผสม เรียบร้อยแล้วนะคะหม้อใบที่1ก็คือส่วนผสมส่วนที่1ทั้งหมดเลยแล้วก็หม้อใบที่2ก็คือส่วนผสมส
0: ่
1: วนที่2นะคะซึ่งหม้อใบที่1นี่ก็คือเป็นส่วนผสมที่ละลายในน้ําส
0: ่
1: วนหม้อใบที่2ก็คือเป็นส่วนผสมที่ละลายในน้ํามันนะคะซึ่งเราจะต้องแยกหม้อกันนะคะห้ามใส่ผิดส่วนเด็ดขาดนะคะยกตัวอย่างถ้าเราเอาส่วนของน้ำมันมาใส่ในหม้อน้ำใช่ไหมคะแน่นอนเลยว่าเขาจะไม่ละลาย
0: ไม่ละลาย
1: ฉะนั้นก็คือเวลาใส่ก็คือเราต้องดูให้ดีๆนะคะทีนี้เราก็จะให้ความร้อนนะคะอาจารย
0: ์
1: ท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้ความร้อนนะคะเราความร้อนในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะอาจารย์ก็คือไม่ควรจะใช้เกิน80องศาเซลเซียสนะคะอาจารย์อุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะก็จะอยู่ในช่วงประมาณ60ถึง70องศาประมาณนี้นะคะอาจารย์ยิ่งถ้าเป็นพันนี้ค่ะอาจารย์ถ้าใช้ความร้อนสูงๆนี้ไหม้เลยนะคะอาจารย
0: ์มันไหม้เร็วทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีเตาเดียวทำได้ไหม
1: ถ้าเรามีเตาเดียวทำได้ค่ะก็แนะนำให้ทำพาร์ทที่เป็นพาร์ทน้ำมันก่อนเพราะว่าพาร์ทน้ำมันเนี่ยค่ะอุณหภูมิของเขาจะลงช้า
0: ลงช้ากว่าน้ำ
1: ใช่ค่ะหม้อใบที่1นะคะเราจะคนจนใสเลยนะคะส่วนหม้อใบที่2นะคะเราจะคนจน
0: ละลาย
1: มีลักษณะเป็นของเหลวนะคะอาจารย์
0: ไม่ได้กลิ่นทุกที่

0: สานะคะ
1: อันนี้เราใช้ไฟอ่อนสุดเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ได้แล้ว
0: นี้หม้อใบที่1ละลายแล้วนะคะหม้อใบที่2ละลายแล้วเราก็ปิดไฟนะคะทีนี้เราก็จะเทหม้อใบที่1นะคะที่เป็นในส่วนของน้ำนะคะลงในหม้อใบที่2ที่เป็นในส่วนของน้ำมันวิธีการเทนะคะอย่าเทพวดลงไปทีเดียวเราต้อง
1: ทยอย
0: ทยอยเทแล้วก็คนแรงๆนะคะ
1: โอเคแรงๆด้วย
0: แรงๆด้วยนะคะเพื่อให้รวมกันระหว่างน้ำกับน้ำมันนะคะนะคะทีนี้เราจะเห็นได้ว่าก็จะขึ้นมาเป็นเบสของตัวเนื้อครีมสีขาวๆนะคะนะคะก็คือการที่เราจะเทนะคะทั้ง2หม้อรวมกันนะคะจานอุณหภูมินะคะจะต้องเท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนะคะห้ามห่างกันมากกว่า5องศานะคะเพราะว่าถ้าห่างกันมากกว่านี้ค่ะจานจะเกิดอะไรขึ้น
1: มันจะไม่เข้ากัน
0: นะคะแล้วก็มันก็อาจจะเกิดการแยกชั้นได้ยกตัวอย่างนะคะหม้อใบที่1เนี่ยค่ะ65องศาหม้อใบที่2 70องศานะคะก็สามารถเทรวมกันได
1: ้นี่เราก็ต้องคอยวัดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นะคะอันนี้ค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะก็จะเกิดเป็นเนื้อครีมสีขาวขึ้นมานะคะเดี๋ยวจุ๋มช่วยคน
1: ค่ะต้องเร็วกว่านั้นอีก
0: ใช่ค่ะคนแรงๆได้เลยนะคะพออุณหภูมิต่ำกว่า40องศาเซลเซียสนะคะจะเราก็จะเติมส่วนผสมที่เหลือลงมาได้เลยนะคะ
1: ห้ามเติมอย่างร้อนๆเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวมันสลายตัวหมด
0: ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนที่เราจะใส่เนี่ยค่ะก็คือเป็นส่วนของตัวสารสำคัญแล้วก็สารกันเสียแล้วก็กลิ่นนะคะซึ่งเหล่านี้เขาจะทนต่อความร้อนสูงๆไม่ได้นะคะ
1: เดี๋ยวมันจะหมด
0: จะเสื่อมสภาพนะคะเนี่ยค่ะยิ่งคนนะคะจานเนื้อก็ยิ่งเนียน
1: ทีนี้ถ้าเราทำเยอะเนี่ยเราก็คงคนมือไม่ไหวใช
0: ่ถ้าเราทำเยอะนะคะใช้เครื่องตีเบเกอรี่นะคะช่วยเดี๋ยวจุ๋มจะใช้เครื่องตีเบเกอรี่ตีช่วยทีนี้ค่ะจานเราเติมส่วนผสมส่วนที่เหลือลงมาได้เลยนะคะ

0: การจับเรื่องแล้วก็จะใช้ไม้พายนะคะเกลี่ยด้านข้างช่วยนะคะอาจารย
1: ์เพราะว่าไม่งั้นขอบมันจะไม่มันจะไม่ผสมใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ไม่เนียนไม่ผสมไม่เข้ากันดี
0: ค่ะ

0: ราก็ใช้เครื่องตีเบเกอรี่นะคะตีไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์จนกว่าเนื้อจะเนียนสวย
1: โอ้ถ้าตีมือนี่แหละถ้าเราจะแย่
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่เนียนเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็ได้เหมือนกันแต่มันไม่เนียนมันไม่เร็วพอ

0: ำคนเดียวได้ไหม
1: ได้ค่ะได
0: ้ก็อันนี้ไปแล้วก็ตะล่อมไป
1: ใช่
0: ด้วย

0: นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์สำหรับสูตรไวท์เทนนิ่งเคลย์มาร์กนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะอาจารย์เป็นเนื้อสีชมพู
1: ชมพูตุ่นไหม
0: ชมพูตุ่น
1: ๆชมพูตุ่น
0: ๆ
1: ก็เป็นโคลนไง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องแบบตุ่นๆหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเพราะเป็นสีธรรมชาติเนาะมันจะไม่ได้แบบเป็นสีชมพูแบบหวานแบบว่า
1: เพราะธรรมชาติมันไม่ได้เป็นแบบน
0: ี้ใช่
1: ใช่ไหมคะ
0: นะคะก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะทีนี้วิธีการใช้ค่ะอาจารย์นะคะเราก็ล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ใช้
1: ต
0: ั
1: ว
0: ผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะอาจารย์นะคะ
1: ค่ะ
0: ทาให้ทั่วผิวหน้าของเราเลยนะคะ
1: พอกนะ
0: อันนี้สมมติเป็นผิวหน้าโอ้เนื้อของตัวผลิตภัณฑ์นี้ค่ะจะมีความเนียน
1: เนียนนะ
0: เนียนนุ่มมากๆเลยนะคะ
1: เย็นไหม
0: เย็นนะคะอาจารย
1: ์ก็จะรู้สึกสบายผิวใช่
0: ไห
1: มคะ
0: เนี่ยค่ะเราก็ทาให้ทั่วหน้าเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยค่ะแล้วเราก็มาคลิงไว้ค่ะประมาณสัก15นาทีนะคะอาจารย
1: ์หรือว่า
0: จนกว่าจะแห้งก็ได้นะคะ
1: มันจะแห้งใช่ไหม
0: แห้งนะคะอาจารย์
1: มันจะแห้งใช
0: ่ไหมใช่ค่ะ
1: ถ้าบางขนาดไหนคะหนาบางขนาดไหน
0: ก็
1: ประมาณเคลือบ
0: ใช่ค่ะ
1: เคลือบให้ทั่ว
0: ใช่ค่ะเคลือบให้ทั่วนะคะ
1: เพราะว่าถ้าหนามากนะมันก็จะไม่ค่อยแห้ง
0: ใช่ค่ะเพราะว่าสูตรนี้ค่ะเป็นสูตรที่แบบเข้มข้นอยู่แล้วนะคะอาจารย์แล้วก็ไม่ต้องทาแบบหนาก็ได้นะคะเนี่ยค่ะนะเนี่ย
1: แล้วก็ทิ้งไว้
0: แล้วก็ทิ้งไว้
1: นอน
0: สัก
1: นิดนึง
0: ใช่นะคะอาจารย์มาทิ้งไว้เลยเพื่ออะไรก็คือเพื่อให้สารสำคัญที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นะคะเข้าไปบำรุงผิวเข้าไปดีท็อกผิวนะคะอาจารย์มาทิ้งไว้เลย
1: แล้วเดี๋ยวพอมันแห้งมันจะบีบไหมมันจะรัดไหม
0: ไม่ค่ะอาจารย
1: ์ตัวนี้ไม่รัด
0: ไม่รัดนะคะจะไม่เหมือนกับตัวดินสอพองนะคะถ้าเป็นดินสอพองนะคะก็คือถ้าแห้งแล้วนะคะเขาจะมีความตึง
1: ใช่
0: นะคะแต่ตัวนี้ก็คือ
1: ไม่ตึงนะคะแล้วเวลาแห้งสีมันจะเปลี่ยนไหมคะ
0: สีไม่เปลี่ยนค่ะอาจารย์ก็เป็นสีน
1: ี้สีนี้เพียงแต่ว่าในความรู้สึกเราจะรู้สึกว่ามันแห้ง
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: แห้ง
0: นะ
1: คะแต่ดูก็
0: ค่ะ
1: แห้งแล้ว
0: ค่ะ
1: น
0: ะคะทีนี้พอครบนะคะตามระยะเวลาที่เรากำหนดแล้วนะคะทิชชู่ค่ะแล้วก็จะล้างออกนะคะด้วยน้ำสะอาดนะคะอาจารย์คือสูตรนี้ค่ะจะบอกว่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นะคะดีมากๆเลยนะคะก็คือช่วยเรื่องของทำให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะก็ช่วยเรื่องของดูดซับสิ่งสกปรกนะคะช่วยเรื่องของดูดซับความมันแล้วก็ยังช่วยเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องของสิวด้วยค่ะอาจารย์

0: ก็น่าใช้อยู
1: ่โอ้ผิวใสกิ๊กเลยอาจารย
0: ์นี่ขนาดพอกแป๊บเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: พอกแป๊บเดียวนะ
1: ขอทิชชู่อีกค่ะ
0: แต่ของจริงไปล้างนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเราพอกจริงๆเอาไป
1: ถ้าเราพอกจริงๆต้องล้างทำความสะอาดผิวนะคะ
0: อันนี้ทำให้ดูก็จะใช้เช็ดออก
1: อาจารย์มีขวดน้ำไหมคะ
0: ขวดน้ำ
1: ขวดใหญ่ค่ะอาจารย์เผื่อมีน้ำลงเหลือขวดโหลค่ะ
0: ขวดโหลค่ะ
1: เผื่อมีน้ำลงเหลืออยู
0: ่จะได้ช่วยล้าง
1: เอามาเช็ดนะคะ
0: มีไหมมีน้ำหลงเหลืออยู่
1: มีค่ะนี่นะคะนะคะ
0: นี่เห็นไหม
1: ผิวนะคะผิวจะมีความผ่องนะคะมีความ
0: รู้สึกว่ามันสะอาด
1: ใช่ค่ะมีความแบบฉ่ำน้ำนะคะแล้วก็พอจับดูนะคะอาจารย์ผิวแบบจะเนียนนุ่มละเอียดนะคะอาจารย์นี่ก็เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งครีมมากนะคะสำหรับสูตรนี้ก็ในการเก็บก็เก็บในกระปุกนะคะปิดฝาให้สนิทแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะคะ
0: ไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะ
1: ใช่นะคะก็อยู่ในนั้น2ปีนะคะอาจารย์
0: 2ปีเลย
1: ใช่นะคะพอเราจะใช้แล้วก็ค่อยเอาออกมาใช้นะคะอาจารย์ตัวผลิตภัณฑ์มาร์กหน้านี่ค่ะอาจารย์ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวันก็ได้นะคะอาจจะวันเว้นวันก็ได้หรือว่าสัปดาห์นึงใช้ประมาณ 2-3 ครั้งก็ได
0: ้สำหรับสูตรนี้นะ
1: ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราใช้ทุกวันนะคะจะทำให้หน้าแห้ง
0: มันเหมือนกับว่าเค้าอะไรล่ะซับน้ำมันออกท
1: ุ
0: กวันทุกวันแต่ถ้าเราหน้าแห้งแล้วก็ควรจะทำสักสัปดาห์ละ 1-2 คร
1: ั้
0: ง
1: ใช่ใช่นะคะ
0: หรือสักสัปดาห์ละครั้ง
1: ค่ะได้
0: ถ้าผิวแห้งนะถ
1: ้
0: าผิวแห้งได้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใช้ร่วมกับผงขัด
1: ค่ะ
0: นี่ผงขัดนี
1: ่ค่ะ
0: ถ้าเราใช้ร่วมกับผงขัด
1: ค่ะถ้าใช้ร่วมกับผงขัดนะคะแล้วก็ใช้ตัวผงขัดก่อนนะคะใช้ตัวผงตัวนี้
0: ค่ะ
1: ผสมกับน้ำเปล่านะคะนมจืดโยเกิร์ตนะคะคนให้มีลักษณะเป็นเนื้อครีมนะคะแล้วก็เอามาสครับที่หน้าเบาๆนะคะแล้วก็ล้างออกนะคะพอล้างออกแล้วนะคะก็มาร์กหน้าด้วยตัวนี
0: ้
1: นะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วก็ล้างออก
0: ล้างออกครั้งหลังเนี่ยหลังจากพอกแล้วเนี่ยค่ะเราต้องอินนี่ไหมเราต้องล้างสบู่อีกไหม
1: ล้างค่ะอาจารย
0: ์อ๋อต้องล้างด้วยสบู่ด้วยใช่ไหม
1: คะนะคะต้องล้างด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะอาจารย์อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะผงสมุนไพรขัดผิวนะคะแล้วก็มีตัวครีมวันนี้ครีมมาร์กนะคะอาจารย
0: ์ทำให้หน้าผ่องใส
1: ค่ะ
0: จ้ะวันนี้ก็น่าใช้ทั้งคู
1: ่
0: น
1: ะ
0: น่าใช้ทั้งคู่นะคะวันนี้ไปยัง
1: ค่ะ
0: นะค่ะหมดเวลาแล้วนะคะท่านผู้ชมติดตามในคลิปถัดๆไปมีเรื่อยๆมีอีกหลายสูตรเลยนะคะที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราสองคนต้องไปก่อนนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลง

0: หรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องอย่ากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ

การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ตั้งแต่ปี2540มามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาเขตวังไกลกังวลแห่งนี้ยังมีการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นับเป็นหนึ่งเดียวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีบทบาทสำคัญที่จะต้องส่งต่อความรู้และขยายโอกาสทางการศึกษาโดยไม่มีข้อจำกัดอย่างทั่วถึงอีกด้วย

RMUTR เราเตรียมพร้อมให้บัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตและเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างแท้จริงในรูปแบบ Hands-on Learning and Experience ทุกหลักสูตรถูกออก

ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2566และนักศึกษาทุกท่านชั้นปีที่2 3และ4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมโควิดยังไม่จบอย่าลืมหมั่นล้างมือและรักษาระยะห่างดูแลสุขภาพและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แฟนเพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์และ IG TikTokค้นหาชื่อเดียวกันเลยค่ะ rnutr.pr ขอแอบฝากนิดนึงนะคะสำหรับงานกิจกรรมและข้อมูลของนักศึกษาสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจองค์การนักศึกษามทร.รัตนโกสินทร์ rnutr แล้วพบกันที่มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะ

0: อมวรพันธ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทอล์กกับเธอ EP พิเศษค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะได้คุยกับผู้ที่ครอบครองตำแหน่งมิสเตอร์ RMUTR ปี2022ค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์แก้วนะคะเป็นผู้ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยค่ะอันดับแรกเดี๋ยวให้แนะนำตัวเลยค่ะ
1: 大家好我是来自蓝塔纳工薪皇家理工大学国际创业管理学院的学生我叫侯鹏宇
2: น้องนะคะชื่อโหพงษ์ยูนะคะมาจากวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาตินะคะรัตนโกสินทร์ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ในปีที่ประกวดการแข่งขันนะคะรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็มีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
1: 首先我感到非常的喜悦充满自豪和成就感
2: ก็มีความสุขมากนะคะที่ได้ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็รับรู้ถึงความสำเร็จนะคะและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับคัดเลือกลงแข่งขันประกวด

0: Peter RMUTR 2022ค่ะ
1: ค่ะแล้วพอได้รับตำแหน่งแล้วอะค่ะการเตรียมตัวยังไงบ้างในการไปแข่งที่มทล.ศรีวิชัยค่ะ
2: 首先非常感谢老师和评委的肯定，这不仅是对我自己外貌的肯定，也是对才华和自信的肯定。
0: ขอบคุณอยู่นะคะก็รู้สึกขอบคุณอาจารย์และก็เพื่อนร่วมชั้นนะคะที่ให้ความสนับสนุนนะคะในการเข้าประกวดครั้งนี้และก็ขอขอบคุณกรรมการที่ให้การตัดสินทำให้เขารู้สึกถึงความไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกอะค่ะที่ได้รับรางวัลนี้มาเป็นการแสดงถึงความมั่นใจของเขาความสามารถของเขาในการตอบคำถามแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเตรียมพร้อมด้วยกำลังใจของอาจารย์ที่นี่แล้วก็เพื่อนร่วมชั้นค่ะที่จะไปแข่งค่ะ
1: และในระหว่างการเก็บตัวที่มทล.ศรีวิชัยอะค่ะได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านไหนเพิ่มเติมไหมคะ
2: อยู่在比赛期间有提高自己的能力
0: มีมากขึ้นเลยค่ะเพราะว่าเวลาไปอยู่ที่นู่นก็ต้องปรับตัวกับการแข่งขันกับผู้เข้าร่วมแข่งขันนะคะทำให้เขาต้องมีความตั้งใจแล้วก็เตรียมความพร้อมมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะได้มีส่วนร่วมในประชาสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยบ้างไหมคะ
2: 有参与过感觉非常好通过宣传也可以让更多的人了解到学院
0: ก็มีการเข้าร่วมนะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกนะคะรู้จักมหาวิทยาลัยของเรามากขึ้นค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง WeChat อะค่ะ
1: อ๋อก็คือเพราะว่าทางประเทศจีนก็จะใช้ WeChat
0: ทางประเทศจีนก็ได้รู้จักมหาวิทยาลัยของเรามากยิ่งขึ้นค่ะ
1: แล้วตอนนี้กำลังเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะตอนนี้
2: 我在大学中主修的专业是工商管理专业通过学习我收获到了这个人力资源方面公司财务方面还有运营管理方面的知识接下来我也准备在大学就读那个硕士研究生
0: ก็เขาเรียนเอกบริหารธุรกิจนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเรียนที่นี่เนี่ยมีการจัดการการศึกษาอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็มีความรู้ทั้งด้านทรัพยากรบุคคลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ได้มีความมั่นใจนะคะกับทางมหาวิทยาลัยของเราทำให้เขาตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทนะคะที่วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ค่ะ
1: แล้วก็มีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่กำลังจะเป็นผู้เข้าประกวดRMUTR Star ปี2023ไหมคะ
2: 就是一定要调整好自己的状态保持自信相信自己是舞台上独一无二的学弟学妹们加油
0: เขาอยากจะให้ดึงความโดดเด่นคือดึงศักยภาพภายในของตัวเองออกมานะคะดึงความมั่นใจของตัวเองออกมานะคะเพื่อเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยก็พลังเนี้ยจะส่งไปถึงทุกคนทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็กรรมการก็มีความสุขเนี่ย
1: ค่ะมีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่เรียนวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ไหมคะ
2: 首先这个兰塔纳工信皇家理工国际创意管理学院有非常优秀的这个教师团队全面的课程设置和先进的教育理念可以为学生提供良好的这个学术资源和经验可以让学生和可以让学生在这个职业领域上获得更好更出色更卓越的成就
0: ก็อยากให้น้องๆที่จะเข้ามาเรียนต่อนะคะในวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์นะคะมีความมั่นใจนะคะเพราะว่าทางวิทยาลัยเนี่ยมีอาจารย์คณาจารย์ที่เป็นเลิศและเชี่ยวชาญกับเกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆนะคะและมีหลักสูตรที่ครอบคลุมและได้มาตรฐานนะคะส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยได้รับความรู้เกี่ยวกับทางด้านวิชาการมีความสามารถหลากหลายและมีประสบการณ์ในด้านเชิงปฏิบัตินะคะช่วยให้นักเรียนเนี่ยประสบความสำเร็จทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะทั้งอาจารย์แล้วก็นี่เป็นผู้ครอบครองตำแหน่งนะคะมิสเตอร์ RMUTR ปี2022ปีล่าสุดของเรานะคะและปีต่อไปจะเป็นใครก็ยังไงติดตามกันตอนต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ตัวหน่อยครับ
1: สวัสดีครับผมโชติวัฒน์กุญชยานติ๋มสุขครับผมชื่อเล่นชื่อปอนนะครับผมอยู่สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ครับผมศึกษาอยู่ชั้นปีที่3ครับผม
0: โอเคครับพี่อยากจะให้เราเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าก่อนหน้านี้ที่เราจะได้รับรางวัลนะครับเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรรายละเอียดยังไงบ้างแล้วเราได้รับรางวัลอะไรเงี้ยครับ
1: ผมก็เนื่องจากว่าที่มหาลัยของพอช่างนะครับกำลังจะครบรอบ111ปีครับผมในวันที่7มกราก็ได้มีการจัดประกวดการออกแบบโลโก้111ปีขึ้นมาครับผมซึ่งหัวข้อที่เขาให้มาก็จะเป็น Infinity ให้สื่อสารไปในทางนั้นครับผม
0: โอเคครับแล้วครั้งนี้เราได้รับรางวัลที่เท่าไหร่นะครับ
1: ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ครับผม
0: เรารู้สึกยังไงบ้างครับในลองอธิบายให้พี่ฟังหน่อยครับ
1: ก็ถ้าส่วนตัวผมก็ดีใจครับก็ไม่คิดว่าจะได้รางวัลนั้นเพราะว่ากลัวว่าก็กลัวเหมือนกันครับในไอเดียว่าคอนเซ็ปต์ที่เราคิดอะอาจจะไม่ตอบโจทย์ผู้ใหญ่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมสำหรับผมนะครับ
0: แต่สุดท้ายเราก็ตัดสินใจที่จะทำในสิ่งแนวของเราเองเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ให้เราเล่าถึงความตั้งใจของเรานะครับว่าเราตั้งใจทำผลงานชิ้นนี้เหตุผลอะไรเงี้ยบ้างครับ
1: ได้ก็ขอเท้าความก่อนนะครับว่าช่วงปี1ปี2เนี่ยครับที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยส่งงานประกวดหรืออะไรเลยนะครับเกี่ยวกับมหาลัยแต่พอได้ขึ้นมาปี3ครับผมมองถึงว่าเลขครบรอบปีมันสวยด้วยครับผมก็เลยอยากจะลองทำส่งไปดูครับตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าจะชนะหรอกแต่ว่าที่ทำก็เพื่ออยากให้ตัวเองมีชื่อกับสร้างชื่อให้กับสาขาวิชาที่เรียนด้วยครับผม
0: ให้คนรู้จักได้มากยิ่งขึ้นนะ
1: ใช่ครับ
0: พี่อยากจะรู้รายละเอียดของโลโก้นะครับว่าแต่ละชิ้นเป็นยังไงบ้างหรือว่าความหมายโดยรวมเป็นยังไงบ้างไหนลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยครับ
1: ครับผมก็หลักๆเลยนะครับก็จากโจทย์ที่เขาให้มาคือความอินฟินิตี้เนี่ยถ้าปกติคิดแล้วก็จะเป็นวงกลม2วงที่เป็นเลข8ครับผมก็ผมนำคำว่าอินฟินิตี้เนี่ยมาตีความใหม่เป็นการเล่นเป็นแนวทำเป็นแพทเทิร์นที่พอเอามาวางติดกันน่ะจะกลายเป็นแบบไม่มีที่สิ้นสุดครับผมก็จะเป็นสไตล์แนวงานออฟอาร์ตออฟอาร์ตก็จะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบภาพใช้สีน้อยๆขาวดำอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ทำให้มันเป็นแพทเทิร์นซ้ำๆเรียงๆต่อกันได้ครับผม
0: ใช้เวลาในการออกแบบนานไหมครับ
1: ประมาณ1อาทิตย์ครับผม
0: เนี่ยพี่อยากรู้ว่ากระบวนการใน1อาทิตย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างแบบตั้งแต่เริ่มจนโปรเซสจนเสร็จเลยครับเนี่ยลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยครับ
1: ผมก็อย่างแรกครับผมก็จะร่างแบบใน iPad ก่อนครับผมว่าก็ร่างหลายๆแบบมาดูว่าแบบไหนเหมาะสมครับ

0: ตอนแรกก็จะมีทั้งแบบวงกลมแบบเป็นเหลี่ยมที่เรียงต่อกันอะไรอย่างเงี้ยครับพอปรับออกมาแล้วตัดสินใจแล้วถามอาจารย์แล้วครับก็ผมอันนี้ผมมีอาจารย์ที่คอยปรึกษาผมให้คำปรึกษาอยู่ครับก็พอปรึกษาอะไรเสร็จแล้วครับเขาก็จะเลือกอันที่ได้รับรางวัลอันนี้ครับผมเพราะว่ามันมีความแปลกใหม่แล้วก็ไม่ซ้ำใครด้วยครับ
1: อย่างแล้วปัญหาและอุปสรรคในช่วงระหว่างที่เราทำไงครับมีอะไรบ้างครับ
0: ถ้าปัญหาอุปสรรคก็อาจจะมีพวกตอนนั้นจะมีการเรียนการสอนจะมีการบ้านอะไรพวกนี้ครับเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็ผ่าน
1: อ๋ออาจจะเป็นช่วงที่เราแบบไม่ค่อยมีเวลาในการแบบแผนในการทำในการคิดเต็มที่เนาะคราวนี้ครับพี่อยากรู้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเราชื่ออะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาให้คำแนะนำอะไรเราบ้างเงี้ยครับ
0: ครับผมก็จะเป็นอาจารย์เต้นนะครับหรือว่าอาจารย์สมัชชานะครับผมของสาขานิเทศศิลป์นะครับผมก็ผมก็จะคอยส่งแบบให้เขาดูว่าแบบนี้มันโอเคไหมให้อาจารย์ช่วยติช่วยบอกครับผมเพราะว่าในความคิดผมคนเดียวผมส่วนตัวผมยังมองว่าผมยังความกระบวนการความคิดยังไม่โตพอที่จะตัดสินใจเด็ดขาดไปเลยครับก็คิดว่าถ้าได้ปรึกษากับอาจารย์หรือว่ารุ่นพี่อะไรเงี้ยก็น่าจะดีที่สุดครับผม
1: เสน่ห์ของโลโก้ของเราเนี่ยคืออะไรเงี้ยครับ
0: ผมว่าน่าจะเป็นรูปทรงที่เหมือนกล่องครับผมเป็นหกเหลี่ยมถ้ามองโดยรวมแต่พอแยกชิ้นเนี่ยในเลขหนึ่งแต่ละตัวครับก็จะเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมที่เรียงต่อกันนะครับผมก็ผมว่าเสน่ห์มันก็คือการเล่นแสงเงาการใช้สีด้วยครับ
1: คราวนี้เรามีแบบเขาเรียกว่ามีอะไรยังอื่นที่เราอยากจะเล่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลงานในที่เราต้องการจะสื่ออะไรเงี้ยไหมครับเพิ่มเติม
0: ก็หลักๆของการสื่อความหมายของผมก็จะสื่อไปทางคำว่า infinity นะพี่ที่แบบว่าตีความใหม่แล้วก็อยากลองทำงานสไตล์ใหม่ๆด้วยครับก็เลยลองมาศึกษางานแนว of art อะไรเงี้ยครับแล้วแบบคิดว่ามันถ้าเอามารวมกันกับเลขหนึ่งได้มันจะเป็นอะไรที่น่าจะเวิร์กน่าจะดีเลยครับ
1: อันนี้พี่สังเกตว่าเลขหนึ่งเราเป็นเลขหนึ่งไทยเนาะ
0: ใช่
1: จริงๆแล้วในกติกาครับหรือว่ารายละเอียดเนี่ยเขากำหนดไหมว่าต้องเป็นเลขไทยหรือว่าเป็นเลขอารบิกก็ได
0: ้ก็ในกติกาในใบที่เขาแจ้งมาครับเขาจะใช้เป็นเลขไทยในคำว่าโลโก้111ปีครับไม่มีเลขอารบิกเลยผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเลขไทยก็น่าจะเหมาะแล้วก็ผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์ด้วยนะเพราะว่าเล่นกับความเป็นไทยสื่อสารออกไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมเชื่อว่ายังไงก็มีคนชาวต่างชาติอะไรที่มาได้มาเห็นงานแล้ว
1: อาคารนี้พี่สังเกตนะครับว่าโลโก้เลข111ปีของเรานะครับก็มีรูปทรงสี่เหลี่ยมเนาะเป็นเลขไทยนะครับแล้วเพิ่มเติมก็คือมีสีประจำของวิทยาลัยด้วยเนาะเป็นสีแดงดำนั่นเองใช่ไหมครับ
0: แล้วก็จะเป็นสีแดงกับสีดำครับแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นสีเทาครับผมเพราะว่าพอปรับให้มันเป็นขาวดำแล้วเนี่ยการไล่สีก็จะเป็นดำเทาขาวอย่างเงี้ยครับไล่ไปก็สีที่อ่อนสุดก็จะเป็นสีเทาสีกลางก็จะเป็นสีแดงแล้วก็ดำก็จะเข้มสุดครับผม
1: คราวนี้พี่อยากเล่าพูดถึงความภูมิใจของโลโก้ชิ้นนี้ครับแล้วก็ที่ได้รับรางวัลแล้วที่เราแบบตั้งใจทำมาตลอดเนี่ยครับเดี๋ยวลองเล่าพี่ฟังแบบ
0: ครับผมก็ผมก็ภูมิใจครับเพราะว่าได้คุยกับอาจารย์ที่ได้มากขึ้นคุยกับพี่ได้มากขึ้นครับได้ปรึกษาอะไรกันเนี่ยครับผมก็อยากจะทำให้สาขาแบบไปข้างหน้าเรื่อยๆพัฒนาต่อไปครับผมก็ผมก็เลยเริ่มจะพยายามเริ่มที่ตัวเราประมาณนี้ครับก็ภูมิใจมากๆครับผม
1: โอเคครับเราภูมิใจนะครับก็พี่อยากจะให้เราเก็บสิ่งดีๆอันนี้ไว้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ปี3เน
0: า
1: ะ
0: เป็นภาคสมทบภาคบ่ายครับ
1: โอเคครับภาคสมทบภาคบ่ายในลองอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าภาคสมทบคืออะไรยังไงแล้วก็ภาคบ่ายคือยังไงเผื่อจะมีน้องๆสนใจในลองแนะนำหน่อยครับ
0: ก็ภาคปกติก็จะเรียนเวลาเช้าตามปกตินะครับแต่ว่าภาคสมทบเนี่ยก็จะเป็นการเรียนช่วงบ่าย 4:30 นถึง 2:00 น 3:00 นอะไรประมาณเนี้ยครับก็โดยหลักๆที่เขาจะทำสาขานี้ขึ้นมาก็คือให้สำหรับคนที่ทำงานหรือว่ามีธุระที่ต้องทำในตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ไหนพี่แบบอยากจะให้เราเชิญชวนน้องๆแล้วเผื่อจะมีน้องๆสนใจอยากจะมาเรียนสาขานี้พี่ให้เราเล่าถึงจุดเด่นของสาขานี้เผื่อแบบน้องๆจะได้ตัดสินใจมาเรียนไงครับ
0: ครับผมสำหรับจุดเด่นของนิเทศนะครับก็คือหลักๆก็เลยก็จะเป็นการออกแบบพวกสื่ออะไร

0: ต่างๆนะครับพวกภาพประกอบโลโก้อะไรพวกนี้หรือว่าโฆษณาตามที่ทุกคนได้เห็นข้างทางเนี้ยก็เป็นนิเทศศิลป์หมดเลยครับผมก็ถ้าได้มาเรียนผมว่าทุกคนที่สนใจในการทำงานแนวเนี้ยด้านเนี้ยครับน่าจะได้ไปเต็มๆเลยครับผม
1: โอเคครับสุดท้ายนี้พี่อยากจะให้เราครับฝากถึงน้องๆในรุ่นปีต่อไปครับที่จะออกแบบโลโก้เงี้ยครับอยากจะให้เราเป็นกำลังใจหรือว่าเป็นโน้ตฮาวในการที่จะส่งประกวดแล้วก็ให้ได้รับรางวัลเหมือนกันเราอะครับ
0: ครับผมก็ผมอยากให้ปีต่อไปนะครับลองใช้ความครีเอทใช้มองพยายามมองสิ่งรอบตัวหรือใกล้ตัวก็ได้ครับที่แบบว่ามันง่ายแต่ว่าเราไม่เคยหยิบจับมันมาใช้มาทำครับผมเพราะว่าถ้าเราทำเป็นแบบว่าเลขธรรมดาไปเลยครับผมส่วนตัวผมมองว่ามันก็จะเป็นธรรมดาไปเลยมันไม่ได้มีภาพจำที่มันเห็นแล้วแบบเด้งขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับผมก็คือสำหรับผมคิดมาว่าการออกแบบที่ดีอ่ะมองแค่3วิอะไรหรือประมาณนี้ครับมันจะจำได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เราคือเราเป็นคนที่ชอบออกแบบมาแต่ตั้งแต่เด็กเลยไหมครับหรือว่าเรา
0: ผมก็ชอบตอนเด็กผมจะชอบวาดรูปก่อนครับผมแต่ว่าไม่ได้ไปเรียนเกี่ยวกับศิลปะนะครับผมก็เรียนมัธยมเรียนอะไรปกติเนี่ยครับ
1: แล้วก็พอที่จะขึ้นมหาลัยเราก็เหมือนกับคนพบตัวเองใช่ไหมครับเราก็เลือกที่จะตั้งใจมาเรียนที่นี
0: ่ครับผมก็ช่วงมัธยมนะผมก็จะมีรุ่นพี่ที่รู้จักที่เรียนอยู่ที่พอช่างในระดับที่สาขานี้แหละผมก็มีเขาเป็นไอดอลทางด้านนี้ด้วยครับก็เลยอยากลองมาศึกษาด้วยตัวเองดูอะไรอย่างนี้ด้วย
1: แล้วก็ถือว่าเราได้ลองมาศึกษาเนาะแล้วเราก็ได้เรียนแบบภาคสมทบช่วงบ่ายด้วยแล้วก็เราก็ตั้งใจเรียนจนออกแบบโลโก้เนาะแล้วเราก็ชนะเลิศพี่ก็รู้สึกว่าเออเราก็เก่งนะครับคือประสุดยอดมากคราวนี้ครับพี่ก็อยากจะให้เราสรุปถึงข้อคิดที่เราได้ในการประกวดครั้งนี้ครับส่งท้ายก่อนที่จะปิดคลิปครับผม
0: ครับผมก็สำหรับการประกวดครั้งนี้นะครับก็คือผมอ่ะไม่ได้หวังรางวัลตั้งแต่แรกในการส่งเข้าประกวดอยากร่วมสนุกกับกิจกรรมอะไรเงี้ยครับก็คือทำไปเถอะครับเพื่อพัฒนาฝีมือตัวเองครับเพราะว่าถ้าเราทำงานไปเรื่อยๆแล้วกลับมามองย้อนงานดูงานเก่าของเราอะแล้วเราจะเห็นความเติบโตของเราความเข้าใจอะไรมากขึ้นของเราครับมันสามารถนำมาเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตได้ผมก็อยากให้ทำไปเรื่อยๆทำไปก่อนอย่าเพิ่งท้อครับผม
1: ถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีมากนะครับวันนี้พี่ก็ต้องขอบคุณน้องปอนมากๆเลยนะครับในการให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้เราแบบบายๆกล้องแบบรอสักทีนึงครับก่อนปิดคลิปนะครับ1 2 3
2: มาสัมภาษณ์น้องแจนฮะจะได้น้องรู้จักกับน้องแจนนะว่าน้องแจนเป็นใครและคนหลายคนเนี่ยก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาน้องเป็นอย่างดีนะครับเพราะน้องเนี่ยได้ประกวด RM Yuri Art Star 2022ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันเลยดีกว่า 3,

0: ีครับน้องแทนเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อนางสาวอนิตาแก้วใสค่ะชื่อเล่นชื่อแจนอยู่คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีค่ะสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมการสื่อสาร
0: พี่รู้มาว่าแจนเนี่ยมีฉายาเหมือนกัน
1: ใช่
0: ฉายาอะไรเอ่ย
1: แจนใสค่ะ
0: ทำไมถึงเป็นแจนใสล่ะฮะเริ่มจากอะไร
1: เพราะว่าหนูตั้งชื่อ IG ค่ะแล้วทีเนี้ยเพื่อนช่วยคิดแล้วเพื่อนเห็นหนูนามสกุลแก้วใสมันก็เลยบอกว่าให้เอา SAI มาเติม
0: ก็เลยเป็นแจนใส
1: ใช่
0: ถามประวัติดีกว่าแจนเป็นคนที่ไหนคะเอาตั้งแต่เกิดเป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ย
1: หนูเป็นลูกครึ่งอีสานพ่อเนี่ยเป็นขอนแก่นแม่เป็นอำนาจเจริญค่ะแต่หนูที่เกิดอำนาจเจริญเกิดที่อำนาจเจริญ
0: แล้วตอนนี้ทำไมถึงมาอยู่ที่ตรงนี้เอ่ย
1: เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะย้ายมานี่
0: ทำงานที่นี่เนาะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วคำถามต่อไปเนาะทำไมเราถึงเลือกเรียนที่มทร.รัตนโกสินทร
1: ์อันดับแรกเลยนะคะก็คือใกล้บ้านค่ะ
0: ใกล้บ้านอ
1: ันดับที่สองก็คือมีสาขาที่หนูอยากจะเรียนแล้วก็หนูศึกษาค่ะในเว็บไซต์อะไรเงี้ยใช่แล้วก็มันตรงดี
0: แล้ว
1: ต
0: อนนี้สาขาเลยนะคะ
1: สื่อสารมวลชน
0: สื่อสารมวลชนทำไมตอนที่เราเข้ามาสมัครเนี่ยพี่อยากรู้ว่าสมัครยากไหม
1: ไม่ยากนะคะ
0: แล้วเราได้ข้อมูลจากการสมัครมาจากช่องทางไหนบ้างคะ
1: Facebook ค่ะ
0: Facebook เป็นหลักๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มาถามถึงการประกวดดีกว่า RMUT

0: ยาสตาร์2022เนาะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: บรรยากาศตอนนั้นเป็นไงบ้างครับ
1: เอาที่สารยาใช่ไหมคะที
0: ่ประกวดใช่ใช
1: ่ก็ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าหนูเดินแบบอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ต้องขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกเลยรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็ต้องทำออกมาให้มันดี
0: แล้วตอนที่เราเก็บตัวเนี่ยเราสนุกไหมเราทำอะไรบ้างดีกว่าตอนเก็บตัว
1: เก็บตัวเหรอคะ
0: อืม
1: เก็บตัวก็ไม่ได้ทำอะไรมากค
0: ่
1: ะซ้อมวอล์กกิ้ง
0: อะอะไรอีกคะติ๊กต๊อกการโพสท่าต้องมีแหละ
1: ใช่มีที่เขาเป็นมิสแกรนมาสอนโพสท่าสอนการเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีการตอบการตอบคำถาม
1: ใช
0: ่แล้วใช้เวลากี่วันนะเราเก็บตัวกี่วันนะจำได้ไหม
1: เก็บตัวไม่แน่ใจไหมคะ
0: อ่ะยังไม่เป็นไร
1: เพราะว่าจะมีรอบแบ่งอะค่ะเดือนนี้เก็บตัวแล้วก็อีกเดือนนึงค่ะ
0: เอาเก็บตัวตอนประกวดอะก่อนก่อนขึ้นเวทีจริง
1: ขึ้นเวทีจริ ง
0: ใช
1: ่ก็ไม่ได้อันนั้นก็แค่ไปเตรียมตัวซ้อมบ็อกกิ้งเวทีจริง
0: มีพี่มาสอนแล้วมาพูดคือว่าคิวประมาณไหนอะไรอย่างงี้เนาะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อ่ะแล้วตอนที่เราซ้อมเรามีปัญหาเรามีอุปสรรคอะไรไหมพี่อยากรู้มากเลยตอนนี้
1: อุปสรรคของหนูก็คือการเดินเนี่ยแหละค่ะ
0: การเดินทำไมล่ะ
1: เพราะว่าหนูเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ค่ะในการ
0: เดินใจไม่มั่นใจนะ
1: ใช่เพราะหนูไม่ได้เรียนเดินแบบมาอะไรเงี้ยค่ะคือจริตของแบบสายประกวดอะไรเงี้ยก็จะมี
0: มันพี่ดู MV เนาะไม่ใช่ MV ครับโปรโมทของดาวเดือนนะที่เราใส่ชุดอะไรเซฟเวอร์เห็นหนูแบบคิดท่าเองอะไรเองแบบ อันนั้นมีใครช่วยคิดไหมหรือว่าเรากับเพื่อนคิดกันเอง
1: ช่วยกันค่ะแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยกันคิด
0: สนุกไหมการประกวด
1: มากค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์เลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีการประกวดนี้หนูก็ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นไปเดินแบบนี้ที่ไหนค่ะ
0: พี่อยากรู้ว่าความรู้สึกก่อนประกวดกับหลังประกวดเนี่ย
1: ต่างกันมากค่ะ
0: ต่างกันเนาะ
1: ใช
0: ่ต่างกันยังไงดีกว่าอ่ะ
1: ก่อนประกวดเนี่ยตื่นเต้นค่ะกดดันว่าอันดับแรกเลยคือเราจะทำออกมาได้ดีไหมเราจะตอบคำถามได้ไหมเราจะเดินสะดุดหรือเปล่าเพราะว่าส้นสูงเราก็ยังไม่ชินใช่ไหมคะแล้วพอประกวดเสร็จหลังจากประกวดเสร็จก็คือโล่งมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีแล้ว
0: แล้วหลังจากนี้ดีกว่าหลังจากนี้เนี่ยเราเป็นนักศึกษาต้นแบบแล้วเราจะใช้ในช่องทางนี้ทำอะไรต่อบ้างครับ
1: อาจจะเนี่ยแหละค่ะการที่เราเล่นโซเชียลใช่ไหมคะใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน
0: ์
1: ค่ะลงอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับมหาลัยเช่นวันที่3กรกฎาคมนี้จะมีการเปิดภาคเรียนเราก็จะลงว่าพบกันนะคะวันที่3กรกฎาคมเปิดภาคเรียนเป็นการเตือนน้องๆค่ะว่าอย่าลืมนะเราต้องมามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เดี๋ยวพี่ให้หนูพูดเกี่ยวกับเชิญชวนมาเรียนที่มอดีกว่า
1: ค่ะก็อยากจะชวนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะมหาลัยนี้นะคะอยู่กันแบบครอบครัวค่ะแล้วก็สังคมในมหาลัยเนี่ยรู้สึกว่าดีมากๆเลยนะคะคือเป็นกันเองค่ะมหาลัยของเรานะคะเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทันสมัยแล้วก็มีสื่อเลยการเรียนการสอนที่ดีค่ะมีอาจารย์ที่ดีค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวฝากช่องทางการติดตามของตัวน้องหน่อยนิดนึงครับ
1: ค่ะ Facebook นะคะแจนออนนี่ค่ะจะเป็น O R แล้วก็ N I I ค่ะแล้วก็ Instagram นะคะจะเป็นแจนใสค่ะขึ้นด้านล่าง
0: แจนใสเลยขึ้นด้านล่างนะครับติดตามเลยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับการสัมภาษณ์น้องแจนวันนี้นะครับสนุกกันไหมเอ่ยส่วนเพจประชาสัมพันธ์นะฮะฝากติดตามกันด้วยนะครับทาง Facebook เนาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับส่วน IG TikTok นะครับพิมพ์เลยครับ rmutr.pr นะครับแล้วก็อย่าลืมผลงานของน้องแจนนะครับคอยติดตามกันด้วยนะครับผมครับบ๊ายบายครับผม EP นี้เป็น EP ที่พิเศษสำหรับผมมากนะซึ่งจะได้สัมภาษณ์น้องจอเจนฮะส่วนน้องจอเจนเนี่ยเป็นใครเดี๋ยวเราไปฟังประวัติของเขาเนาะว่าจะมีทั้งการประกวดที่ RMUTR Star แล้วก็การประกวดที่ก้าวล่าเนาะเดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเขากันเลยดีกว่านะครับผม

0: ตัวอีกครั้งครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะจอเจธนากรติดใจดีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมการสื่อสารค่ะ
0: ที่ทราบว่าจอเจเนี่ยมีฉายาด้วยฉายานี้ได้มาจากอะไรครับผม
1: ซึ่งฉายาของจอเจก็คือจอเจเจเล่มิเกลนิคาซิโอค่ะ
0: ความหมายฮะคืออะไร
1: ความหมายก็คือรางวัลของชัยชนะของเทพเจ้าค่ะ
0: อันนี้ความเป็นมาของฉายานี้ใครเป็นคนตั้งให้ฮะ
1: คือจอเจเป็นคนตั้งเองฉายานี้เริ่มมาจากตอนที่จอเจดาวเดือนในรอบคณะเพราะว่ารุ่นพี่คนที่จัดงานเขาให้หาฉายาเพราะสาวประเภท2เขาต้องมีฉายาในการประกวดแล้วจอเจก็ได้ไปคิดค้นแล้วก็ไปหาความหมายใน YouTube ใน Google ค่ะก็ได้มาเป็นจอเจเจเล่มิเกลนิคาซิโอค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะมาพูดถึงประวัติดีกว่าประวัติของจอเจเนี่ยจอเจนี่เป็นคนที่ไหนเอ่ย
1: คือตั้งแต่เกิดจอเจเป็นคนสมุทรสาครแล้วก็ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เรียนตั้งแต่ประถมจนมัธยมและในช่วงมหาลัยก็ย้ายมาอยู่ที่เพชรบุรีค่ะ
0: แล้วทำไมถึงเลือกมหาวิทยาลัยมทรรัตนโกสินทร์ครับ
1: เป็นมหาลัยที่ใกล้บ้านที่สุดอะค่ะเพราะตอนแรกก็ไม่รู้จักมหาลัยนี้แต่พอเข้ามาเรียนก็รู้สึกหลงรักแล้วก็ชอบมหาลัยนี้มากๆค่ะ
0: มาพูดถึงไลฟ์สไตล์ของจอเจดีกว่าจอเจมีต้นแบบไหมครับ
1: มีค่ะต้นแบบของโจเจก็คือพี่ณัฐนิสามณีเลือดบริพงษ์หรือว่าพี่ณัฐสะบัดแปลงนั่นเองค่ะ
0: แล้วแบบมีคนอื่นอีกไหมหรือว่ามีแค่คนคนเดียวเลย
1: มีแค่คนคนเดียวค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวมาพูดถึงการประกวดดีกว่าของ IMUTR Star 2022
1: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ก็เป็นประสบการณ์การประกวดนางงามครั้งแรกในชีวิตที่แบบได้ทำอะไรที่สนุกแบบนี้เพราะตอนแรกอ่ะจอเจมีความฝันที่อยากจะประกวดแต่เราก็ไม่ได้ที่จะแบบเปลี่ยนร่างกายตัวเองให้เป็นผู้หญิงเพราะว่าความคิดของเราก็คือถ้าเราจะประกวดนางงามเราต้องเปลี่ยนร่างของเราให้เป็นผู้หญิงก่อนแต่พอมามหาลัยนี้ก็คือเขาเปิดโอกาสแบบโอเพ่นมากๆในเรื่องการแต่งตัวเรื่องการแสดงออกแบบนี้ค่ะแล้วจอเจได้ไปประกวดจอเจก็รู้สึกว่าสนุกชื่นชอบแล้วก็อยากประกวดอีกในหลายๆปีจนกว่าที่จะได้รับชัยชนะมาค่ะ
0: แล้วตอนที่เราได้รับเลือกเป็นตัวแทนเนี่ยเรามีการคัดจากอะไรบ้างครับ
1: ก็ตอนแรกที่เริ่มแรกเลยก็คืออาจารย์ในสาขาให้ส่งตัวแทนไปในรอบคณะแล้วก็ในรอบมหาลัยแล้วด้วยความที่ของวิทยาเขตวังไกลกังวลที่จอเจเรียนอยู่ค่ะผู้เข้าประกวดมันน้อยก็เลยได้ประกวดทั้งหมดแล้วจอเจก็ได้ประกวดด้วยในรอบมหาลัยค่ะ
0: พูดถึงตอนเก็บตัวดีกว่าตอน IMVR Star 2022เนาะประทับใจเรื่องไหนบ้างครับ
1: เรื่องที่ทุกคนเป็นมิตรมากค่ะก็คือแบบเป็นกันเองพูดคุยง่ายเข้าถึงกันง่ายอะไรแบบนี้ครับเวลาไปเล่นด้วยกันก็ไปจอยๆทุกคนแบบไม่แสดงสีหน้าท่าทางที่แบบดูรังเกียจหรือดูแบบขัดแย้งต่อกันทุกคนก็คือเข้าร่วมด้วยกันสนุกอะไรแบบนี้ค่ะก็ชอบส่วนนี้มาก
0: ๆปัญหาหรืออุปสรรคตอนที่เราแบบประกวดดีกว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้าง
1: อุปสรรคแล้วก็ปัญหาใหญ่ๆที่เจอก็คือการพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะเพราะว่ากิจกรรมแต่ละวันเลิกก็ค่อนข้างที่จะดึกพอสมควรแล้วก็ต้องตื่นเช้าเพื่อที่จะมาแต่งหน้าแต่งตัวสำหรับการทำกิจกรรมในวันต่อไปค่ะแล้วด้วยความที่ผู้เข้าประกวดเยอะเราก็เลยต้องตื่นกันค่อนข้างที่จะเช้ามืดนิดนึงเพื่อที่จะดันคิวกันแต่งหน้าให้ทันกับระยะเวลาในการเปิดงานของวันต่อไปค่ะ
0: แล้วพี่รู้มาว่าจอเจเนี่ยได้ไปประกวดของก้าวลาดด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พี่ถึงถามอันนี้ก่อนดีกว่าก้าวลาดกับ IMUTR Star ของเราเนี่ยอันไหนตื่นเต้นกว่า
1: ถ้าถามว่าตื่นเต้นกว่าก็ต้องเป็นก้าวลาดอยู่แล้วครับเพราะเป็นเวทีระดับประเทศและจอเจไม่เคยประกวดเวทีระดับประเทศขนาดนั้นระดับมหาลัยว่าใหญ่แล้วระดับประเทศก็ใหญ่กว่าม
0: ันใหญ่แบบอลังการ
1: ใหญ่แบบใหญ่มาก
0: แล้วเราไปที่สงขลาใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วแบบการเดินทางเป็นไงบ้างครับ
1: ก็คือการเดินทางก็
0: เราไปไงรถบัส
1: ของมหาลัยค่ะเดินทางก็ทั้งหมด16ชั่วโมงเลยค่ะ
0: แล้วการเก็บตัวที่นู่นเป็นไงโหดไหมฮะ
1: โหดมากค่ะด้วยความที่เรายังไม่เคยประกวดและเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละทีมเขาจะมากลยุทธ์แบบไหนแล้วเขาจะมาไม้ไหนแล้วเราก็แบบไปแบบเหมือนตอนที่เรามาเรามหาลัยเลยแล้วมันก็ทำให้เราแบบรู้สึกเหมือนระหว่างเก็บตัวมันทำให้เราดรอป
0: แล้วเรากดดันตัวเองไหมในช่วงเวลานั้นนะฮะ
1: กดดันมากค่ะเพราะมออื่นเขาแบบมากันแบบยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชุดพร็อพหรือการแบบไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆ

0: ถานที่ของเจ้าภาพอะค่ะแล้วเราเห็นเรารู้สึกว่าแบบไม่ได้เราต้องพัฒนาฝีมือตัวเองในห้องที่เราพักฝึกเดินฝึกความสามารถพิเศษให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพื่อที่จะให้มอของเราไม่เป็นที่อายของใครค่ะ
1: แล้วพี่อยากรู้ว่าตอนที่เราประกวดเนี่ยแบบเราแบบมีความประมาทไหมตอนที่เราขึ้นเวทีตอนแรกเลย
0: ไม่ประมาทค่ะเราก็ตั้งความหมายไว้ในใจว่าเราต้องทำได้เราต้องทำได้แล้วพอที่แบบไปทั้งหมด3รอบถึงแม้ว่าเราจะตั้งเป้าหมายในใจว่าทำได้แต่ทั้ง3รอบเท่าที่จอเจกลับมาดูในวันนั้นก็คือจอเจพลาดทั้ง3รอบแต่ก็มันก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ทำให้เราแบบพัฒนาในปีต่อไปเท่าที่เราอยากลงประกวดอีกค่ะ
1: พูดถึงหลังจากการประกวดแล้วเนาะจอเจได้เป็นนักศึกษาต้นแบบหลังจากนี้เราจะทำยังไงต่อบ้างครับ
0: ก็คือจอเจจะใช้แพลตฟอร์มในโซเชียลทุกทางของจอเจในการอัดคลิปไม่ว่าจะเป็นสาขานี้สอนเกี่ยวกับอะไรบ้างหรือแม้แต่การไปทำกิจกรรมนอกมอเจก็จะถ่ายบล็อกแล้วก็อัพลง YouTube ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ช่องของจอเจโตขึ้นแล้วก็มีคนรู้จักขึ้นแล้วก็ทำให้มีคนอยากที่จะมาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มากขึ้นครับ
1: มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคุณหญิงดีกว่าแบบกว้างไหม
0: กว้างค่ะคือตอนแรกถ้าพูดตรงๆก็คือจอเจไม่รู้จักมหาวิทยาลัยนี้มาก่อนและด้วยความที่จอเจก็เข้ามาแบบงงๆเพราะมันอยู่ใกล้บ้านที่สุดนะคะแล้วพอเข้ามาก็รู้สึกว่าเราได้ทำทุกอย่างเท่าที่เราอยากทำไม่ว่าจะเป็นการได้เต้นไม่ว่าจะเป็นการแบบได้แสดงในงานต่างๆค่ะแล้วก็การได้ไปประกวดนางงามเท่าที่เราอยากประกวดคือเราได้ทำทุกอย่างเท่าที่เราอยากทำ
1: คือมเราเปิดกว้าง
0: ใช่มันโอเพนมากๆอะค่ะ
1: เดี๋ยวพี่อยากให้จอเจเนี่ยฝากช่องของจอเจนิดนึง
0: นะคะช่องทางของจอเจก็จะมี IG Facebook TikTok YouTube Twitter Pinterest ก็คือชื่อจอเจเจเล่มิเกลนิคาซิโอทั้งหมดเลยค่ะ
1: เจอกันนะครับผม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันลักษณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันที่17พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าทางด้านประเทศไทยตอนบนเนี่ยเขาเป็นลักษณะของพื้นที่ความกดอากาศต่ำนะครับแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำทางด้านอ่าวมัตตบันนะครับเห็นว่ากลุ่มฝนเนี่ยสีเขียวๆสีส้มเนี่ยก็อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับเรามาดูคลื่นนะครับจะเห็นว่าทางด้านดามันตอนบนเนี่ย2-3เมตรดามันตอนล่าง1-2เมตรอ่าวไทยตอนบน1-2เมตรนะครับตรงนี้คลื่นกําลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะทางด้านดามันตอนบนเรือเล็กงดออกจากฝั่งถ้ามีฝนเนี่ยก็อาจจะได้มากกว่า3เมตรนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะของพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยหนักมากเนี่ยอยู่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับพื้นที่สีแดงสำหรับทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศของกรมอุตุนะครับเรื่องฝนตกหนักหนักมากบริเวณประเทศไทยหลักคือลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับก็จะมีผลกระทบจนถึงวันที่18ซึ่งในเนื้อความเนี่ยก็คือประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับเนื่องจากลมมรสุมมันค่อนข้างแรงนะครับก็ทําให้พัดฝนเข้ามาตกได้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็คลื่นด้านอันดามันตอนบนเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรง2-3เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3เมตรได้นะครับเรือเล็กงดออกจากฝั่งอันนี้เป็นแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่18พฤษภาคมนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกระนองพังงาแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกจันทราดนะครับที่มีหนักมากได้อยู่ส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดมีฝนตกหนักได้นะครับก็จะเน้นทางด้านอีสานบนแล้วก็ด้านตะวันตกสําหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับภาคเหนือฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านตะวันตกนะพวกทางด้านจังหวัดตากําแพงเพชรแล้วก็ทางด้านตะวันออกพวกเชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกที่ติดประเทศลาวพวกหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครบนราชธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับส่วนมากอยู่ทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ตามทางด้านรับลมนะครับพวกระยองจันตาดนครนายกปราจีนบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% นะครับอาจจะเน้นทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะฝนโอกาสได้ถึง 70% ส่วนมากทางด้านระนองพังงานะครับเน้นหนักถึงหนักมากนะครับส่วนภูเก็ตกระบี่ตรังเนี่ยก็เป็นฝนตกหนักนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หืมเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้เหลือหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
0: นี่ปูว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
0: อ
1: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
0: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
0: ่
1: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์นะคะอาจารย์กนกทิพย์ปานุราชนะคะในรายวิชาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นด้วยการมารู้จักกับคำว่าฟังก์ชันกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารายวิชานี้อาจารย์บอกว่าเรากำลังจะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเรามาดูชื่อรายวิชาก่อนนะคะอนุพันธ์ของใครคะของฟังก์ชันเราจะเรียนเกี่ยวกับหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันดังนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องนี้ก็คือเราต้องมาทำความรู้จักกับฟังก์ชันก่อนค่ะว่าฟังก์ชันที่เราจะเอาไปทำการหาอนุพันธ์นั้นนะคะมันจะมีหน้าตาหรือมีคุณสมบัติของฟังก์ชันอย่างไรบ้างนะคะดังนั้นวันนี้เรามารู้จักฟังก์ชันก่อนนะคะฟังก์ชันคืออะไรฟังก์ชันบอกว่าฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ค่ะมันคือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ก็ต้องสัมพันธ์ระหว่างใครอ่ะต้องมี2อย่างอย่างน้อยใช่ไหมคะเกิดความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรค่ะตัวแปรซึ่งตัวแปรที่เราจะมาหาความสัมพันธ์ในรูปของฟังก์ชันนี้อาจารย์จะเรียกเขาว่าตัวแปรอิสระตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนั่นเองค่ะตัวแปรตามชื่อเขาก็ค่อนข้างจะบ่งชี้แล้วนะคะตัวแปรอิสระแปลว่ามันจะเกิดขึ้นก่อนค่ะส่วนใหญ่ตัวแปรอิสระจะชอบเขียนในรูปของตัวแปร x ค่ะส่วนตัวแปรตามแสดงว่าเกิดตัวแปรอิสระก่อนนะแล้วตัวแปรตามจะเกิดตามมาค่ะเรียกตัวแปรตามว่าเป็นตัวแปร y ดังนั้นอย่างน้อยต้องมี2ตัวแปรนะคะอยากรู้ว่าตัวแปร2ตัวเนี้ยค่ะ x กับ y เนี่ยสัมพันธ์กันยังไงสัมพันธ์กันโดยผ่านความเชื่อมโยงของคำว่าฟังก์ชันนั่นเองค่ะดังนั้นอาจารย์สามารถเขียนความสัมพันธ์นี้ได้โดยการเขียน y เท่ากับนะคะเราจะแทน x เกิด y x เกิด y เพราะ x ต้องเกิดขึ้นก่อนเป็นตัวแปรอิสระหรือบางคนเรียกตัวแปรต้นนั่นเองแทน x แล้วเราเกิด y ดังนั้น y จะสามารถหาค่าได้จากฟังก์ชันของ x นั่นเองค่ะอาจารย์เขียน f แล้วก็วงเล็บ x แปลว่าฟังก์ชันของ xนะคะ y สามารถหาค่าจากฟังก์ชันของ x หรือค่าของ x นะคะที่อยู่ในฟังก์ชันนี้อาจารย์จะเรียกว่า f ที่ x ก็ได้นะคะ f ที่ x นั่นคือคำว่าฟังก์ชันของ x นะคะจะเกิดค่า y ได้เรามาดูตัวอย่างของฟังก์ชันกันนะคะเช่นสมมติว่าอาจารย์บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนะ y จะเท่ากับ x กำลัง2บวก1สมมติฟังก์ชันนี้บอกว่า y จะเท่ากับ x กำลัง2บวก1นะคะเขียนหน้าตาของฟังก์ชันหรืออาจารย์อาจจะเขียนไม่เขียน y เท่ากับก็ได้บางคนเขียน f ที่ x f ที่ x แปลว่าฟังก์ชันของ x จะเท่ากับ x กำลัง2บวก1เขียนแบบนี้ก็ได้นะคะในเมื่อเราบอกว่าอะไรคะ y คือฟังก์ชันของ x ถูกไหมดังนั้นอาจารย์สามารถเขียนในรูปแบบที่1 y เท่ากับ x กำลัง2บวก1แบบนี้ก็ได้หรือจะเขียน f ที่ x ฟังก์ชันของ x เท่ากับ x กำลัง2บวก1แบบนี้ก็ได้นี่คือหน้าตาของฟังก์ชันนะคะซึ่งฟังก์ชันในที่นี้เป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าฟังก์ชันโพลีโนเมียลใช่ไหมคะเป็นฟังก์ชันโพลีโนเมียลหรือฟังก์ชันพหุนามนั่นเองค่ะอันนี้เรียกชื่อว่าฟังก์ชันพหุนามนะคะยกตัวอย่างฟังก์ชันนี้แล้วสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์สามารถหาค่าของฟังก์ชันต่างๆได้นะคะเช่นถ้าสมมติอาจารย์

านแทนค่า x มันจะเกิดค่าอะไรทันทีนะเกิดค่า y ตามมาใช่ไหมคะแทน x เกิด y แทน x เกิด y เช่นสมมติว่าฟังก์ชันโจทย์ข้างบนนี้อาจารย์แทนค่า x เป็นเลขอะไรดี x เป็นเลขสมมติ x เป็นเลข1จะทำให้เกิดค่า y ตามมาค่ะเกิดค่า y ตามมาความสัมพันธ์เมื่อ x เป็นเลข1 y จะเป็นเลขอะไรให้เราไปดูฟังก์ชันข้างบนนี้นะคะในเมื่อโจทย์ของอาจารย์บอกว่า y เท่ากับ x กำลัง2บวก1ดังนั้นถ้าอาจารย์มี x เท่ากับเลข1อาจารย์ก็จะแทนค่า x เท่ากับเลข1เข้าไปในสมการฟังก์ชันความสัมพันธ์นี้ค่ะจะได้ว่า y เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยตรงไหนมี x อาจารย์ก็แทนเป็นเลข1เข้าไปกลายเป็น1กำลัง2บวก1นั่นเองดังนั้นค่า y ก็จะเป็น x 1 y ก็จะเป็น1กำลัง2ได้1 1บวก1เป็น2ค่ะแทน x เป็น1 y ก็จะเป็นเลข2นั่นเองในฟังก์ชันตัวอย่างข้อที่1นี้หรืออาจารย์แทน x เป็นเลขอื่นได้ไหมได้ค่ะสมมติอาจารย์ x แทน x เป็นเลข2ดูนะคะในฟังก์ชันโจทย์ข้อนี้ค่ะแทน x เป็นเลข2ถามว่าค่า y ที่เกิดมาจะเป็นเลขอะไรดังนั้นอาจารย์ลองแทน x เป็นเลข2เข้าไปถูกไหมคะแสดงว่า y ก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง2แล้วบวกอีก1 2 2 4 4บวก1เป็น5นั่นเองค่ะแทน x เป็นเลข2 y ก็จะเกิดตามมาเป็นเลข5เห็นไหมคะแทน x เกิด y x เป็นเลขอื่นได้ไหมได้ค่ะ x เป็นเลขลบ1ก็ได้นะ x ติดลบก็ได้ x เป็นลบ1ลองดูซิว่า y จะเป็นเลขอะไรคะเมื่อกี้อาจารย์ลองแทน x เป็นเลข1เป็นเลข2นะอาจารย์อยากแทน x เป็นลบ1ค่ะ x เป็นลบ1 y จะเป็นเลข y เท่ากับอะไรนะ x กำลัง2บวก1ใช่ไหมดังนั้นอาจารย์ก็เอาลบ1ไปแทนค่ะลบ1กำลัง2บวก1เท่ากับลบ1กำลัง2ได้มาเท่าไหร่นะลบ1คูณลบ1ได้มา1 1บวก1เป็น2นั่นเองค่ะจะเห็นว่าอาจารย์สามารถแทนค่า x ได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้ว y ก็เป็นไงคะ y ก็จะเกิดตามมานี่คือลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างค่า x กับค่า y เห็นไหมคะเราจะแทนค่าในตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระเข้าไปแล้วก็จะเกิด y ตามมานะคะนี่คือตัวอย่างของฟังก์ชันแบบพหุนามดีกรี2นั่นเองค่ะดีกรี2พหุนามดีกรี2นะคะหรืออาจารย์แทนพหุนามดีกรี1ได้ไหมฟังความสัมพันธ์ของฟังก์ชันอยู่พหุนามดีกรีอื่นก็ได้ค่ะเช่นอาจารย์บอกว่า y เท่ากับ 5x ลบ3 5x ลบ3นี่คือความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามแทน x เกิด y แทน x ตรงนี้เกิด y แทน x เกิด y ถูกไหมนี่คือหน้าตาความสัมพันธ์ของฟังก์ชันpolynomial หรือสมการพหุนามดีกรีอะไรคะเนี่ยเราไปแอบดู x ดีกรี1เนาะพหุนามดีกรี1นั่นเองค่ะ x ยกกำลังต่างๆเรียกพหุนามเนาะอันนี้พหุนามดีกรี1จงหาดูซิว่าฟังก์ชันพวกนี้มีความสัมพันธ์กันอยู่จริงไหมความสัมพันธ์อยู่จริงค่ะสมมติว่าอาจารย์อยากรู้ว่าแทน x เกิด y ได้จริงหรือเปล่าเขาสัมพันธ์กันจริงหรือเปล่านะคะไปดูแอบดูค่า x กับค่า y กันค่ะว่าสัมพันธ์กันยังไงอาจารย์ลองแทน x ค่ะ x เป็นเลขอะไรเมื่อกี้อาจารย์ลองแทนเป็นเลข1ก่อนก็ได้ค่ะเลขง่ายๆ x เป็นเลข1 y เป็นเลขอะไรคะทันไม่เอ่ย x เป็นเลข1ความหมายก็คืออาจารย์จะทดแทนตำแหน่ง x ตรงนี้ค่ะเป็นเลขอะไรคะเป็นเลข1เข้าไปดังนั้นอาจารย์สามารถเขียน f ที่เลข1แบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าฟังก์ชันนี้อาจารย์สามารถเขียนเป็น f ที่ x ก็ได้ถูกไหมอาจารย์เขียนโจทย์ y เท่ากับ 5x ลบ 3อาจารย์สามารถเขียน f ที่ x แทนตำแหน่งของ y ก็ได้ f ที่ x คือ 5x ลบ 3ดังนั้นถ้าอาจารย์มีโจทย์อยากหา f ที่เลข1 f ที่เลข1ความหมายก็คือฟังก์ชันโจทย์จริงๆแล้ว f ที่ x ฝั่งนี้ก็

จะมี x ตามมาดังนั้นถ้าอาจารย์เปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข1นั่นหมายความว่าอาจารย์จะเปลี่ยนตำแหน่ง x นี้เป็นเลข1ค่ะโอเคงั้นอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็นเลข1กลายเป็น5คูณ1แล้วลบ3นั่นเองค่ะได้เท่าไหร่คะ5คูณ1ได้มา5 5ลบ3เหลือ2นั่นเองถ้าแสดงว่า x เป็นเลข1 y จะเป็นเลข2นั่นเองค่ะลองอาจารย์ลอง x เป็นเลขอย่างอื่นดูซิ x เป็นเลข2ดูซิ y จะเป็นเลขอะไร x เป็นเลข2นั่นความหมายก็คืออาจารย์จะแทนค่า f ที่ x ตรงนี้ค่ะอยากแทน x เป็นเลข2ดังนั้นตำแหน่งนี้อาจารย์ก็เป็นเลข2ตามไปด้วยเห็นไหม2ตามไปด้วยเพราะความสัมพันธ์เขาบอกว่า f ที่ x เท่ากับ 5x ลบ 3ดังนั้น f ที่เลข2อาจารย์เปลี่ยนตำแหน่ง x ตรงฟังก์ชันเป็นเลข2ดังนั้นตรงนี้ก็เป็น5คูณ2แล้วลบออก3ค่ะ2ได้มา10 10ลบ3ได้7ค่ะดังนั้นอาจารย์ได้ x เป็น2 y เป็น7นั่นเองค่ะอีกสักตัวหนึ่ง x เป็น3ได้ไหมได้ค่ะ x เป็นอะไรก็ได้สมมติอาจารย์กำลังแทนค่า x เป็นจำนวนจริงนะคะตอนนี้อาจารย์กำลังลองแทนเป็นจำนวนนับนะ x เป็นเลข3 y จะเป็นเท่าไหร่ลองคิดตามอาจารย์นะคะ f ณเลข3ค่ะแปลว่าฟังก์ชัน x ตรงนี้อาจารย์เริ่มเปลี่ยน x เป็นเลขอะไรคะตอนนี้อาจารย์อยากเปลี่ยนเป็นเลข3ดังนั้นตำแหน่งนี้ก็เป็นเลข3ตามไปด้วยค่ะจะได้เท่ากับ5คูณ3ลบออก3ค่ะ5 3 15 15ลบ3เหลือ12นั่นเองค่ะนี่คือฟังก์ชันพหุนามดีกรี1นะคะนี่แหละเรียกว่าฟังก์ชันแทน x เกิด y แทน x เกิด y ลักษณะนี้เขาเรียกว่าฟังก์ชันสามารถเขียนได้ในรูปของ f ที่ x ก็ได้หรือเขียน y เท่ากับฟังก์ชันของ x แบบนี้ก็ได้นะคะสามารถเขียนได้2รูปแบบอันนี้คือพหุนามนะคะเอ๊ะอาจารย์แทนค่าแล้วนะเนี่ยอาจารย์เริ่มท้าให้พวกเราลองฝึกแทนค่าแล้วนะเราไปดูตัวอย่างเพิ่มสมมติอาจารย์มีฟังก์ชันอีกพหุนามโพลิโนเมียลอีกแล้วกันเนาะสมมติว่าฟังก์ชันอาจารย์ y เท่ากับ x กำลัง2ลบ 2x บวก3มี3พจน์มาเลยอันนี้เรียกฟังก์ชันอะไรคะพหุนามนะคะคนบอกว่าเขาเรียกว่าฟังก์ชันโพลิโนเมียลนะคะพหุนามนี้ดีกรีอะไรคะพหุนามนี้ดีกรีเราจะเรียกชื่อพหุนามตามดีกรีที่สูงที่สุดใช่ไหมสูงที่สุดตอนนี้คือเลข2ดังนั้นก็เรียกพหุนามดีกรี2นั่นเองค่ะอย่างข้อบนนี้อาจารย์เรียกเขาว่าพหุนามอะไรนะพหุนามฟังก์ชันโพลิโนเมียลหรือพหุนามดีกรีไปสังเกต x อ๋อนี่ไงเขายกกำลัง1อยู่ดังนั้นดีกรี1ค่ะดีกรี1นะคะอ่ะตัวอย่างนี้ดีกรี2พหุนามดีกรี2เราลองแทนค่าของฟังก์ชันดูนะคะสมมติอาจารย์ไม่แทนค่าความสัมพันธ์ของฟังก์ชันให้ดูละแต่อาจารย์จะทำโจทย์เลยนะสมมติว่าจงสมมติข้อนี้ให้ฟังก์ชันพหุนามดีกรี2มาแล้วเขาสั่งให้จงหาค่าของฟังก์ชันต่อไปนี้นี่คือโจทย์นะนี่คือโจทย์นะโจทย์บอกว่าจงหาค่าของฟังก์ชันหรือกำลังแทนค่าของฟังก์ชันต่อไปนี้สมมติข้อที่1จงหาค่าf ที่เลข2ค่ะจงหา f ที่เลข2จะทำยังไง f ที่เลข2ความหมายก็คือตรงไหนมี x ในฟังก์ชันเราจะแทนเป็นเลข2เพราะโจทย์ที่แท้จริงของข้อนี้ y เท่ากับสามารถเขียนเป็น y เลยนะ y ไม่เขียน y ก็ได้เขียนเป็นอะไรนะคะ f ที่ x เท่ากับ x กำลัง2ลบ 2xบวก3อย่างนี้เราจะเห็นชัดกว่านะคะเราจะเห็นชัดตรงนี้ความหมายก็คือตรงไหนมี x ตรงไหนมี x ตอนนี้อาจารย์จะแทนเป็นเลขอะไรเข้าไปคะแทนเป็นเลข2นี่ไงตำแหน่งนี้มี x นะคะตำแหน่ง

นี้นี่ x นะคะเปลี่ยน x เป็นเลข2ตามโจทย์ที่เขาถามนั่นเองดังนั้นอาจารย์ก็จะได้2ยกกำลัง2ลบ2คูณ2แล้วบวกอีก3ถูกนะถูกนะ2 2 4ถูกไหมคะลบกับ2 2 4ค่ะบวกอีก3ค่ะ4ลบ4บวก3ก็ได้3ดังนั้นข้อนี้ถามจงหาค่าของฟังก์ชันก็คือความหมายว่าจงหาค่าของ y นั่นเองค่ะตอนนี้ y หรือค่าของฟังก์ชันตอบ3อ่ะต่อไปสมมุติโจทย์บอกว่าข้อที่2ข้อที่2ย่อยนะจากโจทย์ข้างบนนะคะสีส้มข้างบนจงหา f t เลข5บ้างค่ะ f t เลข5ตอบเท่าไหร่ความหมายก็คือฟังก์ชันตรงไหนมี x เราจะแทนเป็นเลขอะไรเข้าไปแล้วนะเราจะแทนเป็นเลข5ดังนั้นตรงนี้และตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเลข5ดังนั้นก็จะได้ว่า5ยกกำลัง2ลบ2คูณเจอ x แล้วนะเจอ x แทน5แล้วบวกอีก3นั่นเองค่ะขอคิดนะ5 5 25ค่ะ5ยกกำลัง2 5 25ลบ5 2 10ค่ะแล้วบวกอีก3นั่นเองกลายเป็น25ลบ10ได้มา15บวกอีก3กลายเป็น18ค่ะค่าของฟังก์ชันข้อนี้ตอบ18สมมุติข้อ3ย่อยจงหา ft ไม่เป็นตัวเลขก็ได้นะ ft x บวก1แบบนี้ก็ได้นะคะ ft x บวก1ความหมายก็คือตรงไหนมี x ตรงไหนมี x ในฟังก์ชันเราจะแทนเป็นอะไรแล้วคะเหมือนคอนเซปต์นี้เลยตรงไหนมี x เราแทนเป็นเลข5แต่ข้อนี้ตรงไหนมี x เราจะแทนเป็นอะไรเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่า x บวก1ค่ะตรงไหนมี x อาจารย์จะแทนเป็น x บวก1ดังนั้นอาจารย์แทนตำแหน่งนี้ตำแหน่ง x ตรงนี้เป็น x บวก1นะก็จะได้ว่า x บวก1ถูกไหมตำแหน่ง x ตรงนั้นนะอาจารย์แทน x เป็นบวก1ยกกำลัง2ลบเลข2คูณอยู่กับ x อีกละอาจารย์เปลี่ยนเป็น x บวก1ค่ะแล้วบวกอีก3นั่นเองค่ะนี่คือการแทนค่าของฟังก์ชันตามโจทย์ที่เขาถามว่า f x บวก1สามารถตอบเท่านี้ได้ไหมที่จริงก็ตอบได้นะหรืออาจารย์สามารถปรับให้เขาเป็นสมการพหุนามแบบสมบูรณ์นะคะก็คือมีดีกรีต่างๆเรียงแถวกันใช่ไหมคะดีกรี n ลบ1 n ลบ2ไปเรื่อยๆจนถึง x ดีกรี0ดังนั้นอาจารย์ลองปรับนะจะปรับอย่างนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์จะสังเกตว่าตรงนี้มี x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2เขาเรียกว่าพจน์นี้เป็นพจน์ของผลบวกกำลัง2สมบูรณ์ค่ะผลบวกกำลัง2สมบูรณ์กระจายเป็นอะไรนะหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ใช่ไหมดังนั้นอาจารย์กระจายเป็น x กำลัง2บวก2หน้าคือ x หลังคือ1บวกหลังกำลัง2ค่ะจากพจน์หมดนี่อาจารย์สามารถกระจายเป็นแบบนี้ได้ค่ะกระจายเป็นแบบนี้ได้อ่ะต่อไปลบอะไรคะลบเลข2คูณกับวงเล็บนี้ถูกไหม2คูณกับวงเล็บนี้ดังนั้นอาจารย์ได้เป็น2คูณ x ได้ลบ 2x ค่ะบวกกับไม่บวกสิบวกชนลบเป็นลบเนาะเป็นลบกับ2คูณ1ได้2ค่ะจากนั้นสุดท้ายบวกอีก3นะคะบวกอีก3มาจากไหนเนี่ยบวก3ตรงนี้คือบวก3ตรงนี้โอเคอาจารย์กระจายละจากนั้นเราสามารถรวมพจน์นะคะรวมพจน์ที่ดีกรีเท่ากันได้ดีกรีเท่ากันดังนั้นอาจารย์แอบไปดูตรงนี้ดีกรี2มีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วดังนั้นดีกรี2มีพจน์เดียวมี xกำลัง2ค่ะต่อไปดีกรี1ค่ะดีกรี1มีตรงไหนบ้างดีกรี1นี่ไงมี 2x ค่ะมีลบ 2x ค่ะที่เป็นดีกรี1มีอยู่ 2x แล้วลบออก 2x ก็หมดพอดีดังนั้นไม่มีหักล้างกันพอดีนะคะสุดท้ายค่าคงที่ค่ะตรงไหนมีค่าคงที่มีบวก1นะมีลบ2นะมีบวกอีก3นะรวมกันเป็นบวก

1บวกอีก3เป็นบวก4บวก4ลบ2เหลือบวก2ค่ะข้อนี้ตอบ x กำลัง2บวก2นั่นเองค่ะค่าของฟังก์ชันข้อที่3นะคะนี่คือการแทนค่าของฟังก์ชันในกรณีที่สมการฟังก์ชันเป็นอะไรคะพหุนามโพลิโนเมียลเห็นมั้ยคะ x ดีกี่ต่างๆเจอ x ตรงไหนแทนค่า x ที่อยู่ในฟังก์ชันตามโจทย์กำหนดเลยนะคะลองไปดูต่อสมมติว่าอาจารย์มีโจทย์ที่3แล้วกันค่ะอาจารย์มีฟังก์ชันหน้าตาเป็นยังไงดีเป็นแบบฟังก์ชันที่มีเงื่อนไขก็ได้นะสมมติอาจารย์ฟังก์ชัน f ที่ x ค่ะจะเท่ากับไม่ได้มีบรรทัดเดียวนะมีเงื่อนไขว่า f ที่ x นะจะเท่ากับ x กำลัง2เมื่อค่า x ของเขาอะน้อยกว่าหรือเท่ากับ0เราจะใช้ฟังก์ชัน x กำลัง2มาเป็นฟังก์ชันของข้อนี้และจะใช้ f บวกอีก4ค่ะเมื่อค่า x เยอะกว่าเลข0นี่คือฟังก์ชันที่โจทย์กำหนดมาให้เรียกฟังก์ชันแบบนี้ว่าเป็นฟังก์ชันแบบเงื่อนไขหรือฟังก์ชันแบบขั้นบันไดนะคะสามารถทำได้เหมือนกันนะคะมีหลายๆบรรทัดก็ได้มี2ขั้นมี3ขั้น4ขั้นก็ได้นะคะถามว่าข้างบนมันต่างจากข้างบนยังไงข้างบนเป็นโพลิโนเมียลธรรมดามีเงื่อนไขไหมไม่มีใช่ไหมมีไม่มีเงื่อนไข y หรือฟังก์ชันจะเท่ากับฟังก์ชันนี้ไปเลยไม่มีเงื่อนไขไม่ว่า x จะเป็นเลขอะไรหน้าตายังไงก็แทนสามารถแทนในฟังก์ชันที่โจทย์กำหนดไปได้เลยแต่ถ้าเป็นข้อเมื่อกี้ข้อใหม่ข้อนี้นั่นแปลว่าเขามีเงื่อนไขค่ะเมื่อไหร่จะใช้ x กำลัง2เป็นความหมายของฟังก์ชันเมื่อไหร่นะเมื่อค่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0แต่ถ้าเมื่อ x เขาเยอะกว่า0 x เยอะกว่า0เราจะใช้ฟังก์ชัน xบวก4นั่นเองนะคะนี่ความหมายของฟังก์ชันข้อนี้แล้วเขาให้หาอะไรสมมติจงหาค่าของฟังก์ชันจงหาค่าของฟังก์ชัน f ที่สมมติอาจารย์มีหลายข้อแล้วกันนะสมมติข้อ1ย่อยอาจารย์ให้หา f ที่เลขลบ3 f ที่เลขลบ3อาจารย์จะเลือกใช้ฟังก์ชันบรรทัดบนหรือฟังก์ชันบรรทัดล่างดี f ที่ลบ3ก็สังเกตว่าเลขลบที่เข้าเงื่อนไขเป็นไงคะ x เขาน้อยกว่านี่นะน้อยกว่า0ค่ะดังนั้นฟังก์ชันที่ใช้ก็ต้องใช้ฟังก์ชัน x กำลัง2นั่นความหมายคือตรงไหนมี x ตรงนี้ไงมี x อาจารย์จะเปลี่ยนเข้าเป็นเลขลบ3เข้าไปค่ะดังนั้นตอนนี้อาจารย์ก็จะได้ว่าเอาลบ3 x เขาทำอะไรอยู่อะยกกำลัง2นั่นเองค่ะลบ3ยกกำลัง2ความหมายคืออะไรนะลบ3คูณกัน2ตัวถูกไหมคะอะไรยกกำลัง n แปลว่าตัวนั้นนะคะฐานตัวนั้นคูณกัน n ตัวดังนั้นลบ3กำลัง2แปลว่าลบ3คูณกัน2ตัวลบชนลบเป็นบวก3คูณ3เป็น9ค่ะข้อนี้ตอบ9ค่ะข้อนี้ตอบ9สมมติข้อ2ย่อยข้อที่2คำถามที่2ฟังก์ชันเงื่อนไขข้างบนนี้นะอาจารย์อยากหา f ที่เลข0ค่ะ f ที่เลข0ค่ะจะตอบเท่าไหร่คะ f ที่เลข0เราก็ต้องไปดูว่าเลข0ตรงนี้เข้าเงื่อนไขบนหรือเงื่อนไขล่างคะอ๋อเข้าเงื่อนไขบนอีกแล้วค่ะดังนั้นใช้ x กำลัง2มาตอบค่ะx กำลัง2ตรงไหนมี x อาจารย์ใส่เลข0เข้าไป0กำลัง2ข้อนี้ตอบ0นั่นเองค่ะสมมติข้อ3อาจารย์ถามต่อจงหา f ที่เลข5ดูสิ f ที่เลข5เราก็ต้องมาดูว่าเลข5ตรงนี้คือค่าของ x ถูกไหมเข้าเงื่อนไขไหนคะเนี่ยบรรทัดบนหรือบรรทัดล่าง x เป็นเลข5มากกว่า0ใช้บรรทัดล่างนั่นเองค่ะเราจะต้องเอาฟังก์ชันนี้มาใช้ถูกไหมตรงไหนมี x เราจะแทนเลข5เข้าไปนี่ไงตรงนี้มี x ดังนั้นอาจารย์ได้5บวกอีก4ค่ะเท่ากับ9ข้อนี้ตอบ9นั่นเองเห็นไหมคะนี่คือฟังก์ชันและการแทนค่าของฟังก์ชันตัวอย่างนี้เป็นฟังก์ชันโพลิโนเมียลแบบมีเงื่อนไขนะคะโดยอาจารย์ถามหาค่าแทนค่าของฟังก์ชันอยู่3ข้อย่อยนะคะพอ

เข้าใจเนาะนี่คือฟังก์ชันและการแทนค่านะคะถามว่ามีเยอะกว่านี้ได้ไหมแล้วฟังก์ชัน f อาจารย์เปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นได้ไหมได้นะอาจารย์ไม่เรียก f ก็ได้อาจารย์อาจจะเรียก g ก็ได้ค่ะฟังก์ชัน g ที่ x ก็คือฟังก์ชันเหมือนกันแต่ไม่ใช่ f ก็ได้เป็นฟังก์ชัน g สมมติข้อนี้ฟังก์ชัน g เป็นฟังก์ชันแบบมีเงื่อนไขแบบ3เงื่อนไขเลยเงื่อนไขที่1 นะจะใช้ฟังก์ชัน x กำลัง2เมื่อค่า x เขาน้อยกว่า0ใช้บรรทัดแรกนี่นะและใช้ 2x ลบ1 g ที่ x จะเท่ากับ 2x ลบ1เมื่อค่า x นะอยู่ระหว่าง0จนถึงเลข10ค่ะถ้า0ถึงเลข10ใช้ฟังก์ชันบรรทัดที่2และจะใช้ฟังก์ชันเป็น2ส่วน xเมื่อ x เขามากกว่าเลข10ค่ะถ้ามากกว่าเลข10เมื่อไหร่จะใช้บรรทัดล่างโอเคนี่คือโจทย์จงหาข้อที่1จงหาค่า g ที่เลข -3 g ที่เลข -3ตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่เอ๊ะลบ3เข้าเงื่อนไขไหนคะเนี่ย x เป็นลบ3เขาเป็นไงน้อยกว่า0เนาะดังนั้นอาจารย์จะใช้บรรทัดแรกบรรทัดที่1ดังนั้นฟังก์ชัน g หน้าตาเป็น g ที่ x จะเท่ากับ x กำลัง2นั่นเองดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ลบ3กำลัง2ลบ3กำลัง2ก็แปลว่าลบ3คูณกัน2ตัว3 3 9โอเคได้ละคำตอบข้อที่1ข้อที่2จงหาฟังก์ชัน g g ณเลข7 g ณเลข7ตอบเท่าไหร่ g ณเลข7เอ๊ะค่า g ของข้อ2นี้เลข7เป็นยังไงคะอยู่ในช่วง0ถึง10ถูกไหมดังนั้นข้อที่2นี้อาจารย์จะนำฟังก์ชันที่2มาใช้ค่ะ g ที่ x เท่ากับ 2x ลบ1ตรงไหนมี x อาจารย์จะแทนอะไรเข้าไปนะเลข7เข้าไปกลายเป็น2คูณ7ลบออก1ค่ะ7 2 14ลบออก1ก็ข้อนี้ก็เลยตอบ13นั่นเองค่ะตอบ13ข้อที่3อาจารย์หา g ที่12สมมุตินะ g นะเลข12 g ที่ x เท่ากับ12ก็ได้นะคะเรียกอย่างนั้นก็ได้เข้าเงื่อนไขไหนกันเนี่ยเลข12เป็นไงคะน้อยกว่า0ไหมไม่อยู่ระหว่างนี้ไหมไม่นี่ยังไงอยู่มากกว่า10ดังนั้นฟังก์ชันนี้อาจารย์จะเอา x สองส่วน x มาใช้2ส่วน x ดังนั้นตอนนี้อาจารย์2ส่วนเจอ x แทนเป็นเลข12แล้วค่ะ2ส่วน12นะคะ2ส่วน12อ่ะทอนเป็นอย่างต่ำนิดนึงเศษส่วนอย่างต่ำกลายเป็นเศษ1ส่วน6นั่นเองค่ะข้อนี้เศษ1ส่วน6เห็นมั้ยคะนี่คือการแทนค่าของฟังก์ชันไม่ยากเห็นมั้ยตรงไหนมี x ตรงไหนมี x เราจะแทนอะไรเข้าไปแทนสิ่งที่โจทย์ถามที่อยู่ในเนี้ยค่ะเข้าไปวางแทนตำแหน่งของ x นั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างของฟังก์ชันpolynomial และการแทนค่าถามว่าฟังก์ชันมีอย่างอื่นไหมไม่ใช่มี polynomial อย่างเดียวนะเมื่อกี้มีแค่ polynomial x ดีกรีต่างๆ x ยกกำลัง1 x ยกกำลัง2ใช่ไหมที่จริงมี x ยกกำลัง n ได้หลายค่านะทีนี้เราลองไปดูหน้าตาฟังก์ชันอย่างอื่นบ้างดีกว่าสมมติว่าฟังก์ชันไม่ใช่ polynomial หรอเป็น exponential บ้างก็ได้นะคะฟังก์ชัน exponientialนะเช่น y หรือฟังก์ชันของ x เราน่าจะถนัด f ที่ x มากกว่าเนาะฟังก์ชันของ x เท่ากับ5ยกกำลัง x อย่างเงี้ยค่ะ5ยกกำลัง x หน้าตาแบบนี้ไม่ใช่ฟังก์ชันพหุนามธรรมดาเหมือนเมื่อกี้เข้าตัวอย่างที่ผ่านมาละจาก x ยกกำลังต่างๆ x ยกกำลัง2 x ยกกำลัง5ไม่ใช่ตอนนี้กลายเป็น5ยกกำลัง x ฟังก์ชันลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าฟังก์ชัน exponential นะคะ exponential แล้ว
สามารถแทนค่า

ฟังก์ชันได้ไหมได้นะคะเช่นข้อที่หนึ่งสมมุติอาจารย์หาจงหา f ชี้เลขหนึ่งสิ f ชี้เลขหนึ่งโจทย์จงหาค่าของฟังก์ชันไม่ว่าฟังก์ชันนั้นจะเป็นโพลีโนเมียลหรือฟังก์ชันแบบ exponential แบบนี้ก็ใช้หลักการเดิมตรงไหนมี x ตรงไหนมี x ตรงไหนเนี่ยมี x ตรงนี้มี x เราจะเปลี่ยนเป็นเลขอะไรคะเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งค่ะดังนั้นอาจารย์ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนั่นเองกลายเป็น5ยกกำลัง1ค่ะข้อนี้ตอบ5กำลัง1ได้5นั่นเองค่ะตอบ5ข้อ2ถ้า f ที่เลข0ล่ะ f ที่เลข0ตอบเท่าไหร่ฟังก์ชันข้อนี้ f ที่เลข0ตรงไหนมี x แทนเลข0กลายเป็น5ยกกำลัง0ค่ะ5กำลัง0อะไรก็ตามยกกำลัง0หนึ่งเสมอใช่ไหมคณิตศาสตร์บอกว่าอะไรยกกำลังศูนย์ได้หนึ่งเสมอค่ะสมมติข้อ3ย่อยถามว่าจงหาค่าของฟังก์ชัน f ที่เลข2ดูสิ f ที่เลข2 f ที่เลข2แปลว่าตรงไหนมี x เราจะแทนเป็นเลข2เข้าไปใช่ไหมคะแทนเลข2เข้าไปกลายเป็น5ยกกำลัง2ค่ะ5กำลัง2ก็คือ5คูณ5 5คูณ5เป็น25ข้อนี้ตอบ25นี่ก็คือฟังก์ชันและการแทนค่าของฟังก์ชัน exponential นะคะอาจจะเป็นฟังก์ชันลอการิทึมก็ได้นะคะหรือฟังก์ชันตรีโกณมิติก็ได้นะคะสามารถหาค่าได้ของฟังก์ชันได้เหมือนกันนะคะเช่นอาจารย์เป็นตรีโกณมิติบ้างสมมุติว่าอาจารย์มีฟังก์ชัน f ที่ x เท่ากับ sin ก็ได้นะ sin x สมมุติฟังก์ชันของอาจารย์เท่ากับ sin x เห็นไหมไม่ใช่ x ยกกำลังหรือว่า a ยกกำลังเหมือน exponential กับ polynomial ละตอนนี้เขาเรียกฟังก์ชันหน้าตาแบบนี้ว่าฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะฟังก์ชันลักษณะนี้เป็นฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะมีค่า sin cos แทนเข้ามานะคะถามว่าค่า sin x เนี่ยเป็นค่าของฟังก์ชันนะคะจงหาสมมติข้อนี้อาจารย์อยากหาค่าของฟังก์ชันจงหาค่าของฟังก์ชันต่อไปนี้หาข้อที่1 f ที่ sin x มี sin มาให้นะ sin x จงหาที่พายส่วน2นะมุมพายส่วน2ค่ะพายส่วน2อยากรู้ว่า sin x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะแสดงว่านี่คือโจทย์ f ที่ x เท่ากับนี่นะ x อยู่นี่ดังนั้นถ้าอาจารย์เปลี่ยนตรงนี้เป็นพายส่วน2แปลว่าตำแหน่งนี้อาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะพายส่วน2ตามดังนั้น f ที่พายส่วน2ก็จะเท่ากับ sinพายส่วน2นั่นเองค่ะสายพายส่วน2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยพายส่วน2เอาเรื่องตรีโกณมิติต้องเข้าแล้วแหละอ่ะใครพอจะมีพื้นฐานไหมคะพายส่วน2คือมุมนะตรงไหนนะมุมตรงไหนมาดูความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตรีโกณมิตินิดนึงแล้วกันนะคะตรีโกณมิติเป็นการพูดถึงฟังก์ชันที่เป็นรูปของวงกลมอาจจะเป็นฟังก์ชันหนึ่งหน่วยแบบนี้นะคะจะดูง่ายเมื่อเราสตาร์ทที่ฟังก์ชันหนึ่งหน่วยตรงนี้อันนี้อาจารย์สตาร์ทที่เลขมุมศูนย์มุมศูนย์อาจารย์จะหมุนไปพายส่วน2ค่ะหมุนไปพายส่วน2หมุนทวนเข็มนาฬิกานะพายส่วน2อยู่ตรงไหนสตาร์ทที่ศูนย์อยู่ตรงนี้ศูนย์มุมศูนย์เรเดียนเป็น0หมุนไป1รอบเรียกว่าหมุนไป2พายถูกไหมแสดงว่า1พายอยู่ตรงไหน1รอบคือ2ป่ะแล้ว
ถ้าอาจารย์หมุนไปครึ่งรอบก็คือหมุนไปเท่าไหร่หมุนไป1พายนะโอเค1วงกลมคือ2พายครึ่งวงกลมคือ1พายแล้วพายส่วน2อยู่ไหนอยู่นี่ไงพายส่วน2คือมุม90องศานั่นเองค่ะนี่มุม90องศาเป็นมุมฉากตรงกับพายส่วน2ค่าไซน์เป็นค่าของ y ค่าไซน์เป็นค่าของ y ดังนั้นณตำแหน่งวงกลม1หน่วยตรงนี้ค่า y เป็นเท่าไหร่ค่า y เป็น1ค่า x เป็น0ไซน์เป็นค่าของ y ค่ะดังนั้นณตำแหน่งนี้ไซน์พายส่วน2มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะเท่ากับ1ข้อนี้ตอบ1ค่ะตอบ1สมมติอาจารย์เปลี่ยนโจทย์นิดเดียวสมมติข้อ2โจทย์ใหญ่ของอาจารย์ยังเป็นข้อเดิมนะ f x เท่ากับ sin pi sin x นะคะสมมติอาจารย์ถามใหม่ถามข้อนี้ว่าจงหา f x pi พอได้ไหม f x pi แปลว่าอาจารย์ก็จะได้ sin ของมุม pi นั่นเองค่ะ sin ของมุม pi มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไปดูวงกลม1หน่วยอีกพายอยู่ตำแหน่ง180องศาค่าไซน์คือค่าของ y ค่ะณตำแหน่งนี้วงกลม1หน่วยค่า y เป็นเท่าไหร่เราไปดูตำแหน่งนี้ค่า x เป็นเท่าไหร่เนี่ย0อยู่นี่ใช่ไหม x เป็น1อยู่ฝั่งนี้นะอันนี้ x เป็นลบ1ค่ะตำแหน่งนี้ x เป็นลบ1 y เป็นเลข0ค่ะ y ไม่ได้ไปไหนถูกไหม y ไม่ได้ขึ้นบนไม่ได้ลงล่างค่ะเพราะตรงนี้คือ0ถ้าขึ้นบน y เป็นบวกถ้าลงล่าง y เป็นลบแต่ตรงนี้ตำแหน่งนี้พาย y ไม่ได้ไปไหน y เป็น0ดังนั้นข้อนี้ตอบ0นั่นเองค่ะข้อนี้ตอบ0โอเคมั้ย f ที่พายตอบ sin พายหรือตอบ0นั่นเองแสดงว่าการแทนค่าของฟังก์ชันที่มีค่าเป็นตรีโกณมิติเราต้องมีความรู้เรื่องอะไรเข้ามานะความรู้เรื่องเกี่ยวกับตรีโกณมิติด้วยเนาะนะคะอย่าลืมนะคะเราต้องมีความรู้เรื่องตรีโกณมิติถึงจะแทนค่าพวกนี้ออกมาได้นะคะถ้าสมมติเรากำลังแทนค่าของตรีโกณเราก็จะต้องไปรู้มุมพื้นฐานของตรีโกณมิติมาบ้างนะนะคะตรีโกณมิติคืออะไรคืออะไรตรีโกณมิติคือความสัมพันธ์ของค่าข้ามฉากที่ฉากข้ามชิดใช่ไหมไซน์คอสแทนที่เราท่องมานะคะอาจจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตรีโกณมิติเพิ่มนะคะอาจารย์ทบทวนตรีโกณมิติให้นิดนึงแล้วกันนะคะยังไงก็พูดถึงฟังก์ชันละเมื่อไหร่ที่เราพูดถึงฟังก์ชันที่เป็นตรีโกณมิติดูความหมายสักเล็กน้อยนะคะตรีโกณมิติคือความสัมพันธ์ของมุมต่างๆในรูปของสามเหลี่ยมมุมฉากเมื่อไหร่ที่อาจารย์มีสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆแล้วอาจารย์มีมุมที่อาจารย์สนใจสักมุมหนึ่งสมมติมุมนี้เป็นมุมเซต้าฉันวาดรูปเล็กไปหรือเปล่าอาจารย์ขอรูปใหญ่ๆหน่อยนะโอเคนี่คือสามเหลี่ยมมุมฉากสมมติว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนี้อาจารย์มีด้านต่างๆอาจารย์มีด้านความยาวของด้านนี้อาจารย์ยาว A อาจารย์ยาว A ด้านนี้ยาว A สมมติด้านนี้อาจารย์ยาว B แล้วกันได้ด้านที่ยาวที่สุดด้านนี้ความยาวนะความยาวของเส้น1เส้นนี้นะยาว C ส่วนเส้นนี้ยาว A ส่วนเส้นนี้ยาว B อาจารย์มีความยาวของเส้นรอบรูปของสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากแปลว่าสามเหลี่ยมที่มีมุม1มุมเป็นมุมฉากแล้วอาจารย์ก็เกิดมุมที่อาจารย์สนใจตรงนี้เป็นมุมเซต้าเซต้านี้จะเป็นมุมอะไรก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับเราจะให้สามเหลี่ยมนี้มันเป็นมุมแหลมแค่ไหนนะคะกว้างแค่ไหนสมมติเป็นเซต้าแล้วกันเป็นเซต้า
เขาบอกว่ามุมเซต้านี้สมมุติว่าอาจารย์อยากหาค่าไซน์ของมุมเซต้าจะมีความสัมพันธ์บอกว่าคำว่าไซน์เซต้าให้เราเอาข้ามหารจากให้เอาความยาวของด้านมุมตรงข้ามหารมุมตรงข้ามมุมฉากข้ามฉากนะคะส่วนคำว่าคอสมีคำว่าคอสด้วยนะคอสชิดหารคำว่าฉากให้เราท่องอย่างนี้ก่อนไซน์คอสแล้วก็มีคำว่าแทนนะคะมีสามคำหลักๆไซน์ข้ามฉากคอสชิดฉากแทนข้ามชิดไซน์ข้ามฉากข้ามแปลว่าอะไรข้ามแปลว่าตรงข้ามคำว่าข้ามตรงนี้นะข้ามแปลว่าตรงข้ามมุมที่เราสนใจเซต้าเนี่ยค่ะตรงข้ามนี้มันคือความยาวของ B ดังนั้นข้ามอาจารย์จะได้ B ค่ะหารฉากเมื่อไหร่ที่เราท่องคำว่าฉากคือด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากดังนั้นในที่นี้ก็คือยาว C ค่ะดังนั้นค่าไซน์อาจารย์สามารถหาได้จากข้ามหารฉากหรือความยาว B หาร C นั่นเองค่ะเกิดคำว่าไซน์เซต้าขึ้นมานะคะไซน์เซต้าต่อไปชิดฉากคำว่าชิดแปลว่าประชิดมุมชิดแปลว่าประชิดมุมดังนั้นมุมอยู่ไหนมุมเซต้าอยู่นี่คำว่าชิดก็คือด้านนี้ค่ะด้านนี้ซึ่งอาจารย์สมมุติเป็นตัว A ดังนั้นอาจารย์จะได้ชิดคือA หารฉากอีละหารคำว่าฉากฉากคืออะไรนะตรงข้ามมุมฉากตรงข้ามมุมฉากตอนนี้คือด้าน C นั่นเองค่ะสุดท้ายแทนคือข้ามชิดข้ามอีละข้ามคือตรงข้ามมุมชิดก็คือประชิดมุมดังนั้นตอนนี้ก็จะได้ความยาว B หาร A นั่นเองค่ะนี่คือคำว่าไซคอร์ดแทนนะคะสายคอร์ดแทนที่จริงตีโกณมีคำเพิ่มอีกนะคะมีสายแปลว่าข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดหรือแทนนี่นะแทนนี่นะคำว่าแทนสามารถเขียนอยู่ในรูปของสายหารคอร์ดก็ได้นะคะความหมายของแทนคือสายหารคอร์ดก็ได้เพราะสายคืออะไรนะสายคือข้ามหารฉากถูกไหมข้ามหารฉากแล้วเอาไปหารกับคอสคอสคือชิดหารฉากแสดงว่าอาจารย์ปิ้นตรงนี้ขึ้นไปกลับจากหารเป็นคูณกลายเป็นข้ามหารฉากคูณกับเศษเป็นส่วนฉากหารชิดถูกไหมอาจารย์ไปนะความหมายก็คืออาจารย์กำลังบอกว่าเอาไซน์นี่คือค่าไซน์เนาะหารกับคอสนี่คือค่าคอสเนาะแล้วมันหารซ้อนหารอยู่อาจารย์ก็ปรับหารตรงนี้ค่ะให้กลายเป็นเครื่องหมายคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนของตัวล่างเนี่ยค่ะปิ้นขึ้นไปกับเศษเป็นส่วนกลายเป็นฉากหารชิดแล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อนี่ไงฉากก็จะตัดฉากดังนั้นคำว่าแทนเลยเกิดคำว่าข้ามหารชิดดังนี้นั่นเองดังนั้นคำหลักๆของตรีโกณมิติก็จะเป็นค่าสองค่าหลักๆนี้ค่ะไซน์กับคอสจากนั้นก็จะมีคำอื่นตามมาคำว่าแทนก็คือเอาไซน์หารคอสแล้วก็คำว่าอะไรอีกไซน์คอสแทนโคเซกเซกคอสใช่ไหมมีคำว่าโคเซกเซกคอสเพิ่มเข้ามาโคเซกของมุมเซต้าโคเซกเซกแล้วก็คอสสามคำนี้เกิดมาตามมาก็คือถ้าเราจะสร้างคำว่าโคเซกเขาบอกว่าคำว่าโคเซกความหมายก็คือเขาเป็นส่วนกลับของค่าไซน์เซต้านั่นเองค่ะกลับกันปิ้นกันขึ้นมาดังนั้นเศษ1ส่วนไซน์ก็คือความหมายของโคเซกดังนั้นถ้าอาจารย์จะเอาจะท่องก็ท่องเป็นฉากหารข้ามก็ได้นะโคเซกฉากหารข้ามเพราะมันคือส่วนกลับของไซน์ใช่ไหมไซน์คือข้ามหารฉากแต่ส่วนกลับอาจารย์ก็เป็นฉากหารข้ามหรือ C ส่วน B ในที่นี้นั่นเองค่ะ C ส่วน B นั่นเอง
นะคะเอาด้าน4หารด้าน B แล้วเซกราเซกคือส่วนกับของคอสค่ะส่วนกับของคอสดังนั้น

คอร์สคือชิดหารฉากโปรเซกอ๋อคำว่าเซกก็เป็นคำว่าเซกเฉยๆนะเซกก็คือฉากหารชิดหรือ C หาร A ในที่นี้นั่นเองนะคะแล้วคอร์สล่ะคอร์สเป็นคอร์สเป็นส่วนกลับของใครส่วนกลับของแทนค่ะส่วนกลับของแทนเซต้าหรือบางคนเขาก็บอกว่าอ้าวคอร์สแทนมันคือแทนมันคือไซน์ส่วนคอสนะไอตัวแทนใช่ไหมแล้วแทนมันกลับก็แสดงว่าเราเขาจะเอาอะไรหารอะไรคะคอสหารไซน์นั่นเองค่ะผมก็จำว่าเป็นคอสหารไซน์เซต้าค่ะดังนั้นคอสในที่นี้คือด้านไหนหารด้านไหนคะกับ A เป็นหาร B นั่นเองค่ะนี่คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตรีโกณมิตินะแล้วเราถ้าเราจะแทนค่าของตรีโกณมิติก็แปลว่าเรากำลังจะแทนตำแหน่งไหนคะตำแหน่งของมุมต่างๆตรงนี้นั่นเองค่ะแหน่งของมุมต่างๆตรงนี้ว่า x มีฟังก์ชันณตำแหน่งเซต้านี้เป็นเลขอะไรแล้วก็เอาค่า x ที่เขาถามนั้นมาใส่ซึ่งตรีโกณมิติมีทั้งแบบมุมที่เป็นเรเดียนแล้วก็มุมที่เป็นองศานะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจารย์จะเล่าเกี่ยวกับค่าไซน์ค่าคอสให้ฟังนะคะเกี่ยวกับค่าต่างๆพื้นฐานเช่นมุม0องศามุม30องศา45องศา60องศา90องศาเนี่ยมีค่าไซน์คอสแทนโคเซกเซกคอสเป็นเท่าไหร่นะคะก็จะมีการใช้กดมือซ้ายหรือบางคนก็ใช้กดมือขวานะคะเพื่อที่จะคำนวณในใจหรือท่องมาได้เลยนะคะว่าค่าไซน์คอสแทนเป็นเท่าไหร่ตอนแทนค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติจะได้ดึงมาใช้ได้เลยนะคะโอเคอาจารย์ทบทวนตรีโกณไว้มิติไว้คร่าวๆไว้เพียงเท่านี้นะคะณวันนี้ภาพนี้นะคะเราน่าจะพอจะรู้จักฟังก์ชันแล้วเนาะฟังก์ชันความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามซึ่งในวันนี้อาจารย์ให้ตัวแปรอิสระไป1ตัวคือตัวแปร x ตัวแปรตาม1ตัวคือตัวแปร y แล้วเราก็อยากหาค่าของฟังก์ชันต่างๆโดยการเอาค่าที่อยู่ในวงเล็บนี้ไปแทนในฟังก์ชันที่โจทย์กำหนดก็จะเกิดการแทนค่าของฟังก์ชันออกมานั่นเองค่ะนะคะโอเคงั้นขอจบเนื้อหาของส่วนของตรีฟังก์ชันแล้วก็การแทนค่าไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ

สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ถัดไปนะคะเราจะเรียนเรื่องพิกัดเชิงคั่วกันนะคะซึ่งจะเป็นโค้งดอกกุหลาบกันโค้งกลีบกุหลาบนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอาจารย์ก็จะมาที่หัวข้อที่ 1.4.6 ก็จะเป็นเส้นโค้งดอกกุหลาบในเอกสารของอาจารย์ก็จะอยู่ที่หน้า33นะคะเรามาช่วยกันนะคะอาจารย์ขยับกล้องแป๊บหนึ่งเขาบอกว่ามันจะเป็นโค้งเนี่ยคล้ายๆรูปดอกไม้แล้วก็สมการของมันเนี่ยค่ะจะชื่อว่า r เท่ากับ a cos n เซตาหรือต่างกันตรงไหนคะเร็วเร็วจะให้ดูค่ะเร็วตอบมาสิสองอันเนี่ยต่างกันตรงไหนคอสกับอะไรคะ
1: ใช่
2: กับซ้ายครับ
0: ใช่คอสกับไซน์นะคะและทีนี้เขาบอกว่าเขาขออย่างเดียวเขาขอให้

0: เอ็นเนี่ยต้องมากกว่าหนึ่งค่ะมันจะเป็นกลีบกุหลาบได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องมองรูปแบบให้ออกก่อนว่ามันจะเป็นแบบไหนแล้วอันเนี้ยอาจารย์มองว่ามันคล้ายกับเมื่อกี้เนี้ยที่เราเพิ่งเรียนยังไงเริ่มเลยนะคะคุณจะได้ค่ะอาจารย์เขียนตรงนี้นะคะขีดเส้นใต้ในเอกสารก็ได้ความยาวของกลีบมันจะเท่ากับ A ค่ะอยู่ในค่าสมบูรณ์แล้วจำนวนกลีบค่ะกลีบกุหลาบนะคะจำนวนกลีบเนี่ยขึ้นอยู่กับ N ค่ะขึ้นอยู่กับ N นะ N คือตรงนี้ค่ะ N คือตรงนี้ขึ้นยังไงเขาบอกว่าแบบที่หนึ่งถ้า N เนี่ยเป็นเลขคี่เลขคี่ก็คือห้ามเป็นเลขหนึ่งนะ N ก็ต้องเริ่มตั้งแต่สามห้าเจ็ดเก้าเป็นเลขคี่คุณก็จะได้เส้นโค้งเนี้ยมีจำนวนกลีบเนี่ยค่ะ N กลีบถ้า N เป็นเลขเจ็ดก็ได้เจ็ดกลีบเนี่ยค่ะแต่ถ้า N เนี่ยเป็นเลขคู่เป็นเลขคู่ก็คือต้องเป็นตั้งแต่สองสี่หกแปดไปเรื่อยๆจำนวนกลีบเท่าไหร่คะเดี๋ยวรอตอบค่ะไม่ตอบไม่สอนละต้องตอบหน่อยละจำนวนกลีบเป็น
1: สองเอ็นหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะ 2n ตามนั้นเลยนะคะก็คือพูดว่าถ้ามันเป็นเลขคู่มันจะดับเบิลไปค่ะมันต้องคูณสองนะอย่างนะและทีนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าทีนี้ถ้าจํานวนกลีบเนี่ยอาจารย์จะกําหนดว่าจํานวนกลีบเนี่ยอาจารย์จะเรียกมันว่า k กลีบแล้วค่ะระยะห่างระหว่างกลีบมันจะเป็นสองพายก็คือทั้งวงเนี้ยสองพายก็คือ182รอบใช่ไหมมันจะห่างกันกี่เท่าไหร่แต่ละกลีบต้องห่างเท่าๆกันเลยความหมายระยะห่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันวาเลนไทน์นะให้ส่งจดหมายไปหาคนที่เรารักเนาะไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้นะจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องสมมุติเขาใช้ Facebook ก็ส่งไปใน Facebook แล้วก็แท็กอาจารย์ด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะให้คะแนนเพิ่มนะคะผมไม่ส่งหรอกหัวใจหนูไม่ส่งหรอกหัวใจก็ส่งกุหลาบไปก็ได้ส่งดอกไม้ไปก็ได้หรือจะส่งแบบเลมนิสเคสก็ได้แบบคิดถึงเธอจังเลยแต่เขียนเป็นสมการนะแล้วก็คิดให้เขาดูคิดถึงแบบเยอะมากเลยแบบเป็นอินฟินิตี้เลยอย่างนี้ใช่ไหมหรืออาจจะแบบรักเธอจังเลยแต่ตรงนี้เราไม่เขียนเป็นรูปหัวใจนะเราจะเขียนเป็นสมการคาร์ดิออยด์หรือเรือมาซองก็ได้ใช่ไหมลองไปดูนะคะจะได้คะแนนเพิ่มกันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่ามันเป็นกลีบกุหลาบได้ยังไงมาดูตัวอย่างของเรานะคะอาจารย์สนใจตัวอย่างที่1.4.12ค่ะตรงนี้อาจารย์อยู่ที่หน้า34อาจารย์บอกว่าให้ดูทิศทางของสมการแบบนี้นี่ค่ะนะพร้อมแล้วนะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เรียงตามลำดับเลยนะเราก็ต้องรู้ว่าความยาวของกลีบเท่าไหร่คะอาจารย์มาตรงนี้เลยความยาวกลีบเท่าไหร่นะคะความยาวกลีบก็คือค่าสมบูรณ์ของสามมีค่าเป็นเท่าไหร่คะสามหน่วยต่อนะ n n เป็นไหนคะ n เป็นอะไรคะ n ตรงนี้นะตอนนี้อาจารย์อยู่ในรูปของพอเห็นเนาะอาจารย์อยู่ในรูปของไซน์ค่ะเนี่ยไซน์อยู่ในรูปของไซน์ n เป็นอะไรคะบอกอาจารย์หน่อยเป็นเลข
2: เป็นสี่ครับ
0: เป็นเลขสี่เพราะฉะนั้น n เป็นสี่มันเป็นคี่หรือคู่คะค่อย
2: โอ้
1: ค
2: ค
1: ู
2: รั
1: ่
2: บ
1: ค่ะ
0: อูค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะรู้จำนวนกิริอาจารย์ทำแล้วนะทำตามเอกสารเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ n เป็น c เขียนในเอกสารน่ะแล้วมันเป็นคู่เนาะอาจารย์ก็จะได้จำนวนกรีดมาตรงนี้เนาะ

0: กี่องศาคะพายส่วน4เนี่ย45แต่อาจารย์ต้องการพายส่วน8แปลว่ามันหารด้วยอะไรเพิ่มมาคะข้างล่างเนี้ยหารด้วยเลข2ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อกี้45ถ้าหารด้วย2มันก็จะได้ 22.5 ไงนะแต่จริงๆอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้สนใจมันเท่าไหร่นะอาจารย์แค่รู้ว่ามันเป็นมุมที่ดีอาจารย์มันดียังไงหรออาจารย์ก็เลยบอกว่าคุณแทนที่เซต้าด้วยมุมที่ดีแบบนะคะ3เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะตัดกันได้พายส่วน2มันดีค่ะเพราะอาจารย์รู้ว่ามุมพายส่วน2คือ90ไซน์ของมุม90ได้เท่าไหร่คะทางซ้ายได้เท่าไหร่ซ้ายได้เท่าไหร่สี่ไหมได้รู้สี่ส่วนสองนะใช่ไหมซ้าย90องศาทางซ้ายอ่ะซึ่งมันดีเพราะว่ามันได้หนึ่งค่ะตรงเนี้ยมันเป็นหนึ่งค่ะมันดีที่คุณต้องเลือกเป็นพายส่วน8นะแล้วมันถึงจะได้ไซน์อะไรที่มีค่าเป็นหนึ่งแล้วมันจะดีอาจารย์ก็เลยได้รัศมีเป็น3อาจารย์จะเริ่มแล้วนะอาจารย์เริ่มแล้วนะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ได้แค่มุมเดียวเองคืออาจารย์ได้คู่เดียวเองได้พิกัดเชิงขั้วคู่เดียวคือรัศมีเป็น3มุมคือพายส่วน8อยู่ตรงนี้อาจารย์เริ่มแล้วนะคะอาจารย์จะวาดรูปละอันนี้คือแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากมุมพายส่วน8มุมพายส่วน8เราไม่รู้อ่ะมันอยู่ตรงไหนแต่อาจารย์รู้ค่ะอาจารย์รู้มุมพายส่วน4อยู่ตรงนี้ค่ะจริงไหมพายส่วน4คือ45องศาและอาจารย์สนใจมุมพายส่วน8ยังอยู่กับอาจารย์กันอยู่ใช่ไหมอาจารย์เป็นห่วงจังตรงนี้เนาะพายส่วน8คือครึ่งหนึ่งของ45องศามันตรงนี้ค่ะแล้วอาจารย์ก็เลยนับนี่ค่ะนี่คือพายส่วน8และอาจารย์ก็วัดรัศมีได้3 1 2 3อาจารย์ก็จะได้กลีบแรกเป็นแบบนี้ค่ะยังอยู่กับอาจารย์กันใช่ไหมนี่คือครึ่งนี้เน
1: อย
0: า
1: ู
0: ะ
1: ่ค่ะอาจารย์
0: อ่ะขอบใจมากอาจารย์กลัวไม่อยู่และอาจารย์ก็นับอีกอาจารย์ก็จะเป็น1 2 3อยู่ตรงนี้แล้วทีนี้ตอนเราทำอ่ะมันจะต้องมีทั้งหมด8กลีบและทุกกลีบเนี่ยมันห่างกัน22.5เมื่อกี้อะค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สำคัญตรงนั้นนะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์ก็เลยแบ่งนี่ตรงนี้และอาจารย์ก็มีตรงนี้คือเหมือนมันเป็นครึ่งหนึ่งในแต่ละคอร์ดแดนซ์นะคะใช่ไหมและอาจารย์ก็นับไปอีกค่ะนับไปตรงกลางตรงนี้อ่ะจริงๆมันก็โดนแบ่งด้วยตัวนี้นะคะเอาให้ชัดไปเลยเนาะอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือกลีบที่3และอาจารย์ก็นับ1 2 3นี่ก็กลีบที่4เพราะรัศมีของเพราะความยาวของกลีบคือ3อะค่ะ1 2 3ก็อภัยให้อาจารย์ด้วยนะรูปอาจารย์ดูมันจะไม่เท่ากันคุณก็ทำให้มันเท่ากันเนาะวาดไปจริงๆแล้วคุณมีไหมโปรแทคเตอร์อ่ะคุณก็วัดมุมจริงๆได้เลยค่ะว่ามุมกี่องศานะคะ1 2 3เนี่ยค่ะจริงๆมันต้องยาวเท่ากันนะแต่ตัวอาจารย์อาจจะวาดไม่ค่อยเท่ากันลดอันนี้มาหน่อยไหมน่าเกลียดจริงใช่ไหมสัดส่วนไม่ได้อันนี้เลยอ่ะ1 2 3มันวาดบน

0: ปากกาตรงหน้าจอมันจะไม่ค่อยสะดวกกับวาดด้วยมือเนาะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าคุณจะมีดอกกุหลาบเนี่ยทั้งหมด8 กลีบ1 2ในคอร์ดแดนที่2 1และในคอร์ดแดนที่2ก็อีก2คอร์ดแดนที่3ก็อีก2แล้วก็ในคอร์ดแดนที่4ก็อีก2ก็จะมีทั้งหมด8 กลีบแบบนี้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้นะอันนี้ก็จะเป็นทิศทางของสมการ r เท่ากับ3แล้วก็ไซน์4เซตาแล้วก็เป็นเส้นโค้งดอกกุหลาบมีจำนวน8 กลีบนะคะแล้วก็แต่ละกลีบมีระยะห่างกันพายส่วน4คือจากตรงเนี้ยค่ะจากตรงเนี้ยเมื่อกี้มันคือ 22.5 เนาะแล้วตรงเนี้ยคือจากตรงเนี้ยนะคะห่างกันเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยก็คือพายส่วน4ก็คือ45 องศาลองไปเช็คดูอีกทีนะคะอันนี้ก็เป็นระยะห่างแบบนี้แล้วก็มีความยาวของกรีบก็จะเป็น3 หน่วยอ่ะนี่คือ1 แบบนะคะอ่ะทีนี้เมื่อกี้มันติดตรงคำว่าอีกอันหนึ่งบ้างแป๊บหนึ่งที่เป็นคำว่าสายแต่เป็นอีกแบบหนึ่งนะมาข้อนี้ค่ะอาจารย์ไปสนใจแบบฝึกหัดข้อที่17นะคะอันนี้ก็จะเป็น r เท่ากับ root 4ไซน์3เซตาค่ะแบบเดิมเลยนะนี่คือโจทย์ข้อเมื่อกี้นะโจทย์ข้อเมื่อกี้ที่เราทำยังเป็นโค้งกลีบกุหลาบนะอ่ะบอกอาจารย์หน่อยเร็วยังอยู่กันนะหรือเปล่าอ่ะอาจารย์จะเริ่มที่ความยาวของกลีบค่ะรูทสี่เนี่ยมันก็คือ2แค่นั้นเองอ่ะความยาวของกลีบเท่าไหร่คะ A เป็นอะไรเอ่ยคนที่สะดวกตอบก็ตอบหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะคิดว่าไม่มีใครอยู่แล้ว A เป็นเท่าไหร่นะคะ
1: เป็น
2: ส
1: ส
2: อ
1: อง ง
2: ค
1: ค
2: ่ะ
1: ่ะ
0: แปลว่าเพื่อนยังอยู่นะคะอาจารย์ก็ตกใจเหมือนกันคิดว่าเขาไม่ค่อยอยู่ก็เลยพูดคนเดียวเยอะละแต่จริงเพื่อนยังอยู่กันนะคะยังเรียนกันอยู่อ่ะ n คืออะไรคะ
2: นคือ3ครับ
0: ใช่ n เท่ากับ3เป็นเลขอะไรคะเนี่ย
2: ที่ครับ
0: เป็นเลขที่ก็จะมีเดี๋ยวอาจารย์ทำเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะมีจำนวนกลีบเป็น3 กลีบค่ะรูปเมื่อกี้อาจจะแบบโอ้ยกลีบเยอะมากเลยมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวมาดูรูปนี้อาจจะดีขึ้นนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมี k เนี่ยเท่ากับ3ไอ้ตัวนี้แหละเราจะหาระยะห่างระหว่างกลีบค่ะก็คือ2π หารด้วย k 2π ก็เหมือนเดิมแต่ k เป็นเลขอะไรคะ k เป็นเลข3
2: สามครับ
0: อือหืออาจารย์เมื่อกี้22.5ก็งงไปรอบหนึ่งแล้วนะและอันนี้2π ส่วน3 2π ส่วน3คือมุมอะไรอ่ะสมมุติบางคนชอบรู้เป็นมุมเนาะพายมัน180อะค่ะหาร3อันนี้มันได้60อะค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละมุมแต่ละกรีบอะมันจะห่างกันทั้งหมด120 องศาอันนะแต่สิ่งที่สำคัญค่ะคุณต้องเลือกเซต้าอาจารย์เนี่ยคือเซต้าที่ดีผลของการเลือกเซต้าก็คือว่าค่าของ อาจารย์ผมไม่รู้ว่ามันดียังไงเมื่อกี้เป็นพายส่วนแปดก็ไม่รู้ว่าดียังไงอาจารย์ต้องการค่ะอาจารย์ต้องการให้ตัวเนี้ยมีค่าเป็นหนึ่งค่ะอาจารย์เรียกมันว่าดีคุณต้องหามุมให้ได้ไซน์อะไรคะที่มันมีค่าเป็นหนึ่งไซน์พายส่วนสองค่ะพายส่วนสองคือ90ไซน์คือทางซ้ายจะได้รู้4ส่วนสองซึ่งมันทำให้มีค่าเป็นหนึ่งนี่คือดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่อาจารย์ต้องเลือกมุมที่ดีมันเลยต้องชื่อว่าพายส่วน6ค่ะเพราะตรงนี้ตัดแล้วมันจะเหลือเลข2เหมือนข้อเมื่อกี้อ่ะข้อเมื่อกี้ต้องเลือกพายส่วน8เพราะมันตัดแล้วตรงเนี้ยมันจะเหลือทรายพายส่วน2ถึงจะดีทำไมมันดีเพราะมันเป็นเลข1เพราะ1คูณกับตัวเลขอะไรมันก็ได้ตัวนั้นนะคะคือเลข2ไอ้ที่ไม่ดีอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ได้ที่มันได้ 1.87 อะไรนั่นน่ะอันนั้นน่ะไม่ดีมันวาดยากอาจารย์วาดอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้รัศมีเป็น2ค่ะมุมคือพายส่วน6แบบนี้พร้อมยังคุณเริ่มรูปอาจารย์เอาแค่นี้เนาะอ่ะอาจารย์ก็เลยเริ่มที่แกนเชิงขั้วแกนแนวฉากปะไม่ได้ช่วยตั้งใจฟังอันนี้หน่อยเนาะอาจจะดีขึ้นอาจจะเข้าใจมากขึ้นอ่ะพายส่วน6พายส่วน6แปลว่าอาจารย์ต้องแบ่งครึ่งเค้กเนี่ยเป็น6ชิ้นมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพายส่วน6เนี่ยตรงนี้เนาะอาจารย์ประมาณตรงนี้นะ30องศาเนาะพายส่วน6นะน้อยๆตรงนี้นะและอาจารย์ก็นับรัศมีได้2ค่ะหยุดตรงนี้ค่ะและอาจารย์ก็ได้1กีบแล้วมันต้องห่างเมื่อกี้ระยะห่างรูปเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแบบรูปแรกอะค่ะมันสักครู่นะรูปเนี้ยมันชัดเจนว่าในคอร์ดแดนที่1มันมีระยะห่างที่เท่ากันแบบนี้คอร์ดแดนต่อไปด้วยเท่ากันแต่อันนี้มันไม่ใช่เนาะไม่ใช่หมายความว่าแล้วมันจะอยู่ตรงคอร์ดแดนไหนอะใช่ไหมคุณก็ต้องบวกเพิ่มไปอีก120องศาบวกเพิ่มไปอีก2พายส่วน3อะหมายความว่าพายส่วน6บวกเพิ่มไปอีก2พายส่วน3แล้วมันคือตรงไหนบางคนบอกอาจารย์ผมไม่ได้ผมจะคิดว่า30แล้วก็ไปบวก120ซึ่งผมจะได้150ใช่มันอันเดียวกันนั่นแหละแล้วทีนี้ข้อวิธีการจะทำอาจารย์ก็เลยคูณตรงนี้ทั้งเศษทั้งส่วนได้2อาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็นพายส่วน6ไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็น4พายส่วน6อาจารย์ก็จะได้คือ5พายส่วน6อาจารย์ชอบแบบเนี้ยอาจารย์ไม่ไปยุ่งกับรูปนู้นแล้วเนาะพายส่วน6แปลว่าอาจารย์จะแบ่งครึ่งเค้กเนี่ยเป็น6ชิ้นพายส่วน6คือชิ้นนี้ค่ะมันก็คือที่150องศาอ๋อเดี๋ยวอาจารย์ผิดนะคะแป๊บนึงอาจารย์ต้องตรงนี้นะคะพาย5พายส่วน6ชิ้นรองสุดท้ายในคอร์ดแดนที่2เพราะฉะนั้นรูปของอาจารย์วาดเส้นทึบไปเลยเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ตรงนี้5พายส่วน6อยู่ตรงนี้ไออาจารย์ก็นับ1ไอ1 2อยู่ตรงนี้และอาจารย์ก็ทำอีกค่ะอาจารย์ก็เอา5พายส่วน6ตัวที่อาจารย์ได้เนี่ยไปบวกกับระยะห่างระหว่างกีบก็คือ2พายส่วน3อีกแล้วคุณก็บอกมันก็เป็นปัญหาเดิมมันรวมกันไม่ได้อาจารย์ก็เลยคูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วย2ส่วน2ตรงนี้อาจารย์ก็จะได้เป็น5พายส่วน6แล้วก็มาบวกกับ4พายส่วน6อาจารย์เอาตรงนี้เลยนะตรงนี้ก็เลยได้9พายส่วน6คุณไปดูรูปในวงกลม1หน่วยที่อาจารย์สอนมันไม่มีคุณก็ทำให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนมันชื่อว่า3พายส่วน2ตัดได้ไงแม่สาม อาจารย์ว่าตรงนี้เลยเนาะ3พายส่วน2แปลว่าครึ่งเค้กอาจารย์ต้องมี2ชิ้นอ่ะเอาแล้วชิ้นที่3อยู่ไหนอ่ะอาจารย์ก็แค่วาดเพิ่มข้างล่างด้วยข้างบน2ข้างล่างก็ต้อง2นี่คือชิ้นที่1ชื่อว่าพายส่วน2อันนี้คือชิ้นที่2ชื่อว่าพายส่วน2แต่เติมเลข2แล้วมันตัดกันเดี๋ยวอาจารย์นี่ไม่ให้งงเนาะอ่ะและอันนี้ก็คือชิ้นที่3ค่ะใช่ไหมชื่อว่า3พายส่วน2แบบนี้เพราะฉะนั้นกลีบสุดท้ายของอาจารย์ก็คือตรงนี้ค่ะ3พายส่วน2แล้วอาจารย์ก็นับ1 2นี่อันเดี๋ยวก่อนนะแต่ละกลีบไม่สมดุลกันเลยต้องเอาให้มันห่างๆกันเนาะเนี่ยอาจารย์ทำให้มันสมดุลกันหน่อย1 2อย่างนี้ค่ะคุณจะได้มองว่านี่แบบนี้เพราะฉะนั้นทุกกลีบอ่ะจะมีระยะห่างระหว่างกลีบเท่ากันหมดเลยนะคะอาจารย์เดี๋ยวสรุปให้ก่อนอาจารย์ก็จะได้ว่าทิศทางของสมการ r เท่ากับรูท4แล้วก็ไซน์3เซต้าเนี่ยเป็นเส้นโค้งดอกกุหลาบอย่าอาจารย์ที่ไม่พอนะคะแล้วก็มีจำนวน3กลีบแล้วก็แต่ละกลีบมีระยะห่างเท่าไหร่อ่ะอันสุดท้ายละเสียงอาจารย์ไปแล้วระยะห่างเท่าไหร่คะ
3: 2พายส่วน3ครับ
0: โอ้เยี่ยมมากมีเพื่อนฟังอยู่นะเราก็ต้องฟังไปด้วยนะคะอ่ะแล้วก็ความยาวของกลีบล่ะคนที่ไม่ได้ตอบอ่ะเร็วตอบหน่อยเร็วความยาวของกลีบคือมันยาวเท่าไหร่คะเร็วจะได้เข้าใจเหมือนคนอื่นตรงไหนสองหน่วยนะและทุกกลีบก็มีระยะทุกกลีบก็มีระยะห่างเท่ากันเลยถ้าคุณไปวาดรูปให้มันสมดุลน่ะแล้วคุณลองวัดมุมให้มันดีๆอ่ะมันก็จะได้เลยนะคะอย่าสักครู่นะคะเราจะเริ่มตัวอย่างที่ 1.4.13 กันนะคะซึ่งจะอยู่ที่หน้า35นะคะอันนี้ค่ะจะเป็นเส้นเวียนก้นหอยในพิกัดเชิงขั้วนะคะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเรามาดูทิศทางของสมการเชิงขั้วซึ่ง r เท่ากับลบเซต้านะคะเราก็เริ่มต้นเลยวิธีทำเราก็จะเริ่มที่เซต้านี่นะคะเป็นมุมศูนย์ค่ะเป็นมุมศูนย์ซึ่งรัศมีเนี่ยก็จะเท่ากับมุมลบเซต้าซึ่งรัศมีตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นลบศูนย์ถัดไปค่ะมุม90องศาใช่ไหมตรงนี้รัศมีก็จะเป็นลบเซต้าเซต้าก็คือตัวนี้ก็คือพายส่วน2ซึ่งเราก็จะประมาณค่าเป็นลบณตรงนี้นะคะพายก็จะมีค่าเป็น 3.14 แล้วก็หาร2ก็จะประมาณได้ลบ 1.57 นะคะต่อไปที่มุม180องศาที่มุมพายนะคะ r ก็จะเป็นลบมุมพายซึ่งตอนนี้ค่ะเป็นการประมาณค่าเนาะซึ่งพายเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 3.14 ต่อไปค่ะมุม3พายส่วน2รัศมีก็จะมีค่าเท่ากับลบของ3พายส่วน2ก็จะมีค่าประมาณเท่ากับลบ3พายก็คือ 3.14แล้วก็หารด้วย2ซึ่งค่าตรงนี้ค่ะก็จะได้เป็นลบ 4.71 ในกรณีนี้เนาะอ้าวทำไมยังสนใจมุม2พายอยากจะทำให้เห็นชัดเจนเลยว่ามุม2พายไม่ได้วนกลับไปซ้ำที่มุมสูงยังไง r ตรงนี้ก็จะเท่ากับลบ2พายค่ะซึ่งประมาณค่ามันก็คือคูณกับ 3.14 ซึ่งมันก็จะได้ลบ 6.28 นะคะทีนี้เราก็จะมาเขียนคู่อันดับของพิกัดเชิงคั่วอันนี้ก็คือ R คู่กับเซต้าอะรัศมีเนาะลบศูนย์ก็คือศูนย์นั่นแหละแล้วมุมก็คือมุมศูนย์เหมือนกันต่อไปนะคะรัศมีก็ลบ 1.57มุมก็เป็นมุม90องศาตรงนี้เนาะต่อไปรัศมีเป็นลบ 3.14 แต่มุมก็คือมุมพายต่อไปนะคะรัศมีเป็นลบ 4.71 แต่มุมเนี่ยก็คือมุม3พายส่วน2ถัดไปเนาะรัศมีก็จะเป็นลบ 6.28 แต่มุมเนี่ยค่ะคือมุม2พายทีนี้เราก็จะมาวาดรูปค่ะมันจะเป็นเส้นเวียนก้นหอยยังไงอันนี้คือการเชิงคั่วอันนี้คือการแนวฉากเราเริ่มเลยนะคะมุมศูนย์ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงนับรัศมีก็ได้ศูนย์ก็ได้หยุดอยู่ตรงนี้มุมศูนย์รัศมีก็ศูนย์มุมก็ศูนย์เดี๋ยวจะเปลี่ยนสีให้นะต่อไปค่ะมุมพายส่วนสองคือตรงนี้จะนับรัศมีละอ้าวแต่รัศมีติดลบก็เลยต้องลงมาข้างล่างล่างเส้นปักเราก็จะได้ลบหนึ่งลบสองลบหนึ่งคือห้าเจ็ดก็จะอยู่ตรงนี้นั้นเราเขียนไว้ก่อนเนาะว่าลบ 1.57แล้วก็มุมพายส่วน2ต่อไปเดี๋ยวจะเอาอีกสีหนึ่งนะคะมุมพายบ้างมุมพายปึ๊บมันก็จะมาทางด้านซ้ายจะนับรัศมีละแต่มันติดลบก็ต้องนับในทิศทางตรงกันข้ามทางขวามืออันนี้ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ3กว่าๆก็หยุดอยู่ตรงนี้ก็จะได้ว่าลบ 3.14 แล้วก็มุมพายแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าดูทิศทางของเส้นเวียนก้นหอยเป็นยังไงมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันก็มาตรงนี้ในอนาคตก็จะไปข้างบนหรออะไรยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันต่อไปค่ะ มุม3พายส่วน2ตรงนี้แล้วนะมันก็จะขึ้นมาแล้วมันก็จะมาลงอยู่ด้านนี้ค่ะด้านล่างแต่มันทิศทางตรงกันข้ามเนาะก็จะได้ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ54กว่าๆก็อยู่ตรงนี้ก็ลองเชื่อมจุดใช่ไหมมันก็จะได้จุดนี้ค่ะเนาะซึ่งคู่อันดับนี้ก็คือลบ 4.7 ลบ 4.71 แล้วก็มุมที่3พายส่วน2แบบนี้ต่อไปค่ะมุม2พายมุม2พายก็ขอเอาสีม่วงเอาไปแล้วสีเขียวมุม2พายค่ะปึ๊บอยู่ตรงนี้นับรัศมีด้านนี้ไม่ได้ก็ต้องไปนับในทิศทางด้านซ้ายก็จะได้เป็นลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ลบ6อยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือรัศมีเป็นลบ 6.28 แล้วก็มุม2พายจะเห็นว่าสีเขียวเนี่ยกับสีดำมันคนละตำแหน่งกันเลยนะคะอันนี้แหละคือเส้นเวียนก้นหอยในต่อไปมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะจะเขียนสรุปให้อีกทีนะคะว่าทิศทางของสมการที่ชื่อว่า r เท่ากับลบเซต้า

Trên biển con hỏi hỏng Archimedes. Đôi hầm mồm cặp kè sườn cua này thích ควรนะคะทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะนี่ก็จะเป็นรูปในระบบพิกัดเชิงคั่วนะคะทีนี้ก็เลยอยากจะสอนเพิ่มเนาะในส่วนของสมการอื่นตัวแปรเสริมเป็นยังไงอันนี้อาจารย์จะอยู่ที่หน้า36นะคะเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะที่ตัวอย่าง 1.5.1 ค่ะบอกว่าจงดูทิศทางของเส้นโค้งอิงตัวแปรเสริมที่ชื่อว่า x เท่ากับ4ลบ 2t แล้วก็ y เท่ากับ t นะคะเรามาดูซิว่าเส้นโค้งเนี้ยจะเป็นยังไงนะคะจากสมการอิงตัวแปรเสริมเราก็เริ่มเลยค่ะเราก็เลยเริ่มว่าเราจะแทนค่า t เนาะเราก็เลยให้ t เนี่ยค่ะมีค่าเป็นอะไรบ้างเราจะเลือก t เป็นตัวแทนของจำนวนลบนี่ก็จำนวนลบเอาตัวเลขเนี้ยเพราะมันง่ายดีตัวแทนของจำนวนศูนย์แล้วก็ตัวแทนของจำนวนบวกนะคะหลังจากนั้นเราก็แทนที่ x ก่อนมีค่าเท่ากับ4ลบ2 t x ตัวเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับ4ลบ2 t แต่ t เนี่ยมีค่าเป็นลบ2เราก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น4ลบลบก็เป็นบวก4ตรงนี้ก็จะกลายเป็น8นะคะต่อไป x ก็จะเท่ากับ4ลบ2 t แต่ t ตอนนี้ค่ะมีค่าเป็นลบ1ตรงนี้เราก็จะได้ก้อนนี้เป็น4ลบลบก็เป็นบวก2ก็จะได้6นะคะถัดไป x ก็จะมีค่าเท่ากับ4ลบ2แต่ t เนี่ยมีค่าเป็น0นะคะก้อนนี้เราก็จะได้4ลบ0ก็จะได้4ต่อไปนะคะ x ก็มีค่าเท่ากับ4แล้วก็ลบ2แต่ t ค่ะ t ตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น1แทนด้วยสีแดงนะคะสานก็จะได้4ลบ2ก้อนนี้ก็จะได้เป็น2ต่อไปเนาะน่าจะได้แล้วเนาะเราก็จะแทนที่ t เนี่ยค่ะด้วย2ก็จะได้ตรงนี้เป็น4ลบ4ก็จะเป็น0นะคะเสร็จละค่าของ x นะคะอันก็ทำให้มันยาวขึ้นหน่อยตลาดเนาะทีนี้ y ค่า y ง่ายมากง่ายเลย y เท่ากับ t เพราะฉะนั้นก็ลอกมาเลย y ก็จะเป็นลบ2 y ก็จะเป็นลบ1เอาจากหัวตารางลงมาเลย y ก็จะเป็น0เนาะ y ก็จะเป็น1แล้วก็ y ก็จะเป็น2แล้วมันได้อะไรนะคะทีนี้อาจารย์มีจุดสังเกตแป๊บหนึ่งนะคะอาจารย์อย่างนี้เลยนะคะอาจารย์เอาแค่นี้อันนี้คือค่าของ x เนาะอาจารย์ก็เลยวาดกัน x แล้วก็กัน y ค่ะอาจารย์ให้สังเกตตรงนี้ค่ะอาจารย์ชอบตรงนี้ x เป็น4 y เป็น0 1 2 3 4แต่ y เป็น0จะได้จุดว่า4 0อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็น x ค่ะ x เป็น0แต่ได้ y เป็น2ก็จะนับไปตรงนี้ x เป็น0แล้วก็ y เป็น2แล้วเราก็เชื่อมจุดเราก็รู้แล้วว่าเป็นเส้นตรงโดยที่จุดอื่นเนี่ยเราไม่ต้องพลอตเลยก็ได้นะคะเนี่ยค่ะ2จุดเชื่อมกันก็จะได้

็นสมการเส้นตรงแบบนี้แล้วอ่ะอย่างจุดเนี้ยเราลองมาเช็คซิ x เป็น8 4 5 6 7 8เนาะ y ก็ติดลบตรงนี้เนาะอาจารย์อาจจะใช้มือประมาณค่าเนาะสัดส่วนก็อาจจะไม่ค่อยสมส่วนหน่อย x เป็น6 y เป็นลบ1เนี่ยค่ะไปดูตรงนี้ต่อไป x เป็น2 y เป็น1ใกล้เคียงเลยใช่ไหมต่อไป x เป็น0ก็ตัวเมื่อกี้เนี่ยค่ะเราก็ได้ละเดี๋ยวสรุปให้หน่อยนะคะว่าอันเนี้ยก็จะเป็นเขียนให้เนาะเป็นสมการเส้นตรงที่ลากผ่านบนแกน x ค่ะที่จุด40ตรงนี้แล้วก็ลากผ่านแกน y ที่จุด02ตรงนี้นะคะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างที่ 1.5.2 ค่ะอาจารย์อยู่ที่หน้า37ก็ดูทิศทางของเส้นโค้งสมการอิงตัวแปรเสริมแต่ชื่อว่า x เท่ากับ cos theta แล้วก็ y เท่ากับ c sin กำลัง2 theta นะคะว่าจะเป็นยังไงเป็นมุมบ้างละนะคะเราก็ทำได้เหมือนกันเราก็จะเริ่มที่เซต้าแบบนี้เซต้าเนี่ยเป็นมุมศูนย์ก่อนนะคะแล้วก็เลือกมุมพายส่วน3คือ60เนาะแล้วก็มุมพายส่วน2คือ90แล้วก็2พายส่วน3ก็120เนาะแล้วก็180เราก็มาแทนค่าตรงนี้ x เท่ากับ cos เซต้านะคะ x ก็จะเท่ากับ cos เซต้าก็คือมุม0ตรงนี้นะคะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้มุม0มุม0ก็คือกดนิ้วโป้ง cos ก็คือนิ้วที่เหลือทางขวาเห็นใช่ไหม root 4ส่วน2ก็จะได้2ส่วน2มีค่าเป็น1นะคะและอาจารย์ก็จะมาทำถูกมุมนี้ก่อนเพราะอะไรเอ่ยมุมพายเพราะมุมพายเนี่ยมุมศูนย์อยู่ตรงนี้มุมพายมันอยู่ตรงข้ามค่ะในเมื่อคอสมุมศูนย์ได้หนึ่งไม่สนใจสายนะคอสมุมลบคอสมุมพายอะค่ะก็จะมีค่าเป็นลบหนึ่งตรงนี้อาจารย์ก็จะได้เท่ากับลบหนึ่งนะคะต่อไปก็แทนค่าตรงนี้มุมก็จะเปลี่ยนเป็นมุมพายส่วน3พายส่วน3เนี่ยก็คือมุม60มุม60ก็จะนานแล้วก็มีก้อยนี่เนาะคอสก็คือนิ้วที่เหลือทางขวาเหลือ1นิ้วอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น1ส่วน2นะคะจริงๆแล้วมุมที่อาจารย์สมมุติขึ้นมาเนี่ยเป็นมุมที่ค่อนข้างตัวเลขจะไม่ติดรูทอะค่ะเหมือนเป็นการให้คุณเดาได้ถูกอะเนาะตรงเนี้ยก็จะเป็นมุมก็จะเปลี่ยนไปเป็นมุม90อะก็เลยอยากจะลอกมุมนี้มาด้วยเพราะว่ามันน่าจะคล้ายๆกันมุม2พายส่วน3แต่จะมีอะไรต่างกันใช่ไหมอะเมื่อกี้ตรงนี้เนาะเมื่อกี้มีมุมพายส่วน3เดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเราจะแบ่งครึ่งเค้กเป็น3ชิ้นพายส่วน3อยู่ตรงนี้ค่ะเนาะและเราก็รู้ค่าคอสละว่าได้1ส่วน2มุม2พายส่วน3อยู่ด้านนี้ค่ะเหมือนกันเลยได้1ส่วน2แต่ในคอสแดนที่2อะค่ะมันติดลบอะค่ะตรงนี้ก็เลยต้องติดลบเพราะฉะนั้นก็จะได้ก้อนนี้เป็นลบ1ส่วน2นะคะต่อไปค่ะมุม90 มุม90ก็จะกดนิ้วก้อยโอชี

กับปล่อยซึ่งนิ้วที่เหลือทางขวานิ้วที่เหลือทางขวาไม่มีเลยค่ะใช่ไหมคะเราก็จะได้เท่าไหร่นะคะรูทศูนย์ส่วนสองก็คือศูนย์นั่นแหละค่ะเนาะแล้วทีนี้เราจะเอาค่า y ตรงนี้มาแทนค่านะคะและยกกำลังสองด้วยเป็นแบบนั้นเดี๋ยวจะแทนก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันมองไม่เห็นนี่ก็จะเป็น y เท่ากับ4ไซน์กำลังสองเซต้าเดี๋ยวแทนก่อนเนาะ y เท่ากับ4ไซน์มุมศูนย์ค่ะแล้วก็ยกกำลังสอง y เท่ากับ4ไซน์แล้วก็มุมพายส่วน3แล้วก็ยกกำลังสอง y เท่ากับ4ไซน์แล้วก็มุมพายส่วน2แล้วก็ยกกำลังสองตรงนี้ก็จะเป็น y เท่ากับ4ไซน์แล้วก็2พายส่วน3และทั้งหมดยกกำลังสองตรงนี้ y ก็เท่ากับ4ไซน์กำลังสองของมุมพายแบบนี้เพราะฉะนั้นมุมศูนย์ค่ะมุมศูนย์ มุมศูนย์ก็คือกดนิ้ว นิ้วโป้งซ้ายทางซ้ายไม่เหลือก็คือได้ศูนย์กำลังสองก็คือศูนย์นั่นแหละคูณกับอะไรก็ได้ศูนย์ตัวนี้มุมศูนย์มุมศูนย์อยู่ตรงนี้มุมพายก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นค่าเดียวกันเลยนะคะมันก็จะได้ศูนย์ไหนๆละเรามาเอามุม90ค่ะมุม90ก็คือกดนิ้วก้อยทางซ้ายค่ะมันเหลือรูท4เหลือ4นิ้วรูท4มีค่าเป็น2หาร2ก็ได้1อันนี้ก็จะ1กำลัง2ก็ได้1คูณกับ4ก็ได้4ต่อนะคะพายส่วน3เนี่ยคือมุม60 60ก็กดนิ้วนาซึ่งนิ้วที่เหลือทางซ้ายก็คือรูท3ส่วน2แต่ทั้งหมดยกกำลัง2นะมันก็จะได้3ส่วน4นะคะอาจารย์อ่ะเลือกสิ่งที่ค่อนข้างลงตัวให้คุณจะได้มองดูง่ายๆหน่อยนะคะทีนี้ค่าของไซน์ที่มุม2พายส่วน3เมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าข้อดันที่2อยู่ตรงนี้ค่าไซน์ก็เหมือนค่า y มันอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นมันก็คือไซน์ที่มีค่าเดียวกันนะคะลองทวนดูอีกทีเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็จะได้3หารด้วย4ก็ตัดกันก็จะได้3เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นค่าของ x ก็เหมือนเดิมแหละ สนใจ x เป็น1 y เป็น0แล้วมี x เป็นลบ1ได้นะแล้วก็ y เป็น0แล้วก็ x เป็น0แล้วก็ y เป็น4ยังไงอะไรเนาะ เดี๋ยวเรามาวาดรูปกันนะคะ อาจารย์ก็จะหาอย่างนี้ค่ะอันนี้คือการ x ค่ะอันนี้คือการ y ค่ะเราก็เริ่มเมื่อกี้ x เป็น1มาทางนี้ y เป็น0อาจารย์เขียนไว้เลยอย่างนี้ต่อไปค่ะ x เป็นลบ1 y เป็น0ก็ต้องด้านนี้นะคะต่อไป x เป็น0 y เป็น4อยู่ตรงนี้แต่ให้คุณจำไว้ว่าค่ะถ้ามันมีตัวใดตัวหนึ่งที่ยกกำลัง2ตอนนี้ sin ยกกำลัง2คุณจะได้เป็นเส้นโค้งค่ะไม่ใช่ว่าเป็นเส้นตรงตัดกันแบบนี้ให้คุณเกิดความมั่นใจมากขึ้นก็คือถ้า x เป็น1ส่วน2จะได้ y เป็น3อยู่ตรงนี้ไม่เขียนควนับแล้วเนาะ x ติดลบ1ส่วน2ค่ะก็ได้ y เป็น3เหมือนกันนะคะถ้าคุณอยากจะรู้ละเอียดกว่านี้คุณก็ลองเอามุมที่มันเล็กกว่านี้ใหญ่กว่านี้แล้วคุณจะเห็นทิศทางของเส้นโค้งนะคะว่ามันเป็นแบบนี้นะคะแต่ค่าให้แนะนำก็คือว่าถ้าซายยกกำลัง2ตัวหนึ่งคุณก็จะได้เป็นเส้นโค้งอ่ะเดี๋ยวสรุปนะคะว่าอันนี้มันก็จะเป็นสมการพาราโบลา

หินจุดยอดค่ะบนแกน y ชื่อว่า x เป็น0 y เป็น4นะคะบนแกน y เนาะแล้วก็ตัดแกน x ค่ะที่จุด x 1 y 0แล้วก็ x ลบ1แล้วก็ y 0ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของทีวีเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประเวศวสีวันนี้เวลา 17:31 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศวสีซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10มกราคม2569สิริอายุ94ปีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประเวศวสีเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2474ที่จังหวัดกาญจนบุรีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวิสุทธิ์รังสีกาญจนบุรีและเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดสหรัฐอเมริกาและศึกษาวิชามนุษยพันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมารับราชการเป็นอาจารย์แพทย์ทำการศึกษาวิจัยเรื่องโรคทารัสซีเมียและได้รับทุนวิจัยต่อเนื่องจากต่างประเทศและมีผลการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นที่ยอมรับนานาชาติเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางและลึกซึ้งในด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์สาธารณสุขการศึกษาวัฒนธรรมสังคมกฎหมายและการเมืองมีความคิดว่าระบบสุขภาพเชื่อมโยงกับด้านต่างๆทุกด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพต้องทำโดยเป็นองค์รวมโดยมีชุมชนเป็นฐานรากจากความเสสละและอุทิศตนเพื่อสังคมมาโดยตลอดศาสตราจารย์กิตติคุณประเวศได้รับรางวัลจากนานาชาติและในประเทศไทยอาทิรางวัลแม็กไซไซในปี2524รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2526ได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติสาขาการแพทย์ได้รับเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาและได้รับเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2531ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎและทุติยจุลจอมเกล้าด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับแพทย์หญิงจันทพงศ์วสีมีบุตรธิดาจำนวน2คนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสม

เทพเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดินแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอร์พลองแชงบริษัทโลก้าจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอฟเท็กซ์ทิลจำกัดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG970 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 1:05 น.คืนวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:30 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานส์ฟิล์มเฟสติวัล2026ณเมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศส

เวลา 16:38 น.วันที่14 พฤษภาคม 2569ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5 ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังปาเลเดเฟสติวันเอเดคองเกณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานฟิล์มเฟสติวัล2026ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กราบทูลเชิญโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยซึ่งได้นำผู้ประกอบการไทยจำนวน15 บริษัทเข้าร่วมจัดแสดงผลงานและเจรจาการค้าครอบคลุมทั้งธุรกิจภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันรวมถึงบริการสนับสนุนการผลิตทั้งสตูดิโอและบริการสำหรับกองถ่ายต่างประเทศเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในฐานะผู้ให้บริการครบวงจรในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกทางด้านคุณภาพและความคุ้มค่าเปิดโอกาสทางการค้าการเจรจาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับนานาชาติตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นหนึ่งในสินค้าบริการยุทธศาสตร์ของประเทศงานมาเช่ดูฟิล์ม2026จัดขึ้นเป็นครั้งที่68ระหว่างวันที่12-20 พฤษภาคม 2569โดยจัดควบคู่กับคานฟิล์มเฟสติวัล2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่12-23 พฤษภาคม 2569ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เข้าร่วมงานมาเช่ดูฟิล์มมาแล้วรวม18 ครั้งเพื่อส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยงานนี้ถือเป็นหนึ่งในตลาดซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และคอนเทนต์ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลกและเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการเจรจาการค้าการร่วมผลิตโดยคาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนจากประเทศสำคัญในอุ

สาหกรรมภาพยนตร์โลกกว่า130ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเยอรมนีจีนญี่ปุ่นและออสเตรเลียทั้งนี้ผู้ผลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศยังคงเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำอย่างต่อเนื่องด้วยความงดงามและความหลากหลายของภูมิประเทศทีมงานชั้นยอดโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและการให้บริการด้วยน้ำใจไมตรีของไทยซึ่งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนา

ีสีสันสดใสสีฟ้าอมเขียวเข้มของอียิปต์บลูเนี่ยซึ่งเป็นสีสังเคราะห์ชนิดแรกของโลกเกิดจากการผสมของแร่ทองแดงกับหินปูนนะครับแล้วเผาให้เกิดผลึกเป็นสีที่ทนทานแม้เวลาจะผ่านมานับพันปีนะครับแต่สีนี้ก็ยังคงส่องประกายอยู่บนผนังหินนั่นเองนะครับอียิปเตียนบลูเนี่ยเป็นฟ้าอมเขียวนะครับเกือบเป็นสีน้ำเงินโบราณที่มนุษย์สร้างขึ้นเองครั้งแรกในประวัติศาสตร์สื่อถึงความอมตะของท้องฟ้าและก็ยังเป็นร่องรอยสำคัญที่บอกเล่าถึงอารยธรรมอียิปต์โบราณนอกจากสีฟ้าแล้วชาวอียิปต์ยังใช้สีทองแทนความศักดิ์สิทธิ์และก็ความเป็นอมตะด้วยนะครับสีเขียวจากหินมาลาไคเนี่ยคือหินสีเขียวนะครับลายสวยที่ถูกใช้มาตั้งแต่โบราณทั้งเป็นอัญมณีเม็ดสีและก็สัญลักษณ์แห่งธรรมชาติและการปกป้องแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และสีแดงหรือส้มบ่งบอกถึงพลังและก็ชีวิตนะครับทุกสีนี้มีความหมายเชิงสัญลักษณ์และไม่ใช่เพียงความงามศิลปินทำงานร่วมกับนักบวชและก็ผู้ปกครองเพื่อถ่ายทอดแนวคิดและก็ความเชื่อผ่านสีเมื่อเข้าสู่ยุคกรีกและก็โรมันสีเริ่มถูกนำมาใช้มากขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวและก็สุนทรียภาพของมนุษย์ภาพเฟรสโกและโมเสกที่พบในวิลล่าของโรมันนะครับใช้สีฝุ่นธรรมชาติเช่นสีแดงดินเหลืองและก็แร่หินหลากหลายชนิดเลยนะครับมนุษย์ยุคนี้เริ่มสนใจเรื่องของความสมดุลขององค์ประกอบสีและก็แสงเงาเพื่อให้ภาพนี้ดูมีชีวิตชีวามาถึงช่วงยุคกลางของยุโรปสียังคงมีความสำคัญในเชิงศาสนานะครับเนื่องจากมีศิลปะอยู่ภายใต้การควบคุมของศาสนาจักรนั่นเองนะครับวัดและก็โบสถ์เต็มไปด้วยภาพไอคอนและก็ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ส่วนมากเป็นสีเทมเปอร่านะครับผสมไข่แดงกับผงสีทำให้แห้งเร็วและก็คงทนนะครับเทมเปอร่าก็คือสีฝุ่นนะครับภาพศาสนาต่างๆมักใช้สีทองแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์นำเงินเข้มเพื่อบ่งบอกถึงพระแม่มารีสีเหล่านี้นี่ไม่ได้ใช้เพื่อความงามเพียงอย่างเดียวแต่สื่อสารศรัทธาและอำนาจทางศาสนายุคนี้นี่การวาดภาพไม่ได้มุ่งเน้นความสมจริงของโลกแต่เน้นความหมายและสัญลักษณ์ศิลปินต้องใช้สีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและก็ความศรัทธาให้ผู้ชมสีจึงเป็นมากกว่าเครื่องมือมันคือภาษาของศาสนาและอำนาจนั่นเองนะครับเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่14ถึง16เนี่ยยุโรปเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เรียกว่าเรเนซองซึ่งหมายถึงการฟื้นฟูมนุษย์เริ่มหันกลับมาศึกษาโลกและก็ธรรมชาติอย่างเป็นระบบศิลปะไม่ใช่เพียงแค่การสื่อสารทางศาสนาแล้วนะครับแต่กลายเป็นเครื่องมือสำรวจและสื่อสารความงดงามของชีวิตมนุษย์ที่เมืองฟลอเรนซ์ในสตูดิโอของศิลปินเนี่ยก็จะทำให้แสงส่องลงมาจากช่องหน้าต่างนะครับมีนักเรียนศิลปะแล้วก็ผู้ช่วยศิลปินวุ่นวายอยู่กับการเตรียมผงสีและผสมกับไขพืชหรือไขสัตว์นะครับเพื่อทำเป็นสีน้ำมันสีที่ได้มีความยืดหยุ่นและแห้งช้าซึ่งแตกต่างจากเทมเปอร่าในยุคก่อนหน้าที่แห้งเร็วนะครับการใช้สีน้ำมันเนี่ยจะทำให้การเกลี่ยสีหลายชั้นนี่เป็นไปได้อย่างอิสระศิลปินสามารถสร้างแสงและเงาที่ละเอียดละมุนละไมและมิติของวัตถุที่สมจริงได้เป็นอย่างดีเลโอนาร์โดดาวินซีเนี่ยเขาใช้เทคนิคสฟูมาโตเพื่อสร้างการไล่สีแบบนุ่มนวลบนผิวหน้าของโมนาลิซาจนเกิดรอยยิ้มที่ลึกลับนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นอยู่ในรูปซึ่งรูปนี้ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์รูฟนะครับรูฟในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นการสื่อสารอารมณ์และก็ความรู้สึกแบบละเอียดอ่อนเป็นเทคนิคการระบายสีที่ให้แสงและเงาค่อยๆกลมกลืนกันอย่างนุ่มนวลทำให้ภาพดูสมจริงและก็ลึกลับนะครับสฟูมาโตเนี่ยก็ยังแสดงถึงการเปลี่ยนผ่านจากงานศิลปะแบบยุคกลางที่แข็งทื่อนะครับไปสู่ศิลปะแบบสมจริงในยุคเรเนซองส์และยังถูกใช้เป็นแรงบันดาลใจในศิลปะสมัยใหม่ด้วยนะครับในขณะที่มิเคลันเจโลนะครับใช้สีน้ำมันและก็เฟรสโกผสมกันบนเพดานโบสถ์ซิสตินนะครับเพื่อถ่ายทอดพลังของร่างกายมนุษย์และก็เรื่องราวทางศาสนาอย่างยิ่งใหญ่อย่างภาพนี้นะครับก็มีศิลปินอีกคนหนึ่งราฟาเอลนะครับก็สร้างผลงานที่สมดุลทั้งองค์ประกอบและก็แสงเงาทำให้เกิดความรู้สึกที่มีชีวิตชีวาและก็สมจริงนะครับนี่คือผลงานของเขานะครับในยุคนี้สีไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการตกแต่งหรือเติมเต็มภาพแต่กลายเป็นภาษาใหม่ของศิลปะที่สื่อสารอารมณ์ความคิด
และปรัชญาของมนุษย์

นะครับสีแต่ละหยดถูกเลือกด้วยความตั้งใจและก็มีความหมายสีฟ้าเข้มที่สื่อถึงความสงบและก็ความมั่นคงสีแดงเข้มนี่สื่อถึงพลังความร้อนแรงและความกระตือรือร้นสีทองและสีเงินนี่มักจะใช้เพื่อเน้นความศักดิ์สิทธิ์และก็ความรุ่งโรจน์นอกจากนี้การใช้สีน้ำมันยังทำให้ศิลปินสามารถทดลองเทคนิคใหม่ๆนะครับเช่นการไล่โทนสีจากเข้มไปอ่อนการสร้างเงาสะท้อนของวัตถุหรือการใช้สีบางๆซ้อนกันหลายชั้นนะครับเพื่อเกิดความลึกและก็ความสมจริงบนผิวหน้าและก็พื้นผิวของวัตถุนะครับเทคนิคเหล่านี้นี่ไม่เพียงแค่สร้างความสวยงามแต่ยังช่วยให้ผู้ชมสัมผัสอารมณ์และเรื่องราวภายในภาพได้อย่างลึกซึ้งศิลป์ในยุค1.2เนี่ยจึงสะท้อนทั้งความเป็นมนุษย์และก็ความคิดสร้างสรรค์นะครับมันไม่ใช่เพียงองค์ประกอบทางกายภาพแต่เป็นสัญลักษณ์ของอารมณ์ปรัชญาและก็จิตวิญญาณของศิลปินนั่นเองการเลือกใช้สีองค์ประกอบและก็เทคนิคกลายเป็นการบอกเล่าเรื่องราวทั้งความรักความศรัทธาความสงบหรือความเร่าร้อนของชีวิตมนุษย์ยุคเดือน2เนี่ยจึงถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์สีจากการใช้สีที่เพื่อพิธีกรรมหรือศาสนาก็กลายเป็นการใช้สีเพื่อสื่อสารอารมณ์ความคิดและก็วิสัยทัศน์ของมนุษย์อย่างเต็มตัวเลยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์เป็นศูนย์กลางและทำให้สีกลายเป็นเครื่องมือทางศิลปะที่ทรงพลังที่สุดในการถ่ายทอดความเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับเมื่อโลกเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมชีวิตผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับเทคโนโลยีและก็เคมีนี่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตและก็ศิลปะเลยนะครับหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการค้นพบสีสังเคราะห์ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินนี่ได้ใช้สีสดใสหลากหลายและแม่นยำกว่าที่เคยเป็นมาสีม่วงมอร์วีนซึ่งถูกค้นพบขึ้นในปี1856นะครับถือเป็นสีสังเคราะห์ตัวแรกของโลกความสำคัญของมันไม่ใช่อยู่แค่ความสดใสแต่ยังเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการใช้สีของศิลปินด้วยนะครับการมีสีสังเคราะห์นี่ทำให้ศิลปินไม่ต้องพึ่งพาสีธรรมชาติที่หายากหรือผสมยากอีกต่อไปแล้วสีเขียวเมอริเดียนถูกพัฒนาขึ้นในฝรั่งเศสเมื่อประมาณปีคริสตศักราช1838เริ่มใช้กันแพร่หลายในวงการศิลปะสีพรัสเซียนบลูนะครับคือสีน้ำเงินสังเคราะห์เข้มที่เกิดจากความบังเอิญในศตวรรษที่18มีบทบาทสำคัญทั้งในงานศิลปะวิทยาศาสตร์และก็ประวัติศาสตร์นะครับปัจจุบันนี้ยังถือว่าเป็นหนึ่งในเม็ดสีคลาสสิกที่สุดและก็สีเหลืองโครเมียมก็คือเม็ดสีเหลืองจากตะกั่วโครเมตที่ศิลปินอย่างเวนโก้ใช้สร้างผลงานระดับตำนานนะครับแต่เพราะพิษและก็ความการซีดจางในระยะยาวจึงถูกเลือกใช้และแทนที่ด้วยสีเหลืองชนิดใหม่ที่ปลอดภัยกว่าสีที่ผมกล่าวมาล้วนเป็นตัวอย่างของสีใหม่ๆที่ช่วยให้ศิลปินเนี่ยสามารถสร้างภาพที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความเข้มข้นทางสายตานะครับนอกจากนี้ยังเป็นสีที่พกพาได้บรรจุในหลอดนะครับทำให้ศิลปินสามารถออกไปวาดนอกสตูดิโอได้อย่างอิสระซึ่งไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วการวาดภาพกลางแจ้งเนี่ยกลายเป็นวิธีใหม่นะครับในการสังเกตแสงและสีตามธรรมชาติในยุคนั้นClaude Monet คือหนึ่งในศิลปินที่ใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้นะครับของวาดภาพสวนชีเวนีนะครับแล้วก็ทุ่งดอกไม้ต่างๆด้วยการจับความเปลี่ยนแปลงของแสงและอากาศในแต่ละช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับสีในภาพของเขานี่จึงไม่หยุดนิ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของแสงการเปลี่ยนของบรรยากาศเมื่อเวลาเปลี่ยนไปสีก็จะเปลี่ยนไปด้วยศิลปินอิมเพรสชันนิสต์ไม่สนใจความสมจริงหรือความสมบูรณ์แบบนะครับไม่สนใจความสมบูรณ์แบบของรูปร่างพวกเขาสนใจเพียงความรู้สึกขณะนั้นผ่านการรับรู้ของสายตาและก็อารมณ์นั่นเองนะครับสีถูกใช้เพื่อสื่อถึงแสงแดดที่เปลี่ยนไปตามเวลาแต่ละช่วงสีของเงาที่กระทบพื้นหรือชื้นในอากาศที่ทำให้สีเนี่ยอ่อนหรือเข้มขึ้นภาพของโมเน่เรือนัวอิสโรและก็เดกาเนี่ยก็เต็มไปด้วยจังหวะของสีและก็การเคลื่อนไหวทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้อยู่ในสถานที่นั้นจริงๆนะครับและก็นี่คือภาพของโมเน่และก็นี่คือภาพของเรือนัวนี่คือภาพของดิซาโร่นะครับและก็ภาพนี้เป็นภาพของเดกานะครับที่สำคัญคือสีไม่ได้ถูก
ผูกมัดด้วยกฎเกณฑ์หรือความเชื่อใดๆอีกต่อไปแล้วไม่เหมือนกับยุคกลางครับที่สีต้องสะท้อนถึงความศรัทธาหรือยุคเรเนซองส์ที่สีต้องจับความสมจริงของมนุษย์สีในยุคอิมพรสชันนิสต์เนี่ยเป็นภาษาใหม่ของศิลปะนะครับที่สามารถสื่อสารอารมณ์และก็ความประทับใจและก็ความรู้สึกเฉพาะตัวของศิลปินได้โดยตรงนะครับโดยไม่จำเป็นต้องมีคำพูดหรือเรื่องราวใดๆศิลปยุคนี้นี่เปิดโอกาสให้ผู้ชมเนี่ยตีความเองนะครับผู้ชมอาจจะรู้สึกสงบร่าเริงหรือเศร้าเมื่อมองภาพก็ขึ้นอยู่กับการตีความซึ่งการตีความอย่างไรก็มาจากประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกันแต่กรณีคือจุดเปลี่ยนสำคัญของสีในประวัติศาสตร์ศิลปะจากเครื่องมือหรือสัญลักษณ์ทางศาสนาและก็พิธีกรรมต่างๆนะครับกลายเป็นสื่อกลางที่สื่อสารอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์อย่างแท้จริงครับสีในยุคอิมเพรสชันนิสต์จึงไม่ใช่แค่เพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งของภาพอีกต่อไปแล้วแต่เป็นตัวละครหลักนะครับที่ขับเคลื่อนอารมณ์และบรรยากาศของภาพทำให้ผู้ชมมีประสบการณ์ทางศิลปะที่ลึกซึ้งและก็เป็นส่วนตัวนะครับเป็นบทพิสูจน์ว่าศิลปะและสีสามารถวิวัฒนาการไปพร้อมกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็การรับรู้ของมนุษย์นั่นเองนะครับเมื่อโลกก้าวสู่ศตวรรษที่20ศิลปะเริ่มมีการปฏิวัติครั้งใหญ่นะครับสีไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการสร้างภาพหรือสื่ออารมณ์อีกต่อไปแต่กลายเป็นสื่อสำคัญที่สามารถสะท้อนถึงสังคมและวิพากษ์ความคิดของมนุษย์หนึ่งในนวัตกรรมสำคัญคือสีอะคริลิกนั่นเองซึ่งถูกคิดค้นขึ้นในช่วงทศวรรษที่1950นะครับลักษณะเด่นของสีอะคริลิกคือแห้งเร็วกันน้ำและก็ใช้งานง่ายศิลปินสามารถสร้างเอฟเฟกต์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วทั้งการไล่สีแบบโปร่งแสงการซ้อนสีหรือการสร้างพื้นผิวที่หลากหลายเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือสีอะคริลิกเนี่ยช่วยเปิดโลกใหม่ให้ศิลปินสามารถทดลองขอบเขตและรูปแบบของศิลปะได้อย่างไร้ข้อจำกัดเลยนั่นเองนะครับในช่วงเวลาเดียวกันก็คือเกิดศิลปะแนวป๊อปอาร์ตเป็นศิลปะที่หยิบเอาวัฒนธรรมสมัยนิยมและสิ่งใกล้ตัวมาเป็นงานศิลป์นะครับด้วยสีสันสดใสและภาพซ้ำๆศิลปินตัวอย่างที่มีชื่อเสียงก็คือแอนดี้วอร์ฮอลนะครับแล้วก็รอยไลส์เป็นสไตล์นะครับ2คนนี้นี่เป็นมีชื่อเสียงยุคนั้นแน่นอนครับทำให้แนวนี้นี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคบริโภคนิยมไปโดยปริยายโดยเฉพาะแอนดี้วอร์ฮอลนะครับกลายเป็นตัวแทนของยุคนี้ไปเลยด้วยการใช้สีสดใสจัดจ้านเพื่อสร้างงานศิลปะที่สะท้อนถึงสังคมบริโภคไม่ว่าจะเป็นภาพของกระป๋องซุปแชมเปญหรือภาพมาริลีนมอนโรนะครับสีที่ฉูดฉาดไม่เพียงดึงสายตาแต่ยังสื่อสารถึงความซ้ำซ้อนและความเร็วของวัฒนธรรมสมัยใหม่ทำให้ผู้ชมตั้งคำถามต่อการบริโภคและการตลาดที่ซึมซับอยู่ในชีวิตประจำวันในขณะเดียวกันมาร์ครอธโคกับใช้สีในทางที่ตรงกันข้ามแต่ลึกซึ้งด้วยการวาดแถบสีใหญ่ๆบนผืนผ้าใบเพื่อดึงผู้ชมเข้าสู่ประสบการณ์ทางอารมณ์แบบตรงตัวสีในงานของรอธโคไม่ใช่เรื่องของรูปทรงหรือเรื่องเล่านะครับแต่เป็นการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกให้ผู้ชมเนี่ยจมดิ่งและก็สะท้อนภายในจิตใจของเองผลงานของเขากลายเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับว่าสีสามารถกลายเป็นภาษาและอารมณ์เป็นภาษาของอารมณ์และจิตวิญญาณได้เป็นอย่างดีนะครับศิลปะร่วมสมัยทำให้สีไม่จำกัดอยู่แค่การสร้างภาพเท่านั้นแต่กลายเป็นเครื่องมือวิพากษ์สังคมแสดงอารมณ์และก็ท้าทายขอบเขตของประสบการณ์ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความโดดเดี่ยวความหวังความกังวลหรือความสุขศิลปินใช้สีเป็นสื่อกลางให้ผู้ชมได้สัมผัสและก็ตีความด้วยตนเองได้อย่างเต็มที่ในหลายๆแง่มุมเลยนะครับสีในศตวรรษที่20จึงเป็นทั้งสัญลักษณ์และเครื่องมือเปิดโลกใหม่ของศิลปะสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์อิสระและยังเป็นสิ่งที่บอกเล่าถึงประสบการณ์ของมนุษย์ในโลกยุคใหม่อย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อเราก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21โลกของสีได้เปลี่ยนโฉมไปอย่างสิ้นเชิงนะครับจากเดิมที่ถูกจำกัดอยู่บนผืนผ้าใบกระดาษหรือผนังหินวันนี้ก็กลายเป็นข้อมูลดิจิตอลที่ซ่อนตัวอยู่ในจุดเล็กๆบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทุกพิกเซลบนหน้าจอคือการผสมผสานของสีแดงสีเขียวน้ำเงิน RGB นะครับเพื่อสร้างสีใหม่ๆที่ไม่มีในธรรมชาติและเมื่อเราพิมพ์งานลงบนกระดาษเราก็จะใช้ระบบสี CMYK นะครับซึ่งมีประกอบไปด้วยสีฟ้าสีม่วงแดงเหลืองและก็สีดำทำให้ศิลปินและก็นักออกแบบนี่สามารถสร้างสีได้หลายล้านเฉด
สิ่งนี้เป็นความละเอียดอ่อนที่อดีตศิลปินยุคเรเนซองส์หรืออิมเพรสชันนิสต์นี่ไม่เคยจินตนาการถึงนะครับเป็นการวิวัฒนาการแต่ถึงแม้ว่าสีจะเปลี่ยนจากวัตถุดิบธรรมชาติดินแดงฐานไม้แร่ทองแดงแร่เหล็กหรือสีสังเคราะห์มาสู่พิกเซลและรหัสตัวเลขบนหน้าจอแต่แก่นแท้ของสีก็ยังคงเดิมนะครับสียังคงเป็นภาษาแห่งมนุษย์ที่สื่อสารความรู้สึกความคิดสร้างสรรค์และก็ความเชื่อสีสามารถบอกเล่าถึงเรื่องราวเชิงอารมณ์และทำให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นเศร้าผ่อนคลายหรือท้าทายความคิดสีบนหน้าจอวันนี้อาจจะสว่างสดใสเหมือนภาพป๊อปอาร์ตของแอนดี้วอร์ฮอลหรือทำให้จมดิ่งลงไปเหมือนงานของโรสโคนะครับแต่ที่พิเศษกว่าก็คือสีดิจิตอลเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามแรงสัมผัสของผู้ใช้เปลี่ยนความเข้มความสว่างได้ตามและก็ความโปร่งแสงหรือสร้างสีแบบไดนามิกที่ตอบสนองต่อเวลาและสภาพแวดล้อมตามใจผู้ใช้ได้ในวินาทีนั้นนะครับยุคดิจิตอลเนี่ยยังทำให้สีเป็นเครื่องมือสื่อสารและก็สร้างประสบการณ์ที่หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวตั้งแต่เว็บไซต์ Interactive Application ต่างๆไปจนถึงงานศิลปะ Immersive นะครับที่ใช้หน้าจอและก็โปรเจคเตอร์เพื่อให้ผู้ชมได้เข้าไปอยู่ในโลกของสีเป็นศิลปะที่พาให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ผ่านแสงสีเสียงและก็เทคโนโลยีทำให้รู้สึกเหมือนว่าหลุดเข้าไปอยู่ในโลกศิลปะจริงๆและก็นี่คือตัวอย่างงานนะครับการสร้างสีในยุคนี้ไม่จำกัดแค่ศิลปินเพียงผู้เดียวแล้วนะครับแต่ผู้ชมก็สามารถมีส่วนร่วมและก็ปรับเปลี่ยนสีเองได้ทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ของศิลปะที่ตอบสนองต่อผู้ชมแบบเรียลไทม์ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยสีดิจิตอลเนี่ยยังสามารถเก็บข้อมูลและก็วิเคราะห์ได้ด้วยนะครับเราสามารถวัดอิทธิพลของสีต่ออารมณ์และพฤติกรรมของผู้ชมได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ทำให้สีกลายเป็นเครื่องมือไม่เพียงสำหรับความงามแต่สามารถใช้สำหรับการสื่อสารการตลาดการศึกษาและแม้แต่การรักษาผู้ป่วยทางจิตวิทยาด้วยนะครับแม้โลกจะเปลี่ยนไปสีก็ยังคงเป็นสายใหญ่ที่เชื่อมต่ออดีตปัจจุบันและก็อนาคตนะครับสีในยุคดิจิทัลเนี่ยสอนให้เรารู้ว่าไม่ว่ามนุษย์จะมีเทคโนโลยีและก็เครื่องมือแค่ไหนสีก็ยังคงเป็นตัวแทนของความคิดสร้างสรรค์และก็ความเป็นมนุษย์ตั้งแต่ภาพฝ่ามือในผนังถ้ำการวาดสีน้ำมันบนผืนผ้าใบการจับแสงและเงาในสวนของโมเน่จนถึงพิกเซลบนหน้าจอดิจิทัลนะครับในทุกวันนี้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามองสีในโลกดิจิทัลเราไม่ได้เห็นแค่ความสวยงามหรือเทคนิคสมัยใหม่นะครับแต่เรากำลังเผชิญกับภาษาของมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าหมื่นปีสีในยุคดิจิทัลนี่ก็คือบทต่อยอดของการสื่อสารจากอดีตสะท้อนอารมณ์และความคิดของมนุษย์อย่างเต็มที่แล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นทั้งผู้สร้างและผู้รับสารในเรื่องของสีนะครับสีไม่ได้เป็นเพียงวัตถุหรือรหัสบนหน้าจออีกต่อไปมันคือสะพานเชื่อมระหว่างอดีตปัจจุบันและก็อนาคตของมนุษยชาตินะครับเป็นสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมนุษย์ความศรัทธาความรู้สึกและความคิดสร้างสรรค์ที่ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดเลยนะครับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องสีในงานจิตรกรรมเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นแค่แม่สีก็คือสีแดงสีเหลืองหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสีที่เราใช้ในการวาดภาพมันมีหลายชนิดมากนะครับแต่ละชนิดก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมามีเทคนิคและก็มีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกันไปนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสีที่นิยมใช้กันนะครับซึ่งมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับจริงๆสีในปัจจุบันนี้มีหลากหลายมากมีแบบเยอะถ้าในท้องตลาดนะครับแต่สีที่ศิลปินหรือจิตรกรหรือว่าในสถาบันศิลปะนำมาใช้สอนใช้เรียนกันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับมาเริ่มต้นกันที่สีน้ำก่อนนะครับเพราะว่าเป็นทุกคนจะต้องเรียนถ้ามาเรียนศิลปะนะฮะสีน้ำเป็นสีที่ใช้กันแพร่หลายมากเลยนะครับนิยมใช้กันมากที่สุดเพราะใช้ง่ายพกสะดวกและที่สำคัญคือมันให้ความรู้สึกโปร่งใสเบาสบายดูแล้วสบายใจลักษณะของสีน้ำคือโปร่งแสงเวลาที่ระบายลงบนกระดาษพื้นสีขาวของกระดาษเนี่ยจะสะท้อนขึ้นมาทำให้ภาพดูสดใสแต่ก็มีข้อจำกัดที่แก้ไขยากนะครับถ้าใครพลาดไปแล้วนี่
หรือระบายเข้มเกินไปก็แทบจะย้อนกลับมาแก้ไขไม่ได้ดังนั้นการใช้สีน้ำก็ต้องมีการวางแผนนะครับคิดก่อนลงมือวางแผนให้ชัดเจนเช่นบริเวณที่ต้องการจะเป็นสีอ่อนหรือต้องเป็นการเป็นไฮไลท์เนี่ยต้องการเป็นไฮไลท์ไว้เนี่ยก็ต้องเว้นไว้นะครับแล้วค่อยๆไล่เพิ่มน้ำหนักทีละชั้นศิลปินเนี่ยใช้สีน้ำได้อย่างยอดเยี่ยมชาวต่างประเทศก็มีโจเซฟมอร์วิลเลียมเทอร์เนอร์นะครับรู้จักกันในนาม JMY เทอร์เนอร์ที่สามารถถ่ายทอดแสงและหมอกรวมถึงบรรยากาศโรแมนติกของทิวทัศน์อังกฤษออกมาได้อย่างงดงามเป็นจิตรกรชาวอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ในยุคโรแมนติกนะครับได้ใช้ว่าเป็นจิตรกรแห่งแสงเพราะผลงานของเขามีการใช้แสงสีและบรรยากาศที่ทรงพลังและก็เต็มไปด้วยอารมณ์นะครับถัดมาที่จะพูดถึงก็คือสีโปสเตอร์นะครับสีโปสเตอร์เนี่ยสีชนิดนี้นี่ก็คือเราเรียกง่ายๆเป็นญาติใกล้ชิดของสีน้ำก็ว่าได้นะครับเพราะใช้น้ำเหมือนกันแต่แตกต่างตรงที่มันทึบแสงกว่าและมีการผสมกาวและก็ผงสีขาวเพิ่มเข้าไปด้วยข้อดีของสีชนิดนี้ก็คือระบายทับกันได้คุมโทนได้ชัดเจนเหมาะกับการทำงานออกแบบงานโปสเตอร์หรือภาพประกอบนะครับแต่ข้อเสียก็คือบางครั้งพอแห้งแล้วเนี่ยจะหมดลงไปนะครับไม่สดใสเหมือนตอนเปียกและถ้าโดนน้ำอีกก็จะละลายได้สีต่อไปที่จะแนะนำรู้จักก็คือสีน้ำมันนะครับซึ่งถือว่าเป็นราชาของสีในโลกตะวันตกเลยก็ว่าได้นะครับสีน้ำมันขึ้นจริงจังในช่วงเรเนซองส์นี่แหละครับตอนบ่ายที่ผมตอนปลายๆที่ผมพูดไปแล้วแล้วก็กลายเป็นมาตรฐานของงานจิตรกรรมยุโรปมาหลายร้อยปีเลยทีเดียวปัจจุบันก็ยังใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับจุดเด่นของสีน้ำมันก็คือใช้สีสดและก็มีความลุ่มลึกสามารถผสมให้ได้เฉดสีที่ละเอียดเกลี่ยเนียนนุ่มและสำคัญก็คือทนทานมากผลงานยุคเรเนซองส์จนถึงบาโรกที่เรายังเห็นกันชัดเจนทุกวันนี้ก็ได้แก่ผลงานของเลโอนาร์โดดาวินซีนะครับภาพที่ผมเคยดูแล้วก็ภาพของเรมบรันนะครับหรือแม้แต่ของแวนโก้ก็ล้วนใช้สีน้ำมันทั้งสิ้นนะครับข้อเสียก็มีนะครับคือแห้งช้าต้องรอเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์กว่าจะเซตตัวแห้งและก็มีกลิ่นแรงนะครับต้องใช้น้ำมันผสมหรือน้ำมันสนเนี่ยเป็นตัวทำละลายในการล้างคู่กันและก็นี่ก็คือผลงานของศิลปินนะครับพอถึงศตวรรษที่20โลกก็ได้รู้จักกับสีอะคริลิกนะครับตอนนี้ก็ใช้กันแพร่หลายสีชนิดนี้นี่เป็นนวัตกรรมใหม่ใช้พลาสติกอะคริลิกเป็นตัวประสานทำให้แห้งเร็วกันน้ำได้สีสดทนทานไม่ซีดง่ายข้อดีคือใช้งานง่ายมากนะครับสามารถระบายได้ทั้งแบบใสเหมือนน้ำและก็หนาเหมือนสีน้ำมันก็ได้เป็นสีที่นิยมกันอย่างกว้างขวางในงานศิลปะร่วมสมัยปัจจุบันก็ใช้กันอย่างมากมายเลยนะครับผลงานของศิลปินที่เห็นชัดเจนของชาวต่างประเทศตัวอย่างของเดวิดฮอกนีนะครับซึ่งเป็นศิลปินชาวอังกฤษใช้สีอะคริลิกสร้างงานสีสดใสมากแต่ข้อเสียก็คือแห้งเร็วเกินไปนะครับบางครั้งศิลปินยังเกลี่ยไม่ทันสีมันก็เซตตัวแห้งไปแล้วสีอีกชนิดหนึ่งที่ศิลปินชอบใช้ก็คือสีฝุ่นหรือพาสเทลนะครับมีลักษณะเป็นแท่งคล้ายกับช็อกแผ่นกระดานนะครับบ้านเราจะเรียกว่าสีช็อกทำจากเม็ดสีบนละเอียดนะครับผสมกาวเล็กน้อยแล้วก็อัดเป็นแท่งมีทั้งแบบซอฟต์แพสเทลที่ใช้ที่ให้สีสดนุ่มและแบบออยล์แพสเทลที่มีเนื้อน้ำมันมีเนื้อที่เป็นมันมากกว่าใช้เคลียร์คล้ายสีน้ำมันนะครับจุดเด่นของพาสเทลก็คือให้สีสดอย่างมากเลยนะครับว่าแล้วเกลี่ยง่ายทำให้ได้ผิวสัมผัสที่นุ่มนวล นะครับแต่มีข้อเสียก็คือหลุดง่ายเปราะต้องใช้สเปรย์เคลือบกันสีฟุ้งกระจายนะครับในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วชั้นนิยมใช้สีนี้ในการวาดภาพคนเหมือนนะครับซึ่งก็รองมาจากสีน้ำมันเดือกาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการใช้สีพาสเทลนะครับวาดนักบัลเล่ได้อย่างอ่อนช้อยงดงามเลยทีเดียวผมจะพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปยุคโบราณอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงก่อนที่สีน้ำมันจะถูกคิดค้นมนุษย์เราเนี่ยใช้สีเทมเปอร่ามาก่อนนะครับสีเทมเปอร่านี้มีตัวประสานจากไข่แดงและก็ผสมกับเม็ดสีนะครับข้อดีคือแห้งเร็วสีได้แล้วก็คงทนมากๆแต่ข้อจำกัดคือเกลี่ยไม่ได้เนียนนุ่มเหมือนสีน้ำมันนะครับเทคนิคการระบายจึงต้องมีการขีดเป็นเส้นเล็กๆซ้อนกันหลายชั้นจึงจะเกิดมิติขึ้นมางานของเจ้าโต้
ดิบอนโนเดนะครับหรือว่างานภาพไอคอนคริสยุคไบเซนไทน์ล้วนใช้สีเทมเปอร่าในการวาด

าตินะครับเกียโตเนี่ยเป็นศิลปินอิตาเลียนผู้บุกเบิกภาพวาดให้สมจริงถ่ายทอดอารมณ์และก็สร้างมิติจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะยุคใหม่และเป็นรากฐานสำคัญของเดือนสองนะครับถัดมาก็เป็นสีเรียกว่าสีเอ็นคอสนะครับสีเอ็นคอสติกซึ่งเก่ากว่าแก่กว่านั้นอีกนะครับเขาใช้ขี้ผึ้งผสมสีแล้วก็นำไปละลายด้วยความร้อนเพื่อจุดเด่นก็คือสีสดคงทนและผิวมันเงาแต่ก็ทำยากนะครับต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะในการวาดเท่านั้นศิลปินอียิปต์โบราณเนี่ยใช้เทคนิคนี้ในการวาดภาพเหมือนบนโลงศพที่เราเรียกว่าภาพเหมือนฟายุมนะครับฟายุมพอร์ตเทรตมัมมี่ในอียิปต์ในยุคโรมันนะครับอยู่ในช่วงคริสตศักราช1ถึง3ซึ่งยังคงสีสดใสจนถึงปัจจุบันซึ่งยังคงอยู่ให้เราเห็นจนทุกวันนี้นะครับสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือหมึกจีนนะครับหมึกจีนหรือหมึกซึมเอะที่เราพบในศิลปะตะวันออกโดยเฉพาะของจีนและญี่ปุ่นเนี่ยแพร่หลายมากหมึกทำจากขมเหลาผสมกับกาวสัตว์นะครับใช้พวกการจุ่มน้ำควบคุมความเข้มอ่อนถ้าน้ำมากก็จะอ่อนถ้าน้ำน้อยก็จะเข้มอะไรประมาณนี้นะครับข้อดีคือใช้เพียงหมึกสีดำหนึ่งเดียวก็สามารถสร้างน้ำหนักได้หลายระดับนะครับตั้งแต่อ่อนจางจนถึงดำสนิทเป็นศิลปะแห่งความเรียบง่ายแต่ทรงพลังเป็นอย่างมากเลยนะครับสีแต่ละชนิดเนี่ยสะท้อนยุคสมัยและวัฒนธรรมอย่างงานไทยโบราณจะใช้สีฝุ่นผสมกาวกระถินนะครับงานยุโรปยุคกลางก็ใช้เทมเปอร่างานเดอร์ซองก็ใช้สีน้ำมันแล้วก็งานรูปสมัยก็นิยมสีอะคริลิกดังนั้นเวลาศิลปินเลือกใช้สีเราไม่ได้เลือกเฉพาะสวยอย่างเดียวแต่ยังเลือกจากคุณสมบัติของมันและความหมายที่ต้องการจะสื่อออกมาด้วยนะครับสีแต่ละชนิดสะท้อนถึงวัฒนธรรมและยุคสมัยเป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะทำให้เราได้เห็นว่าสีไม่ใช่เป็นเพียงแค่เครื่องมือแต่เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สังคมและเทคโนโลยีของยุคสมัยนั้นๆด้วยนะครับสีที่ใช้ในงานจิตรกรรมมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการและก็ยุคสมัยของงานศิลปะนะครับสีน้ำมันเนี่ยก็เป็นราชาแห่งสีเป็นสื่อคลาสสิกที่เสียเป็นยุคเรเนซองส์ให้ความสำคัญอย่างสูงมากนะครับสีน้ำมันมีคุณสมบัติสีสดคงทนและสามารถผสมและเกลี่ยได้อย่างนุ่มนวลเนื่องจากแห้งช้าจึงสามารถสร้างเลเยอร์หลายชั้นเพื่อสร้างมิติแสงเงาและก็เนื้อสัมผัสของวัตถุได้อย่างสมจริงสร้างงานที่มีความลึกทางอารมณ์และแสงเงาที่ละเอียดอ่อนทำให้สีน้ำมันกลายเป็นภาษาสื่อความคิดและอารมณ์ของศิลปินได้เป็นอย่างดีนะครับสีเป็นสิ่งที่เรามองเห็นทุกวันนะครับแต่เบื้องหลังของการสร้างสีต่างๆทั้งหมดนั้นมีรากฐานสำคัญที่เรียกว่าแม่สี primary color นะครับหรือก็คือชุดของสีพื้นฐานที่ไม่สามารถผสมขึ้นมาจากสีอื่นได้แต่สามารถนำไปผสมกันเพื่อสร้างสีอื่นได้เกือบทั้งหมดการเข้าใจแม่สีช่วยศิลปินแล้วก็นักออกแบบสามารถผสมสีสร้างโทนและสื่อสารอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแม่สีวัตถุ pigment primary color เนี่ยก็คือสีพื้นฐานที่ใช้ในงานระบายสีทั่วไปได้แก่สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินนะครับการผสมสีเหล่านี้จะได้สีรองลงไปก็คือ secondary color นะครับเช่นแดงบวกเหลืองก็จะได้สีส้มออกมาเหลืองบวกน้ำเงินก็จะได้สีเขียวแล้วก็แดงบวกน้ำเงินก็จะได้สีม่วงนะครับเหล่านี้เป็นต้นสีวัตถุเป็นสิ่งที่เราใช้ในงานกิจกรรมมาตั้งแต่ยุคโบราณเลยนะครับฟิลิปปินส์ไทยประเพณีใช้ดินแดงดินเหลืองแล้วก็สีครามเป็นแม่สีวัตถุเพื่อสร้างภาพบนผนังโบสถ์แล้วก็กิจกรรมฝาผนังการใช้แม่สีวัตถุมีข้อจำกัดบางประการนะครับเพราะสีผสมอาจจะไม่สามารถสร้างสีสดใสเมื่อให้เทียบเท่ากับสีธรรมชาติทั้งหมดได้จึงต้องอาศัยเทคนิคการซ้อนสีการเกลี่ยและการปรับสัดส่วนของสีแต่ละชนิดให้ได้เฉดที่ต้องการแล้วมาดูในส่วนของแม่สีของแสงบ้างนะครับ light primary color นะครับแม่สีของแสงนี่แตกต่างจากแม่สีของวัตถุนะครับเมื่อกี้มีแดงเหลืองก็น้ำเงินแต่แม่สีของแสงนี่ก็สีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับตัวย่อก็คือ RGB ใช้สำหรับการสร้างสีในแสงเช่นจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์สมาร์ททีวีหรือสื่อดิจิทัลต่างๆนะครับการผสมสีแสงแตกต่างจากสีวัตถุนะครับเพราะเป็นการผสมของแสงแสงแต่ละสีนี่จะทำให้เกิดสีใหม่ตามหลักการแสงเชิงบวกนะครับเช่นแดงบวกเขียว
ก็จะได้สีเหลืองออกมาแดงผสมกับน้ำเงินเนี่ยก็จะได้สีม่วงเขียวผสมกับน้ำเงินก็จะเป็นสีฟ้านะครับแต่เมื่อเอาสีของแสงทั้ง3สีนี้มารวมกันนี่ก็จะได้เป็นสีขาวนะครับแม่สีแสงหรือ RGB นี่เป็นหัวใจของเทคโนโลยีดิจิตอลเลยทีเดียวนะครับทำให้ศิลปินและนักออกแบบสามารถสร้างสีได้เพิ่มขึ้นมาเป็นล้านเฉดเลยเรียกว่าล้านเฉดนะครับเพียงแค่ปรับค่าตามความเข้มของแสงแต่ละสีก็จะได้สีที่เปลี่ยนไปแล้วความเข้าใจแม่สีของแสงยังช่วยให้ผู้สร้างงานดิจิตอลเนี่ยสามารถคุมโทนสีความสว่างและความคมชัดของภาพให้ตรงตามที่ต้องการนะครับทีนี้มาดูประเภทที่เรียกว่าแยกตามแม่สีพิมพ์นะครับก็เรียกว่า Printing Primary Color ซึ่งมีอยู่4สีก็คือสีฟ้าสีม่วงแดงสีเหลืองและก็สีดำนะครับใช้ในการพิมพ์บนกระดาษและวัตถุวัสดุต่างๆหลักการของ CMYK เป็นการผสมสีแบบลบนะครับซึ่งแตกต่างจาก RGB สีแต่ละชนิดจะดูดซับแสงบางส่วนและสะท้อนแสงที่เหลือออกมานะครับกระบวนการรายละเอียดเนี่ยต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสีผสมของแม่สีพิมพ์จะสร้างสีอื่นๆนี้ได้ครบวงจรเช่นสีดำถูกเพิ่มเข้าไปเพื่อสร้างความเข้มและความลึกของสีทำให้ภาพพิมพ์มีมิติและก็ความสมจริงการเข้าใจแม่สีทั้ง3ประเภทเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับศิลปินและก็นักออกแบบในทุกยุคทุกสมัยนะครับตั้งแต่การระบายสีบนผืนผ้าใบการสร้างโปสเตอร์ไปจนถึงการออกแบบดิจิตอลและก็ภาพงานพิมพ์นะครับนักออกแบบต้องรู้ว่าแม่สีวัตถุใช้สำหรับระบายสีจริงบนวัตถุแม่สีแสงใช้สำหรับงานบนหน้าจอแม่สีพิมพ์ใช้สำหรับงานพิมพ์เพื่อให้สีที่ปรากฏตรงกับความตั้งใจหรือความต้องการนะครับนอกจากนี้แม่สียังสะท้อนถึงวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมและก็เทคโนโลยีด้วยนะครับตั้งแต่ศิลปินยุคโบราณใช้วัตถุธรรมชาติมาสร้างสีแดงน้ำเงินเหลืองจนถึงศิลปะดิจิตอลที่สร้างสีใหม่บนจอคอมพิวเตอร์และภาพพิมพ์สมัยใหม่ที่ใช้ CMYK ทำให้สีมีชีวิตทั้งบนผ้าใบหน้าจอและก็กระดาษนะครับการเข้าใจแม่สีจึงไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแต่เป็นภาษาของสีที่ศิลปินทุกยุคทุกสมัยต้องเรียนรู้เพื่อสร้างงานที่สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกและก็ความหมายได้อย่างครบถ้วนนะครับสีไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบทางกายภาพหรือเครื่องมือในการวาดภาพแต่เป็นภาษาที่สื่อสารอารมณ์และก็ความรู้สึกของมนุษย์การเข้าใจคุณสมบัติของสีช่วยให้ศิลปินสามารถสร้างบรรยากาศถ่ายทอดความรู้สึกและก็ชี้นำสายตาผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพสีแรกจะพูดถึงก็คือสีร้อนได้แก่สีแดงส้มเหลืองเป็นสีที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นกระตือร้นและก็ร้าวอารมณ์สีเหล่านี้มักถูกใช้เพื่อดึงดูดความสนใจทำให้ภาพดูมีชีวิตชีวาเพื่อสร้างความรู้สึกเร่งด่วนและก็พลังงานนะครับตัวอย่างเช่นแดงเข้มสามารถสื่อถึงความรักความร้อนแรงหรือความกระตือรือร้นเหลืองสว่างมักสื่อถึงความสดใสความสุขและก็แสงอาทิตย์ศิลปินหลายยุคใช้สีร้อนเพื่อสร้างจุดเด่นและก็ให้ความรู้สึกที่มีพลังแก่ภาพนะครับประเภทหนึ่งก็คือสีเย็นแต่แก่สีน้ำเงินเขียวและก็ม่วงในความรู้สึกสงบลึกลับและก็พลายสีเย็นมักจะให้มันจะใช้สร้างบรรยากาศของความเงียบสงบความลึกและก็ความลึกลับนะครับสีน้ำเงินเข้มสามารถสื่อถึงความสงบความลึกของน้ำหรือท้องฟ้าเขียวมักสื่อถึงธรรมชาติความสดชื่นหรือความสมดุลม่วงสามารถสื่อถึงความลึกลับความหรูหราหรือความเศร้าได้ความสัมพันธ์ระหว่างสีร้อนและสีเย็นยังช่วยให้ศิลปินสามารถควบคุมเรียกว่าอารมณ์และก็จังหวะของภาพได้เป็นอย่างดีนะครับคุณสมบัติของสีนี่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกนะครับสีที่ใช้ในงานจิตรกรรมไม่ได้มีแค่สีแดงเหลืองน้ำเงินเท่านั้นแต่ขึ้นกับวัสดุเทคนิคและก็แนวคิดของศิลปินงานไทยประเพณีจะใช้สีญี่ปุ่นกับกาวกระถินงานยุโรปคลาสสิกจะใช้สีน้ำมันงานสมัยใหม่ใช้สีอะคริลิกกันมากนะครับสุดท้ายนี่เนี่ยผมอยากให้ทุกคนนึกย้อนถึงภาพจิตรกรรมที่เราได้ศึกษากันในวันนี้นะครับลองกลับไปค้นหาดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับลองสังเกตดูอย่างจริงจังว่าศิลปินเลือกใช้สีอะไรใช้สีโทนร้อนสีโทนเย็นสีสว่างสีมืดและก็ทุกสีนี่มีเรื่องราวของมันเองนะครับสีในงานจิตรกรรมไม่ใช่แค่สิ่งที่ทำให้ภาพสวยงามเท่านั้นนะครับแต่สีคือภาษาเป็นเครื่องมือที่สื่อสารที่ทรงพลังที่สุด

ของศิลปินลองคิดดูเล่นๆนะครับว่าถ้าเรามีภาพเดียวกัน2ภาพแต่เปลี่ยนสีพื้นหลังหรือโทนสีของวัตถุทั้งหมดในภาพภาพนั้นก็จะเปลี่ยนก็จะสามารถที่จะสื่อสารอารมณ์ที่แตกต่างได้ในทันทีที่เรารู้สึกได้เลยนะครับสีทำให้ภาพนิ่งๆกลายเป็นเรื่องราวมีชีวิตและสามารถกระตุ้นความรู้สึกของผู้ชมให้ยิ้มให้ร้องให้หรือรู้สึกสงบได้ผมอยากให้ทุกคนคิดว่าเมื่อเรามองสีเราไม่ได้มองเพียงแค่ความสวยงามภายนอกเท่านั้นนะครับแต่เรากำลังเข้าใจความคิดและอารมณ์ของศิลปินทำไมเขาเลือกสีโทนนี้ทำไมเขาจัดแสงเงาแบบนั้นสีคือบทสนทนาที่ไม่ต้องมีคำพูดแต่สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ทั้งหมดนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้เรื่องสีในงานจิตรกรรมไม่ใช่แค่การจำชื่อสีหรือทฤษฎีสีแต่คือการฝึกฝนสายตาแล้วก็จินตนาการของตัวเราเองนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจสีเราสามารถสร้างงานของตัวเองได้อย่างมีพลังมีเอกลักษณ์และก็สื่อสารสิ่งที่เราต้องการให้ผู้ชมได้รับรู้ได้อย่างชัดเจนทุกครั้งที่คุณเลือกสีสำหรับภาพของคุณนะครับจงถามตัวเองว่าสีนี้จะพูดอะไรสีนี้จะทำให้ผู้ชมรู้สึกอย่างไรทุกโทนสีทุกการผสมสีคือการบอกเล่าเรื่องราวของคุณเป็นการคุยกับโลกนะครับและก็เป็นการบอกเล่าอารมณ์ของตัวเองด้วยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยจดจำไว้ว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสงสัยความอยากรู้และก็ความคิดสร้างสรรค์ผู้ที่สนใจศึกษาด้านศิลปะจงกล้าลองนะครับจงกล้าแสดงออกและอย่ากลัวความผิดพลาดเพราะทุกความผิดพลาดคือบทเรียนทุกการทดลองคือการก้าวสำคัญสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่ทรงพลังนะครับและในที่สุดสีในมือคุณก็คือเสียงของจิตใจคุณและภาพที่คุณสร้างขึ้นจะบอกเล่าเรื่องราวของคุณให้โลกได้ฟังอย่าลืมใช้ทุกโอกาสทุกครั้งที่จับคู่กันทุกครั้งที่ผสมสีทุกครั้งที่วาดภาพให้มันเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่มีใครเหมือนของคุณเองนะครับและนี่คือความมหัศจรรย์ของสีนะครับมันทำให้เราไม่ใช่แค่ผู้ชมแต่เป็นผู้สร้างเรื่องราวผู้ทรงสารและผู้ที่สามารถเปลี่ยนความคิดความรู้สึกของคนอื่นได้ผ่านเพียงแค่ภาพวาดหนึ่งภาพเท่านั้นนะครับจงจำไว้เสมอนะครับว่าการเรียนรู้เรื่องสีนี่คือก้าวแรกของการเป็นศิลปินที่เข้าใจและสามารถสื่อสารกับโลกได้อย่างแท้จริงมาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ตั้งใจฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีและขอพบกันใหม่ในการเรียนครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะ

0: ที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบ ก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราโบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

อ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการประยุกต์ของอนุพันธ์กันนะคะซึ่งเราก็อยากจะรู้ว่าอนุพันธ์เนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงกันบ้างนะอาจารย์ก็จะเริ่มแบบนี้อนุพันธ์กับการประยุกต์เนาะอ่ะอาจารย์ให้ดูตัวอย่างเลยว่าเราจะไปประยุกต์ใช้ยังไงแป๊บหนึ่งนะ

โอเคดูตัวอย่างที่สองจุดหนึ่งจุดสิบค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าสองจุดสิบจุดหนึ่งเนาะอาจารย์อยู่หน้าที่106ค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์กำหนดฟังก์ชัน fx เนี่ยเท่ากับ x กำลังสองแล้วก็บวก 3x ให้คุณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยค่ะจาก x เท่ากับ2เนี่ยแล้วมันเปลี่ยนไปเป็น x เท่ากับ 2.1 เดี๋ยวขอเขียนตรงนี้ดีๆหน่อยเนาะอันนี้อาจารย์อยู่หน้า106นะคะแล้วก็ให้หาอัตราการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะค่ะที่ x เท่ากับ2เฉยๆเป็นยังไงเรามาเริ่มต้นกันเนาะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์เนี่ยจะหาตัวบนนี้ก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยก่อนคุณจะเห็นว่าอาจารย์จะดูตรงนี้เนาะดูจากตรงนี้นะเดี๋ยวเอามาใช้ยังไงอาจารย์ก็ได้บอกว่าอาจารย์เนี่ยจะให้ x เท่ากับ2ค่ะและมันเปลี่ยนเป็นอาจารย์จะให้ 2.1 เนี่ยมันเป็น x บวกกับเดลต้า x เรียกให้ถูกนะไอเดลต้า x เนี่ยหมายความว่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงอะไรเงี้ยนะแล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยบอกให้คุณเนี่ยคุณรู้เนาะ x เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นเวลาที่x เป็น2เป็นตัวเลขจำนวนเต็มไปเลยแต่ชีวิตเราจริงๆที่ใช้เนี่ยมันอาจจะมีจุดทศนิยมบ้างอาจารย์ก็เอาตัวเนี้ยมาแทนตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็จะแทนที่ x ด้วยเลข2ค่ะแล้วก็บวกเดลต้า x แล้วก็เท่ากับ 2.1 ลองดูในเอกสารเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะหาเดลต้า x อาจารย์ก็ได้ 2.1 เหมือนเดิมจากบวก2ย้ายไปอีกข้างได้อะไรคะลบ2เพราะฉะนั้นเดลต้า x เมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไว้ไงมันมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงบางทีเป็นทศนิยม2ตำแหน่งหรือ3ตำแหน่งยังได้เลยสิ่งที่เราต้องใช้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ได้แบบนี้แล้วนะและอาจารย์จะใช้ยังไงอาจารย์ก็บอกว่าไอ้ตรงที่โจทย์มันบอกว่าแป๊บหนึ่งนะโจทย์มันมีแค่ตรงนี้ค่ะโจทย์มันมีแค่ตรงนี้เนาะอาจารย์ก็เขียนโจทย์ซ้ำนะตรงคำว่าจากอะในเอกสารนะจาก fx เท่ากับ x กำลังสองบวก 3x อันนี้มันเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับตัวแปร x นะคะแต่เราเคยได้ยินตอนเด็กๆไหมสมมุติเราไม่สนใจตรงเนี้ยเราจะได้ยินคุณครูพูดบอกว่า y เท่ากับ fx มันหมายความว่าไงมันหมายความว่าคุณต้องรู้ก่อนว่า x เนี่ยมันเป็นอะไรอาจารย์ว่ามันต้องคุณบ้างแหละ x มันเป็นอะไรเอาไปแทนปุ๊บคุณถึงจะได้ค่า y ที่เขาบอกตอนเด็กๆว่า x เป็นตัวแปรต้นy มันก็จะตามมาเพราะคุณรู้ x เป็นอะไรคุณก็ไปทำนู่นทำนี่แล้วคุณถึงจะได้อีกสิ่งหนึ่งตามมาอาจารย์จะใช้สิ่งนั้นแหละแล้วอาจารย์ก็เลยใส่ความรู้ให้คุณไปใหม่ว่าคุณจะต้องทราบค่ะวันนี้นะคุณจะต้องทราบว่าแล้วถ้าเดลต้า y ล่ะเดลต้า y ของคุณก็คือ fx บวกเดลต้า x ลบfx ซึ่งจริงๆแล้วมันสอดคล้องกับทฤษฎีข้างต้นเลยแต่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นคุณมีแบบนี้คุณทราบนะหมายความว่าตอนสอบคุณก็ต้องท่องค่ะไม่งั้นคุณจะทำไม่ได้และทีนี้อาจารย์ท่องได้ตรงนี้ปุ๊บอาจารย์ทำเลยนะอาจารย์เขียนเลยนะในเอกสารก็เขาเขียนสูตรซ้ำอีกรอบหนึ่งแต่อาจารย์ไม่เขียนละอาจารย์ก็เป็น f ค่ะแต่ x เราเป็นอะไรนะเมื่อกี้เรารู้แล้วนี่ใช่อาจารย์ก็จะแทนที่สีแดงเนาะ2บวกแล้วเดลต้า x ล่ะเป็น

อะไรไปคิดมาแล้วใช่ 0.1 ค่ะและอาจารย์ก็ปิดวงเล็บแล้วอาจารย์ก็ลบ fx x ตัวเดียวเป็นอะไรนะใช่เป็นจำนวนเต็มค่ะแค่นั้นเองแล้วไงอ่ะอาจารย์ก็ทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้ f ของคุณก็แค่คิด2บวก 0.1 ได้เท่าไหร่ 2.1 ค่ะแล้วก็ลบ f 2แล้วอาจารย์ทำยังไงอาจารย์ก็จะมาตรงนี้ค่ะที่อาจารย์เกริ่นเมื่อกี้ถ้าคุณรู้ว่า x เป็นอะไรคุณก็เอา x เนี่ยไปกำลัง2แล้วคุณก็บวกกับ3คูณกับ x คือการแทนค่าแต่ตอนนี้ x คุณมันไม่ได้ง่ายแล้ว x ของคุณมันกลายเป็นอะไรคะ 2.1 ก็ไม่ได้กลัว คุณก็จะได้ตรงนี้เท่ากับอาจารย์ก็จะได้อาจารย์เขียนสีแดงไว้นะตอนสอบเอาสีเดียวกันเลยก็ได้ 2.1 ค่ะแต่มันต้องยกกำลังอะไรคะใช่ทีนี้มันอาจารย์ใส่วงเล็บไว้ก็ได้จะได้ไม่ผิดพลาดแล้วก็บวก3 และ x เป็นอะไรคะ 2.1 อีกและอาจารย์จะเห็นว่าในเอกสารอย่ากลัวคุณงงก็เลยใส่วงเล็บเป็นเหลี่ยมไว้ว่าเนี่ยคือการแทนค่า 2.1 ในฟังก์ชันครั้งแรกหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็ขั้นด้วยเครื่องหมายลบอาจารย์ก็จะแทนเหมือนกันในฟังก์ชันอันนี้แต่แทนที่ x ด้วยเลขอะไรละ x ตรงนี้เป็นอะไรละจะเปลี่ยนใหม่ละตัวต่อไปอะค่ะเป็นอะไรเอ่ยเป็น2ละอาจารย์ก็จะแทนแล้วนะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอะไรนะ2กำลังอะไรนะกำลัง2มันมีแค่ตัวเดียวอาจารย์เลยไม่ใส่วงเล็บด้วยแล้วก็บวก3คูณกับอะไรนะคะคูณกับ2และอาจารย์ก็ปิดวงเล็บเป็นเหลี่ยมเหมือนในเอกสารเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คิด 2.1 ตอนคุณสอบคุณไม่มีเครื่องคิดเลขนะคุณก็ต้องคิดอะค่ะคุณก็จะคิดว่า 2.1 คูณ 2.1 ได้อะไรถ้าคิดไม่ได้คุณก็เอา21คูณ21 1คูณ1ได้1 1คูณ2ได้2 2คูณ1ได้2 2คูณ2ได้4แล้วบวกกันอาจารย์ก็ได้1ได้ตรงนี้เป็น4ได้ตรงนี้เป็น4มันเป็นทศนิยม1ตำแหน่งทศนิยม1ตำแหน่งรวมกันก็เลยกลายเป็น2ตำแหน่งอาจารย์เลยได้ 4.41 ใส่วงเล็บไว้ก็ได้แล้วก็บวกเอาตัวนี้คูณกันก็คือเหมือนเอา21คูณ3อ่ะมันก็จะได้63แต่จะใส่จุดทศนิยมเนาะจริงๆมันมีสูตรก็ได้ใช่ไหมหรือไม่มีก็ได้อ่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลบค่ะ2กำลัง2เป็นเท่าไหร่เอ่ย4แล้วก็บวก6คุณก็เคลียร์ในนี้ให้เรียบร้อยก็จะได้ 10.71 แล้วก็ลบ10มันก็เลยได้เท่าไหร่นะคะ0.71 แล้วครับคุณไปดูในสูตรของอัตราการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันจะเป็นเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x นะคะคุณก็จะได้เป็นเท่าไหร่นะ 0.71 หารด้วยเท่าไหร่นะคะ 0.1 คำตอบก็เลยได้เท่าไหร่ตอนเนี้ย ปัญหาคือสมมุติตอนคิดเลขแล้วมันคิดไม่ได้ใช่ไหมทศนิยม2ตำแหน่งเนี่ยคือ 0.71 และอันนี้มันคือ 0.10 เนาะแล้วทีนี้ถ้าตอนจะหาน่ะคุณก็เปลี่ยนให้มันเป็นจำนวนเต็มแล้วก็หารด้วยจำนวนเต็มคือเลขอะไรนะคะคือเลข10เพราะฉะนั้นคุณเอา10ไปหาร71อ่ะอาจารย์ว่าคุณได้คืออะไรคะ 7.1ไปตั้งหารนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยได้คำตอบเป็น 7.1 นี้อาจารย์คิดไว้เนาะในเอกสารก็มีนะคะจริงๆเดี๋ยวแป๊บนะอาจารย์ก็เขียนไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวคุณต้องเรียนแบบไอ้นี่ที่ได้เมื่อกี้ไอ้ตรงนี้จะได้เป็น 7.1 อยู่ตรงนี้อันนี้แหละคืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยอาจารย์ไม่สรุปแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะให้ดูบ้างลองดูนะคะอัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะบ้างตรงกลางๆข้างล่างหน่อยอะนะอัตราการ

การเปลี่ยนแปลงชั่วขณะที่ x เท่ากับ2อ่ะอาจารย์ก็ยังเริ่มต้นเหมือนเดิมคุณก็ต้องท่องเหมือนเดิมนะเดลต้า y เท่ากับ fx บวกเดลต้า x อันนี้คุณต้องท่องสูตรไปนะสูตรมันอยู่ทางด้านซ้ายมืออ่ะแล้วทีนี้นะโจทย์ตรงเนี้ยค่ะโจทย์ตรงเนี้ยคุณไม่มีเดลต้า x นะ

คุณไม่มีเดลต้า x นะเพราะว่ามันเป็นชั่วขณะเขาให้ x เท่ากับ2อย่างเดียวมาเพราะฉะนั้นคุณก็เลยเป็น f x ตรงนี้เป็นอะไรคะเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีให้เนาะมันก็จะเป็น2แล้วก็บวกเดลต้า x ลบ f x เป็นอะไรนะคะ2แล้วคุณค่ะคุณก็ไปแทนที่ฟังก์ชันเหมือนเดิมเดี๋ยวอาจารย์เขียนฟังก์ชันไว้ใกล้ๆก็คือโจทย์อะนะโจทย์มันก็คือ f x เนี่ยเท่ากับ x กำลังสองบวก 3x อันเดิมนี่คือโจทย์เดิมนะอาจารย์ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะแค่เอาลงมาใกล้ๆค่ะทีนี้สิ่งที่อยู่ใน x อ่ะพูดใหม่สิ่งที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยคือ x คือ x คือ x แต่ตอนนี้สิ่งที่อยู่ในวงเล็บของเราคืออะไรนะคะ2บวกเดลต้า x คุณจะทำแล้วนะคุณก็จะได้อาจารย์จะได้แบบนี้ก่อนอาจารย์ก็จะได้2บวกเดลต้า x แต่ทั้งหมดยกกำลังอะไรคะยกกำลัง2แล้วก็บวก3คูณกับอะไรคะที่อยู่ในวงเล็บ2บวกเดล x ค่ะมันใหญ่ขึ้นสิ่งที่อยู่ในวงเล็บตอนนี้คือ2บวกเดลต้า x ก็ไปกำลัง2แล้วก็บวก3คูณกับ2บวกเดลต้า x อาจารย์ก็เลยใส่วงเล็บให้มันเป็นเหลี่ยมหน่อยจะได้แยกกันได้ชัดเจนเสร็จแล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายลบมีบางคนรู้ละต่อไปตรงในวงเล็บเนี่ยที่มันเป็น x แต่ของเราต่อไปมันจะเป็นอะไรนะคะเป็นเลข2เฉยๆคุณก็จะได้2กำลังอะไรเอ่ยกำลัง2บวก3คูณกับอะไรคะคูณกับ2แล้วตรงนี้ก็ใส่วงเล็บแบบนี้สรุปก็คืออันนี้คล้ายกับก่อนหน้านั้นแต่อันนี้เราไม่รู้เดลต้า x ค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะทำยังไงอาจารย์ทำให้เหมือนในหนังสือก่อนเนาะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะเริ่มอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยได้2บวกเดลต้า x ทั้งหมดกำลัง2บวก3คูณกับ2บวกเดลต้า x แล้วตรงนี้ก็ลบค่ะอาจารย์ก็คิดตรงเนี้ยอันนี้มันได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยได้10ใช่ปะได้10เนาะตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะใช่ไหมแล้วทีนี้ค่ะสิ่งที่คุณจะต้องทำคุณน่าจะเห็นบรรทัดที่4อ่ะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน2เนี่ยคือตัวหน้าเดลต้า x เนี่ยคือตัวหลังคุณจะได้ว่าหน้ากำลัง2บวก2ตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังแล้วก็บวกคุณต้องเขียนว่าตัวหลังแล้วทั้งหมดยกกำลัง2คุณจะไปเขียนเดลต้า x แล้ววงกำลัง2ไม่มีวงเล็บไม่ได้นะหน้ากำลัง2บวก2ตัวหน้าตัวหลังบวกตัวหลังกำลัง2ก้อนนี้ค่ะกระจายเข้าไปได้เท่าไหร่เอ่ย6ต่อไปเป็นอะไรคะบวก3เดลต้า x แล้วก็ลบ10เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอะไรอ่ะ4บวก4เดลต้า x บวกเดลต้า x กำลัง2แปลว่ามีเดลต้า x 2ตัวบวก6บวก3เดลต้า x แล้วก็ลบ10เกิดอะไรขึ้นกับตัวเลขก่อนไหมตัวเลขทำไมกันคะหายไหมตรงนี้หายแล้วอยากจะรวมค่ะตัวนี้กับตัวนี้ได้เท่าไหร่คะใช่7เดลต้า x มันก็เหมือน 7x นั่นแหละแล้วก็บวกตัวนี้ก็คือมีเดลต้า x คูณกัน2ตัวอาจารย์ทำอย่างนี้บ้างก็ได้แล้วไปอีกหน้าหนึ่งค่ะอาจารย์ก็จะทำไมเอ่ยอาจารย์ยังไม่ทำอะไรนะอาจารย์ยังไม่ทำอะไรนะแล้วทีนี้สูตรของมันค่ะสูตรของมันจะเป็น dy by dx เนี่ยจะเท่ากับลิมิตค่ะเดลต้า x เข้าใกล้0ของเดลต้า y หารด้วยเดลต้า xนี่คือบทประยุกต์นะเอาลิมิตมาช่วยด้วยนะเดี๋ยวอะไรยัง

ไงเดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำตอนนี้คุณก็จะมีลิมิตเดลต้าเอ็กซ์เข้าใกล้ศูนย์เดลต้าวายมีค่าเท่าไหร่คะเก่งเก่งหนุ่มตรงนี้บอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดลต้าวายคือตรงนี้ใช่ไหมล่ะก็คืออันนี้เนาะอาจารย์ก็เลยเก่งขึ้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าสองพจน์เนี้ยก้อนข้างหน้ากับก้อนข้างหลังเนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันดึงเป็นตัวร่วมได้คืออะไรคะเดลต้าเอ็กซ์ดึงไปละอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็นเลขอะไรนะคะเลข7และอันนี้ดึงเดลต้าเอ็กซ์ไปแล้วก็เหลืออะไรคะเดลต้าเอ็กซ์แล้วข้างล่างก็เหลืออะไรนะคะเดลต้าเอ็กซ์ข้างบนกับข้างล่างมันก็เหมือน5หาร5เนี่ยตัดกันไหมคะตัดกันได้1ก็ไม่ต้องเขียนอะไรละเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ก็จะเหลือลิมิตเดลต้าเอ็กซ์เข้าใกล้0ของ7บวกเดลต้าเอ็กซ์อาจารย์จะทบทวนเรื่องลิมิตให้นะพร้อมยังอาจารย์ก็บอกว่าลิมิตเนี่ยมันมีคุณสมบัติมันสามารถกระจายเข้าไปได้อาจารย์ก็จะได้ลิมิตเดลต้าเอ็กซ์เข้าใกล้0ของเลข7คั่นด้วยเครื่องหมายบวกแล้วก็ลิมิตเดลต้าเอ็กซ์เข้าใกล้0ของเดลต้าเอ็กซ์ลืมไปหมดแล้วใช่ไหมจะแทนค่าลิมิตหายคุณก็เลยได้เลข7ไปเลยค่ะต่อไปนะจะแทนค่าลิมิตหายตรงไหนมีเดลต้าเอ็กซ์ได้เดลต้าแทนที่เดลต้าเอ็กซ์ด้วยเลขอะไรคะ0คุณเลยตอบว่ามันเป็นอะไรคะ7อันนี้คืออัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะที่ x เป็น2คือ7เนี่ยตรงกลางตรงเนี้ยตรงกลางที่เราทำอ่ะทำไมผมแทนไปเลยเหมือนอันแรกไม่ได้เพราะอันแรกคุณรู้ว่าเดลต้า x มันเปลี่ยนไปเท่าไหร่คุณเอาไปแทนในสูตรนั้นได้แต่ตอนนี้อันเนี้ยคุณไม่รู้เดลต้า x นะคะและทีนี้อาจารย์ก็จะทำให้คุณเห็นประโยชน์ของการดิฟมากยิ่งขึ้นจากโจทย์เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคุณมีโจทย์ค่ะว่า f(x) เท่ากับ x กำลัง2บวก 3x และอาจารย์สอนคุณว่าคุณรู้ค่า xคุณเอา x ไปแทนตรงเนี้ยไปแทนตรงเนี้ยคุณจะได้คำตอบออกมาซึ่งคำตอบที่เขาให้มาคือเป็นคำตอบใหม่เขาก็เลยเปลี่ยนเป็นตัว y แล้วอาจารย์ก็บอกคุณว่าสมมุติคุณไม่ชอบเลยแต่ถามว่าเรียนไปทำไมเพราะทำให้คุณรู้ว่าณเวตอนคุณจับเวลาหรือทำการทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่เป็นจำนวนเต็มหรอกทุกสิ่งอย่างอ่ะมันจะมีจุดทศนิยมอะไรอย่างเงี้ยมีอัตราส่วนเล็กๆระหว่างเวลาอะไรเงี้ยนะซึ่งอาจารย์จะบอกว่าถ้าคุณดิฟสมมุติคุณมีโจทย์ความสัมพันธ์ของอะไรสักอย่างหนึ่งว่า x ต้องไปกำลัง2นะเสร็จแล้วไปเพิ่มไปบวกกับ3คูณกับ x แล้วคุณจะได้อะไรตามขึ้นมาสมมุตินะคุณได้แบบนั้นมาปุ๊บอาจารย์ทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์เนี่ยมี y เท่ากับ x กำลัง2บวก 3x ค่ะอาจารย์บอกให้คุณดิฟทั้ง2ข้างของสมการอาจารย์ดิฟทั้ง2ข้างของสมการเพราะฉะนั้นตอนอาจารย์ดิฟค่ะก็คือการหาอนุพันธ์ตอนอาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์จะใช้คำว่าเพิ่งมีตอนนี้แหละที่เป็น dy by dx แต่ปกติอาจารย์จะพูดว่า d by dx นะเพราะฉะนั้นตอนอาจารย์จะดิฟอาจารย์ก็ต้องกระจายดิฟเข้าไปอาจารย์ก็จะได้ดิฟ x กำลัง2ขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรนะคะบวกดึงอะไรออกมาก่อน3และอาจารย์ก็ dx by dx ซึ่ง dx by dx อาจารย์ได้เท่าไหร่1อาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้คือ1คูณ3ก็ได้3อาจารย์จะดิฟ x กำลัง2การดิฟคือการทำให้ลดลงคุณกระชากเลขอะไรลงมาเลข2แล้ว x ก็เลยเหลือกำลังอะไรคะกำลัง1ลดลงไป1จบคุณรู้ว่ามันเป็น 2x บวก3แล้วง่ายมากเลยเพราะคุณรู้อนุพันธ์ไงคุณเลยแทนที่ x ด้วยเลขอะไรคะ

ด้วยเลขสองค่ะสมมุติคุณบอกว่าเป็นเวลาที่100ตอน100นาทีล่ะหรือ24วันล่ะคุณก็แปลงอะไรเงี้ยได้หมดแล้วคุณก็บวก3คุณแค่คูณอันนี้ก่อนคุณเลยได้เท่าไหร่คะไปบวกอีก3เป็นเท่าไหร่7แล้วคุณดูข้างบนเขาคิดสิอีรุงตุงนางไหมเยอะเลยนะคะอันนี้แหละคือประโยชน์ของการหาอนุพันธ์เป็นถ้าคุณหาไม่เป็นคุณก็จะใช้ไม่ได้มันอันนี้ก็เป็นบทประยุกต์ซึ่งแบบแค่รู้ว่าโอ้สูตรเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยนานมากเลยแต่ถ้ารู้เรื่องดิฟปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวก็จะได้ละนะคะทีนี้อาจารย์จะไปเรื่องต่อไปอ่ะก่อนจะไปเรื่องต่อไปเนาะไอ้นิยามที่อาจารย์พูดเนี่ยมันจะอยู่ตรงนิยามที่2.10.1เนาะตรงนี้หมดเลยนะคะต้องท่องสูตรนะคะถ้าจะเอาข้อสอบเรื่องนี้นะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ถามคุณหน้า107ค่ะหน้า107ทฤษฎีที่ 2.10.1 ค่ะกับ 2.10.2 อาจารย์จะถามว่าลองมองเอกสารนะหน้า107 2.10.1 ค่ะเขาก็พูดบอกว่า f(x) เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์นั่นก็คือ f(x) เป็นฟังก์ชันเพิ่มก็ต่อเมื่ออะไรเนาะแล้ว f พาม x ต้องทำไมคะเก่งมากกว่า0แล้วทีนี้มาดูทฤษฎี 2.10.2 เหมือนกันเลยค่ะยกเว้นนั่นคือเมื่อกี้ f(x) เป็นฟังก์ชันเพิ่มแต่ตอนนี้ f(x) จะเป็นฟังก์ชันอะไรละลดแล้วก็ต่อเมื่อทุก x อยู่ในโดเมนอะไรนะแล้ว f พาม x ไม่มากกว่า0แล้วเปลี่ยนเป็นอะไร f พาม x อะค่ะบรรทัดสุดท้ายน้อยกว่า0แทนอะทีนี้อาจารย์จะให้มาดูตัวอย่างค่ะมาดูตัวอย่างนะอาจารย์ไปตัวอย่างที่ 2.10.2 ค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยู่หน้าที่108นะอาจารย์กำหนดค่ะต้นทุนในการปลูกอ้อยอันนี้ก็จะเป็น cx ค่ะเท่ากับ x กำลัง2ลบ 6x บวก500ซึ่งคุณไม่ต้องกังวลนะสมมุติคุณบอกอาจารย์แล้วผมจะสร้างสมการนี้ได้ไงคุณยังสร้างไม่ได้หรอกคุณจะต้องอาจขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือต้องเก็บผลการทดลองเยอะๆคุณจะเห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่หน้าที่คุณในการสร้างอยู่แล้วแต่หน้าที่คุณคือคุณจะรู้ว่าคุณต้องปลูกอ้อยกี่ไร่ซึ่งทำให้เขาบอกว่าต้องปลูกอ้อยเท่าไหร่เนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นคำว่ากี่ไร่คุณเกิดคำถามไหมว่าทำไมเฮ้ยคนทำไร่เนี่ยทำไมเขารายได้ลดลงทำไมเขาไม่รวยขึ้นล่ะเพราะบางทีเขาทำไปเขาขาดทุนนะคะปีหนึ่งขาดทุนปีต่อไปเขาก็ขาดทุนอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะเขาบอกว่าจงหาว่าควรทำไร่กี่ไร่ควรปลูกอ้อยกี่ไร่ที่ทำให้ต้นทุนค่ะต้นทุนจะต้องลดลงนะโดยให้ x เนี่ยคือการปลูกอ้อยแล้วก็มีหน่วยเป็นไร่เป็นยังไงอ่ะเรามาเริ่มต้นนะคะอาจารย์ก็จะให้คุณหาอนุพันธ์ค่ะให้คุณดิฟแล้วมันจะใช้อะไรไปสอดคล้องกับอะไรยังไงนะคะอาจารย์ก็เลยอย่างนี้ค่ะอาจารย์ขีด1ขีดก็คือการดิฟอาจารย์พูดว่า d by dxอาจารย์ไม่ได้พูดว่า dy by dx นะไอ้ dy by dx เนี่ยเพิ่งมีวันนี้ปกติไม่เคยมีเลยนะอาจารย์พูดว่า d by คือหาน่ะ dx นะคะแล้วโจทย์ก็คือ x กำลัง2ลบ 6x บวก500ค่ะอ่ะคุณกระจายดิฟเข้าไปเลยคุณได้เท่าไหร่เอ่ยเก่งละกระชากอะไรลงมา x เหลือ x กำลัง1จบขั้นด้วย

องหมายอะไรลบ6 dx by dx เป็นอะไรเป็น1ต่อไปดิฟ500ได้เท่าไหร่คะได้0ต้องเป็นแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็น 2x ลบ6ไม่เป็นไปดูในเอกสารไม่ได้ไปสแกน QR code ดูค่ะและหลังจากนั้นปุ๊บวิธีคิดค่ะให้คุณเอาสิ่งที่คุณดิฟเนี่ยอาจารย์ทำเลยนะอาจารย์จะได้เลยนะอาจารย์ก็ได้บอกว่าอาจารย์เอาสิ่งที่อาจารย์ดิฟเนี่ยให้มันเท่ากับ0ทำไมอ่ะมันเป็นวิธีการคิดของเขาค่ะให้มันเป็น0แล้วอาจารย์ก็จะได้ 2x ลบ6ย้ายไปอีกข้างได้อะไรคะบวก6 x เดียวค่ะมี2คูณอยู่2ย้ายไปอีกข้างได้อะไรคะหารอาจารย์ก็เลยได้ x เป็นอะไรคะ3แล้วมันจะตอบได้ยังไงคำตอบของอาจารย์เนี่ย x เป็น3อาจารย์จะบอกอย่างนี้ค่ะถ้าพิจารณาในช่วงของคำตอบอาจารย์จะได้อาจารย์เขียนเส้นจำนวนนะทำไมมันถึงได้แบบนี้เลข3ค่ะเลข3อยู่ตรงนี้หมายความว่าคำตอบของอาจารย์เนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะหมดเลยยังไม่สนใจเลข3หรือสนใจเลข3อาจารย์เลยบอกว่าอาจารย์พิจารณาอย่างนี้ค่ะไอ้ช่วงทางซ้ายเนี่ยอาจารย์จะเรียกว่าลบอินฟินิตี้ไปจนถึง3ทำไมอ่ะอาจารย์ตรงนี้มันคือ1เป็น2เป็น1เป็น0เป็นอะไรไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้เป็นทำปลูกอ้อย4ไร่5ไร่6ไร่จนเป็น100ไร่มั้งแต่เดี๋ยวอาจารย์จะอะไรสักอย่างหนึ่งนะและตรงส่วนนี้ค่ะทางขวาเนี่ยมันก็คือ3ไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้มีคนเกิดความสงสัยอาจารย์บอกว่าแต่ถ้ามาทางด้านนี้นะเมื่อกี้อาจารย์พูดนิดเดียวเองใช่เพราะอาจารย์บอกว่าคุณต้องพูดหยุดอยู่แค่2 1 0เท่านั้นค่ะ0ก็คือคุณไม่ทำไล่จริงไหมแล้ว3คือคุณทำไล่3ไล่คิดถึงชีวิตจริงเนาะแล้วอาจารย์ก็เอาไปแทนค่าค่ะอาจารย์ก็เอาไปแทนตรงเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวซูมออกให้ก่อนนะอาจารย์เอามาแทนตรงนี้ค่ะ4พามตรงนี้ค่ะนะอาจารย์เอามาเขียนแล้วนะคะอาจารย์ซูมออกเนาะเพราะอาจารย์เอาให้คุณดูนะคะอาจารย์ก็เลยสมมุติว่าถ้าฉันทำไล่อ้อย1ไล่เนี่ยอาจารย์จะเอามาแทนที่ตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ก่อนแบบนี้อาจารย์ก็จะได้เท่าไหร่เอ่ย4พามตรงนี้เป็นเลขอะไรเอ่ยเลข1อาจารย์ก็จะได้เท่าไหร่คะ2คูณกับอะไรคูณ1แล้วไงคะลบ6ทำไม2คูณ1ได้เท่าไหร่นะแล้วก็ลบอะไรคะลบ6เขาได้เท่าไหร่คะลบ4ค่าติดลบคืออะไรเนี่ยยังไม่บอกนะต่อไปค่ะให้ x เป็นอะไรต่อเป็น2อาจารย์แทนแล้วนะตรงนี้ก็เป็นเลขอะไรนะเลข2 2คูณกับอะไรละแทนตรงนี้นะแทนด้วยเลข2แล้วก็อะไรต่อคะลบ6ก็เลยเป็นอะไรคะ4ลบ6ได้อะไรคะลบ2เดี๋ยวอาจารย์จะพูดอะไรให้ฟังนะอาจารย์จะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยติดลบไอ้ตรงเนี้ยติดลบอาจารย์ชอบนะเพราะเขาควรเดี๋ยวอาจารย์ตีความหมายให้ฟังนะอาจารย์เอาตรงสรุปนะเขาต้องทำไล่หรือไม่ต้องทำเลยอ่ะอยากรู้ตอน x เป็น0มั้ยเดี๋ยวเอาจริงๆในเอกสารไม่ได้คิดด้วยนะคะอาจารย์หยุดคิดไปแล้วอาจารย์อันนี้เป็น0เนาะลองค่ะอันนี้เป็น0นะคะแล้วอาจารย์ก็จะได้2คูณกับ0แล้วก็ลบ6ค่ะอาจารย์ได้อะไรเอ่ยลบอะไรนะ
ลบหกเดี๋ยวอาจารย์อยากจะสรุปแต่คุณอาจจะยังไม่เห็นภาพเนาะยังไม่ยอมสรุปได้นะแต่ในเอกสารสรุปไปแล้วแป๊บหนึ่งต่อไปนะคะทีนี้อาจารย์ก็มาสนใจช่วงนี้ค่ะ3ถึงอินฟินิตี้เนาะอาจารย์จะมาช่วงนี้แล้วนะอาจารย์ก็เลยเริ่ม x เป็น4ค่ะก็แทนเหมือนเดิมเนาะอ่ะใครก็ได้ลองแทนไหมตรงนี้เป็นเลขอะไรคะเลข4หนุ่มๆข้างหน้าทั้งนั้นเลยนะเนี่ยตอนนี้2แทนด้วยอะไรคะเลข4ค่ะและอะไรต่อลบ6มันก็เลยได้เท่าไหร่คะ8ลบ6มีคนบอกโอ้ดีนะแต่อาจารย์บอกไม่ดีนะต่อไป4พาม x เป็นอะไรคะเอาอีกสักตัวหนึ่งอาจารย์จะพอละเป็น5อาจารย์ก็จะได้คุณใช้สีเดียวกันได้เลยนะใช่2คูณ5แล้วก็เท่าไหร่นะลบ6คุณก็จะได้10ลบ6เท่ากับเท่าไหร่นะ4อาจารย์สรุปแล้วนะแป๊บนะคะมันขัดแย้งกับความรู้สึกนะ4พามของอาจารย์เนี่ยคือต้นทุนค่ะต้นทุนในการทำอ้อยและอาจารย์ต้องการให้ต้นทุนทำไมนะคะลดลงหมายความว่าตรงนี้ค่ะต้นทุนอาจารย์ลดลงต้นทุนอาจารย์ลดลงอาจารย์ควรจะให้พ่ออาจารย์เนี่ยทำอ้อยแค่ไม่เกิน3ไร่ค่ะหรือไม่ต้องทำอาจารย์ถูกไหมอาจารย์ผิดเหรอ0ถึง3เนาะถูกเนาะคือติดลบอ่ะไม่ได้อาจารย์เลยบอกว่าพ่อ2ไร่ก็ได้ก็คือหมายความว่าพ่อของอาจารย์เนี่ยควรจะทำไร่ไม่เกิน3ละอ่ะถ้าพูดถึงเป็นคำพูดเนาะจะต้องทำไร่อ้อยไม่เกิน3ไร่ค่ะ2ไร่นิดๆก็ได้ไม่เกิน3ไร่เพราะว่าตอนนี้ต้นทุนมันยังลดอยู่ค่ะมันติดลบอาจารย์วงเล็บไว้นะต้นทุนมันลดลงค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าพ่ออาจารย์ทำไร่ตั้งแต่3ไร่ขึ้นไปใช่ไหม3ไร่ขึ้นไปต้นทุนของต้นทุนมันเยอะขึ้นไหมคะต้นทุนมันไม่ได้ลดลงอะค่ะถ้าทำไร่อ้อยเนี่ยค่ะเกิน3ไร่ต้นทุนมันเพิ่มขึ้นค่ะไม่รวยขึ้นไม่พอยิ่งทำเยอะหนี้ก็ยิ่งเยอะด้วยอีกต่างหากเนี่ยเป็นเหตุผลว่าเอ้ยเหนื่อยก็เหนื่อยนะทำไมเราไม่รวยเหมือนเขาทำไมเราไม่ได้อะเพราะจริงๆเราไม่ได้ไปตรวจสอบต้นทุนอ่ะมันติดลบตั้งแต่ตอนแรกแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์แค่สมมุติเนาะบางทีเราคิดว่าไม่จริงการทำอะไรก็ตามยิ่งเยอะก็ยิ่งรวยไม่ใช่ถ้ามันติดลบอย่างเงี้ยค่ะต้นทุนมันติดลบมันยิ่งทำไปก็ยิ่งขาดทุนเยอะนะคะทีนี้อาจารย์ขอที่เกี่ยวข้องกับเมื่อกี้ยังไม่ยอมบอกว่าเกี่ยวข้องกับทฤษฎีได้ยังไงอันนี้เลยค่ะ 2.10.3 มีบางคนแบบอาจารย์พูดให้กำลังใจเป็นตัวอย่างสุดท้ายก็ได้เนาะจะได้แบบมีความอยากจะเรียนขึ้นหน่อยหนึ่งเนาะ 2.10.3 ค่ะอาจารย์อยู่หน้า109ให้ตรวจสอบค่ะ fx เนี่ยเท่ากับ x กำลัง5บวก5โจทย์ถามว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มไหมเมื่อกี้อ่านทฤษฎีมีฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดแต่ยังไม่รู้จักเลยเป็นไหมแล้วมันมีโดเมนอะไรด้วยนะอาจารย์ก็เลยบอกว่าวิธีทำในเอกสารเนาะเขาบอกว่าไอ้ df เนี่ยคือโดเมนค่ะโดเมนของฟังก์ชันแล้วมันก็จะมีเรนจ์ด้วยค่ะอันนี้เรนนะคะเรนของฟังก์ชันถ้าอาจารย์สอนให้ท่องถ้ามีตัว d กับตัว r
มัน d เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับตัว x เพราะว่า x มาก่อนตัว y d ก็มาก่อนตัว r ค่ะหรือบางทีตอนเด็กๆเคยท่องไหม d หน้า r อยู่ข้างหลังอะค่ะ d หน้า r หลัง d คือโดเมนเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าโดเมนของฟังก์ชันนี้เป็นจำนวนจริงค่ะหมายความว่า x เนี่ยเป็นได้ทุกตัวเลยติดลบก็ได้เป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้แล้วมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มได้ยังไงอยากจะรู้ว่าเพิ่มไม่เพิ่มอาจารย์ก็ให้คุณไปดิฟอีกละขีดหนึ่งขีดเนาะอาจารย์ก็ดิฟว่า d by dx เนาะดิฟโจทย์อ้าวทุกคนดิฟได้แล้วค่ะดิฟอันนี้ได้กระชากอะไรลงมา5แล้ว x กำลังแล้วดิฟ5กลายเป็น5เนาะ0อย่าโดนหลอกนะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์ผมจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มอาจารย์ก็บอกว่าให้คุณสมมุติ xเป็นลบหนึ่งจริงๆคุณจะเอาลบอื่นก็ได้นะแต่อาจารย์เอาลบหนึ่งมันง่ายดีเอาไปแทนค่าที่ที่ fx ค่ะที่โดนดิฟนะที่ดิฟนะก็คือตรงนี้นะเอามาแทนค่านะอาจารย์เพราะฉะนั้นอาจารย์แทนเลยนะแทนที่ x ด้วยอะไรไปเลยลบหนึ่งกำลังอะไรนะคะ4ลบ1กำลังเป็นเลขคู่อาจารย์ก็จะได้อะไรอยู่ดีได้บวกเนาะแล้วก็ไปคูณกับ5เพื่อนก็ตอบมาละได้5ต่อไปอาจารย์เอาจำนวนเต็มบวกจะเอาเลขอื่นก็ได้นะจริงๆอาจารย์อยากเอาเลข1ด้วยซ้ำแต่มันจะเป็นตัวเลขเดียวกันมั้งอาจารย์เลยไม่เอาอันนี้ก็เลยเป็นเอามาแทนค่าอาจารย์ก็จะได้5คูณกับอะไรนะคะ2แต่กำลังอะไรนะกำลัง4ตัวเลขมันจะเยอะเลยกลายเป็นเท่าไหร่คะไม่ใช่8นะ16แล้วคูณกันได้เท่าไหร่คะ80แล้วคุณสังเกตไหมเขาบอกว่าให้คุณเอา x เนี่ยทุกตัวเลยคุณลองไปแทนเลยทุกตัวแต่อาจารย์เนี่ยคือเส้นจำนวนเนาะตรงนี้ x เป็น0แต่ตรงนี้x อ่ะมันมากกว่า0เป็นทางขวาเป็น1 2 3 4 5แล้วมาทางซ้ายเนี่ย x ก็ติดลบน้อยกว่า0คุณลองเอาทุกตัวไปแทนเถอะเพราะมันยกกำลังเป็นเลข4เป็นเลขคู่มันก็จะได้บวกแล้วทีนี้ผลของการดิฟค่ะทำให้คุณได้ f พามันทำไมคะ5กับ8 10อาจารย์ถามมันมากกว่า0มั้ยคุณไปดูซิมันสอดคล้องกับทฤษฎีอะไร 2.10.1 หรือ 2.10.2 คะที่อาจารย์เกริ่นเมื่อกี้ yes. เป็นฟังก์ชันเพิ่มจบเพราะคุณรู้ว่าหาอนุพันธ์ฟังก์ชันเพิ่มหมายความว่าไง x คูณถ้า x คุณเพิ่มไอ้ตัวนี้คุณก็ทำไมคะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเพราะมันมากกว่า0จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้หรอกอาจารย์จะพูดว่าถึงแม้ถ้า x ลบไปเรื่อยๆค่ามันก็ยังมากกว่า0มันก็ยังเป็นฟังก์ชันเพิ่มอยู่ดีนะคะอาจารย์แค่นี้แล้วกันเนาะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนตั้งผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์พเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
5: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
3: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มี

0: ความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
1: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากล นะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากล นะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
0: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
5: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
6: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
5: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
6: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบ

0: ก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์ดนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์ดที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเพื่อที่จะสอบกลางภาคกันนะคะ
1: อันนี้คือหน่วยที่หนึ่งนะคะข้อที่สามเพื่อนเลือกมานะคะอันนี้เป็นการทบทวนนะคะของการสอบกลางภาคก่อนที่เราจะสอบเรามาเริ่มข้อที่สามค่ะข้อที่สามก็คือบอกว่าให้เปลี่ยนจุดค่ะจุดในพิกัดเชิงคั่วซึ่งพิกัดเชิงคั่วเนี่ยคือ P แล้วก็ลบ8แล้วก็ลบ3พายส่วน4แล้วก็ปิดวงเล็บให้เป็นพิกัดฉากเราต้องการตรงนี้นะต้องการพิกัดฉากนะคะเพราะฉะนั้นคุณน่ะจะต้องท่องสูตรไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์เริ่มต้นก่อนเลยเนาะเขาถามพิกัดฉากคุณจะต้องท่องสูตรอะไรเนาะอันดับแรก

0: ทีนี้ต่อไปสิ่งที่เขาให้มาคืออะไรที่ทำนะคะไม่ค่อยคิดไปนะสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยเขาเรียกว่าพิกัดเชิงคั่วซึ่งพิกัดเชิงคั่วตรงนี้ค่ะคือ r เท่ากับลบ8แล้วตรงนี้คือเซต้าค่ะคือมุมเพราะฉะนั้นแกนที่นอนๆอย่างเงี้ยเรียกว่าแกนเชิงคั่วขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยบอกแกนตั้งๆอย่างเงี้ยเรียกว่าแกนแนวฉากอาจารย์จะทำเป็นเส้นปากเนาะหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็เลยบอกว่าตอนเราจะวาดรูปเนี่ยของพิกัดเชิงคั่วเนี่ยเราจะต้องวาดที่มุมก่อนถึงแม้ว่าตัวมุมจะอยู่ข้างหลังทบทวนเลยเนาะพายส่วน4เนี่ยคุณต้องคิดว่าครึ่งเคสของคุณน่ะขอโทษนะพายส่วน4เนี่ยคุณต้องคิดว่าครึ่งเคสของคุณน่ะจะมี4ชิ้นโอเคนะทีนี้ข้างบนมี4ชิ้นข้างล่างก็ต้องมี4ชิ้นเท่ากันด้วยปกติตอนเรานับชิ้นเนี่ยเราก็จะเป็นนับขึ้นไปข้างบนเราจะเริ่มจากตรงนี้นะมันก็นับขึ้นไปชิ้นที่1 2 3 4อะไรเนาะแต่ตอนเนี้ยมุมที่เลือกเนี่ยมันเป็นมุมที่ติดลบมุมที่ติดลบอาจารย์ก็เลยลงมาข้างล่างมันก็จะเป็นลองดูนะคะมุมที่ติดลบอาจารย์จะลงมาข้างล่างนะมุมที่ติดลบมันจะต้องลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็น1 2 3ลงมาด้านนี้นะคะอาจารย์ก็จะได้ลบ3พายส่วน4มุมติดลบต้องลงข้างล่างเหมือนชีวิตตกต่ำอะติดลบก็ต้องลงมาข้างล่างนี่นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มาที่มุม0องศาที่อาจารย์จุดไปเนี่ยเพราะฉะนั้นมุมติดลบอาจารย์ก็จะรู้ว่าคำตอบของอาจารย์จะอยู่ในคอสแทนที่3คอสแทนตรงเนี้ยและทีนี้จากจุดตรงนี้เนาะอาจารย์ก็วัดรัศมีให้ผ่านหัวลูกศรตรงเนี้ยมุมที่อาจารย์ต้องการก็คือมุมลบ3พายส่วน4นี้และอาจารย์ก็นับรัศมีอาจารย์ตั้งใจจะนับละอาจารย์ตั้งใจจะนับนะมันเป็น8หรออะไรเงี้ยแต่บอกว่าเฮ้ยแต่มันติดลบนะเพราะฉะนั้นมันติดลบอาจารย์จะมานับบนเส้นทึบไม่ได้อาจารย์ก็เลยต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งมันก็จะไปตกอยู่ในคอร์ดันที่1นะคะอาจารย์ก็จะนับไปว่า1 2 3 4 5 6 7 8แต่เป็น8แบบติดลบทำไมรู้ว่าติดลบเพราะมันเป็นเส้นปะในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งจุดตรงนี้เขาเรียกว่าจุดเชิงคั่วรัศมีเป็นลบ8มุมก็คือลบ3พายส่วน4แบบนี้และอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นพิกัดฉากเพราะฉะนั้นคำตอบก็ต้องอยู่ในคอสแทนที่1เรียกคอสแทนที่1แล้วมาทำอย่างไรไปแล้วนะพิกัดฉากค่ะพิกัดฉากคุณก็ต้องท่องสูตร x เท่ากับ r cos theta แล้วก็ y ก็จะเท่ากับ r sin theta ถ้าวิธีการท่องก็คือ a b c ไปจนถึง z เนี่ยมันก็จะเป็น x แล้วก็ y แล้วถึงจะเป็น z เพราะฉะนั้นตัวตรีโกณมิติเนี่ยมันมี2ตัวตัว cos กับตัว sin อาจารย์ก็ขึ้นต้นด้วยตัว c กับขึ้นต้นด้วยตัว sซึ่งอาจารย์จะบอกว่า c อ่ะมันมาก่อนเหมือนกับ x มาก่อน y s มาทีหลังก็เหมือนตัว y สมมุติได้ก่อนทีนี้อาจารย์ก็จะแทนค่าอาจารย์ก็เลื่อนขึ้นไปคุณดูอีกอาจารย์ชอบแทนพร้อมกันค่ะ r มีค่าเป็นลบ8อาจารย์ก็แทนลบ8ตรงเนี้ยพร้อมๆกันไปเลยแล้วตรงเนี้ยก็เป็น cos เซต้าอาจารย์ก็แทนพร้อมๆกันเลยอาจารย์จะใส่วงเล็บไปด้วยค่ะเพราะมันติดลบอาจารย์ขอขึ้นไปข้างบนอันนี้มันติดลบค่ะก็เลยต้องใส่ลงไปไม่งั้นมันจะเป็นคอสลบมุมซึ่งมันไม่มีความหมายอะค่ะตรีโกณมิติที่มีความหมายก็คือมันต้องบอกว่าคอสของมุมอะไรอันนี้ก็เหมือนกันมันก็เลยจ่ายมุมอะไรมุมที่มันติดลบก็ไม่ได้กลัวอะไรก็คือแค่มันติดลบแค่นั้นเองทีนี้เรียบร้อยปัญหาของคุณค่ะอาจารย์แนะนำไปแล้ววงกลม1หน่วยปัญหาของคุณก็คือว่าคุณจะต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับวงกลม1หน่วยตรงนี้ให้ได้ซึ่งมุมตรงนี้มีค่าเป็นอะไรอาจารย์ชอบไปจำในคอร์ดแดนที่1ค่ะคอร์ดแดนที่4คอร์ดแดนที่1เนี่ยมันชื่อว่าพายส่วน4พายส่วน4เนี่ยมันคือ45องศาอาจารย์ก็จะกดนิ้วกลางโอ้ขอโทษนะโอ้ชี้นี่นิ้วกลางนะอาจารย์เอาลงนิ้วนางนิ้วก้อยแบบนี้ คะและอาจารย์ก็ลากเส้นปากซึ่งนิ้วเนี่ยอาจารย์จะใส่ค่าเนาะค่าตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นค่าคู่อันดับของ x y ทำไมอ่ะก็ค่า cos มาก่อน y ค่า x มาก่อน y ค่า cos มาก่อน sin นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเขียนคู่อันดับนิ้วที่เหลือทางขวาอยู่ที่เหลือทางขวาคือค่าของคอสอาจารย์ก็ต้องใส่รูทมันเหลือ2 นิ้วอะค่ะมันก็จะได้รูท2/2นี่คือค่าของคอสนะต่อไปซายนิ้วที่เหลือทางซ้ายค่ะซึ่งทางซ้ายมันก็เหลือ2 เหมือนกันคุณก็เอานิ้วมาใส่อย่างนี้มันจะได้รูท2/2แบบนี้นี่คือคําตอบแล้วถ้าคุณไปเช็คที่คุณทําไว้ละมุม45 องศาค่าของคอสกับค่าของซายมันจะมีค่าเท่ากันใช่ปะทีนี้ในคอสแดนที่สามค่ะคำตอบไม่ใช่ว่าเอาตรงนี้มาตอบนะคอสแดนที่สามอยู่ตรงนี้ค่ะไม่รู้จำได้ไหมสมมติว่าจำไม่ได้นี่คือแกน x นี่คือแกน y คุณต้องค่อยๆคิดไปนะคอสแดนที่สามมันอยู่ตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้น f ค่ะ f เป็นศูนย์อยู่ตรงนี้ x มันมาทางขวามันก็เป็น1 2 3แต่ x มันมาทางซ้ายมันติดลบค่ะใช่ไหมคุ้นเนาะแกน y แกนแนวตั้งเขาขึ้นไปข้างบนก็เป็น1 2 3 4 5เป็นบวกแต่ถ้ามันลงข้างล่างมันติดลบอะลบ 1 ลบ 2 ลบ 3 ลบ 4 ลบ 5เพราะฉะนั้นคําตอบมันเหมือนกันเลยอาจารย์ลอกคําตอบเลยนะอาจารย์ก็จะได้คําตอบเป็นรูท2/2กับรูท2/2แหละแต่ในคอสแดนเนี้ยมันจะต้องติดลบทั้งคู่อาจารย์ก็ใส่ลบโอเคนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยรู้ว่าตัวข้างหน้าคือค่าของคอสของมุมลบ3π/4อาจารย์จะได้ลบรูท2/2แล้วค่าไซน์ก็คือตัวข้างหลังอาจารย์ก็จะได้ลบรูท2/2ซึ่งอาจารย์ก็รู้ละลบเป็นบวกตัวล่างตัดตัวบนอาจารย์ก็จะได้4 รูท 2ตัวนี้ตัวล่างตัดตัวบนลบกลายเป็นบวกอาจารย์ก็ได้4 รูท 2เพราะฉะนั้นจุดในพิกัดฉากของอาจารย์ก็คือ P คือพอยต์อะนะ X ก็คือค่าที่มาก่อนแล้วค่อยตัว Y คือค่าที่มาทีหลัง4 รูท 2อาจารย์จริงหรออาจารย์ทำถูกหรอมันอยู่ในคอสแดนที่หนึ่งจริงหรอครับนะเพราะว่าตอนอาจารย์วาดรูปเนี่ยตามพิกัดเชิงขั้วอาจารย์ได้คำตอบอยู่ในที่คอสแดนที่หนึ่งนี้เรามาดูพิกัดฉากบ้างนี่คือการ X นี่คือการ Y เนาะรูทสองเนี่ยมันก็จะมีค่าหนึ่งกว่ากว่าคูณสี่ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ได้สี่กว่ากว่าเอาไว้ก่อนอาจารย์ก็นับแบบจริงๆมันอาจจะได้มากกว่านั้นนะแต่อาจารย์สนใจว่าสี่กว่ากว่าอยู่แถวนี้แล้ว y ก็จะได้สี่กว่ากว่าเพราะสี่คูณกับ1 จุดกว่าแต่มันอาจจะมากกว่านี้นะซึ่งคําตอบของอาจารย์ก็อยู่ในคอสแดนที่หนึ่งจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นคําตอบของอาจารย์ต้องถูกต้องนะคะนี่คือข้อที่หนึ่งหนวดที่หนึ่งนะคะนี่กี้มีคนอาจารย์ไม่ได้ขออาจารย์เลยไปต่อค่ะหน่วยที่สองค่ะเอาข้อที่เท่าไหร่ด้วยกันค่ะเลือกข้อไหนดีคะหน่วยที่สอง
1: 12ครับ
0: มีคนเลือกมาแล้ว12ใครเป็นคนเลือกเนี่ยอาศัยมีไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับโอเคอาจารย์จำเสียงได้ละเรียนด้วยกันมา2 ปีละอันนี้คือหน่วยที่สองค่ะข้อที่12นะคะอาจารย์จะหาเวกเตอร์เวกเตอร์ RT ค่ะเท่ากับข้อที่12ตรงนี้เนาะ t กำลังสองค่ะแล้วก็ cos t กำลังสามค่ะแล้วก็เวกเตอร์ i เห็นไหมคะเวกเตอร์ i นะคะแล้วก็ลบค่ะ t กำลังสามแล้วก็สแควร์รูท t กำลังสี่บวก8ค่ะแล้วก็คูณกับเวกเตอร์ j แล้วก็บวกค่ะ t กำลังห้าค่ะแล้วก็หารด้วย t กำลังหกลบ11เดี๋ยวอาจารย์ขอเขียนวงเล็บยาวๆหน่อยนะคูณกับเวกเตอร์ k อาจารย์จะหาค่ะ อ่านอินดิเกตเวกเตอร์

ทีแล้วก็ปิดด้วยดีทีอันนี้คือโจทย์นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเริ่มต้นแบบนี้ค่ะอินดิเกตเวกเตอร์ RT เวกเตอร์ RT ก็คือโจทย์ค่ะอาจารย์ก็ใส่สีแดงให้คุณแล้วกันเนาะ t กำลัง2แล้วก็ cos t กำลัง3แต่อาจารย์ต้องเขียนในวิธีนึงแล้วก็เวกเตอร์ i แล้วก็ลบ t กำลัง3แล้วก็ square root t กำลัง4บวก8แล้วก็ปิดวงเล็บ

จายอินทิเกรตเข้ามาที่ Twitter i เดี๋ยวคุณดูความต่างอะไรนิดหน่อยเนาะคุณลองมองนะคะอาจารย์จะบอกว่าให้คุณอินทิเกรตค่ะ t กำลังสองแล้วก็ cos t กำลังสามปกติคุณก็เขียนเวกเตอร์ i เลยแต่อาจารย์ไม่อาจารย์ขอร้องให้คุณเขียน dt ก่อนแล้วค่อยเป็นเวกเตอร์ i ทำไมอ่ะเพราะพอดีว่ามันเป็นการอินดิเกตที่มันเป็นเวกเตอร์อะค่ะและอาจารย์เคยสอนว่ามันต้องมีเครื่องหมายอินดิเกตอะไรมันก็ต้องปิดด้วยดีอะไรนะคะอ่ะสมมุติเชื่อเนาะอาจารย์ก็กระจายมาอันที่สองตรงนี้ก็จะเป็นลบค่ะแล้วก็อินดิเกต t กำลังสามค่ะแล้วก็สแควร์รูท t กำลังสี่แล้วก็บวกแปดแล้วก็ปิดวงเล็บปิดด้วย dt ต่อเนาะแล้วค่อยเป็นเวกเตอร์ j ต่อไปคั่นด้วยเครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็อินทิเกรตค่ะตรงนี้ก็จะเป็น t กำลังห้าแล้วก็หารด้วย t กำลังหกลบสิบเอ็ดค่ะอย่าลืมนะปิดด้วย dt ก่อนแล้วค่อยเป็นเวกเตอร์ k แบบนี้เพราะฉะนั้นความยากมันอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้เกินสิ่งที่เราจะทำได้นะตอนนี้คุณมีสิ่งที่คุณจะอินทิเกรตแบบนึงคุณมีสิ่งที่คุณจะอินทิเกรตอยู่สองก้อนก้อนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าพหุนางค์พหุนางค์ก็คือเป็นตัวแปรที่ยกกำลังอีกอันหนึ่งเป็นตรีโกณมิติคือไซน์คอสแทนถ้าคุณไม่รู้เลยคุณก็บอกว่าคุณมีสองสิ่งมีสองสิ่งเนาะทีนี้คุณมีตัวแปรคุณจำไว้นะว่าตัวแปรที่น้อยเนี่ยจะต้องโดนกำจัดทิ้งอะไรยังไงเนี่ยอ่ะอาจารย์จะมาบอกให้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาในข้อสอบเนี่ยจะมีสูตรนะอาจารย์ก็มาอินดิเกตค่ะอาจารย์จะไปดูสูตรอินดิเกตคอส u du ค่ะซึ่งคุณรู้ว่า deep sin อ่ะได้คอสอินดิเกตคอสก็จะได้ sin u แล้วบวก c อันนี้คือสูตรสมมติคุณเลือกใช้สูตรเป็นเนาะแล้วคุณก็ไปมองสูตรแต่คุณไม่ต้องท่องสูตรเพราะคุณใช้ให้เป็นใช้ยังไงผมจำอะไรไม่ได้จ้ะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น t กำลังสองเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็น t กำลังสองเหมือนเดิมนะแล้วตรงนี้ค่ะอาจารย์มันก็ไม่ตรงตามสูตรสิใช่เพราะอาจารย์จะกำจัดมันทิ้งในcos u ก็คือ t กำลังสาม u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลัง cos อันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้อง du ค่ะแต่ของคุณ dt คุณก็ต้องเปลี่ยนเป็น dt กำลังสามเหตุผลที่เปลี่ยนเนี่ยก็เพราะว่าจะให้มันอินทิเกรตได้อาจารย์เขียนใหม่เนาะจากเดิมเป็น dt เปลี่ยนมาเป็นตัวเนี้ยเพื่อให้ตรงตามสูตรคุณบอกตรงยังไงไม่เข้าใจการทำให้ดูนะยอมรับก่อนว่าตรงแต่อยู่ๆมาเปลี่ยนจาก dt เป็น dt กำลังสามคุณต้อง dt กำลังสามค่ะแล้วซากสามลงมาก็เหลือ t กำลังสองแล้วคุณก็ตัดได้จริงๆด้วยแล้วอันเนี้ยก็คูณกับเวกเตอร์ i เดี๋ยวอาจารย์ทำต่อก่อนนะจะได้จบอาจารย์ก็ดึงค่าคงที่ออกมาแต่มันเป็น1ส่วน3อินทิเกรตค่ะคุณดูนะ cos u ของเราก็คือ t กำลัง3 du ก็คือ dt กำลัง3ค่ะตรงตามสูตรเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตรงตามสูตรปุ๊บจะไม่มีเครื่องหมายอินทิเกรตแล้วคุณก็ได้เท่ากับ1ส่วน3ค่ะและทางขวาก็คือ sin u แต่ u ของเราก็คือ t กำลัง3แล้วก็เวกเตอร์ i แค่เพิ่มการเป็นเวกเตอร์ค่ะไปทวนดูอีกทีนะคะอาจารย์จะไปอื่นต่อนะเดี๋ยวจะสอนอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนอาจารย์มาทำตัวนี้ปุ๊บอาจารย์ก็บอกว่าt กำลังสามบางคนยังไม่เห็นภาพอันนี้มันก็เหมือนกับอันเมื่อกี้ค่ะที่มันเป็นพจน์หนึ่งเป็นฟังก์ชันพหุนางค์และอาจารย์ก็เห็นตัวนี้ด้วยอาจารย์บอกว่าเป็นรูทเนี่ยมันอินทิเกรตไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนมันก็จะได้ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นคุณมีสองพจน์ค่ะพจน์แรกเป็นพหุนามพจน์นี้ก็เป็นพหุนามนะและเป็นพหุนามที่ยกกำลังอาจารย์เป็นอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องสนใจรู้ว่ามีสองสิ่งมีสองสิ่งที่อาจารย์เคยแนะนำและอาจารย์ก็บอกว่าถ้าคุณมีสองสิ่งเนี้ยคุณจำไว้เลยว่าสิ่งที่เลขยกกำลังน้อยคือตัวเนี้ยจะโดนกำ

จัดทิ้งค่ะอะไรอ่ะอาจารย์มันตัดทิ้งยังไงอ่ะก็ลองมาดูกันนะสูตรที่อาจารย์จะใช้ค่ะก็คือสูตรอินดิเกต U กำลัง N DU อาจารย์รู้ได้ไงว่าจะใช้สูตรนี้เพราะอาจารย์เห็นมีเลขชี้กำลังตัวนี้ค่ะเลขชี้กำลังนอกสุดเลยนะไม่ใช่สามไม่ใช่สี่เอานอกสุดสุดกำลังสุดสุดเป็นเศษส่วนก็ได้คุณจะได้ U กำลัง N บวก1แล้วก็หารด้วย N บวก1แล้วคูณก็บวก4อันนี้คือสูตรอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอินดิเกตค่ะ C กำลังสามเหมือนเดิมก่อนอาจารย์ไม่เห็นตรงตามสูตรเลยแล้วมันจะทำได้หรอได้สิเพราะอาจารย์ต้องกำจัดมันทิ้งพอเลขสามน้อยกว่าเลขสี่ U คือสิ่งที่อยู่ข้างล่างค่ะสิ่งที่อยู่ข้างล่างของอาจารย์ก็คือ T กำลัง4บวก8ค่ะ N คือเลขชี้กำลังก็คือ1ส่วน2ค่ะก็ต้อง DU อาจารย์ก็ต้อง DT DT กำลัง4บวก8จากเดิมเป็น DT เปลี่ยนมาเป็น D ตัวนี้ได้เพื่อให้ตรงตามสูตรคุณก็ต้องหารค่ะ DIP DT กำลัง4ต้องได้แล้วนะกระชาก4ลงมา T ก็เลยเลขยกกำลังลดลงไป1ก็เลยเหลือ T กำลัง3และ DIP 8ก็มีค่าเป็น0ตัดได้จริงๆด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเวกเตอร์เจนนะเป็นลีนนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะพิมพ์ตัวเลขออกมาเป็นเศษส่วนอินดิเกรตค่ะมันตรงตามสูตรยังไงใช่ไหม U ก็คือ T กำลัง4บวก8 N คือเลขชี้กำลังคือเศษ1ส่วน2 D U ก็คือ T กำลัง4บวก8ค่ะแล้วก็คูณกับเวกเตอร์เจนจริงๆบางคนอาจจะคิดได้เลยนะนั่นอาจารย์เขียนตัวนี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะ71ส่วน3แล้วตรงนี้ก็เป็น sin t กำลัง3แล้วก็เวกเตอร์ i แล้วก็ลบ71ส่วน4อาจารย์อินดิเกตแล้วนะบางคนบอกอาจารย์ไม่เป็นอ่ะอันนี้อินดิเกรต u คือตัวนี้ค่ะ t กำลัง4บวก8กำลัง n คือเลขชี้กำลังสูงสุดคือ1ส่วน2ค่ะ du ก็คือ dt กำลัง4บวก8ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้แล้วเครื่องหมายอินดิเกตจะหายแล้วนะอาจารย์ก็จะได้ t กำลัง4บวก8ยกกำลัง1ส่วน2บวก1ซึ่งมันได้3ส่วน2แล้วก็หารด้วย3ส่วน2และอาจารย์รู้ด้วยนะอันนี้เรียกว่า1เนี่ยเลขข้างบนไอ้ตรงนี้ก็เรียกว่าข้างบนไอ้4กับ3เนี่ยเรียกว่าข้างล่างไอ้สองเนี่ยข้างล่างมากๆเลยซึ่งข้างล่างมากๆเนี่ยตัดกับตรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นเวกเตอร์ J นะคะอ่ะอาจารย์ขยันเขียนหน่อยแล้วกันเนาะคุณจะได้เข้าใจบางทีคุณอาจจะไปคิดข้างนอกก็ได้นะแต่ก็เอาคำตอบมาใส่ในข้อสอบอาจารย์ก็มองเห็นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้สองก็จะเป็นลบเศษหนึ่งส่วนหกเพราะสองคูณกับสามเนาะทีนี้อาจารย์จะเปลี่ยนเป็นรูทนะมันยกกำลัง3ส่วน2อาจารย์ก็ยังจะเปลี่ยนได้เป็น t กำลัง4บวก8ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วนได้2เป็นการบอกให้รู้ว่า root ที่2แต่อาจารย์ไม่เขียนชื่อแล้วก็เวกเตอร์ j ตอบแค่นี้ก็ได้นะพอแค่นี้ก่อนก็ได้อาจารย์มาต่ออาจารย์จะมาต่อที่ไม่ยอมลงต้องคิดเงินรวมเลยมาตัวนี้บ้างค่ะอาจารย์ก็จะใช้สูตรอาจารย์จะใช้สูตรตัวนี้ค่ะอินดิเกตเศษหนึ่งส่วน u d u เท่ากับลอนค่าสมลอนค่าสมบูรณ์ของ u แล้วก็บวก c นะนี่คือสูตรที่อาจารย์จะใช้นะเพราะฉะนั้นมีบางคนรู้ละว่าผมต้องตัดตัว u ทิ้งรู้สึกไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้อินดิเกตค่ะอันนี้ก็จะเป็นอินดิเกตเนาะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น t กำลัง5ช่างมันก่อนเดี๋ยวจะตัดมันทิ้ง u คือสิ่งที่อยู่ข้างล่างมันก็ได้ชื่อว่า t กำลัง6ลบ11ค่ะแล้วก็ du u ก็คือ t กำลัง6ลบ11ค่ะ
จากเดิมเป็น GT เปลี่ยน

0: เป็นทิปตัวนี้อาจารย์ก็ทิปทีกำลังหกอาจารย์ก็จะได้หกทีกำลังห้าแล้วก็ดิฟ11อาจารย์ก็ได้สุกค่ะและอันนี้ก็คูณอยู่กับเวกเตอร์คิวเพราะฉะนั้นทีกำลังห้าก็ตัดกันอาจารย์ก็จะได้เศษหนึ่งส่วนหกอินดิเกตไม่เหลืออะไรแล้วนะข้างบนเศษหนึ่งส่วนยูก็คือทีกำลังหกลบ11ค่ะแล้วก็ดีทีกำลังหกลบ11ค่ะแล้วก็คูณกับเวกเตอร์คิวเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้เศษหนึ่งส่วนหกตรงตามสูตรแล้วนะ u คือ t กำลังหกลบ11 du ก็คือ t กำลังหกลบ11อาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็นลอนค่าสมบูรณ์ของ u คือ t กำลังหกลบ11ค่ะแล้วก็คูณกับเวกเตอร์ q และอาจารย์ก็บวกเวกเตอร์ c ด้วยอีกทีนึงพอไม่มีเครื่องหมายอินดิเคตแล้วอันนี้ก็เขียนซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะคุณก็เอาอันเนี้ยมาเขียนซ้ำอีกรอบหนึ่งเอาพอดีก้อนนี้มันคิดมาเยอะเนาะแต่จริงคุณไปคิดข้างนอกมาก็ได้นะอาจารย์ได้เขียนอาจารย์ก็เอามาเติมกันด้วยในส่วนของเวกเตอร์เคนี่คือหน่วยที่สองนะคะเพื่อนเลือกข้อที่12ต่อเลยค่ะหน่วยที่สามค่ะเอาข้อไหนดีคะ
1: สองครับ
0: ข้อ
1: สอง
0: เลื
1: ค
0: อ
1: ร
0: ก
1: ับ
0: ขอบคุณมากเลยข้อสองนะคะเดี๋ยวอาจารย์เรามาดูกันค่ะหน่วยที่สามข้อที่สองนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าให้ระนาบเนี่ยค่ะผ่านจุด P1 ค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นลบหนึ่งลบสองแล้วก็ลบสามค่ะแต่จุด P2เนี่ยก็คือ4 3แล้วก็ลบสามค่ะแล้วก็ P3ก็คือ2 1 3จงหาสมการระนาบค่ะแล้วก็ให้เลือกอาจารย์เป็นคนบอกเองนะว่าโดยเลือกให้ระนาบเนี่ยผ่านจุด P2ค่ะอาจารย์เป็นคนเลือกเองเนาะอันนี้จุด P2ก็คือจุดเนี้ยค่ะ4 3แล้วก็ลบสามให้ผ่านจุดนี้นะอาจารย์คนบังคับให้ผ่านนะคะเรามาดูค่ะวิธีทำอาจารย์ก็เริ่มเลยค่ะไอ้ตรงนี้ก็คือคุณจะต้องหาเวกเตอร์ P1 P2 ก่อนค่ะไม่รู้จำได้ไหมก็คือต้องเอา P2 เนี่ยไปลบจุดที่ P1 ค่ะซึ่งมันจะคล้ายๆกับตัวอย่างของเราอะค่ะที่เราเรียนเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะไปสอนให้ดีกว่าให้เข้าใจกันเดี๋ยวหนึ่งตรงนี้เลยนะคะซึ่งมันจะตรงกับเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ให้นะคะมันจะตรงกับตัวอย่างที่3.2.2ค่ะค่ะซึ่งมันจะอยู่ที่หน้า106เลยนะคะอาจารย์จะทำให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบใหม่เลยนะคะอาจารย์ก็จะเอาจุดท้ายเนี่ยลบจุดแรกค่ะจุดท้ายก็คือจุดสองค่ะซึ่งจุดสองเนี่ยอาจารย์ไปตามนิดนึงเนาะมันก็คือ4 3 -3อันนี้คือจุดที่หนึ่งค่ะแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นลบหนึ่งลบสองแล้วก็ลบสามค่ะซึ่งอาจารย์ก็ดูที่ตำแหน่งแรกก่อนนะคะอาจารย์ก็จะได้สี่อาจารย์เก่งแล้วเนาะลบกลายเป็นบวกค่ะก็มาตำแหน่งที่สองสามลบก็กลายเป็นบวกค่ะมาตำแหน่งที่สามลบก็กลายเป็นบวกค่ะนี่เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงเนี้ยค่ะคำตอบก็คือ5 แล้วก็ 5แล้วก็0ค่ะแต่อาจารย์เนี่ยอยากให้คุณทำแบบนี้ค่ะให้คุณเขียนเป็น5เวกเตอร์ i บวก5เวกเตอร์ j แล้วก็บวก0เวกเตอร์ k ค่ะการต่อนะอาจารย์จะหาเวกเตอร์แสดงทิศทาง p1 p3 ค่ะนั่นหมายความว่าอาจารย์ต้องเอาจุดที่3ลบจุดที่1ค่ะเพราะฉะนั้นจุดที่3คุณดูจากโจทย์ข้างบนเนาะมันก็คือ2 1 3และจุดที่หนึ่งก็คือลบหนึ่งลบสองแล้วก็ลบสามค่ะถึงตรงนี้แล้วนะและทีนี้อ อาจารย์ก็ดูที่ตำแหน่งแรกค่ะอาจารย์ก็จะได้สองลบลบกับลบก็เป็นบวกหนึ่งค่ะเห็นไหมต่อไปตำแหน่งที่สองหนึ่งลบลบก็เป็นบวกค่ะมีปัญหาอะไรไหมได้ยินเสียงอาจารย์ไหมคะพอดีมีข้อความอะไรขึ้นมาโชว์อาจารย์
2: ได้ยิน
0: ส
2: ค
0: ง
2: รั
0: สิ
2: บ
0: โอเคขอบใจมากนะคะต่อไปค่ะตำแหน่งที่สามค่ะมันก็คือสามลบลบก็เป็นบวกสามค่ะนี้ซึ่งอาจารย์ก็รู้ว่าในตำแหน่งแรกเนี่ยอาจารย์ก็จะได้สามค่ะตำแหน่งที่สองก็สามค่ะและตำแหน่งที่สามก็เป็นหกค่ะแต่อาจารย์ก็จะทำเป็นสามเวกเตอร์ i บวกสามเวกเตอร์ j แล้วก็บวกหกเวกเตอร์ k ค่ะซึ่งคุณจะต้องไปหาเวกเตอร์ n นะคะคุณจะต้องไปหาเวกเตอร์ n ซึ่งเวกเตอร์ n เนี่ยมันเกิดจาก p1 มันจะเกิดจากอาจารย์ไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรมันจะเกิดจากเวกเตอร์ p1 p2 เอามาครอสค่ะกับเวกเตอร์ p1 p3 ค่ะการครอสกันเนี่ยมันยากนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคิดไม่ได้ซึ่งอาจารย์ค่ะจะเอา5เวกเตอร์ i 5เวกเตอร์ j สูตรเวกเตอร์ k มาใช้แล้วก็3เวกเตอร์ i 3เวกเตอร์ j แล้วก็6เวกเตอร์ k มาใช้แต่มันจะไม่ได้อยู่ในหน้าเดียวกันที่ทำให้คุณเห็นเนาะคุณจำมันนั้นไว้เนาะซึ่งอาจารย์จะทำแบบนี้ค่ะอาจารย์จะเขียนเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j เวกเตอร์ k อันนี้คือการครอสนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้อันนี้ค่ะเวกเตอร์แรกเมื่อกี้ค่ะคือ5 50ที่อาจารย์บอกแล้วอันนี้ก็คือ3 3 6ค่ะตอนที่เลือกถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะตอนครั้งที่แล้วอาจารย์เลือกอาจารย์จะเลือกตามแถวแต่วันนี้อาจารย์จะมาเลือกค่ะอาจารย์จะมาเลือกตามหลักให้คุณคําตอบเท่ากันด้วยนะที่อาจารย์เลือกตามหลักก็เพราะว่าในหลักที่สามเนี่ยมันมีเลขศูนย์อยู่มันดีมันง่ายมันประหยัดนะคะทีนี้เราก็จะมาคิดกันค่ะเรามาเริ่มต้นเลยนะคะไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีค่าประจําตําแหน่งของมันไอ้เวกเตอร์ k เนี่ยมันคือแถวที่หนึ่งแต่หลักที่สามไอ้เลขศูนย์เนี่ยแถวที่สองหลักที่สามไอ้เลขหกเนี่ยคือแถวที่สามหลักที่สามมันเขียนเยอะๆครบๆเนี่ยมันจะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะเรามาเริ่มค่ะอาจารย์ก็จะมีลบหนึ่งยกกำลังค่าประจำตำแหน่งค่ะคือหนึ่งบวกสามแล้วตัวที่เราสนใจก็คือเวกเตอร์ k ค่ะหน้าที่ของเราตัดแถวที่หนึ่งกับหลักที่สามออกอาจารย์ก็จะเหลือ5 5 3 3อาจารย์ต่อนะอาจารย์ต่อนะอาจารย์จะมาตัวที่ตรงนี้นะเลขศูนย์นะอาจารย์ก็จะได้ลบหนึ่งยกกำลังค่าประจำตำแหน่งก็คือสองบวกสามตัวที่อาจารย์สนใจคือตัวที่ศูนย์อาจารย์อยากสองเนาะอาจารย์ก็บอกว่าให้คุณตัดแถวที่สองกับหลักที่สามซึ่งคุณจะเหลือตัดแถวที่สองกับหลักที่สามคุณจะเหลือไอ้ตรงนี้กับไอ้ตรงนี้ก็คือเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j แล้วก็สามมีบางคนที่จริงเหรอคำตอบมันจะเข้ากันหรอแต่อาจารย์บอกอาจารย์ที่เกียดละก้อนนี้จะกลายเป็นศูนย์ไปเลยจริงๆไม่ต้องคิดเลยก็ได้ทีนี้มาก้อนสุดท้ายค่ะก้อนสุดท้ายก็คือลบหนึ่งยกกำลังค่าประจำตำแหน่งของมันก็คือสามบวกสามแล้วก็ตัวที่เราสนใจก็คือเลขหกค่ะเพราะฉะนั้นเราจะตัดแถวที่สามกับหลักที่สามเราก็จะได้เวกเตอร์ i เวกเตอร์ j แล้วก็5ลองไปทวนดูเนาะหน้าที่ของคุณค่ะลบ1ยกกำลังเป็นเลขคู่ค่ะมันจะเป็นบวกเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็ไม่เขียนอะไรละอันนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์ k คูณลงเป็นบวกใช่ไหมอาจารย์ก็จะได้15คูณขึ้นเป็นลบอาจารย์ก็จะใส่ลบไว้ก่อน15ซึ่ง15กับลบ15เนี่ยอาจารย์ได้0 15กับลบ15อาจารย์ได้0อาจารย์ก็ไม่เขียนละพอละนะคะก้อนนี้ก็เป็น0ไปแล้วนะมาดูก้อนนี้บ้างมันจะเท่ากันจริงหรอกับตัวอย่างนั้นอ่ะ ลบหนึ่งยกกำลังเป็นเลขคู่แปลว่ามันจะเป็นบวกนะคะ

0: หกเขาเป็นบวกไปแล้วอันนี้ก็ตรงนี้เป็นบวกนะคะอันนี้หกก็เหมือนเดิมเป็นบวกอาจารย์ก็ไม่เขียนอะไรคูณลงเป็นบวกอาจารย์ก็เลยได้ห้าเวกเตอร์ i ขึ้นเป็นลบก็ลบห้าเวกเตอร์ j ค่ะเพราะฉะนั้นก้อนนี้สิบห้าลบสิบห้าเป็นศูนย์อาจารย์ก็ไม่คิดละสรุปค่ะอาจารย์ก็กระจายเข้าไปอาจารย์ก็จะได้30เวกเตอร์ i แล้วก็ลบ30เวกเตอร์ j แต่อาจารย์ขอให้คุณเขียนศูนย์เวกเตอร์ k ด้วยมันจะเอาไปใช้ทำอะไรนะโอเคนะอันนี้ทวนให้หมดเลยนะคะทีนี้อาจารย์ก็มาต่อสิ่งที่เราจะต้องคิดละอาจารย์ก็จะได้แบบนี้ค่ะอาจารย์ก็ได้บอกว่าเขาให้หาสมการของระนาบเนาะซึ่งสูตรสมการของระนาบเนี่ยคุณก็ต้องท่องไว้หน่อยค่ะมันคืออย่าอาจารย์เปลี่ยนสีให้นะคะต้องท่องนะอันนี้ก็คือเวกเตอร์ a b c คูณกับ x ลบ x สองนะอาจารย์ใช้อย่างนั้นนะแล้วก็ y ลบ y สองแล้วก็ z ลบ z สองค่ะซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับศูนย์แล้วมันยังไงตรงนี้ค่ะก็คือที่เราเอามาคิดเมื่อกี้นะคะที่เราได้มามันก็จะเป็นตำแหน่งของ i คือ30ตำแหน่งของ j คือลบ30นี่เป็น3จบขึ้นน่าจะเสียงยาวไม่ดีอ่ะแล้วก็เวกเตอร์ k คือศูนย์ค่ะนะคะแล้วเมื่อกี้เนี้ยมันก็จะไปสอดคล้องกับว่าให้มันผ่านจุด p 2นะคะซึ่งมันชื่อว่า c 3แล้วก็ลบ3นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น f ลบคุณก็ดูตัวแรกค่ะ c แล้วก็ y ลบy ลบตัวที่สองค่ะแล้วก็ z ลบตัวที่สามค่ะซึ่งลบลบก็กลายเป็นบวกด้วยแล้วตัวนี้ก็เท่ากับศูนย์อันนี้มันเป็นเวกเตอร์เอามาดอทกันอาจารย์เขียนอย่างนี้ก็ได้นะคือการดอทกันดอทกันเนี่ยจะง่ายกว่าการคอสกันมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ว่าคุณก็เอาตัวนี้มาคูณกันคุณก็จะได้30คูณกับ x ลบ4แล้วตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นบวกตัวต่อไปเนาะอาจารย์เห็นแล้วมันเป็นติดลบใช่ไหมอาจารย์ก็ลบ30ลบ30นะคะแล้วก็คูณกับ y ลบ3ค่ะแล้วก็บวกค่ะ0คูณกับ z บวก3นะคะซึ่งก้อนนี้ก็จะกลายเป็น0ไปแล้วอาจารย์ก็ไม่สนใจแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คูณเข้าไปอาจารย์ก็จะได้30 x ลบคูณเข้าไปก็ได้120อันนี้คูณเข้าไปก็เป็นลบ30วาลบลบกลายเป็นบวก90แล้วตรงนี้ก็จะเท่ากับ0อันนี้แหละค่ะคือสมการระนาบอาจารย์ก็จะได้30 x ลบ30 y ก็ลบ120มาบวก90ก็จะได้ลบ30แล้วก็เท่ากับ0ก็จะจบประมาณนี้นะอ่ะต่อไปค่ะหน่วยที่4ค่ะเลือกมาเลยที่4ข้อไหนดีคะนี่คือสมการระนาบที่ผ่านจุด p 2อันนี้นะคะ
1: 14ครับอาจารย
0: ์ข้อที่14หน่วยที่4ข้อที่14นะคะก็คือบอกว่าให้แวร์ v เนี่ยเท่ากับ 2x บวก 3y แล้วก็ลบ 4z แล้วก็ลบ 5w แล้วก็ให้ x เนี่ยเท่ากับ t กำลัง3ลบ2แล้วก็ให้ y เนี่ยเท่ากับ 2t แล้วก็ให้ z เนี่ยเท่ากับ t กำลัง4แล้วก็บวก 2t แล้วก็ให้ w เนี่ยเท่ากับ t กำลัง6ค่ะให้หาโดยใช้กฎลูกโซ่คือ dip where v by dt ค่ะโดยที่ t เท่ากับลบ1แต่อาจารย์ไม่

เขียนแล้วนะอาจารย์จะเขียนสูตรให้คุณดูเลยแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเริ่มค่ะสมมุติอาจารย์ไม่เคยสอนให้คุณท่องสูตรนะโดยใช้อันนี้เรียกว่ากดลูกโซ่นะกดลูกโซ่อาจารย์ทำอย่างนี้ค่ะเริ่มต้นนะคะ deep where free อาจารย์ก็จะไปดูว่าที่ where free เนี่ยมันมีกี่ตัวแปร x y z เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น cur where free by cur x ทำไมต้องเป็น cur ด้วยเพราะมันมีหลายตัวแปรค่ะคือ where v by คือ y คือ where v by คือ z แล้วก็คือ where v by คือ w by คือ w นะคะและทีนี้เราจะต้องมีลูกโซ่คือก็คือการดิฟนั่นแหละนี่คือลูกโซ่คือก็คือการดิฟเทียบกับ y นั่นแหละคือก็คือการดิฟเทียบกับ z นั่นแหละคือก็คือการดิฟเทียบกับ w นั่นแหละทำไมต้องใช้ดิฟล่ะอาจารย์เพราะที่ x มีตัวแปรแค่ t ตัวเดียวไม่ได้หมายความว่ามี t ยกกำลังสามนะมีชนิดเดียวที่ y ก็มีชนิดเดียวที่ z ก็มีชนิดเดียวที่ w ก็มีชนิดเดียวชนิดที่ชื่อว่า t แล้วทีนี้ถ้ามองว่าอันนี้เป็นลูกโซ่เป็นลูกโซ่เป็นลูกโซ่เป็นลูกโซ่ข้างบนเนี่ยมันมีแค่ดิฟแวร์ฟรีดิฟกับเคิร์ฟเหมือนกันข้างล่างมันต้องมีดีทีเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่ตรงนี้จะต้องมีดีทีคุณจะใช้เหตุผลหนักก็ได้คุณก็จะต้องสร้างสูตรที่ได้มาเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะไปคิดอาจารย์ให้แนวความคิดนะอาจารย์จะไปคิดก้อนนี้มาก่อนก้อนนี้มาก่อนเดี๋ยวคุณจะไม่เห็นภาพรวมนะอาจารย์ก็จะไปคิดพร้อมกันเลยสิหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะไปคิดก้อนนี้พร้อมกันสิแล้วก็เอามาแทนในตรงนี้โอเคเนาะอาจารย์ไปคิดแล้วนะคะซึ่งหน้าเนี้ยเดี๋ยวคุณจะไม่เห็นแล้วนะอันนี้มันก็จะเป็น curl where v by curl x ค่ะ curl by curl x อาจารย์ไม่เปลี่ยนสีแล้วนะ where v ก็คือ 2x บวก 3y ลบ 4z2x บวก 3y ลบ 4z ลบ 5w แบบนี้อ่ะอาจารย์ก็กระจายคือเข้ามาที่ก้อนนี้อาจารย์เก่งด้วยดึงเลข2ออกมาคือ x by คือ x เดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูข้อเดียวนะที่มันละเอียดขนาดนี้อาจารย์คือค่ะไม่ดึงอะไรออกมาด้วยนะแล้วก็สาด y สาด y ต่อไปค่ะขั้นด้วยเครื่องหมายลบค่ะและอาจารย์ก็คือ 4z ค่ะแล้วขั้นด้วยเครื่องหมายลบค่ะและอาจารย์ก็คือ 5w โอเคแล้วนะคุณตั้งใจนะคือเทียบกับ x ไม่มี x สักตัวได้ศูนย์คือเทียบกับ x ไม่มี x สักตัวได้ศูนย์คือเทียบกับ x ไม่มี x สักตัวได้ศูนย์คือ x by คือ x เป็นหมื่นเพราะฉะนั้นคุณจะได้คือ where v by คือ x เท่ากับ2โอเคนะต่อไปค่ะอาจารย์คือเทียบกับ y ค่ะซึ่ง where v ของอาจารย์เนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันเลยคือ 2x บวก 3y ลบ 4z แล้วก็ลบ 5w ซึ่งอาจารย์รู้เลยว่าทุกตัวเนี่ยกลายเป็นศูนย์หมดเลยเพราะมันไม่มี y ให้เธอแต่มาเป็นก้อนนี้ค่ะอาจารย์จะดึง3ออกมาและอาจารย์ก็คือ y by คือ y ซึ่งมันมีค่าเป็นหมื่นคูณกับ3ก็ได้3เรียบร้อยต่อไป curl where free by curl z ค่ะอาจารย์ก็จะได้ curl by curl z ซึ่ง where free ของอาจารย์ก็คือ 2x บวก 3y อีกแบบนะคะคุณ 3y แล้วก็ลบ 4z แล้วก็ลบ 5w ซึ่งอาจารย์เก่งละอาจารย์ก็รู้ว่าอาจารย์จะได้คำตอบอยู่ตัวเดียวตรงนี้ค่ะเพราะมันมี z ให้เธอซึ่งอาจารย์จะได้ลบ4ค่ะเขียนให้ละเอียดนะเขียนให้ตัวเองเข้าใจด้วยนะคะ curl where v by curl w ค่ะ
ซึ่งแวร์บีก็คือ2 x บวก3 y ลบ4 z ลบ5 w ค่ะซึ่งก้อนนี้อาจารย์รู้ว่าอาจารย์จะได้คำตอบเป็นลบ5ค่ะโอเคนะไปนะอีกชุดหลังอาจารย์จะหา dx by dt ตามสูตรนะซึ่งอาจารย์ไปดูโจทย์มาแล้วว่า x มันก็คือ t กำลัง3ค่ะจริงๆไม่ใส่เลยก็ได้กระชาก3ลงมา t ก็เลยเหลือ2ตัวต้องได้แล้วนะดิฟตัวเนี้ยอาจารย์ x ผิดนะ x ต้องเป็น t กำลัง3ลบ2ค่ะซึ่งดิฟ t กำลัง3ได้ถาก3 t กำลัง2คุณเขียนให้รู้หน่อยก็ได้ว่าดิฟ2เนี่ยมีค่าเป็น0คุณรู้จริงๆนะใช่ไหมต่อไป dy by dt ค่ะ d by dt ซึ่ง y เนี่ยก็คือ2 t ค่ะสองทีอาจารย์ก็จะดึงเลข2ออกมาและอาจารย์ก็จะเหลือ dt by dt ซึ่งมันมีค่าเป็น1คูณกับ2ก็ได้2ค่ะต่อไปค่ะอาจารย์จะหา dz by dt d by dt แต่ z ของอาจารย์ก็คือ t กำลัง4บวก2 t นะคะอาจารย์จะดิฟแล้วนะอาจารย์ก็กระชากเลข4ลงมา t ก็ได้เหลือกำลัง3ต่อไปค่ะอาจารย์ดิฟ2 t ค่ะอาจารย์ก็จะได้2ต่อไปค่ะอาจารย์จะดิฟ w by dt d by dt ซึ่ง w ก็มีค่าเป็น t กำลัง6ค่ะอาจารย์ก็กระชากถูกลงมาตรงนี้ก็จะเป็น t ยกกำลังห้าโอเคเนาะทีนี้อาจารย์ก็จะแปลงค่าให้ดูอาจารย์ก็จะได้แล้วเนาะอาจารย์ก็มาเริ่มให้สูตรคุณอีกรอบหนึ่งครับ if where v by dt มันก็คือมันมีเทียบกับ f ไม่รู้จำได้ไหมนะ curve v เทียบกับ y curve v เทียบกับ z อาจารย์ถ้าผมจำสูตรไม่ได้อะคุณก็ไปดูที่ where v ว่ามันมีกี่ตัวแปรซึ่งมันมีหมด4ตัวแปรนะคะอันนี้ลูกโซ่นะลูกโซ่ของ f ลูกโซ่ของ y แล้วก็ลูกโซ่ของ z ลูกโซ่ของ w ที่มันเป็นใช้ดิฟเนี่ยก็เพราะว่าตัวแปรของเราอะมันตัวแปร x เนี่ยมันมีแค่ตัวแปรชนิดเดียวคือชนิด t นะคะจบได้แบบนี้อาจารย์ก็เอามาแทนค่าค่ะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้ค่ะคุณไปเช็คข้างบนเนาะไอ้สี่ห้าเนี้ยอาจารย์คิดมาละมันเป็นตัวเลขหมดเลยอาจารย์ก็จะได้2บวก3บวกพอดีมันเป็นลบ4อะค่ะแล้วก็ลบ5ค่ะและ dx by dt เนี่ยอาจารย์จะได้ตรงนี้เป็น3 t กำลัง2แทนตรงนี้นะแทนตรงนี้แทนตรงนี้แทนตรงนี้นะคะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น2อันนี้ก็จะเป็น4 t กำลัง3บวก2แล้วตรงนี้อาจารย์แทนมาแล้วได้ t กำลัง5อาจารย์ใส่จุดไว้หน่อยนะคะถ้ามีพจน์เดียวอาจารย์ไม่ชอบเสริมเลยแต่ถ้ามีสองพจน์อาจารย์ชอบเสริมซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็จะได้6 t กำลัง2บวก6ค่ะก็ลบเข้าไปนะลบ16 t กำลัง3แล้วก็ลบ8เข้าไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นลบ30 t กำลัง3ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะรวมก่อนค่ะอาจารย์ก็จะได้6 t กำลัง2อาจารย์จะรวมอะไรไอ้ตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะอาจารย์ผิดนิดนึงตรงนี้ต้องเป็นกำลัง5นะคะอาจารย์ก็จะได้อันนี้มันกำลัง2ใช่ไหมอาจารย์ก็จะเป็น16 t กำลัง3 t เพิ่มขึ้นแล้วก็ลบ30 t กำลัง5เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าจะรวมคือตรงที่มันเป็นตัวเลขอะค่ะอาจารย์ก็จะรวมได้เป็นลบ2แล้วเขาบอกว่าเขาให้คุณหาdiff where v by dt กรณีที่ t มีค่าเป็น1
มีค่าเป็นลบหนึ่งค่ะซึ่งคุณต้องแทนเนาะแต่อาจารย์แบบอยากจะประหยัดเวลาอาจารย์ก็บอกว่าถ้าลบหนึ่งที่มันเป็นเลขคู่มันก็จะเป็นบวกอยู่แล้วค่ะนั้นอาจารย์จะได้หกค่ะแต่ถ้ามันเป็นเลขคี่ค่ะมันจะต้องได้ลบหนึ่งค่ะใช่ไหมลองไปเช็คนะลบหนึ่งยกกำลังห้ามันก็จะได้ลบหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้หกลบลบเป็นบวก16ลบลบเป็นบวก30แล้วก็ลบสองค่ะซึ่งคำตอบอาจารย์น่าจะได้50นะคะก็จะประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็จะจบแค่นี้นะคะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทย

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: Teacher.
1: Morning student. สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางวันนี้พบกับรายวิชา Listening and Speaking 1โดยครูขวัญอาทัยมาสวัสดิ์นะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเกี่ยวกับการทักทายเกี่ยวกับการแนะนำตัวในเบื้องต้นกันซึ่งครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนเคยเรียนมาแล้วในช่วงมัธยมปลายนะคะพร้อมหรือยังคะการทักทายนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือการทักทายที่เป็นทางการ formal และการทักทายที่ไม่เป็นทางการ informal ถ้าเป็นการทักทายที่เป็นทางการพวกเราคิดว่ามันควรที่จะอยู่ในระดับใดคะระดับผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ถูกไหมคะระดับเด็กกับผู้ใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าเป็นการทักทายของคนที่ยังไม่รู้จักกันส่วนการทักทายที่เราไม่เป็นทางการนั่นก็คือการทักทายระหว่างเพื่อนถูกไหมคะแล้วก็คนที่รู้จักคุ้นเคยกันแล้วการทักทายที่เป็นทางการนั้นพวกเราจะใช้คำว่าตอนเช้าตื่นมาเราจะใช้คำว่าอะไรคะ
2: Good morning
1: Good morning ใช้ได้ตั้งแต่เวลาตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลา12นาฬิกาถูกไหมคะพอหลัง12นาฬิกาเป็นต้นไปเราจะพูดว่า
2: Good afternoon
1: Good afternoon ไปจนถึงช่วงเย็นใช่ไหมคะช่วงเย็นก็จะเป็นว่า
2: Good evening
1: แล้วถ้าเราจะบอกราตรีสวัสดิ์ล่ะคะ Very good ค่ะ Good night

0: รือว่าสวีทดีมก็ได้นะคะในการลาตีสวัสดิ์ทีนี้ครูอยากจะให้พวกเราทุกคนนะคะจับคู่หันหน้าเข้าหากันท้ายคำทักทายในช่วงเช้าก่อนเดี๋ยวเราจะมาทดลองวอร์มอัพกันก่อนนะคะทดลองทักทายกันเพื่อที่จะเป็นการไม่เสียเวลาให้เราหันหน้าเข้าหากันเลยค่ะทดลองนะคะทดลองการเพื่อเป็นการโอเคได้คู่แล้วนะได้คู่แล้วพวกเราให้ทักทายกันตอนเช้าก่อนเราจะใช้การทักทายแบบformal ก่อนนะคะคือการทักทายที่เป็นทางการก็คือการทักทายที่เป็นทางการตอนเช้าคือ
1: good morning
0: good morning แล้วตามด้วย
1: good afternoon
0: แล้วก็
1: good
0: evening โอเคเดี๋ยวต่อไปเราได้คู่แล้วนะคะเริ่มเลยค่ะโอเคทีนี้พอเราทักทายเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะต่อด้วยการถามสารทุกข์สุขดิบถูกไหมคะสวัสดีเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าใช่ไหมคะมันก็จะแบ่งได้เป็น2 อย่างเหมือนกันก็คือที่เป็นทางการคือ formal and informal ก็คือไม่เป็นทางการถ้าเป็นทางการเราจะมาเรียนรู้การที่ทักทายโดยที่เป็นทางการก่อนคือเริ่มต้นด้วย good morning good afternoon good eveningแล้วเราก็จะถามสารทุกข์สุขดิบที่พวกเราเคยถามครูตอนช่วงเช้าก็คือ how are you ถูกไหมคะ how are you แล้วอีกคนนึงก็จะตอบว่า
2: I'm fine
0: ก็คือสบายดีแต่ในคำที่เราจะสามารถตอบไปว่าสบายดีนั้นนอกเหนือจาก I'm fine แล้วยังมีอีกหลายๆคำครูอยากให้พวกเรานำคำพวกนั้นมาใช้เช่น I'm good very wellก็คือสบายดีเหมือนกันนอกจากคำว่า am fine นะคะเบื้องต้นต่อไปเราได้คู่แล้วใช่ไหมคะเราจะทักทายตอนเช้าแล้วต่อด้วยถามสารทุกข์สุขดิบกันสลับกันนะคะสลับกันถามโอเคไหมคะเดี๋ยวครูจะลองให้คู่นี้ลองถามก่อน stand up please ทุกเลยลูกแล้วก็ยื่นไม
2: ค์ good morning
0: Good morning เทียงเดียว
3: How are you today?
2: I'm fine. Thank you.
0: Sit down please. อันนี้เพื่อนอาจจะตื่นเต้นนะคะทีนี้การบทสนทนาจริงๆแล้วมันก็ต้องถามไปกลับถูกไหมคนหนึ่ง Good morning อีกคนหนึ่งก็ต้อง Good morning เหมือนกันแล้วทีนี้พอเรา Good morning เสร็จเราก็ถาม How are you today เพื่อนพูดถูก How are you เฉยๆก็ได้และอีกคนหนึ่งก็ต้องตอบว่า I'm fine I'm very well หรือว่าถ้าเราไม่สบายจริงๆก็ Not so bad ก็ได้นะคะหรือ I'm bad today I'm bad ก็ได้นะคะถ้าเราไม่โอเคนะเราไม่จำเป็นที่จะต้องตอบว่า I'm fine ทุกครั้งเสมอไปโอเคไหมคะทีนี้พอเพื่อนพูดว่า good morning เราตอบ good morning เราก็ถามเพื่อนว่า how are you today เพื่อนตอบ I'm fine แล้วทีนี้เราก็ต้องถามเพื่อนกลับใช่ไหมคะเราถามเพื่อนกลับเราสามารถที่จะถามว่า how are you เหมือนกันหรือใช้คำสั้นๆที่พวกเราคุ้นเคยก็คือ and you ใช่ไหมแล้วเพื่อนก็ถามอีกตอบมาลองว่า I'm fine thank you อันนี้เป็นคำทักทายง่ายๆซึ่งพวกเราคุ้นเคยและเราสามารถที่จะใช้ทักทายเพื่อนพี่น้องหรือว่าสามารถถามคุณครูก็ได้นะคะถามคุณครูก็ได้ทักทายคุณครูก็ได้ต่อไปเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเวลาตอนเช้าเราใช้คำว่า good morning ตอนเที่ยงเป็นต้นไปเราใช้ good afternoon และก็เย็นก็คือgood evening ไม่ใช่ good night นะคะ good night เอาไว้บอกตอนก่อนนอนนะคะแล้วต่อไปเราจะเข้าสู่การทักทายในแบบที่ไม่เป็นทางการคือ informal ไม่เป็นทางการก็คืออย่างที่พวกเราเพื่อนทักทายเพื่อนใช่ไหมคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คำว่า good morning ก็ได้หรือเราจะใช้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เสียหายนะคะแล้วก็ไม่ผิดด้วยเราสามารถใช้คำว่าอะไรได
2: ้
0: Hello and
2: Hi
0: ใช่ Hello and Hi แล้วต่อด้วย How about you How are you ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือมี

0: ีคำหนึ่งที่วัยรุ่นชอบใช้กันรู้ไหมคำไหนพอนึกออกไหมคะที่วัยรุ่นชอบทักทายกันหลังจากที่สวัสดีกันแล้ว What's up เคยได้ยินไหมในหนังหรือในเพลงเขาจะใช้คำว่า What's up เป็นการถามสารทุกข์สุขดิบในเลเวลที่เป็นไม่เป็นทางการระหว่างเพื่อนกับเพื่อนคำว่า What's up เราจะสามารถตอบเพื่อนก็ได้หรือไม่ตอบก็ได้คือมันเป็นการที่แบบว่าทักทายที่ไม่เป็นทางการนะคะเพื่อนอาจจะถามว่า What's up แล้วก็ I'm okay แบบนี้ก็ได้นี่คือไม่เป็นทางการนะโอเคหรือเราจะสามารถตอบได้ว่า Fine สั้นๆก็ได้แล้วก็ And you What's up ก็ได้อันนี้คือไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าเราจะพูดว่า Good morning หรือใช้คำว่าสั้นๆว่า MorningAfternoon and night เราจะไม่นิยมใช้คำพูดสั้นๆเราจะใช้แค่ morning อันเดียวนะคะแต่ตอนบ่ายกับตอนเย็นเราจะเป็น hi กับ hello จะไม่ afternoon night evening เราจะไม่ใช้โอเคนะต่อไปเราจะดูในเรื่องของเมื่อพวกเราเจอกันแล้วทักทายกันแล้วเราก็ต้องมีประโยคที่แสดงความรู้สึกว่าเรายินดีที่ได้พบเรายินดีที่ได้รู้จักและเรายินดีที่ได้เจออยู่บนสไลด์นี้นะคะจะเป็นตัวอย่างประโยค Nice to meet you เคยได้ยินไหมเข้าใจไหมคะว่ามันหมายความว่ายังไง Nice to meet you หมายความว่ายังไงคะโอเคยินดีที่ได้พบคุณยินดีที่ได้รู้จักเห็นไหมคะว่ามันไม่ได้มีแค่ประโยคคำว่า nice to meet you มีอีกหลายๆประโยคมีอีกหลายๆคำที่สามารถใช้แทนกันได้เพราะฉะนั้นเพื่อความหลากหลายครูอยากให้พวกเราลองศึกษาการใช้ประโยคอื่นๆที่นอกจากประโยคที่เราคุ้นเคยแล้วเพื่อเป็นการเสริมทักษะของเราอย่างตัวอย่างที่วันนี้ที่ครูนำเสนอมามี nice to meet you it's nice to meet you pleased to meet you I'm pleased to meet you glad to meet you และ I'm glad to meet you ประโยคเหล่านี้นะคะมีความหมายเดียวกันคือยินดีที่ได้รู้จักเดี๋ยวครูจะให้พวกเราออกเสียงประโยคนี้ตามครูก่อนแล้วก็หลังจากนั้นพอเราออกเสียงกันได้แล้วแล้วพวกเราค่อยอ่านทีละประโยคโอเคไหมคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้พวกเราฟังก่อนแล้วก็อ่านตามครู Repeat after me โอเคโอเค 1 2 3 Nice to meet you
1: Nice to meet you
0: It's nice to meet you
1: It's nice to meet you
0: Pleased to meet you
1: Pleased to meet you
0: I'm pleased to meet you
1: I'm pleased to meet you.
0: Glad to meet you.
1: Glad to meet you.
0: I'm glad to meet you.
1: I'm glad to meet you.
0: ประโยคเหล่านี้มีความหมายว่ายินดีที่ได้รู้จักอีกครั้งนะคะเพื่อเป็นการทบทวนให้พวกเราอ่านเองเดี๋ยวครูจะไม่อ่านแล้วนะเริ่มประโยคที่1 นะคะ 1 2 3
1: Nice to meet you. It's nice to meet you.
0: โอเคพวกเราสามารถออกเสียงได้แล้วก็เข้าใจประโยคแล้วการที่เราจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นั้นเราต้องเรียนรู้ก่อนแล้วเราก็จำแต่สิ่งที่สำคัญคือพวกเราต้องนำไปใช้นะคะอันที่พวกเราเรียนมาเบื้องต้นนี้พวกเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมตอนเช้าเปลี่ยนจากการทักทายเฮ้ยมึงเปลี่ยนเป็น Hey Hello Hi What's up ใช้ให้ติดปากแล้วพวกเราก็จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นเราจะมีประโยคให้ตัวอย่างให้ใช่ไหมคะมีให้ต่อไปจะเป็นการแนะนำตัวแนะนำตัวเบื้องต้นพวกเราเคยเรียนมาแล้วการแนะนำตัวก็จะเป็นคำพูดที่พวกเราคุ้นเคยพวกเราเคยมาแนะนำตัวหน้าห้องเรียนกันอยู่แล้วถูกไหมคะมันก็จะเริ่มต้นด้วยการทักทายตอนเช้าเหมือนเดิมคือ Good morning ต่อไปการแนะนำตัวเองก็จะตามด้วยประโยค

introduce myself ก็จะคือ my name is ถูกไหมคะ my name is แล้วก็ I come from ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้พวกเรามีปากกามาไหมมีนะคะเดี๋ยวครูจะให้เขียนให้เวลาพวกเรา2นาทีเขียนแนะนำตัวเริ่มแรกคือ good morning ก่อนแล้วต่อด้วยชื่อ

และประโยคที่3ก็คือ I come from นั้นให้พวกเราบอกชื่ออำเภอที่พวกเรามานะคะพวกเรามาจากไหนปราณบุรีบางสะพานจากหัวหินจากชะอำก็ได้ให้บอกชื่ออำเภอที่เราพวกเรามานะ

0: ชื่อและนามสกุลค่ะเริ่มต้นด้วยคำทักทายก่อน Good morning ก่อนแล้วก็เขียนชื่อเรา My name is แล้วก็ I come from ให้เขียนชื่ออำเภอให้บอกว่าเรามาจากอำเภออะไรสงสัยตรงไหนถามครูได้นะคะโอเคได้ไหมได้นะโอเคเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนทดลองพูดแนะนำตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนแนะนำตัวเองบอกว่าเขามาจากไหนเขาชื่ออะไรเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะ
1: Good morning.
0: My name. คำว่า good ไม่มี s. Good morning.
1: Good morning. My name is Diladet. I come from สามยอด
0: Okay. Thank you ค่ะต่อไปได้เลยค่ะเชิญด้านหน้าเลยค่ะ
2: Good morning. My name is Wisrut. I come from ท่ายาง
0: Thank you. นั่งค่ะอีกคนนึงนะคะขอเพื่อนอีกคนนึงมาGood morning, God.
3: Good morning. My name is Bunchok Bepong. I come from Cham.
0: Okay, thank you. นี่คือการแนะนำตัวเบื้องต้นนะคะทีนี้หลังจากการแนะนำตัวนี้มันก็คือเราเป็นการแนะนำตัวสั้นๆแต่ถ้าเราอยากที่จะรู้ว่าเพื่อนมาจากไหนอะไรยังไงอายุเท่าไรเราสามารถถามได้ถูกไหมคะแล้วเราสามารถที่จะสร้างบทสนทนาที่เกี่ยวกับการแนะนำตัวได้อีกเยอะแยะเลยนะคะโดยจากบทสนทนานั้นก็คือเกี่ยวกับการถามข้อมูลของเพื่อนที่เราต้องการอยากจะรู้แต่ว่าเราก็ถามเป็นเบื้องต้นเท่านั้นถูกไหมคะแล้วทีนี้นี่ต่อไปนะคะครูจะให้พวกเราเขียนคำว่า good morning good afternoon and good evening ลงในสมุดก่อนเพื่อเป็นการฝึกมือเขียนเลยค่ะ Good morning ก่อนอันดับแรกคือ Good morning ก่อนนะคะ Good morning ก่อนแล้วต่อด้วย Good afternoon นี่ Good morning Good afternoon and Good eveningMorning, afternoon, evening. กันเช่นหน้าจอนะคะเขาจะมีบอกว่า Good evening from เราสามารถใช้ได้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงวันนะคะแล้ว Good afternoon ก็ใช้ได้ตั้งแต่12:01 นเป็นต้นไปจนถึง16:00 นหรือว่า17:00 นส่วน good evening ก็ได้ตั้งแต่13:00 นเป็นต้นไปแล้วครูหวังว่าในคาบต่อไปหรือในการทักทายการที่เราจะพบเจอครั้งต่อไปครูหวังว่าพวกเราทุกคนจะทักทายครูด้วยภาษาอังกฤษโอเคไหมคะโอเคนะ

แล้วก็พวกเราสามารถทักทายคุณในแบบที่เป็นไม่เป็นทางการก็ได้เพราะฉะนั้นพวกเราสามารถใช้คำว่า hi hello กับครูก็ได้โอเคไหมคะแล้วก็พวกเราก็สามารถที่จะตอบว่าฉันสบายดีนอกเหนือจากคำว่า am fine ได้คือคำว่า well and very well โอเคไหมคะเดี๋ยวให้พวกเราทดลองพูด well very well คำนี้แปลว่าดีโอเคฉันโอเคหรือ am good ก็ได้โอเคไหมคะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการถามอายุการถามอายุในที่นี้นะคะการถามอายุในที่นี้พวกเราจะถามอายุเพื่อนพวกเราจะถามว่า how old are you how old are you เคยคุ้นเคยแล้วก็กับประโยคนี้ไหมประโยคนี้นะคะเราเคยถามแล้วใช่ไหมคะทีนี้อย่างเช่นเคยค่ะครูจะให้เราทำกิจกรรมก็คือเริ่มตั้งแต่การทักทายสวัสดีก่อนแล้วก็การแนะนำตัวและก็คือการถามอายุโอเคไหมคะเราสามารถเขียนโน้ตลงไปในหนังสือได้ว่า1ครูจะให้แนะนำตัวให้ทักทายก่อน2ก็คือถามสารทุกข์สุขดิบ3ก็คือการแนะนำตัวแล้วก็4ก็คือการถามอายุเราจับคู่กันนะคะแล้วเราก็จะมาทดลองทำกันทีนี้เราลงมือได้เลยค่ะเขียนเลยอันดับ1ก็คือทักทายใช้ good morning นะเพราะช่วงนี้ยังเป็นช่วงเช้าอยู่เขียนลงไปในโน้ตได้เลยค่ะอันดับแรกคือทักทายก่อนนะคะใช้คำว่า good morning good morning ก่อนแล้วก็ถาม how are youHow are you? แล้วเพื่อนก็ตอบว่า I'm fine. Thank you. เราก็ถามเพื่อนกลับเราก็ตอบเพื่อนกลับถูกไหมคะแล้วก็ต่อด้วยการแนะนำตัวเองเหมือนเมื่อกี้การแนะนำตัวเองเราก็บอกชื่อบอกว่าเรามาจากไหนใช่ไหมคะม่วงน้อยม่วงน้อยสกิปเพื่อนไหมข้างหลังพอได้ไหมคะพอเขียนได้นะเป็นการทบทวนเบื้องต้นนะคะทักทายก่อนแล้วก็ถามว่า how are you how are you แล้วก็ถามชื่อเราดู conversation ที่อยู่บนกระดานนะคะconversation นี้จะเป็น conversation สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักกันอันแรกเลยประโยคแรกนะคะ Good morning my name is Patricia เขาก็จะบอกว่าสวัสดีตอนเช้า my name is Patricia เขาชื่อ Patricia นะคะแล้วเขาจะตอบว่า Hi I'm David WhiteI'm a teacher here อันนี้คือเขาจะบอกชื่อเขาเลยแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นอะไรด้วยเป็นครูแล้วก็อย่างเช่นประโยคนี้ก็คือ It's nice to meet you ก็คือยินดีที่ได้รู้จักแล้ว Mr. White ก็จะตอบขอบคุณว่า Nice to meet you too Nice to meet you too นะคะมันต้องมีคำว่า too ด้วยเพราะว่าเราจะบอกว่า nice to meet you เฉยๆมันก็จะคือยินดีที่ได้รู้จักเฉยๆแต่ถ้าเราพูดว่า nice to meet you too ก็คือยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน bye from now see you in a class เดี๋ยวเราเจอกันในห้องเรียนนะคะ thank you and goodbye ทีนี้เราครูมีประโยคตัวอย่างที่อยู่ด้านหน้าแล้วให้พวกเราเปลี่ยนเป็นตัวเองเปลี่ยนให้บทสนทนานี้เป็นบทสนทนาเรานะคะโดยการเปลี่ยนชื่อเป
ลี่ยนชื่อตรงนี้เช่นเคยค่ะให้เรามีคู่ของตัวเองทุกคนมีคู่ของตัวเองแล้วถูกไหมคะทุกคนมีคู่ของตัวเองแล้วนะใครจะเป็นแพทใครจะเป็นมิสเตอร์ไวท์ตกลงกันนะคะแล้วก็อันดับแรกเลยแล้วก็ให้พวกเราเปลี่ยนบทสนทนานี้ให้เป็นของพวกเราเองตรงแพทริเซียก็ต้องเป็นชื่อของเพื่อนหรือเป็นชื่อของตัวเองถูกไหมคะตรงนี้ก็ต้องเป็นชื่อของคู่เราและก็ตรง am a teacher here ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นพวกเราเป็น student ไหมพวกเราเป็นนักเรียนนะคะพวกเราไม่ใช่คุณครูพวกเราต้องเปลี่ยนเป็น am a student here โอเคไหมเขียนลงในโน้ตได้เลยค่ะบทสนทนานี้เปลี่ยนเป็นของพวกเราเลยค่ะดูบทสนทนาที่อยู่บนหน้ากระดานนะคะแล้วเปลี่ยนชื่อแพทริเซียเป็นชื่อของพวกเราเปลี่ยนจาก teacher เป็น student

0: เราลอกบทสนทนาที่อยู่ในด้านหน้าลงในสมุดได้เลยค่ะลอกลงไปเลยนะคะแต่เพียงเปลี่ยนเป็นข้อมูลของตัวเองแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวครูจะให้ออกมาสาธิตให้เพื่อนๆดูด้านหน้าห้องเรียนนะคะสัก5คู่สงสัยตรงไหนถามครูได้นะคะได้ไหมอันไหน Good morning ได้ไหม Good morning Good morning my name is อะไรแล้วทีนี้ก็อีกคนนึงก็ต้องตอบว่า Hi
1: am
0: Wisrut
1: I am
0: a student ใช่ไหมแล้วก็ต้องบอกว่า It's nice to meet you
1: ว
0: ิสรุตเราก็ต้องตอบว่า nice to meet you too ใช่ไหมวิสรุตต้องพูดว่า nice to meet you too bye for now see you in the class ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องว่า
1: thank you
0: and
1: bye.
0: ใช่เขียนไหมเขียนลงไปได้เลยค่ะเขียนลงไปได้เลยนักเรียนตกลงกันเอานะคะว่าใครจะเป็นแพทริเซียใครจะเป็นมิสเตอร์ไวท์เปลี่ยนตรงชื่อแล้วก็ทีเชอร์ชื่อแพทริเซียเป็นชื่อเราทีเชอร์เป็นสตูเดนต์ด้านหลังสงสัยตรงไหนถามครูได้นะคะ

ได้หรือยังคะได้แล้วใช่ไหมพอนักเรียนเขียนเสร็จนะคะให้นักเรียนลองสนทนากับเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะให้ออกมาสนทนาให้เพื่อนดูด้านหน้าห้องเรียนใครเขียนเสร็จแล้วคู่ไหนเขียนเสร็จแล้วทดลองสนทนากันได้เลยนะคะลองพูดกันได้เลยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องออกมาพูดให้เพื่อนฟังหน้าห้องเรียนได้ไหมได้ไหมได้เนาะโอเคง่ายๆด้านหลังได้ไหมคะ

0: ีกนานไหมจะหมดเวลาได้แล้วใช่มั้ยคะได้แล้วทดลองพูดกันนะคะเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนออกมาสนทนาให้พวกเราฟังเดี๋ยวครูมอบหมายให้คู่นี้นะคะคู่นี้แล้วก็คู่นี้นะคะออกมาสนทนาให้เพื่อนฟังแล้วก็คู่นี้3คู่ถูกมั้ยเราเป็นคู่กันใช่มั้ยคะเราคู่กับคนนี้แล้วนี่คู่กับใครคู่กับคนนั้นแล้วเราคู่กับใครกับคนนี้โอเคเราสามารถเอาบทออกมาดูได้โอเคไหมเราสามารถเอาบทออกมาดูได้นะคะได้ไหม My name is สุภโชคใช่ไหมแล้วก็เพื่อนคนนี้เพื่อนชื
1: ่อ
0: กิสกรก็จะเป็นhi I am กิสกร I am a
1: student
0: here แล้วต่อไป nice to meet you it's nice to meet you แล้วทีนี้ก็กิสกรจะบอก it's meet you yes
1: thank you
0: and okay ได้นะต้องมีเฮียมีได้ไหมได้นะโอเคได้ไหมคะคู่นี้ได้ไหมได้นะโอเคเดี๋ยวลองซ้อมกันไปก่อนเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนออกมาก่อนนะโอเคเดี๋ยวคู่นี้ออกมาก่อนนะคะเอาบทออกมาดูได้ถือออกมาได้เลยค่ะถือออกมาได้เลยแล้วก็หยิบไมค์กับเพื่อนได้เลยค่ะด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าเลยโอเคเดี๋ยวเราฟังเพื่อนนะคะว่าบทสนทนาออกมาเป็นยังไงเริ่มได้เลยค่ะ
2: Good morning my name is Lisalu
1: Hi I am Jaden I am a student here
2: Nice to meet you Jaden
1: Nice to meet you tooBye for now. See you in the class.
2: Thank you and goodbye.
0: Okay, thank you ค่ะคู่ต่อไปเลยค่ะ Super ได้นะโอเคเชิญค่ะตรงกลางเลย
3: Good morning. My name is Bun Chong.
4: Hi, I am Kisakor. I am
0: Student here.
4: Student here.
3: It's nice to meet you, Kisakon.
4: Nice to meet you too. Bye for now. See you in the class.
3: Thank you and goodbye.
0: Okay, thank you ค่ะ. Next group ค่ะ.ตรงกลางเลยค่ะ. ตรงกลางเลยลูก. ตรงกลางขยับไปนู่นอีกOkay.
5: Good morning. My name is Salawut.
0: ขยับมานี่หน่อย
6: Hi, I am Nopalat.
0: Nopalat, ขยับมาหน่อยลูก
6: I am student. here.
5: It's nice to meet you, Nopalat.
0: Okay.
6: Nice to meet you too. Bye for now. See you again in the class.
0: Okay.
5: Thank you and goodbye.
0: Thank you and goodbye.
5: Thank you and goodbye.
0: Okay. กลุ่มสุดท้ายค่ะ The last group. ตรงกลางเลยค่ะ ขยับมาอีกค่ะขยับมาอีกขยับมาอีกมีรันขยับมาอีกโอเค
7: Good morning. My name is Hiran.Hey, I'm Chan Hong Wish. I am a student here.
8: It's nice to meet you, Chan Hong.
0: Nice to
8: meet you too.
0: Bye for now.
8: Bye for now. See you in the class.
0: OK. Thank you.
8: Thank you. You are goodbye.
0: Thank you ค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนิดนึงตรงช่วงท้ายนะคะอันนี้เราจะออกเสียงว่า thank you ไม่ใช่ thank you นะคะเราจะออกเสียง thank you บางคนสงสัยว่าอาจารย์ทำไมมันเขียน you เราต้องออกเสียงว่า you แต่ทีนี้มันเป็นการควบเสียงเวลาเราพูดเราจะเวลาที่ฝรั่งเขาพูดเขาจะไม่พูดช้าเหมือนพวกเราใช่ไหมคะ thank you แต่ละเวลาฝรั่งที่เขาพูดเขาจะออกเสียงเร็วมันก็เลยกลายเป็นการควบเสียงระหว่างตัว K แล้วก็ตัว U มันก็เลยกลายเป็น thank you พวกเราลองออกเสียง thank แล้วก็ you เร็วๆก็ได้มันจะ thank you มันถ้าเป็นเร็วๆมันจะกลายคนที่ฟังมันจะได้ยินว่า thank you เพราะฉะนั้นพอมันเร็วแล้วมันมีเสียงแบบนี้ทุกคนก็เลยจะออกเสียงว่า thank you หรือเราจะพูดคำนี้คำเดียวก็ได้ว่า thanks แต่ถ้า thank คำเดียวต้องมี s ด้านหลังตัว k นะคะต้องออกเสียง s ด้วยนะถ้าจะเป็น thank อย่างเดียวต้องออกเสียงว่า thanks อย่างคำนี้ nice to meet you ก่อนหน้านี้เราเคยเรียนมาแล้วว่ามันมีหลายประโยคถูกไหมมันไม่ได้มีประโยคนี้ประโยคเดียวไม่ได้มีแค่ nice to meet you อันเดียวมันมี glad to meet you pleased to meet you ถูกไหมคะเราสามารถเปลี่ยนไปใช้อันนั้นก็ได้ซึ่งความหมายมันอันเดียวกันและเราสามารถใช้แทนได้เพื่อเป็นความหลากหลายให้คนต่างชาติเขา amazing ในตัวเราว่า who student you very good เลยสามารถแพ็คใช้ได้หลายๆประโยคนะคะวันนี้เราลองเขียนคำทักทายแล้วเราลองออกมาพูดหน้าชั้นเรียนแล้วนะคะแล้วพวกเราก็สามารถที่จะพูดได้ทบทวนได้ในสิ่งที่พวกเราเคยเรียนมาต่อไปนะคะต่อไปหลังจากนี้พอเราพูดทักทายกันได้แล้วอันนี้จะเป็นการแนะนำตัวเหมือนเดิมนิดนึงมันก็จะคล้ายๆกันเมื่อกี้ก็จะมีการทักทายก่อนคือ Good morning My name is อีกคนนึงก็จะเป็น Hello I am แล้วก็ตามด้วยชื่อเรานะคะเราไม่จำเป็นที่ต้องพูดคำว่า My name is ก็ได้เราสามารถที่จะบอกว่า I am แล้วก็ตามด้วยชื่อเราก็ได้เห็นไหมคะว่ามันมีการใช้ได้หลายแบบเราไม่จำเป็นที่ต้องจำว่า My name isเราสามารถใช้คำว่า I am แล้วก็ตามด้วยชื่อเราก็ได้แล้วก็บอกว่า I'm from England ฉันมาจากประเทศอังกฤษแล้วนี่ Please to meet you เห็นไหมคะเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนจาก Nice to meet you เป็น Please to meet you นะคะและ Andy ก็จะบอก Please to meet you too อันนี้ What's your last name again คือเขาอยากที่จะทราบชื่อด้านหลัง last name ชื่อสุดท้ายหรือในถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นว่านามสกุล What's your last name again นามสกุลคุณชื่อสุดท้ายคุณอะไรนะพูดอีกครั้งได้ไหมเขาก็จะบอกว่า I'm Wessel แล้วก็ตามด้วยสะกดฉันเคยค่ะเดี๋ยวเราใช้คู่เดิมนะใช้คู่เดิมแล้วก็ใช้บทสนทนานี้อันนี้เช่นเดิมเปลี่ยนเป็นของเราเปลี่ยนเป็นของเรานะคะลงมือได้เลยเขียนลงไปได้เลยค่ะเขียนลงไปในอันนี้โน้ตของเราด้านหลังได้เลยนะคะเริ่มต้นคือ Good morning แล้วก็ตามด้วยการแนะนำตัวประโยคที่2ของ Wingsail Hello I am แล้วก็ตามด้วยชื่อเช่นเดียวกัน I'm from England ตรง England นี้เราสามารถเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนเป็นประเทศอะไรก็ได้ที่เราอยากจะมาได้หมดเลยค่ะบราซิลโปรตุเกสอินเดียบูไนได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ up to you เลยนะคะแล้วตรงนี้เราก็เป็น please to meet you please to meet you too what's your last name ทีนี้ก็ตอบว่า I'm Wingsail ตรงนี้ให้เป็นนามสกุลตรงนี้เป็นนามสกุลนะคะนี่เป็นนามสกุลนะแล้วก็สะกดนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ อันนี้สะกดนามสกุลภาษาอังกฤษของเราให้เพื่อนฟังแค่นั้นนะโอเคลงมือได้เลยค่ะแล้วเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวให้ออกมาแสดงบทสนทนาด้านหน้าห้องต่อไปเป็นคู่ใหม่นะต่อไปเป็นคู่ใหม่พวกเราเขียนลงไปในโน้ตได้เลยค่ะบทสนทนานี้ conversation to เขียนลงไปได้เลยด้านหลังสงสัยอะไรไหมคะสิบนาทีใช่ค่ะหลังแอมเป็นชื่อกับนามสกุลเราเราไม่จำเป็นต้องพูด my name is ก็ได้แต่บอก I am เราก็ตามด้วยชื่อกับนามสกุลเราได้เลย
9: นี่ก็ is แล้วก็นามสกุลแล้วก็สกดให้เข
0: ้
9: า
0: ใช่ค่ะโอเคก็แสงยุนนท์ก็จะมี yes very good โอเคแต่คู่ต่อไปของบทสนทนานี้เป็นคู่ใหม่นะคู่เก่าเรา thank you แล้วเราอยากเปลี่ยนคู่ใหม่บ้างนะคะสงสัยตรงไหนถามได้เลยนะคะ

0: รงไหนชื่อเหรอ
1: มาเลเซียจ้ะ
0: มาเลเซีย M A S A M A S A L A S I A
1: L A S
0: I A ใช่

0: อีก10 นาทีได้ไหมได้นะทศพร I am แล้วก็ชื่อเราอันนี้แทนนี่ใครแทนนี่เราถูกไหมโอมโอมนี่เพื่อนใช่ไหมแทนก็แนะนำตัวก่อน Good morning I am ใช่ไหมคะแล้วก็ตอบว่า Good morning my name is ประโยคแรกคือ Good morning แล้วก็ my name is อะไรแทนใช่ไหมแล้วทีนี้ต่อไปโอมก็จะพูดว่า Hello I am โอมก็แนะนำชื่อตัวเองใช่ไหมคะโอมแนะนำชื่อตัวเองเสร็จโอมก็บอกว่าโอมมาจากไหนโอมมาจากไหนแล้วก็บอกว่า please to meet you ไหมแล้วสุดท้ายแทนต่อไปประโยคของแทนก็จะพูดว่า please to meet you too เห็นไหมคะแล้วทีนี้แทนก็จะถามอีกว่า sorry what's your last name again ใช่ไหมคะทีนี้โอมก็จะตอบว่า is แล้วก็ตามด้วยนามสกุลแล้วก็สะกดนามสกุลให้เพื่อนฟังโอเคเห็นไหมคะใช่ค่ะแล้วก็สะกดที่มันเป็นภาษาอังกฤษให้เพื่อนฟังโอเคไหมเขียนได้เลยค่ะใช่เดี๋ยวเปลี่ยนคู่นี้นะเอาออกไปดูได้เดี๋ยวเขียนตรงไหนไม่ได้เดี๋ยวถามครูคู่นี้นะเราด้วยนะ2นี่ออกแล้วใช่ไหมนี่ปวดเยี่ยวใช่เดี๋ยวรอแป๊บนึงคู่นี้นะคะ3แล้วคู่เราอีกคู่นึงได้ไหมไม่ได้ตรงไหนถามครูได้ไหมเขียนได้ไหมเอาออกไปดูได้อันแรกก็ใครอันแรกก็ณัฐพลใช่ไหมณัฐพลก็จะบอกว่า Good morning my name is ณัฐพลณัฐพลนามสกุลมังสาใช่ไหมคะและเราชื่อว่าธนะจรัสพงษ์ใช่ไหมจรัสพงษ์ก็จะบอกว่า Hello I am จรัสพงษ์นามสกุลกิจวาง Hello I am จรัสพงษ์กิจวาง I come from Thailand หรือจากไหนก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็จะบอกว่า Please to meet you ใช่ไหมคะ Please to meet you โอเคแล้วสุดท้ายก็จะบอกว่าแล้วทีนี้เราก็จะบอกว่า Please to meet you too ใช่ไหมนะแล้วก็จะมีว่าWhat's your last name again? ใช่ไหมคะแล้วก็ตอบนามสกุลเขาโอเคได้ไหมคะโอเคได้ไหมได้นะคู่นี้เสร็จหรือยังคะได้ไหมโอเควันนี้นะคะเราได้ทบทวนเกี่ยวกับการทักทายทบทวนเกี่ยวกับการแนะนำตัวแล้วก็ทบทวนเกี่ยวกับคำกล่าวคำพูดที่ใช้ในการทักทายในการแสดงความยินดีที่ได้รู้จักวันนี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งก่อนที่เราจะจบคลาสนี้นะคะทักทายสวัสดีตอนเช้าเราจะพูดว่าตอนบ่ายตอนเย็นราตรีสวัสดิ์ Good night ฝากนิดนึงคำว่า Good morning Good afternoon Good evening แล้วก็ Good night คำว่า Good G-O-O-D เนี้ยมันไม่มี S ถูกไหมเวลาออกเสียงพวกเราต้องเอาเสียง S มาให้ออกมาคำว่าGood อย่างเดียวเพราะถ้าเราออกเสียง S คำนั้นมันจะแปลจากสวัสดีตอนเช้าเนี่ยเป็นคำนี้จะแปลว่าสิ่งของมันจะคนละความหมายโอเคไหมคะทีนี้ถ้าเราจะบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักเราจะมีประโยคที่จะบอกเพื่อนๆว่าอันประโยคแรกคือ Nice to meet you หรือประโยคนี้ก็ได้คือ Please to meet you ใช่ไหมคะโอเคทีนี้และหลังจากนี้นะคะครูหวังว่าพวกเราจะกลับไปทบทวนการทักทายทั้งที่เป็นทางการ informal และไม่เป็นทางการพวกเราสามารถใช้คำทักทายที่ไม่เป็นทางการ กับเพื่อนได้ในทุกๆโอกาสได้ทั้งวันได้ตลอดวันนะคะและพวกเราก็น่าจะสามารถที่จะใช้ประโยคนี้ทักทายคุณครูได้วันหลังครูหวังว่าพวกเราจะใช้ประโยคภาษาอังกฤษทักทายครูก่อนตอนเช้าจะเปลี่ยนจากคำว่าอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะเปลี่ยนเป็น teacher good morning teacher หรือว่า morning teacher อย่างนี้ก็ได้นะคะหวังว่าครูจะได้ยินคำทักทายเหล่านี้จากทุกๆคนในคลาสนี้โอเคไหมคะโอเคไหมโอเคนะคะยังได้ยังและในคาบต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ listening and speaking กันอีกครั้งหนึ่งนะคะหวังว่าครูจะได้รับความร่วมมือที่ดีอย่างวันนี้จากนักเรียนอีกครั้งนะคะวันนี้ขอบคุณนักเรียนทุกๆคนมากนะคะและเจอกันในคราวต่อไปค่ะ thank you
1: thank you teacher
0: goodbye
1: goodbye
0: goodbye see you again next week

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือโซลิด 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็โซลิด 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำใสแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
2: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
1: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
2: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซน วัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
1: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
0: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
1: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็อยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อน

0: นำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ทหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้

0: นักเรียนทั้งหมดนั่งที่เรียบร้อยนักเรียนเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคงจะเป็นวันแรกที่เราได้พบกันสำหรับรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะคะฟังชื่อจากชื่อวิชาแล้วเนี่ยนักเรียนว่ามีการคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหม
2: ม
1: ีแน่นอนนะคะสำหรับวิชานี้โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เราพบกันนะคะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเข้าสู่บทเรียนเราลองมาดูกันก่อนว่าคำอธิบายรายวิชาจุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาเมื่อนักเรียนนะคะได้ศึกษาในรายวิชานี้จบนักเรียนจะมีความรู้อะไรกลับไปบ้างเพื่อไปใช้ในการทำงานเพื่อไปใช้ในการศึกษาต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะตอนนี้นะคะจะมีชื่อตอนว่าแนะนำรายวิชานะคะคำอธิบายรายวิชาช่วยอ่านให้ครูฟังหน่อยค่ะ

0: ะคะจากคำอธิบายรายวิชานักเรียนจะสังเกตว่านะคะจะบอกว่าศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคำนวณค่าสถิติเพราะฉะนั้นแน่นอนเราจะต้องรู้จักทางด้านการคำนวณนักเรียนเรียนกันมาบ้างแล้วสำหรับสถิติแต่นักเรียนยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรครูให้เรียนหนูก็เรียนนะคะซึ่งในระดับปวช.เดี๋ยวเราจะมาศึกษากันอีกทีว่าแต่ละตัวมีความหมายอย่างไรนะคะนักเรียนจะเจอคำว่าเชิงพรรณนานักเรียนหลายคนยังเอ๊ะมันคืออะไรเคยได้ยินแต่จำความหมายไม่ได้ถูกไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันว่าเชิงพรรณนาคืออะไรที่สำคัญจะต้องมีกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะคะจัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญมันชื่อวิชาบอกอยู่แล้วว่าโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินักเรียนจะต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นสามารถบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ได้แสดงว่าวิชานี้ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลไหมคะ
1: ใช้
0: นะคะแต่นักเรียนจะต้องรู้จักที่มาที่ไปของสูตรแต่ละตัวก่อนว่าสูตรนี้มาได้ยังไงคำนวณมือได้อย่างไรหาไปเพื่ออะไรเพราะเมื่อไหร่มันเข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วมันแค่2คลิกค่ะนักเรียนกิ๊กๆคำตอบออกมาแล้วแต่เราจะไม่ทราบเลยว่าค่าที่ได้

0: ได้นั้นเอามาทำอะไรได้ค่าที่ได้มานั้นเอาไปใช้อย่างไรนะคะนักเรียนก็จะต้องมาเรียนรู้กันนะคะโดยโปรแกรมที่ใช้ก็จะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติหรือโปรแกรมตารางงานก็ได้ในที่นี้ครูจะใช้โปรแกรม SPSS สำหรับสอนนักเรียนนะคะการใช้คำสั่งต่างๆในการประมวลผลเหมือนนักเรียนเรียน Excel นะมันจะมีสูตรใช่ไหมคะมีฟังก์ชันในการใช้แต่ในโปรแกรม SPSS มันจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่านะคะเพื่อให้ได้ค่าสถิติต้องการโอเคพอกระจ่างขึ้นไหมคะสำหรับค่าสำหรับคำอธิบายรายวิชาพอได้มากขึ้นนะคะต่อไปเรามาดูมาตรฐานรายวิชาค่ะช่วยกันอ่านหน่อยค่ะแสดงว่าต้องได้ทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติจากมาตรฐานรายวิชานะคะต่อไปค่ะ
1: จะทำรายงานข้อมูลทางสถิติแบบข้อความและแบบแผนภูมิ
0: เพราะฉะนั้นกระบวนการขั้นตอนเรารู้ทั้งทฤษฎีเราทำปฏิบัติได้แล้วก็ต้องทำรายงานได้ทำรายงานทำเป็นรีพอร์ตทำเป็นกราฟทำเป็นตารางเพื่อให้คนอื่นสามารถเข้ามาอ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปค่ะจุดประสงค์รายวิชาอันนี้สำคัญเลยนะคะข้อแรกเลยค่ะ
1: เข้าใจกระบวนการรวบรวมและเตรียมข้อมูลสำหรับประมวลผลข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น
0: นะคะต้องเข้าใจกระบวนการก่อนจะทำอย่างไรให้ได้ข้อมูลมาเพื่อนำไปใส่ลงในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถคำนวณได้จริงนะคะมันจะมีขั้นตอนมีกระบวนการข้อมูลที่ได้มาถูกต้องไหมข้อมูลที่ได้มาเป็นจริงหรือไม่มันมีวิธีการตรวจสอบของมันอยู่นะคะต่อไปค่ะ
1: สามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลทางสถิติที่จะเตรียมไว้แล้ว
0: นะคะเมื่อได้ข้อมูลมาข้อมูลประเภทไหนสามารถคีย์ลงไปได้ข้อมูลได้เป็นแบบสัญชาติสีผิวจะคีย์ลงไปในระบบคอมพิวเตอร์อย่างไรนักเรียนก็จะต้องมาเรียนรู้เพื่อให้ทราบกระบวนการนะคะต่อไปค่ะ
1: สามารถใช้คำสั่งในโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อประมวลผลข้อมูลสถิติพื้นฐาน
0: นะคะนักเรียนสามารถใช้คำสั่งในโปรแกรมได้ที่สำคัญนะคะนักเรียนจะใช้สถิติพื้นฐานตอนนี้ถามตัวเราเองก่อนว่าเรารู้ไหมว่าคำว่าสถิติพื้นฐานคืออะไรมีค่าสถิติอะไรบ้างยังไม่มีใครรู้เลยถูกไหมคะนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเรียนกันในรายวิชานี้นะคะสำหรับคำอธิบายรายวิชาเบื้องต้นมีประมาณนี้นะคะก็มีมาตรฐานรายวิชาคำอธิบายรายวิชาแล้วก็จุดประสงค์รายวิชาจากที่ครูพูดมาเนี่ยนักเรียนพอจะจับจุดได้ไหมว่านักเรียนเรียนแล้วนักเรียนจะต้องได้อะไรกลับไปบ้างพอทราบคอนเซปต์ยังพอทราบแนวคิดรวบยอดหรือยังคะพอทราบยังพอทราบแต่เราทราบความต้อนและเราทราบคอนเซปต์แล้วแต่เรายังไม่รู้เลยแต่ละตัวคืออะไรซึ่งตอนนี้นะคะตอนแรกเลยที่ครูจะนำมาสอนก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติความรู้เบื้องต้นเลยนะคะนักเรียนอาจจะเรียนมาในระดับประถมนักเรียนอาจจะเรียนมาในระดับมัธยมแล้วนะคะเราลองมาทบทวนกันอีกทีนึงมันมีค่าบางตัวที่นักเรียนจะต้องกลับไปจำกลับไปท่องแล้วครูจะบอกให้ตรงไหนที่จะใช้โน้ตอย่างไรเดี๋ยวครูจะบอกอีกทีนึงนะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิตินะคะตอนแรกเลยก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนเรามาทราบกันก่อนว่าเมื่อนักเรียนเรียนจบในวันนี้นักเรียนจะมีความรู้อะไรกลับไปบ้างนะคะตัวแรกเลยช่วยครูอ่านหน่อยค่ะ
1: บอกความหมายของสถิติได้
0: เพราะฉะนั้นตรงไหนที่ครูเป็นการบอกความหมายสถิติกรุณาช็อตโน้ตกรุณาจดลงไปด้วยนะคะต่อไปค่ะ
1: อธิบายประเภทของสถิติศาสตร์ได
0: ้อ่านใหม่สิอธิบายอะไรนะคะ
1: อธิบายประเภทของสถิติศาสตร์ได้
0: ประเภทของสถิติศาสตร์ได้นะคะมันเป็นศาสตร์หนึ่งเลยนะวิชาสถิติเนี่ยถ้าใครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีเรียนต่อในระดับปริญญาโทเนี่ยนะคะจะเป็นอะไรที่แตกแขนงออกไปเยอะมากนะคะแล้วก็วิชานี้เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันของนักเรียนตลอดนะคะต่อไปค่ะ
1: บอกความหมายของข้อมูลและข่าวสารได
0: ้เราเด็กคอมพิวเตอร์ถูกไหมได้ยินกันบ่อยมากคำว่าข้อมูลคำว่าข่าวสารเดี๋ยวดูซิว่าความข้อมูลข่าวสารของความหมายในเชิงคอมพิวเตอร์กับเชิงความหมายของสถิติจะเหมือนกันไหมนะคะข้อต่อไปเลยค่ะ
1: อธิบายลักษณะและความแตกต่างของมาตรการวัด
0: เอาใหม่มาตรการวัดค่ะมาตราการวัดอ่านใหม่ลูก
1: อธิบายลักษณะและความแตกต่างของมาตร
0: มาตราการวัดนะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันในชั่วโมงนี้ว่ามาตราการวัดคืออะไรนะคะต่อไปค่ะ
1: อธิบายการแบ่งข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลได
0: ้นะคะทีนี้เรามาดูตัวแรกเลยความหมายของสถิติความหมายของสถิตินะคะความหมายของสถิตินะคะคำว่าสถิติภาษาอังกฤษใช้คำว่า statistic ไหนลองออกเสียงสิคะ
1: statistic
0: นะคะซึ่งเป็นคำที่แปลงมาจากคำศัพท์นะคะบัญญัติในภาษาเยอรมันนะคะซึ่งแปลว่าหมายถึงข้อมูลนะคะโดยมีรากศัพท์มาจากคำว่า state นะคะซึ่งหมายถึงข้อมูลหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารรัฐนักเรียนเคยได้ยินคำว่าสัมมโนไหมสัมมโนประชากรเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินไหมลูกสัมมโนอุตสาหกรรมสัมมโนการเกษตรเคยได้ยินไหมคะ
2: เคย
0: แต่ไม่รู้มันคืออะไรใช่ไหมลูกรู้อย่างเดียวก็จะมีคนมาถามเก็บรายละเอียดข้อมูลเหล่านั้นเพื่อไปใช้ในการพัฒนาประเทศเพื่อไปใช้ในการที่จะวางรากฐานวางแนวนโยบายของรัฐบาลในการที่จะบริหารประเทศต่อไปนะคะเพราะฉะนั้น statistic จึงมีรากศัพท์มาจากคำว่า state ก็คือแปลว่ารัฐนะคะข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารรัฐนะคะปัจจุบันสถิติจึงมีความหมายเป็น2ประการด้วยกันประการแรกเลย1สถิติหมายถึงตัวเลขที่แสดงถึงข้อเท็จจริงในเรื่องต่างๆจะต้องเป็นตัวเลขหลายตัวจะเรียกค่าตัวเลขนะคะในความหมายนี้ว่าเป็นข้อมูลสถิตินะคะตัวอย่างเช่นนักที่วันนี้ที่เข้าห้องสอนออกอากาศเข้าห้องเรียนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียมวันนี้เป็นห้องอะไรคะณชั่วโมงนี้เป็นห้องคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2/2 ครูถามนิดนึงมีนักเรียนทั้งหมดกี่คน37คนนี่แหละเป็นข้อมูลสถิติแล้ววันนี้เราเรียนกันเป็นเราเรียนกันในวันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที
1: ่
0: 17ตุลา2561ถูกไหมคะอาทิตย์หน้ามาเรียนใหม่นับจำนวนนักเรียนในห้องใหม่มีไม่ครบเท่าเดิมมีบางคนหายอาจจะเหลือแค่35 36ข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นค่าสถิติเพราะฉะนั้นค่าสถิติก็หมายถึงตัวเลขที่แสดงข้อเท็จจริงในเรื่องต่างๆไม่มีการมโนไม่มีการคาดคะเนคือเป็นข้อเท็จจริงของตัวเลขที่นับได้ณตอนนั้นนะคะแต่การคาดคะเนมันก็จะมีอีกทฤษฎีบทนึงนะคะต่อไปค่ะในความหมายที่2นะคะตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะคะแนนในการสอบวิชาสถิติของนักเรียนชั้นปวช.3ในวิทยาลัยแห่งหนึ่งปี2560นะคะก็จะเป็นค่าสถิติเหมือนที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ไหมคะเหมือนกันไหมเหมือนกันคืออะไรก็ได้ที่เป็นข้อมูลคะแนนสอบจำนวนนักเรียนจำนวนครั้งที่นักเรียนมาเข้าแถวจำนวนครั้งที่นักเรียนมาสายจำนวนครั้งที่ เรามาสายหรือว่าเงินในกระเป๋าของคุณตัวเลขที่เป็นข้อเท็จจริงเราจะเรียกว่าสถิตินะคะต่อไปค่ะความหมายที่2สถิตินะคะจะหมายถึงศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งเป็นได้ทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ที่ประกอบไปด้วย4ขั้นตอนก็คือมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความหมายข้อมูลนะคะ โดยมีจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อสรุปผล

ากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเราจะเรียกสถิติในความหมายนี้ว่าสถิติศาสตร์ก็คือคุณต้องการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องที่คุณสนใจตัวอย่างเช่นเวลาเรามาเข้าแถวตอนเช้าจะมีการเช็คใช่ไหมคะ

0: ณัฐกิจขาดไปทั้งหมดกี่ครั้งมีผลต่อการตกกิจกรรมไหมนะคะรัตนมณีมาสายทั้งหมดกี่ครั้งมีผลต่อการตกกิจกรรมไหมเห็นไหมคะมันจะต้องมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเก็บรวบรวมเอามานำเสนอเอามาประมวลผลก่อนใครนับเป็นคนนับให้ครูโกมลปะนับว่าเพื่อนขาดไปกี่ครั้งกี่ครั้งใช่ไหมคะคราวที่แล้วใครเป็นคนนับให้ครูใครนะนัฐกิจเป็นคนคอยนับว่าขาดไปกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วนะคะเก็บรวบรวมประมวลผลแล้วก็นำมาแสดงผลข้อมูลนะคะทีนี้ประเภทของสถิติศาสตร์สถิติศาสตร์แบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆได้แก่อ่านพร้อมกันค่ะ1เมื่อกี้ได้ยินแว่วๆในคำอธิบายรายวิชาใช่ไหมคะสถิติเชิงพันธนาหรือ descriptive statistic สถิติเชิงพันธนาหรือ descriptive statistic เรายังไม่เรียนกันถึงความหมายว่าคืออะไรเรารู้ก่อนว่าแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะอีกอันนึงนะคะอีกอันนึงก็คือ2สถิติเชิงสถิติอะไรคะสถิติเชิงอนุมานนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า inferential statistic เอ๊ะคำว่าอนุมานคืออะไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันตอนนี้จำไว้ก่อนนะเราเจอ2คำที่ยังไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาเท่าไหร่ก็คือ 1. สถิติเชิงพันนา 2.
1: สถิติเชิงอน
0: ุ
1: มาน
0: สถิติเชิงอนุมานนะคะอ้าวอันแรกเลยนะคะสถิติเชิงพันธนาหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า descriptive statistic เป็นสถิติที่บรรยายถึงคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการกำลังศึกษาซึ่งอาจจะนำเสนอในข้อมูลของรูปแบบบทความตารางแผนภูมิหรือกราฟนะคะสถิติที่บรรยายถึงคุณลักษณะของสิ่งของสิ่งที่ต้องการศึกษาครูยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ครูอยากทราบจังเลยเมื่อเช้านี้มีคนมาสายไหมตอนเข้าแถวมีไหมลูก
2: ไม
0: ่มีเนี่ยคือสิ่งที่ครูต้องการศึกษาเอาทุกครั้งทุกวันทุกวันมารวบรวมเราสามารถที่จะทำนำเสนอในรูปของแผนภูมิได้ในรูปของบทความหรือในรูปของกราฟต่างๆได้อ่ะคุณเคยดูข่าวนะคะดูข่าวที่เป็นข่าวการส่งออกไหมการส่งออกข้าวไทยเขาจะบอกเป็นยังไงอยู่ดีๆนักข่าวพูดออกมาหรือว่าเขาจะยกตัวอย่างเป็นกราฟเป็นแผนภูมิเป็นกราฟถูกไหมคะบางทีก็ออกมาในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบปีนู้นปีนี้นั่นแหละก็คือเป็นสถิติเชิงพันนาคือบรรยายในสิ่งที่เราต้องการจะศึกษานะคะต่อไปค่ะซึ่งอาจจะเป็นการวิเคราะห์ในรูปแบบของการหาค่ามัดชิมเลขคณิตและการตีความหมายการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นต้นนักเรียนยังไม่คุ้นคำเหล่านี้ไม่ต้องตกใจเพราะวันนี้เรามาเกริ่นให้ฟังกันก่อนว่าสถิติคืออะไรนะคะสถิติพันธนามักจะใช้บรรยายผลที่ได้เฉพาะกลุ่มที่ศึกษาไม่นำผลที่ได้นะคะไปอ้างอิงกับกลุ่มอื่นตัวอย่างเช่นคะแนนเฉลี่ยของการสอบวิชาสถิติในวิทยาลัยกอในปี2560ภาคเรียนที่2ได้คะแนนเป็น 78.5 คะแนนซึ่งมันไม่ได้บอกว่าโรงเรียนอื่นคุณต้องได้ 78.5 คะแนนเพราะเราถามเฉพาะใครคะในวิทยาลัยกออย่างเดียวบางครั้งคอมพิวเตอร์ธุรกิจมี2ห้องถูกไหมคะ2ห้องบางทีคะแนน2ห้องเท่ากันไหมไม่เท่าครูจะเอาของห้องนี้ไปบอกว่าห้องนู้นต่อไปมันสอบมันต้องได้คะแนนเท่านี้ได้ไหมคะไม่ได้เพราะสิ่งที่ครูสนใจคือห้อง2ทับ2ครูยังไม่ได้สนใจที่จะศึกษา2ทับ1โอเคพอเข้าใจไหมคะสถิติพันธนาจำคอนเซปต์ง่ายๆคือเป็นสถิติที่ต้องการจะศึกษาเพื่อเอาไปบรรยายนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่าวต่อไปค่ะประเภทที่ซึ่งคะแนนที่ได้นี้จะนำไปสรุปการอ้างอิงถึงคะแนนเฉลี่ยของการสอบวิชาส

0: ถิติในโรงเรียนอื่นในปี2560ด้วยได้ไหมคะไม่ได้เพราะเราเก็บเฉพาะโรงเรียนก่อโรงเรียนอื่นเราไม่ได้เก็บต่อไปค่ะสถิติเชิงอนุมาน Inferential Statistics เป็นสถิติที่ศึกษาข้อมูลเป็นอย่างเพียงกลุ่มเดียวและข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนี้จะใช้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดเอาใหม่นะสถิติเชิงอนุมานก็คือเป็นสถิติที่ศึกษาข้อมูลเป็นกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวและข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนี้จะเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดนะคะผลสรุปที่ได้สามารถนำไปอ้างอิงถึงกลุ่มประชากรได้โดยอาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็นดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาจะต้องเป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มประชากรเพื่อให้การสรุปอ้างอิงถึงกลุ่มประชากรมีความถูกต้องเชื่อถือได้อ้าวตัวอย่างเช่นนะคะครูอยากทราบจังเลยว่าโรงเรียนเราโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนักเรียนในวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนำเงินมาโรงเรียนคนละกี่บาทโดยเฉลี่ยนักเรียนในวิทยาลัยครูเดินถามทั้งหมดไหวไหมลูก
1: ไม
0: ่ไหวนะคะมามั่งไม่มามั่งปีสามฝึกงานห้องนู้นฝึกงานห้องนี้ฝึกงานนั่นมาไม่ครบนี่มาไม่ครบวิธีการของครูก็คือครูจะเดินไปแต่ละห้องครูจะเลือกมาอ้าวหนึ่งช่างยนต์หนึ่งทับหนึ่งสามคนช่างยนต์หนึ่งทับสองสามคนไฟฟ้าสามคนหนึ่งทับสองสามคนห้องละสามคนแล้วเอามาถามโอเคไหมเจอใครก็ได้ถามแล้วครูก็สามารถเอามาถามแล้วครูก็พอจะสรุปได้แล้วอ๋อเอามาคำนวณทางคณิตศาสตร์นะก็สามารถอ้างอิงได้ว่าเงินที่นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลเนี่ยนำมาโดยเฉลี่ยแล้วคนละเท่าไหร่แต่ครูต้องไปถามทุกห้องนะแต่ไม่ต้องถามทุกคนกลุ่มที่ครูไปเลือกถามไปหยิบมาอาจจะมีวิธีการเลือกโดยบังเอิญหรือจะเป็นวิธีการที่ครูที่ปรึกษาเขาส่งมานะคะซึ่งไอ้กลุ่มที่ครูเอามาถามแค่3คนเนี่ยครูจะเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างกลุ่มประชากรก็คือนักเรียนทั้งหมดของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลโอเคไหมคะพอเข้าใจไหมเราสามารถเอาค่าตรงเนี้ยไปอ้างอิงได้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนำเงินมาโรงเรียนคนละกี่บาทเราจะถามคือแบ่งโซนถามนะคะแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าสถิตินะคะ differential สถิติเชิงอนุมานนะคะเรามาดูตัวอย่างในที่ครูยกมาในสไลด์ต้องการหาความสูงเฉลี่ยของนักเรียนชั้นปวช.3ทั้งหมด400คนของวิทยาลัยกอดังนั้นโดยการใช้สถิติอ้างอิงเราไม่จำเป็นต้องวัดส่วนสูงของนักเรียนทั้งปวช.3ทั้งหมดนะคะครูก็จะไปเลือกมาแค่กี่คนคะ145คนวัดส่วนสูงของนักเรียนทั้งหมด145คนแล้วคำนวณหาค่าเฉลี่ยซึ่งส่วนสูงนะคะสมมุติได้ค่าเฉลี่ยส่วนสูงเป็น 160.5 ก็จะเอาไปสรุปอ้างอิงว่านักเรียนชั้นปวช.3ทั้งหมด400คนโดยเฉลี่ยแล้วมีส่วนสูงเฉลี่ย 160.5 เซนติเมตรโอเคไหมแตกต่างจากอย่างแรกพรรณนาครูเดินเข้าไปถามในสิ่งที่สนใจถามทุกคนแต่อ้างอิงคือยกเพียงกลุ่มเดียวแต่ต้องมีกระบวนการของเขานะมีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างเท่าไหร่มีการกำหนดว่ากลุ่มประชากรเท่าไหร่ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างเท่าไหร่แล้วใช้กี่คนสุ่มอย่างไรสุ่มแบบไหนเพื่อให้ได้ค่าที่ออกมานะคะต่อไปค่ะข้อมูลและข่าวสารช่วยครูหน่อยอ่านให้ครูฟังหน่อยเร็ว

0: แค่นี้ก่อนนะคะพูดง่ายข้อมูลก็คือข้อเท็จจริงในสิ่งที่เราต้องการจะศึกษาลักษณะอาจจะออกมาเป็นตัวเลขก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นวันนี้มีนักเรียนมาทั้งหมด37คนอันนี้คือข้อมูลแล้วนะคะระยะทางจากบ้านนักเรียนมาที่วิทยาลัยห่างกันกี่กิโลอันนี้ครูก็เป็นข้อมูลที่ครูสนใจไอ้สิ่งที่หนูบอกออกมามันคือข้อมูลหรือว่า data นะคะซึ่งข้อมูลในลักษณะนี้จัดว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อมูลที่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้นอกจากนี้ยังมีข้อมูลในลักษณะที่ไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้กิตติพิชากิตติพิชาเพศอะไรคะ
1: เพศหญิง
0: ไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้รัตนมณีหนูนับถือศาสนาอะไรลูก
1: ศาสนา
0: พุทธบอกเป็นตัวเลขได้ไหมคะไม่ได้นะคะสุนิสาคิดว่าตัวเองเป็นคนผิวสีอะไรคะ
2: สีดำ
0: มันไม่มีเลเวลบอกว่าดำระดับไหนถูกไหมคะแบบเนี้ยไม่สามารถที่จะบอกเป็นตัวเลขได้วันนี้โกมอนสวยไหมสวยระดับไหนมันไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้ใช่ไหมคะแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงปริมาณนะคะซึ่งข้อมูลในลักษณะนี้จัดว่าไอ้เมื่อกี้ศาสนาผิวดำสวยมากสวยน้อยนะคะเราจะเรียกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลเชิงคุณภาพโอเคไหมข้อมูลเชิงปริมาณก็คือข้อมูลที่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพก็คือข้อมูลที่ไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้แต่เป็นการขยายความเข้าใจมากขึ้นข้อมูลนะคะจัดว่าเป็นวัตถุดิบที่นำไปผ่านกระบวนการประมวลผลเพื่อให้ได้ข่าวสารหรืออินฟอร์เมชันตามที่ต้องการนะคะเราจะเรียกว่าสารสนเทศนะคะต่อไปมาตราการวัดไหนทุกคนลองพูดพร้อมกันสิคะมาตราการวัด
3: มาตราการวัด
0: ซึ่งในระบบสถิติจะมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทอันนี้แหละนักเรียนจะค่อนข้างงงนะคะจะค่อนข้างงงแต่ละประเภทเรียกอะไรยังไงอันดับแรกไปจำให้ได้ก่อนว่าแต่ละประเภทเรียกอะไรเรามาดูกันค่ะตัวแรกเลยมาตรานามบัญญัติพูดตามค่ะมาตรานามบัญญัติ
3: มาตรานามบัญญัติ
0: nominal scale ครูคะจำภาษาไทยแล้วต้องจำภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะ1มาตรานามบัญญัติหรือ nominal scale
3: มาตรานามบัญญัติ
0: nominal scale ต่อไปค่ะตราเรียงลำดับordinal scale
3: มาตราเรียงลำดับ ordinal scale
0: มาตราเรียงลำดับ ordinal scale นะคะต่อไปค่ะ3นะคะมาตราอันตรภาค interval scale
3: มาตราอันตรภาค interval scale
0: อ่านว่าภาคนะคะภาคคอควายสะกดเหมือนกอไก่นะเอาใหม่ค่ะมาตราอันตรภาค
3: มาตราอันตรภาค interval scale
0: มาตราตัวสุดท้ายค่ะ4มาตราอัตราส่วน
3: มาตราอัตราส่วน
0: ratio scale ทวนใหม่นะคะมีทั้งหมดมาตราการวัดในสถิติมีกี่มาตรา
3: 4
0: มาตราอันแรกเลย1
3: มาตราอันบัญญัติ nominal scale
0: 2
3: มาตราเรียงลำดับ ordinal scale
0: เก่งมาก3ค่ะ
3: มาตราอัตราภาพ interval scale
0: 4
3: มา

0: เรโชสเกลอ่านไปเมื่อกี้ก็จะลืมแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมีแบบฝึกหัดให้กลับไปทบทวนทีนี้ปัญหาต่อไปเรารู้แล้วว่ามี4มาตรแต่ละมาตรเรียกอะไรเราจะต้องมาทำความเข้าใจในแต่ละมาตรกันก่อนว่าคืออะไรนะคะอ่ะมาตรตัวแรกเลยมาตรานามบัญญัติ nominal scale เป็นมาตรการวัดที่กำหนดสัญลักษณ์ขึ้นเพื่อจำแนกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายๆกันไว้เป็นพวกเดียวกันเช่นการจำแนกคนจำแนกคนก็จะแบ่งออกเป็น2เพศถูกไหมเป็นเพศหญิงกับเพศชายแบบนี้เราจะเรียกว่ามาตรานามบัญญัตินะคะโดยกำหนดโดยใช้เลข1แทนเพศชายและใช้เลข2แทนเพศหญิงแต่ในตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าผู้ชายต้องเก่งมาเป็นอันดับ1เลยใช้เลข1ไม่ใช่นะมันเพียงแค่ว่าใช้ตัวเลขแทนการจำแนกนะคะตัวเลขเหล่านี้จะไม่มีความหมายใดๆในทางคณิตศาสตร์แต่จะเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้ตัวเลขเท่านั้นหรือเมื่อกี้ผู้ชายใช้แทนด้วยเลขอะไรนะ1ผู้หญิงแทนด้วยเลข2หรือนะคะการจำแนกคนตามวุฒิการศึกษาถ้าโรงเรียนเราถ้าวิทยาลัยเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชั้นปี5ปวช1ปวช
1: 2
0: ปวช
1: 3
0: ปวส
1: 1
0: ปวส
1: 2
0: ถ้าเราจะแทนตัวเลขเพื่อให้จำแนกได้ง่าย1คือเลข1คือแทนด้วย
1: ปวช
0: 1 2แทนด้วย
1: ปวช
0: 3แทนด้วย
1: ปวช
0: 3 4แทนด้วย
1: ปวช1
0: 5แทนด้วย
1: ปวช
0: 2โอเคพอเข้าใจยังหรืออย่างเช่นศาสนาพุทธ1 อิสลาม2คริสต์3ฮินดู4แบบเนี้ยนะคะเมื่อเวลาเราไปแจกแบบสอบถามจะได้จำแนกง่ายขึ้นหรือจำแนกตามเชื้อชาติสัญชาติเชื้อชาติไทยเชื้อชาตินู่นนี่นั่นสวีเดนอังกฤษจีนก็แล้วแต่ใช้สัญลักษณ์แทนแต่มันไม่ได้บ่งบอกว่าอะไรมากกว่าน้อยกว่าแค่ใช้ตัวเลขแทนแค่นั้นเองพอเข้าใจไหมคะสำหรับมาตรานามบัญญัติได้เนาะเข้าใจนะคะต่อไปค่ะมาตราเรียงลำดับมาตราเรียงลำดับนะคะเป็นมาตรการวัดที่แสดงความมากน้อยจึงสามารถจัดอันดับความมากน้อยของสิ่งที่วัดได้การวัดในมาตรานี้จะไม่มีศูนย์แท้ยังไม่ต้องตกใจกับคำว่าศูนย์แท้นะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับระดับการศึกษาเราสามารถจัดอันดับได้เป็นระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกถ้าครูให้แทนประถมเป็น1มัธยมเป็น2นะคะปริญญาตรีเป็น3ปริญญาโทเป็น4ปริญญาเอกเป็น5คุณว่าใครเรียนเยอะสุดระหว่างหมายเลข1กับหมายเลข5หมายเลข1กับหมายเลข5ใครเรียนเยอะสุดฮะหมายเลข5เพราะหมายเลข5คือระดับปริญญาเอกหมายเลข1คือระดับประถมมันสามารถจัดลำดับความมากน้อยได้โอเคไหมไม่เหมือนกับเพศเมื่อกี้ก็คือชายเป็น1หญิงเป็น2ไม่ได้บอกว่าชายเก่งกว่าหญิงเลยกลายเป็น1แต่ถ้าเมื่อไหร่บอกว่าถ้าเรียนระดับการศึกษาอยู่ในระดับ5คือปริญญาเอกนั่นหมายความว่าเขาเรียนเยอะกว่าถูกไหมเก่งกว่าเยอะกว่าคนที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาสามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้เอาค่าตัวเลขมาเปรียบเทียบกันได้นะคะตรงนี้ขออธิบายไปแล้วนะคะต่อไปค่ะตัวเลขที่บอกถึงระดับการศึกษาสามารถบอกความมากน้อยแต่จะไม่สามารถนำมาคำนวณได้หมายความว่ามันไม่ได้บอกนี่ว่าจบปริญญาโทจะต้องเก่งกว่าปริญญาตรีถูกไหมมันไม่สามารถบอกได้แต่บอกได้ว่าเขาเรียนมาเยอะกว่านะคะเขาเรียนมาเยอะกว่าเรียนมาสูงกว่านะคะต่อไปค่ะมาตราที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย1มาตราอะไรลูก

สองสามมาตราามาตราอันตรภาคเรามาดูความหมายกันเป็นมาตรการวัดที่สามารถแสดงปริมาณความมากน้อยความแตกต่างที่วัดได้ระหว่างค่าแต่ละช่วงมีความห่างเท่าๆกันทุกช่วงสามารถนำมาบวกลบกันได้แต่ไม่มีศูนย์แท้เช่นอุณหภูมิมันจะมีเป็นค่าบวกค่าลบถูกไหมวันนี้หนาววันนี้อุณหภูมิปกติในห้อง25องศาอุ๊ยอากาศเริ่มเย็นแล้วอยู่ที่18องศาไปยอดดอยอุณหภูมิ1องศาอุ๊ยใกล้แล้วอุ๊ยบางวันเหลือแค่0องศามันบ่งบอกไหมว่าอุณหภูมิ0องศาไม่มีอุณหภูมิมันบ่งบอกไหมลูกไม่มันเป็นแค่ตัวเลขวัดบอกว่าอุณหภูมิเท่าไหร่คะ0องศาแต่มันไม่ได้หมายความว่าไม่มีอุณหภูมิอ๋อบนยอดดอยไม่มีอุณหภูมิค่ะครูเพราะอุณหภูมิเป็น0องศาไอ้0ตรงนั้นเราเรียกว่าไม่ใช่0แท้บางวันต่างประเทศติดลบไหมคะติดแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นมาตราอันตรภาคนะคะหรือระดับความคิดเห็นมันเคยตอบแบบสอบถามไหม5 4 3 2 1ก็จะมี0ด้วยการที่เป็น0เป็นการบ่งบอกได้ไหมเขาไม่ได้คิดอะไรเลยเป็นการบ่งบอกไหมคะไม่แต่เขาอาจจะคิดว่าไม่รู้จะตอบอะไรก็เลยตอบอะไรคะ0แต่เขาก็จะมีความคิดเห็นของเขาอยู่นะคะอันนี้มาตราอันตรภาคอ้าวต่อไปมาตราอัตราส่วนอ่านให้ครูฟังหน่อยค่ะ1 2 3

เคตัวอย่างเช่นรถวิ่งด้วยความเร็ว0กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถวิ่งอยู่ไหมคะไม่ได้วิ่งแสดงว่ามันทำไมลูกมันจอดไว้แสดงว่าอันเนี้ยมีศูนย์แท้กิตติพิชาวันนี้ไม่มีเงินมาโรงเรียนเลยเงินในกระเป๋าเขาเป็น0บาทนั่นหมายความว่าเขามีเงินมาโรงเรียนไหมไม่มีโอเคไหมคือศูนย์แท้อ่ะอะไรกะนางสาวกิตติพิชามีความสูงเอ้ยมีส่วนสูง0เซนติเมตรกิตติชามีส่วนสูงไหมเนี่ยไม่มีตัวตนด้วยนะอย่าว่าแต่ไม่มีส่วนสูงไม่มีตัวตนด้วยนะคะในลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าศูนย์แท้แต่คนที่สอบได้คะแนน0ไม่ได้เป็นการวัดว่าเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆเลยแต่เพียงแค่ว่ามีความรู้แต่มันมีน้อยไปนิดนึงเลยเดาข้อสอบไม่ถูกสักกะข้อโอเคไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปสบประมาทคนที่ได้คะแนน0นะคือเขารู้แหละแต่รู้ไม่ตรงเลยได้0คะแนนโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นรู้จัก0แท้ยังลูกรู้จักยัง0แท้ก็คือเป็น0ที่มันไม่มีค่าจริงๆไม่มีเงินรถไม่วิ่งนะคะแบบนี้เราจะเรียกว่า0แท้ซึ่งมาตราอัตราส่วนการวัดในมาตรานี้จะมีศูนย์แท้สามารถหาอัตราส่วนได้สามารถหาอัตราส่วนได้นะคะตัวอย่างเช่นตัวเลขที่บอกน้ำหนักความสูงคะแนนรายได้อายุเวลาความเร็วเป็นต้นโอเคไหมนะคะตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าในสิ่งที่มีศูนย์แท้นะคะอ้าวลักษณะของศูนย์แท้อ่านเลยค่ะลักษณะศูนย์แท้

แสดงว่าไม่มีความยาวนะคะลักษณะศูนย์ไม่แท้ค่ะลักษณะศูนย์ไม่แท้

0: โอเคไหมเราไปสบประมาทคนที่ได้ศูนย์คะแนนไม่ได้นะอุ้ยโง่ไม่มีความรู้เลยไม่ใช่แต่รู้มาอาจจะไม่ทำไมคะไม่ตรงถามผิดเรื่องถ้าครูไปถามเรื่องเกมครูเต็ม10ได้10แต่ไปถามเรื่องเรียนที่เกี่ยวกับตรงนี้ไงเลยรู้น้อยไปนิดนึงนะคะต่อไปค่ะตัวอย่างมาตรานามบัญญัติลองมาดูกันนะข้อมูลส่วนตัวเคยเห็นไหมคะลักษณะการถามแบบนี้เคยเห็นไหม
1: เคย
0: นะเพศก็จะแบ่งออกเป็น2เพศก็คือเพศ
1: ชาย
0: กับเพศหญิงภูมิลำเนาที่คุณอยู่ก็จะแถวๆนี้ก็จะมีอำเภอเลยคะหัวหินปราณบุรีกุยบุรีเคยเห็นไหมคะลักษณะคำถามแบบนี้นะคะตัวอย่างมาตราอัตราส่วนนะคะรายได้ต่อเดือนเป็นเท่าไหร่อายุเท่าไหร่นะคะต่อไปมาตราเรียงลำดับความชอบของสินค้าเอาให้เลือกรสชาติความชอบของสินค้ารสวานิลาสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตชอบรสไหนมากที่สุดอะไรแบบนี้ก็ใส่ไปช็อกโกแลตเป็น1สตรอเบอรี่เป็น2วานิลาเป็น3ให้ใส่เรียงลำดับความชอบลงไปมาตราอันตรภาคนะคะเจอบ่อยเวลาทำองค์การวิชาชีพถูกไหมแจกแบบสอบถามหลังจากจัดกิจกรรมเสร็จเคยอ่านกันไหมมานั่งตอบกันเท่าไหร่คะเห็นด้วยไม่เห็นด้วย5 4 3 2 1เคยเจอไหมคะ
1: เจอ
0: นะคะสังเกตทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเป็นสถิติหมดเลยไหมคะเป็นไหม
1: เป
0: ็นนะคะอ้าวสรุปมาตราการวัดมาตรานามบัญญัตินะคะก็คือจัดกลุ่มได้ก็เช่นอะไรคะตัวแปรเพศอาชีพเชื้อชาติต่อไปค่ะมาตราเรียงลำดับจัดกลุ่มได้บอกความมากน้อยได้อย่างเช่นวุฒิการศึกษาระดับชั้นต่อไปมาตราอันตรภาคเอาอ่านให้ครูฟังหน่อย

อเคอย่างเช่นอุณหภูมิระดับเสียงความเร็วใช่ไหมคะต่อไปค่ะมาตราอัตราส่วน

0: ก็อย่างเช่นความเร็วส่วนสูงจำนวนเงินในกระเป๋าใช่ไหมคะมีศูนย์แท้นะคะทีนี้เรามาดูการแบ่งข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลจะแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือ 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ 2. ข้อมูลเชิง
1: ค
0: ุณภาพนะคะการแบ่งข้อมูลตามลักษณะข้อมูลข้อมูลเชิงปริมาณก็คือข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวเลขบอกได้ว่าตัวเลขมีค่ามากน้อยขนาดไหนสามารถเปรียบเทียบในรูปแบบของอัตราส่วนได้เช่นข้อมูลอายุน้ำหนักส่วนสูงเราจะเรียกว่าข้อมูลเชิงปริมาณจำง่ายๆข้อมูลอะไรที่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้เราจะเรียกว่าข้อมูลเชิงปริมาณถ้าข้อมูลเชิงคุณภาพก็คือมันจะเป็นข้อมูลที่บรรยายสิ่งที่ต้องการศึกษาไม่อยู่ในรูปแบบของตัวเลขอย่างเช่นสีผิวขาวหรือดำเพศหญิงหรือชายนะคะแบบนี้คือไม่สามารถกำหนดแต่สามารถกำหนดตัวเลขขึ้นมาแทนได้โอเคไหมสามารถกำหนดตัวเลขขึ้นมาแทนได้แต่จะไม่สามารถนำมาคำนวณได้เอาศาสนาพุทธไปบวกกับศาสนาอิสลาม1บวก2ได้3ออกมาเป็นคริสต์แบบนี้ไม่ใช่นะนะคะมันเป็นการบรรยายเชิงข้อมูลเฉยๆนะคะอย่างเช่นสถานภาพการสมเพศนะคะในลักษณะเช่นนี้การแบ่งข้อมูลตามแหล่งที่มาแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือข้อมูลประถมภูมิ primary data ทุกคนอ่านพร้อมครูค่ะข้อมูลประถมภูมิ

0: 2
1: ข้อมูลทุริยภูม
0: ิ secondary dataอันเนี้ยครูเชื่อทุกคนเคยเรียนกันมาแล้วในระดับประถมถ้าประถมภูมิก็คือข้อมูลที่เราไปทำการเก็บมาเองสังเกตมาเองทดลองเองเก็บเป็นคนแรกเราจะเรียกว่าข้อมูลประถมภูมิแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะเราไปเอาข้อมูลจากคนที่คนอื่นเก็บไว้แล้วรวบรวมไว้แล้วนะคะไปเปิดจากหนังสือเปิดจากอินเทอร์เน็ตมาคือเขามารวบรวมไว้แล้วเราเอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เราจะเรียกข้อมูลเหล่านี้ว่าข้อมูลทุติยภูมิโอเคพอเข้าใจไหมได้นะต่อไปค่ะการแบ่งข้อมูลตามแหล่งที่มานะคะคุณว่าข้อมูลแบบไหนสองแบบนี้ปฐมภูมิกับทุติยภูมิอ่ะคุณว่าแบบไหนใช้ค่าใช้จ่ายเยอะอะไรยุ่งยากมากมายต้องไปเก็บใหม่ข้อมูลแบบไหนปฐมภูมิข้อมูลประเภทไหนที่ต้องทำการตรวจสอบว่าแหล่งที่มามาจากไหน
1: ท
0: ุติยภูมิต้องตรวจสอบใช่ไหมคะว่าแหล่งข้อมูลที่ได้มานั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนเราจะต้องให้เครดิตโดยการอ้างอิงเขาด้วยนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายแต่บางครั้งมันก็ไม่ตรงกับความต้องการของเรานะคะทีนี้ปฐุติยภูมิแล้วเนาะ secondary data นะคะสำหรับครูก็คงมีเพียงแค่นี้วันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับบทแรกของสถิติพอเข้าใจเพิ่มมากขึ้นไหมแต่ยังจำไม่ได้ถูกไหมคะยังจำไม่ได้ไม่แปลกยังจำไม่ได้ถ้านักเรียนจะจำได้นักเรียนต้องทำอย่างไรลูกกลับไปอ่านทบทวนเดี๋ยวครูมีแบบฝึกหัดให้นะคะเพื่อให้เราเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนนะคะที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ช่วยครูตอบคำถามเป็นอย่างดีหวังว่าวันนี้สิ่งที่ครูสอนไปถ้านักเรียนคนไหนตั้งใจฟังครูเชื่อว่ากลับไปอ่านหนังสือไม่เยอะแล้วถูกไหมกลับไปอ่านหนังสือไม่เยอะแล้วแล้วถ้าเติมแบบฝึกหัดอีกสักนิดนึงก็จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสำหรับการเรียนวันนี้เป็นการเรียนแบบทฤษฎีทุกคนยังนั่งชิลตอบคำถามอยู่กับที่แต่ในสัปดาห์ถัดไปที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกมาคำนวณข้างหน้าให้เพื่อนที่อยู่ปลายทางได้ชมกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคาบถัดไปนะคะถ้านักเรียนปลายทางอยู่ที่บ้านก็เตรียมเครื่องคิดเลขไว้ด้วยแล้วกันนะคะเพื่อเอามาใช้ในการคำนวณนะคะสำหรับวันนี้ก็คงเพียงมีเพียงแค่นี้ค่ะ
2: นักเรียนเคารพ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ทนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับใน

0: ส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็การฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้อีกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: คิดถึง

ละกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีนักเรียนนักศึกษานะครับตอนนี้นะครับอยู่กับครูมอสนะครับครูธัญกรแดนเมืองนะครับครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับที่ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ครัวยอดเพชรนะครับเป็นศูนย์บ่มเพาะของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับจะมาสอนนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับรายวิชาอาหารไทยนะครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับมีลูกมือมาด้วยนะครับพี่อ้อนนั่นเองนะครับนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับระดับชั้นปวส.1นะครับวันนี้นะครับครูจะมอสจะมาสอนเคล็ดลับอะไรให้กับนักเรียนนักศึกษาได้รู้บ้างนะครับเมนูอะไรบ้างที่เกี่ยวกับอาหารไทยและเกี่ยวข้องอะไรกับสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดตอนนี้มีความสำคัญอย่างไรกับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้บริโภคนะครับอันดับแรกนะครับครูมอสต้องอธิบายให้กับนักเรียนนักศึกษาฟังก่อนว่าคำขยายความดีกว่าต้องขยายความว่าคำว่าอาหารเนี่ยในความหมายของนักเรียนนักเรียนคิดว่าอาหารหมายถึงอะไรลูกอาหารนะครับหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายนะครับเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือว่าไปสร้างพลังงานเท่านั้นเองกินแล้วไม่เป็นโทษไม่เป็นพิษแค่นั้นเองนะครับนักเรียนจำไว้แค่นี้เลยส่วนคำว่าอาหารไทยซึ่งอาหารไทยเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นอาหารประจำชาติของคนไทยนะครับซึ่งมีรสชาติที่มีเอกลักษณ์มีความเปรี้ยวเค็มหวานหรือว่ามีรสชาติที่มันเผ็ดค่อนข้างลงตัวมีความซับซ้อนมีความหลากหลายหรือว่ามีความลึกซึ้งในรสชาติของอาหารไทยยกตัวอย่างนะครับนักเรียนเช่นสมมุตินักเรียนทำแกง1ถ้วยเนี่ยฮะทำไมคนไทยถึงอาหารไทยถึงได้เป็นที่ยอมรับอ่ะยกตัวอย่างเป็นแกงเขียวหวานนักเรียนรู้ไหมครับว่าในส่วนผสมของแกงเขียวหวานเนี่ยมีส่วนผสมที่ค่อนข้างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นผิวมะกรูดข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมเนาะแล้วก็พริกทำอย่างไรล่ะถึงจะได้รสชาติที่มันกลมกล่อมลงตัวแสดงว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความหลากหลายในการคิดค้นนะครับซึ่งอันนี้แหละมันเป็นจุดเด่นเลยของอาหารไทยนะครับนักเรียนซึ่งแล้วก็วันนี้ทำไมครูมอสถึงเลือกคอนเซ็ปต์สตรีทฟู้ดมาให้กับนักเรียนเพราะว่าตอนนี้เทรนด์สตรีทฟู้ดกำลังมาแรงเราต้องคิดก่อนว่าสตรีทฟู้ดหมายถึงอะไรในความคิดของเรียนคำว่าอาหารสตรีทฟู้ดเราจะได้ยินกันเป็นอย่างมากว่าอาหารสตรีทฟู้ดหมายถึงหนูจำง่ายๆเลยอาหารที่อยู่ข้างทางนิยมเป็นอาหารจานเดียวรับประทานง่ายๆเพียง1อิ่มจะไม่ว่าจะเป็นอาหารกินเล่นเช่นหมูสเต๊ะหมาล่าคอนด็อกที่นักเรียนรู้จักแต่วันนี้เราจะยกตัวอย่างมาเป็นอาหารไทยให้กับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเมนูที่ครูมอสยกตัวอย่างมาให้เนี่ยคือเมนูอะไรต่อไปนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาหารพวกสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติของอาหารไทยเนี่ย10อันดับต้นๆเลยวันนี้ครูมอสยกมาให้นักเรียนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผัดไทยผัดหมี่กระเฉดที่ดังมาจากทางภูเก็ตนักเรียนมันมีเทคนิคอย่างไรล่ะทำให้มีผัดกุ้งเด้งผัดหมี่เส้นหมี่หอมวันนี้ครูมอสนำสูตรมาให้นักเรียนแบบไม่กักกันเลยนักเรียนสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงเลยนะครับในส่วนของการทำสตรีทฟู้ดของครูมอส5เมนูในวันนี้นะครับไม่กักกันเลยทีเดียวนะฮะนักเรียนต้องจดแล้วก็ตั้งใจฟังครูมอสให้ดีเพราะวันนี้ทริคเล็กๆต่างๆเนี่ยครูมอสนำมามอบให้กับนักเรียนนักศึกษาแบบเอาไปประกอบอาชีพได้จริงเลยนะครับแล้วต้นทุนวัตถุดิบการเลือกซื้อการเก็บรักษาเนี่ยมีเทคนิคหรือว่าขั้นตอนอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเราก็ดูแลก

เลยเริ่มต้นเลยเมนูยอดฮิตซึ่งเป็นแบบขัดแย้งกันมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าลูกค้าจะทะเลาะ กันเป็นอย่างมากเมนูง่ายๆอาหารสิ้นคิดเรียกง่ายๆว่าอาหารสิ้นคิดละกันน้องนักเรียนก็คือเมนูผัดกะเพราเมนูผัดกะเพราเนี่ยโอ้โหเป็นที่ถกเถียงกันมากจำเป็นไหมต้องใส่ถั่วฝักยาวใส่ข้าวโพดอ่อนใส่แครอทหรือว่าใส่ผักอย่างอื่นได้ไหมในส่วนของผัดกะเพรานะครับซึ่งเราต้องเล่าให้ฟังก่อนในผัดกะเพราโบราณของเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยไม่มีขั้นตอนอะไรที่มันมากมายไม่มีกลิ่นของกากซีอิ๊วที่เราสาดลงไปซึ่งในสมัยใหม่เนี่ยแม่ค้าก็แบบใส่ซีอิ๊วดำสิใส่ซีอิ๊วหวานสิจะได้มีสีสันที่น่ารับประทานมันมีเทคนิคอย่างไรล่ะที่ทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีสีสันที่น่ารับประทานเนาะนักเรียนเนาะวันนี้เราก็จะมาบอกกันซึ่งครูมอสไม่พอนำซอสสำเร็จรูปมามอบให้กับนักเรียนอีกซอสสำเร็จรูปครูมอสในที่นี้ไม่ว่านักเรียนจะเอาไปผัดกะเพราทอดกระเทียมหมูตับอะไรเงี้ยที่เป็นที่นิยมหรือว่าผัดซีอิ๊วหมักหมูต่างๆนักเรียนสามารถเอาสูตรซอสเนี้ยไปทำมาหากินไปสร้างอาชีพได้เลยเนาะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็มาเริ่มทำสูตรซอสสำเร็จรูปพร้อมครูมอสจะบอกวิธีทำและส่วนผสมไปด้วยเลยนะครับนักเรียนครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องอ้อนหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยเป็นลูกมือครูมอสแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผสมส่วนผสมที่เป็นของซอสสำเร็จรูปก่อนเลยนะครับเครื่องมือก็ไม่มีอะไรมากนะฮะนักเรียนก็เป็นอ่างผสมแล้วก็เป็นที่คนเท่านั้นเองนะครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยตามสะดวกเลยนักเรียนจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับตามที่นักเรียนหาได้ปริมาณ1ถ้วยตวงนะครับนักเรียนวันนี้ครูมอสตวงมาสำเร็จแล้วนะครับน้ำมันหอย1ถ้วยตวงครับนักเรียนสามารถเลือกซื้อได้เลยมีหลากหลายยี่ห้อนักเรียนก็ดูว่าในความประสงค์ของนักเรียนเนี่ยนักเรียนต้องการเป็นยี่ห้อไหนหรือว่านักเรียนก็ดูว่าต้นทุนของนักเรียนนักเรียนมีตั้งไว้เท่านี้เท่านี้ก็ดูความเหมาะสมหรือว่าดูยี่ห้อที่เขานิยมใช้กันเพราะว่ามันจะมีส่วนวัตถุดิบเนี่ยก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับรสชาติอาหารถ้าวัตถุดิบเราดีวัตถุดิบเราสดเราก็สามารถทำให้อาหารจานนั้นอร่อยขึ้นมาชูวัตถุดิบได้เลยนะฮะไม่ต้องมีรสชาติหรือว่าฝีมือที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากมายแต่เราก็สามารถปรุงวัตถุดิบนั้นได้การเลือกซื้อเป็นสิ่งสำคัญครับนักเรียนเวลานักเรียนเลือกซื้อพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกซอสปรุงรสอาหารที่สำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปนักเรียนต้องดูฉลากให้เป็นนะลูกดูวันหมดอายุ expire นะลูกว่าหมดอายุเมื่อไหร่ผลิตเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีว่าดูว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีรอยฉีกขาดไหมนะครับถ้าสมบูรณ์ครบถ้วนวันหมดอายุมีตามกำหนดที่เราต้องการเงี้ยเราก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้ามีรอยขีดข่วนขวดบุบขวดแตกขวดร้าวครูมอสไม่แนะนำให้เราไปซื้อของซื้อนะครับเพราะว่ามันก็ได้ประสิทธิภาพที่ไม่เต็มที่นะฮะตอนแรกอันนี้ครูมอสใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วนะครับส่วนผสมที่1ของซอสอเนกประสงค์ของเราครับต่อไปนะครับซีอิ๊วขาวครับอีกครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซอสปรุงรสนะครับนักเรียนเลือกใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปครับแล้วคนให้เข้ากันก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมต่อไปเราจะให้น้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวเนี่ยเข้ากันตัวนี้นักเรียนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเมนูอย่างที่ครูมอสบอกผัดผักรวมมิตรผัดกะเพราหมูทอดกระเทียมหรือว่าหมักหมูย่างผัดซีอิ๊วนักเรียนสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยครับแล้วลำดับต่อไปนะครับน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายในที่นี้วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายก็มีหลายชนิดนะลูกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลที่ไม่ขัดสีแต่เนี้ยครูมอสเลือกเป็นน้ำตาลทรายขาวนะนักเรียนก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยว่านักเรียนจะต้องใช้ยี่ห้อไหนนะครับครูมอสไม่ได้ฟิกว่าต้องใช้เป็นยี่ห้อนี้หรือว่ายี่ห้อนี้นักเรียนก็หาซื้อได้ตามสะดวกครับอีกประมาณครึ่งถ้วยตวงครับนักเรียนนะครับแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายครับและเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองนะครับนักเรียนเพื่อให้ซอสของเราเนี่ยมีความมันเงาเวลาเรานำไปผัดหรือว่านำไปคลุกกับอะไรเงี้ยทำให้อาหารของเรานุ่มด้วยและให้สีด้วยนะครับขอช้อนหนึ่ง

ครับเดี๋ยวให้พี่อ้อนเนี่ยคนน้ำตาลทรายกับซอสของเราเนี่ยให้ละลายเข้ากันนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ำมันพืชหรือน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันถั่วเหลืองลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับตรงนี้เราก็จะได้ซอสสำเร็จรูปแล้วนะครับง่ายไหมครับนักเรียนสำหรับซอสสำเร็จรูปส่วนผสมไม่ยุ่งยากเนาะไม่ยุ่งยากหาซื้อได้ง่ายแต่เอาไปใช้ทำขายได้จริงเค็มเปรี้ยวหวานกลมกล่อมนะครับในส่วนของซอสตัวนี้แล้วก็ในส่วนของน้ำมันที่ครูมอสใส่ไปเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับเวลาเรานำไปหมักหมูนำไปผัดกับซีอิ๊วอย่างเงี้ยครับเราก็จะน้ำมันตัวเนี้ยก็จะไปเพิ่มความนุ่มความชุ่มชื้นให้กับพวกเนื้อหมูที่เรานำไปหมักนะฮะไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างอะไรก็แล้วแต่สามารถใช้ซอสอเนกประสงค์ตัวเนี้ยลงไปได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวน้องอ้อนคนให้ละลายนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับวันนี้เราจะทำผัดกะเพราสองสไตล์กันก็คือผัดกะเพราสมัยใหม่ที่ใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้เราจะใช้ซอสสำเร็จรูปตัวนี้ของเรานี่แหละลงไปผัดให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ดูส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นผัดกะเพราโบราณว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านหรือว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยทำผัดกะเพราเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าผัดกะเพราโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างมีลักษณะอย่างไรมีกลิ่นหอมอย่างไรหรือว่ามีเอกลักษณ์อย่างไรและสองชนิดนี้แตกต่างกันอย่างไรครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับครูมอสจะมาสอนเทคนิคการทอดไข่ดาวไทยทอดอย่างไรให้ไข่ดาวมีความฟูไม่ด้านแล้วก็ไม่อมน้ำมันครับในที่นี้นะครับในส่วนผสมของซอสสำเร็จรูปของเรานะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับเราจะมารู้จักวัตถุดิบวันนี้เราทำเป็นกะเพราหมูสับส่วนสำคัญเลยเราก็เลือกเป็นหมูที่มันค่อนข้างน้อยถ้าจะเป็นสะโพกก็ได้หรือเป็นสันนอกก็ได้สันในก็ได้แล้วแต่นักเรียนนักศึกษานะฮะเลือกที่มันน้อยหน่อยเพราะว่าเวลาเราทานแล้วได้จะได้ไม่เลี่ยนนะครับซึ่งพระเอกของเราวันนี้นะครับก็เป็นตัวกะเพรานะครับวันนี้ครูมอสเลือกเป็นกะเพราบ้านมากะเพราบ้านหรือกะเพราแดงมีลักษณะอย่างไรแล้วทำไมเราถึงเลือกกะเพราบ้านหรือกะเพราแดงกะเพราบ้านกะเพราแดงจะมีลักษณะใบที่ค่อนข้างเล็กมีดอกสีแดงมีลำต้นสีม่วงหรือว่าสีแดงเพราะฉะนั้นมันจะมีให้กลิ่นที่หอมกว่ากะเพราเกษตรที่เราไปเห็นตามแมคโครหรือร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปที่ซึ่งจะมีลักษณะที่ใบค่อนข้างใหญ่แต่อันนั้นจะให้ปริมาณเนื้อที่เยอะเหมาะสำหรับเอาไปทำธุรกิจแต่ว่าราคาต้นทุนตัวนี้ไม่ต่างกันมากที่แต่ถ้าครูมอนแนะนำครูมอนจะแนะนำให้นักเรียนใช้กะเพราบ้านหรือกะเพราแดงเนาะนักเรียนก็สามารถดูได้ง่ายๆก้านจะเป็นสีม่วงๆแดงๆมีดอกแล้วก็มีใบที่ค่อนข้างมีขนาดเล็กนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นตัวนี้มานะครับต่อไปนะครับในส่วนของพริกเดี๋ยวเราก่อนว่าในส่วนของผัดกะเพราที่เป็นผัดกะเพราสากลก่อนที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยทั่วๆไปนะฮะเขาก็จะใช้เป็นพริกจินดาแดงจินดาเขียวนำมาโขกรวมกันพร้อมใส่กับกระเทียมไทยนะฮะตัวนี้เราก็จะนำไปผัดให้หอมก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในลำดับต่อไปครับตอนนี้เราจะมาเริ่มทำกันแล้วเดี๋ยวให้ขออนุญาตสลับฝั่งกับน้องอ้อนนิดนึงนะครับให้น้องอ้อนมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทอดไข่ดาวกันก่อนนะครับว่าไข่ดาวเนี่ยลักษณะที่ดีของไข่ดาวเนี่ยไข่ดาวไทยลักษณะที่ดีมันต้องกรอบซึ่งอันเนี้ยถ้านักเรียนเคยดูใน Master Chef เนี่ยตัวนี้จะเป็นโจทย์อย่างหนึ่งเลยให้กับผู้เข้าแข่งขันได้ทํา1ไข่ตุ๋น2โพสต์เอ็กออมเล็ตแล้วก็ไข่ดาวไทยว่าลักษณะที่ดีของไข่ดาวไทยที่มันด้านนอกต้องกรอบไข่แดงต้องเยิ้มเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะคะอันนี้เป็นเตาแก๊สนะครับเวลาใช้เราต้องระมัดระวังนิดนึงนะลูกไม่ว่าเป็นการเซฟตี้ของแก๊สการเปิดแก๊สนักเรียนก็ต้องดูว่าเราบิดรอบคอบหรือเปล่ามีรอยรั่วตรงไหนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเปิดแก๊สเลยครับ1นะครับเปิดแก๊สนะครับเราดูนะครับว่าแก๊สเรามีรอยรั่วมีอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวให้กระทะร้อนเราจะใส่น้ำมันในการทอดไข่ดาวไทยเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะในการทอดและเทคนิคสำคัญเลยไม่ว่านักเรียนจะทำที่บ้านหรือว่านักเรียนจะทำขายนะครับเราเมื่อเราจะทำไข่เราไม่ควรตอกไข่ลงไปในกระทะเลยถ้าไข่เสียหรือว่าไข่เน่านักเรียนจะเสียทั้งน้ำมันเสียทั้งเวลาเสียทั้งไข่นักเรียนควรมีภาชนะแยกนะครับแล้วก็มีไข่นักเรียนตอก

นะครับแล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยก่อนนะครับก่อนที่เราจะนำไปทอดเพื่อหนึ่งเช็คว่าไข่ของเราเนี่ยมีความสดใหม่ไหมแล้วก็เน่าเสียตรงไหนหรือว่ามีอะไรเจือปนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้พอกระทะ

ออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกก็ได้ค่ะทีนี้เราก็ต้องรู้จักการควบคุมไฟนะฮะทีแรกเราก็จะเปิดทำไมต้องใช้กระทะก้นลึกไม่เหมาะการทอดไข่ดาวจะไม่เหมาะกับการใช้กระทะแบบกระทะฝรั่งเนี่ยฮะกระทะเชฟรอนที่เป็นก้นแบนๆนะฮะก็จะทำให้ไข่ดาวของเราแบนไปเลยไม่สวยงามจะต้องใช้กระทะที่มีก้นนิดนึงหรือว่ากระทะที่เป็นลึกหรือเรียกว่ากระทะไทยหรือกระทะจีนอันนี้จะเหมาะสำหรับการทอดมากกว่าหรือว่าการผัดอะไรที่เป็นอาหารไทยเพราะว่ามันจะได้กลิ่นที่มันเขาเรียกว่าขี้กระทะละกันในภาษาเชฟในโรงแรมนะเขาจะเรียกว่ากลิ่นของขี้กระทะนะฮะเดี๋ยวเราจะทอดไข่ดาวให้ดูนะครับว่าลักษณะที่ดีของไข่ดาวไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะเวลาเราดูว่าน้ำมันร้อนไหมเราจะใช้เทคนิคง่ายๆชาวบ้านนักเรียนเช็คได้ด้วยตาเปล่าก่อนก็คือ1น้ำมันมีความเดือด2จับไปแล้วมีความร้อนมีไอขึ้นอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะไข่ที่ครูมอสเตรียมไว้แล้วนะครับเทลงไปเลยครับน้ำมันตอนนี้น้ำมันเราร้อนแล้วพอน้ำมันร้อนไข่เราไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยความร้อนที่อยู่ในกระทะเนี่ยก็จะดันให้ไข่ดาวของเราเนี่ยฟูขึ้นมาเดี๋ยวเราจะทอดให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับเทคนิคง่ายๆย้ำนะครับในการทอดไข่เราควรชนะแยกก่อนสำหรับตอกไข่ดาวลงไปนะครับไม่ใช่ตอกลงไปในกระทะเลยอันนี้จะไม่ควรนะครับถ้าเราไข่เราเน่าหรือไข่เราเสียหรือว่ามีอะไรเจือปนอย่างเงี้ยครับเราจะได้ทิ้งได้ทันไม่เสียน้ำมันด้วยนะครับตอนนี้นะครับไข่ดาวของเรากรอบสวยมากด้านล่างนะครับที่พี่อ้อนกำลังทอดให้กับพวกเราได้ดูอยู่นะครับในตอนนี้ลักษณะกรอบแต่ทีเนี้ยปริมาณไข่ขาวจะสุกอยู่แล้วแต่ไข่แดงสามารถขึ้นอยู่กับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าลูกค้าเลยว่าลูกค้าจะรีเควสเองว่าจะเป็นเวลดันหรือว่าสุก 100% หรือว่าขอที่มีความกรอบกี่ด้านนอกยังมีความเยิ้มอยู่ด้านในนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะซัดน้ำมันพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟคู่กับผัดกะเพราของเรานะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามไหมครับนักเรียนนักศึกษาครับด้านนอกมีความกรอบด้านในยังมีความชุ่มฉ่ำนะครับเดี๋ยวครูทอดให้ดูอีกรอบนะครับเราหยอดไปตรงกลางนะฮะให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางก็ลักษณะก็จะคล้ายๆลูกดาวการดาวหมายถึงการนำลงไปเจียวหรือว่าลงไปทอดนั่นเองนะครับในศัพท์ของอาหารนะฮะตอนนี้นะครับคุณนายสตูหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่รับชมอยู่ในสตูตอนนี้ก็น่าจะกลืนน้ำลายกันแล้วแค่เริ่มแค่ทอดไข่นะครับเรายังไม่ได้เริ่มกับการทำผัดกะเพราเลยนะฮะตอนนี้ก็ไข่ดาวสวยมากนะฮะทั้ง2ฟองอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเทคนิคถ้าเราตอกลงไปเลยได้ไหมถามว่าได้แต่ถ้าเรารู้แล้วเราเช็คเขย่าไข่ดูไข่ไม่เน่าเราตอกลงไปเลยได้เหมือนกันแต่ครูไม่รับครูมอนไม่รับรองว่ามันจะเป็นวงกลมมีความฟูสวยแบบนี้ไหมถ้ามันอาจจะบานเต็มกระทะเลยก็ได้ถ้าเราหยอดลงไปเลยนะอันนี้ใบนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้พี่อ้อนพักไข่ไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็น2ระดับอันนี้ไข่แดงก็จะเยิ้มหน่อยอันนี้ก็ไข่แดงแต่ค่อนข้างสุกหน่อยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าหรือว่านักเรียนนักศึกษาต้องการแบบไหนนะครับเดี๋ยวครูมอสขออนุญาตพักไว้ก่อนต่อไปเราจะมาทำผัดกะเพราซึ่งเป็นพระเอกของเราเราจะเริ่มกับผัดกะเพราโบราณก่อนว่าลักษณะที่ดีของผัดกะเพราโบราณเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะว่าในเมื่อก่อนเนี่ยคนโบราณเนี่ยหรือว่าชาวบ้านที่เขาทำนิยมทำกินกันในครัวเรือนเนี่ยลักษณะที่ดีของผัดกะเพราเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราใช้สามารถใช้กระทะเดิมได้เลยนะฮะกระทะที่ทอดไข่ดาวแต่น้ำมันเนี่ยเดี๋ยวครูขออนุญาตให้พี่อ้อนเนี่ยตักออกนี้ออกก่อนเพราะว่าในตัวหมูเนี่ยมันมีความมันอยู่แล้วมีมันแทรกของหมูอยู่แล้วเราจะไม่ต้องการให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีความเลี่ยนมากนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ทานเวลาเราทานเนี่ยมันจะไม่เจริญอาหารละกันใช่ครับว่าไม่เจริญอาหารเนาะซึ่งเราก็ต้องบางเดือนเนี้ยเทรนสุขภาพกำลังมาด้วยแบบบางคนก็จะไม่ชอบอะไรที่มันแบบมันนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่อ้อนนะครับจะตำพริกกับกระเทียมนะฮะซึ่งส่วนผสมของกะเพราโบราณจะมีแค่พริกแห้งกระเทียม
น้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็เนื้อสัตว์

แล้วก็ใบกะเพราเท่านั้นเองเริ่มต้นนะครับเราจะใส่พริกแห้งนะครับปริมาณความเผ็ดก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนวันนี้เราทำปริมาณเพียง1จานนะครับพริกแห้งเราก็จะใช้ประมาณ5-10เม็ดนะครับขึ้นอยู่กับความเผ็ดที่นักเรียนต้องการนะครับกระเทียมใส่ไปตามพร้อมกันได้เลยครับ1กระเทียมประมาณ1ช้อนโต๊ะครับในการใช้ครกนะครับวันนี้ครูมอครกหินเพราะว่าครกหินเนี่ย1สามารถตำได้ละเอียดง่ายกว่าครกที่เราใช้ตำส้มตำหรือว่าครกดินนะฮะแล้วก็เวลานักเรียนตำให้หาผ้ารองนิดนึงเพราะว่าจะไม่ทำเสียงให้รบกวนเพื่อนบ้านหรือว่าให้รบกวนคนรอบข้างนะครับเพื่อการกระแทกด้วยนะครับไม่ให้ครกกับเขียงเราเนี่ยขยับนะฮะในระหว่างที่น้องอ้อนตำนะครับครูมอก็อธิบายเพิ่มเติมนะฮะซึ่งคนสมัยก่อนนะครับจะไม่มีเพียงเนื้อสัตว์น้ำปลาเกลือน้ำตาลนะฮะยังไม่มีการผลิตซอสปรุงรสน้ำมันหอยนะครับก็จะใช้แค่น้ำปลากับน้ำตาลทรายเป็นส่วนผสมหลักของกะเพราโบราณเราในวันนี้ส่วนเนื้อสัตว์ที่ครูมอใช้นะครับครูมอใช้เป็นเนื้อส่วนสะโพกนำมาสับให้ละเอียดครูมอก็เลือกใช้มาแล้วมีปริมาณมันที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็ใบกะเพราครูมอสบอกแล้วใบกะเพรามี2แบบใช่ไหมลูกมีใบกะเพราที่เป็นอะไรลูกส่วนของใบกะเพราแดงกะเพราบ้านเนาะแล้วก็เป็นกะเพราเกษตรนะฮะดูความละเอียดตอนนี้นะฮะได้ที่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดแก๊สอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวน้องอ้อนมาอยู่สลับฟังกันเดี๋ยวครูจะให้พี่อ้อนเป็นคนผัดเดี๋ยวครูจะเป็นคนปรุงให้นักเรียนดูนะฮะน้ำมันเล็กน้อยนะครับแค่มีติดเคลือบกระทะเราจะใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวนี้บอกก่อนเป็นกะเพราโบราณนะครับนักเรียนครับผัดให้มีกลิ่นหอมสีสันที่ได้ก็จะได้จากการผัดตัวนี้แหละฮะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมนะครับแล้วก็ใส่เนื้อพอหอมแล้วใส่เนื้อหมู

หอมมากๆเลยนะคะในสตูแล้วก็เรากะเพราตัวนี้จะใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยนะฮะใส่น้ำเล็กน้อยน้ำดื่มสะอาดฮะเล็กน้อยในที่นี้ใครอาจจะใช้เป็นน้ำสต๊อกไก่สต๊อกหมูหรือว่าเป็นสต๊อกผักก็ตาม

ตอนนี้กลิ่นหอมมาครับต่อไปนะครับเป็นน้ำปลานะฮะนักเรียนสามารถเลือกใช้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับเราจะใช้ปริมาณ1ที่เราจะใช้1ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับในการใส่ลงไปนะครับราดลงไปในบริเวณขอบกระทะนะฮะให้น้ำปลาของเราเนี่ยไปโดนความร้อนในกระทะเนี่ยจะได้ส่งกลิ่นหอมด้วยแล้วก็ทำให้มีรสชาติเห็นไหมฮะตอนนี้กลิ่นของน้ำปลาเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วส่งกลิ่นหอมนะฮะเราจะใช้เวลาผัดไม่นานนะครับสตรีทฟู้ดของเราต้องเป็นอาหารที่รวดเร็วทานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะฮะใช้เวลาทำไม่นานเพราะว่าแล้วก็น้ำตาลเราจะหวานไม่มากก็ประมาณ1ช้อนชาครับประมาณนี้ครับผัดไปอีกสักครู่น้ำตาลละลายเราก็จะตบท้ายด้วยพริกสีฟ้าสีแดงสีเขียวถ้าใครจะใส่สีเหลืองด้วยก็ได้เพื่อให้สีสันของกะเพราเราเนี่ยสวยงามแล้วก็ใบกะเพราบ้านของเราครับต่อไปนะครับใส่พริกสีฟ้านะครับของคุณมอสเลือกเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับใส่ลงไปนะครับปิดท้ายด้วยใบกะเพราของเรานะครับซึ่งเป็นพระเอกของเราในวันนี้นะครับใส่ลงไปใช้เวลาผัดอีกเล็กน้อยนะครับเราก็จะได้กะเพราพริกแห้งกะเพราโบราณของเรานะครับซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยสมัยก่อนละกันต้องใช้ว่าคนไทยสมัยก่อนที่ยังไม่มีน้ำมันหอยหรือว่าซีอิ๊วครับลักษณะก็จะแห้งๆมีความเค็มความหวานนะครับแล้วก็ความนุ่มของเนื้อหมูนะฮะก็จะเข้ากันพอดีครับอันนี้เราก็จะพักไว้นะฮะเพื่อที่จะเสิร์ฟนะฮะพักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทำกะเพราอีกหนึ่งชนิดก็คือกะเพราสมัยใหม่หรือว่ากะเพราที่ชาวต่างชาติเนี่ยยอมรับหรือว่าที่เราขายกันทั่วๆไปฮะเดี๋ยวขออนุญาตใช้กระทะใบนี้นะฮะสลับให้น้องอ้อนได้ผัดฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเปิดไฟนะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยเหมือนเดิมเราจะใช้น้ำมันไม่เยอะนะฮะใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวกะเพราสมัยใหม่นะครับเราจะใช้เป็นพริกที่ครูมอสบอกไปก็คือพริกจินดาสดสีเขียวแดงนะครับใส่ลงไปนะครับประมาณอย่างละ4เม็ดนะครับความเผ็ดก็จะพอดีต่อหมู120กรัมนะครับหรือว่าขีดกับ120กรัมก็คือขีดกับอีก20นะครับใส่ลงไปครับแล้วก็กระเทียม8กีบนะครับหรือว่าประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็โขกให้เข้ากันนะครับยิ่งเราโขกพริกกับกระเทียมนะครับใหม่ๆสดๆเลยเป็นแบบจานต่อจานนะครับก็ยิ่งทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมยิ่งเราโขกละเอียดมากก็จะทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยยิ่งเผ็ดขึ้นนะครับถ้าเราไม่ต้องการเผ็ดมากเราก็สามารถโขกให้มันหยาบๆได้นะครับอันนี้ได้แล้วนะครับเราก็จะตักนะครับใส่กระทะที่น้องอ้อนเนี่ยนะครับตั้งน้ำมันไว้รอแล้วนะครับอันนี้เราจะใช้ซอสสำเร็จรูปของเราที่เราทำกันไว้ในตอนแรกนักเรียนจำได้ไหมครับส่วนผสมง่ายๆนะครับย้อมอีกครั้งน้ำมันหอย1ถ้วยตวงซอสปรุงรสยี่ห้อใดก็ได้ครึ่งถ้วยตวงซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงและน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงครับเห็นไหมครับพริกอันนี้จะมีกลิ่นฉุนน้อยกว่าพริกแห้งนะฮะอันนี้ยังไม่ส่งกลิ่นหอมเท่าไหร่แต่ก็เริ่มหอมแล้วแต่ไม่ฉุนเท่ากับพริกแห้งเมื่อกี้นะฮะเมื่อสีสันได้ที่แล้วกระเทียมพริกสีเหลืองทองแล้วเราใส่เนื้อหมูลงไปครับเติมน้ำเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับ

ในการทำอาหารนะครับหนึ่งสิ่งที่เราควรคำนึงถึงนะครับนอกจากรสชาติแล้วความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญความสดใหม่ของวัตถุดิบก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าวัตถุดิบมีความสดใหม่รสชาติของอาหารจะต้องเข้มข้นกลมกล่อมแน่นอนต่อให้เรามีทักษะที่น้อยแต่ถ้าเราเลือกซื้อวัตถุดิบเป็นใช้วัตถุดิบเป็นเราก็จะสามารถดึงรสชาติของวัตถุดิบตัวชนิดนั้นน่ะออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ทำให้วัตถุดิบของเราเนี่ยเกิดรสชาติหรือว่าอูมามิในตัวของวัตถุดิบเองนะครับเมื่อของเราได้ที่แล้วเราก็จะใส่น้ำซอสอเนกประสงค์ของเราที่เราทำไว้ตอนแรกครับลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็อีกครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็หรือว่า2ช้อนชานะฮะซึ่งในครูบอกครูมอสบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าในส่วนของซอสตัวนี้จะมีความมันเพราะฉะนั้นในตอนที่เราใส่น้ำมันไปในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจึงใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยฮะหมูของเราก็สุกแล้วใส่พริกชี้ฟ้าที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นสีเขียวและสีแดงลงไปตบท้ายด้วยพระเอกของเราก็คือใบกะเพราบ้านหรือใบกะเพราแดงครับอันนี้จะรวดเร็วกว่าเมื่อกี้นิดนึงเราจะไม่ต้องการความแห้งของตัวกะเพรามากก็สามารถปิดไฟแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับเดี๋ยวจะให้น้องอ้อนนะครับไปเตรียมจานที่จะใช้เสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันมานะครับว่าในการเสิร์ฟกะเพราเนี่ยเราจะเสิร์ฟกับไข่ดาวจานครูมอสก็เตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันนะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับใช้เวลาไม่นานมูลค่าถ้าเราตอนนี้30บาทก็ขายไม่ได้แล้วก็จานนี้ก็อยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกะเพราโบราณของเราก่อนนะครับกะเพราพริกแห้งนะครับก็ง่ายนะครับเป็นเมนูที่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะฮะผัดกะเพราตอนนี้ต่างชาติก็เริ่มเอาไปดัดแปลงแล้วก็จะบางที่ก็จะใส่เป็นโหระพาเพราะว่าที่ต่างชาติเนี่ยยังเพาะกะเพราไม่ได้นะครับก็จะใส่เป็นโหระพาลงไปแทนใบกะเพราซึ่งเบซิลก็คือโหระพาถ้าเป็นใบกะเพราภาษาอังกฤษจะเรียกว่าฮอตเบซิลนะฮะเห็นไหมตัวนี้นะครับก็จะมีความชุ่มฉ่ำของน้ำแล้วก็มีความมันมากกว่าในตัวที่เป็นผัดกะเพราโบราณนิดนึงนะครับเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยว่านักเรียนจะต้องการเสิร์ฟคู่กับผักอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมเป็นแตงกวานะครับแล้วก็น้ำปลาพริกนะครับโอ้ยขออนุญาตนะครับง่ายสะดวกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนนะครับเก็บเขียดตรงนี้ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเราจะได้พูดคุยกันนะครับเห็นไหมครับขออนุญาตยกจานขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เห็นกันชัดเจนมากขึ้นนะครับน้องอ้อนครับเดี๋ยวเอาไข่ดาวที่เราเตรียมไว้นะครับเสิร์ฟไปด้านบนพร้อมกับผัดกะเพราวันนี้น้องอ้อนใส่ถุงมือแล้วนะครับก็เพื่อความสะอาดความปลอดภัยถุงมือราคาไม่แพงด้วยตอนนี้อันนี้เป็นสุ่มถุงมือที่เหมาะกับการใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็มีความทนทานความร้อนไม่มีแป้งนะฮะต้องเน้นย้ำถุงมือที่ใช้ประกอบอาหารเนี่ยไม่มีแป้งทำไมถุงมือเป็นสีฟ้าเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีสีฟ้าสักเท่าไหร่ถ้ามีเศษถุงมือหรือเศษเวลาเราหั่นเงี้ยถุงมือเศษถุงมือตกลงไปเราจะเห็นได้ชัดเจนจึงเลือกใช้เป็นถุงมือสีฟ้าเหมาะสำหรับในการทำอาหารฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเลือกไข่ดาววางไป2ฟองเลยฮะวางไปบนข้าวเลยวันนี้เราก็เตรียมจานไว้แล้วสำหรับจัดเสิร์ฟให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ชมนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผัดกะเพราโบราณเดี๋ยวเรามาย้ำหรือว่าย้อนเทคนิคเล็กๆกันอีกครั้งหลังนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นผัดกะเพราโบราณนะครับหรือว่าผัดกะเพราพริกแห้งของเรานะครับอันนี้ครับนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพไปขายได้จริงส่วนผสมย้ำไป5อย่าง1พริกแห้ง2กระเทียม3เนื้อหมู4พริกชี้ฟ้า5ใบกะเพรานะครับใบกะเพราแบ่งออกเป็น2ชนิดจำได้ไหมครับมีใบกะเพราบ้านกับใบกะเพราเกษตรใบกะเพราบ้านหรือใบกะเพราแดงมีใบที่เล็กมีก้านสีแดงมีกลิ่นหอม
นะฮะเน้นเลยต้องใช้ตัวนี้อร่อยแน่นอนส่วนใบกะเพราเกษตรจะต้นสูงใหญ่ใบใหญ่จะไม่ค่อยมีกลิ่นหอมเท่าไหร่แต่ได้ปริมาณที่เป็นจำนวนมากนะครับเทคนิคการทอดไข่เมื่อกี้พี่อ้อนทอดไปให้พวกเราดูแล้วเนาะน้ำมันต้องร้อนตอกใส่ถ้วยแล้วค่อยๆหย่อนลงไปไข่ดาวก็จะฟูด้านนอกกรอบนะฮะด้านในยังมีความชุ่มฉ่ำอยู่อันนี้เป็นกะเพรานรกใช้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นักเรียนจะได้ยินคำว่ากะเพรานรกชากะเพราพื้นกะเพราพริกแห้งกะเพราโคตรเผ็ดอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวนี้เลยเขาจะใช้เป็นพริกแห้งปรุงรสแค่อะไรลูกน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายส่วนตัวนี้เป็นกะเพราที่เราใช้ซอสสำเร็จรูปของเราใช่ไหมเห็นไหมลูกมีความชุ่มฉ่ำมีความมันเล็กน้อยไข่ดาวก็เหมือนกันส่วนผสมของซอสย้ำอีกครั้งน้ำมันหอย1ถ้วยตวงซอสปรุงรสครึ่งถ้วยตวงซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงคนให้เข้ากันใส่น้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะเพื่อทำให้ซอสของเรามีความมันเงานะคะส่วนพริกก็จะใช้พริกจินดา2สีเป็นพริกจินดาสีเขียวและสีแดงนะฮะเป็นสดโขกให้ละเอียดยิ่งละเอียดมากยิ่งเผ็ดมากเนาะกระเทียมไทยโขกให้เข้ากันผัดให้หอมใส่อะไรลูกเนื้อหมูหรือว่าจะเป็นเนื้อทะเลแล้วก็ใส่ซอสสำเร็จรูปของเราลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะถึง1 2ช้อนโต๊ะนะฮะผัดให้เข้ากันแล้วก็ใช้ใบกะเพราเท่านั้นเองนะฮะเป็นไงครับง่ายไหมครับสำหรับเมนูผัดกะเพรา2สไตล์ของเราไม่ว่าจะเป็นกะเพราโบราณกะเพราในยุคปัจจุบันนะฮะแต่เน้นย้ำนะครับไม่ควรใส่ผักไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวข้าวโพดอ่อนแครอทลงไปในผัดกะเพรานะครับถ้าเป็นอาหารไทยต้นตำรับอาหารไทยโบราณไม่ควรนอกจากลูกค้าจะรีเควสต์นะถึงมันจะเป็นอาหารง่ายๆแต่นักเรียนนักศึกษาสามารถเอาเทคนิคไปใช้ไปประกอบอาหารได้จริงนะครับสำหรับวันนี้ครูมอสก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับเมนูกะเพราเนาะซึ่งเป็นอาหารจานเดียวของอาหารไทยของเราหรือว่าเป็นสตรีทฟู้ดยอดนิยมเลยของคนไทยขนาดอากอดัมซี่กอแลมซี่มาเชฟหมึกแดงยังพาไปกินผัดกะเพราเลยเนาะก็ฝากผัดกะเพราไว้ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้นำไปเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่านำไปประกอบอาชีพนะฮะหากนักเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเทปต่อไปว่าเราจะมาเจอกับครูมอสอีกในเมนูอะไรสตรีทฟู้ดสไตล์ไหนเป็นจานหลักเรียกน้ำย่อยหรือเป็นอาหารว่างแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับครูมอสใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับวันนี้ผัดกะเพราขอฝากไว้เท่านี้ครับ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทางด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีฟาดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตบอลนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตบอลนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตบอลหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตบอลนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประแจวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถ
ถึง400นิวตันเมตรอันนี้คือหน่วยของประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่
DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึงสังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็น

ไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อกาญจนาพรเยี่ยมสำลวนนะคะชื่อเล่นชื่อยีนค่ะวันนี้อาจารย์จะมาสอนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานเขียนแบบเบื้องต้นนะคะซึ่งโปรแกรมที่เราจะใช้ในการเรียนในครั้งนี้นะคะก็คือโปรแกรม AutoCAD นะคะเดี๋ยวมาดู EP แรกนะคะว่า AutoCAD สามารถทำอะไรได้บ้างโดย EP แรกนะคะจะเป็นการแนะนำโปรแกรม AutoCAD คือโปรแกรมอะไรนะคะโปรแกรม AutoCAD นะคะเป็นโปรแกรมที่เหล่าสถาปนิกแล้วก็วงการการเขียนแบบเนี่ยจะรู้จักกันในชื่อของ CAD นะคะมักจะได้ยินอยู่บ่อยๆจะเรียกกันสั้นๆว่า CAD ซึ่งมีคำย่อมาจากคอมพิวเตอร์ Edit This เมื่อแปลออกมาแล้วเนี่ยจะหมายความว่าการใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยในการออกแบบนั่นเองนะคะโปรแกรม AutoCAD เนี่ยเป็นโปรแกรมที่มีซอฟต์แวร์ที่อัจฉริยะมากๆเลยออกแบบมาเพื่อช่วยทุนแรงเหล่าสถาปนิกเหล่านักเขียนแบบทั้งหลายนะคะหากย้อนกลับไปในสมัยก่อนนะคะการเขียนแบบของเหล่าสถาปนิกจะใช้โต๊ะเขียนแบบเป็นหลักนะคะแล้วก็บนโต๊ะเขียนแบบเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยมากมายเลยทำให้การเขียนแบบเนี่ยค่อนข้างจะลำบากต่อมาเนี่ยการเขียนแบบเนี่ยก็จะใช้กระดาษไขในการเขียนนะคะซึ่งการแก้ไขในการเขียนแบบจากกระดาษไขเนี่ยก็ค่อนข้างยากซึ่งการจะแก้ไขครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องเขียนใหม่ทั้งหมดหรือการที่จะต้องมานั่งใช้ใบมีดในการกรีดตัวหนังสือออกเนี่ยก็จะทำได้ยากมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยเกิดการพัฒนาของโปรแกรม AutoCAD ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในการเขียนแบบของเรานะคะใครบ้างนะคะที่นิยมใช้โปรแกรม AutoCADมาช่วยในการเขียนแบบนะคะก็จะมีอาชีพกลุ่มวิศวกรสถาปนิกช่างเขียนแบบหรือดราฟแมนผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะกลุ่มงานด้านการออกแบบต่างๆอื่นๆก็สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ในการเขียนงานได้โดยชุดคำสั่งเนี่ยก็จะมีเครื่องมือที่เกี่ยวกับงานเขียนแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกชุดคำสั่งที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้างานประปาต่างๆนะคะแล้วก็พวก mechanical tool นะคะก็จะมีในโปรแกรม AutoCAD สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากๆค่ะลักษณะของโปรแกรม AutoCAD นะคะเมื่อเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีหน้าต่างเริ่มต้นเป็นแบบนี้นะคะโดยหน้าต่างเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีการสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่การเปิดไฟล์เก่านะคะในชุดคำสั่งแล้วก็มีตัวแนะนำโปรแกรมเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆในการสอนต่อไปหน้าของการทำงานจะเป็นแบ็กดรอปข้างหลังสีดำนะคะมีเส้นกริดลายแล้วก็จะมีตัวแท็บคำสั่งข้างบนที่เรียกว่าริบบอนแท็บนะคะโดยหน้าต่างของการทำงานของโปรแกรม AutoCAD นะคะจะประกอบไปด้วย6ส่วนหลักๆก็จะมีในส่วนข้างบนนะคะที่จะเป็นแท็บเมนูในส่วนของแท็บเมนูเนี่ยก็จะเหมือนโปรแกรมอื่นๆเลยก็จะมีการเปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่นะคะการเซฟไฟล์การเซฟแอดไฟล์นะคะการพอร์ตหรือการปรินท์นะคะเครื่องหมายย้อนกลับแล้วก็ไปข้างหน้านะคะก็เหมือนโปรแกรมอื่นๆเลยส่วนที่2เนี่ยจะเป็นส่วนที่ใช้งานเป็นหลักนะคะของโปรแกรม AutoCAD เป็นส่วนริบบอนค่ะจะเรียกว่าส่วนริบบอนแท็บนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแท็บที่รวบรวมชุดคำสั่งต่างๆไว้ให้เราใช้ในการทำงานของโปรแกรม AutoCAD นะคะในการเขียนแบบต่อมาเนี่ยส่วนที่3นะคะจะเป็นส่วนของไฟล์แท็บส่วนของไฟล์แท็บเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่แสดงว่าตอนนี้เรากำลังทำงานอยู่ที่ไฟล์ไหนนะคะแล้วก็ชื่อไฟล์ที่เรากำลังทำงานเนี่ยเป็นไฟล์ชื่ออะไรนะคะจะแสดงอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อเรากด add ไฟล์โฟลเดอร์อื่นๆเข้ามาเนี่ยมันก็จะขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เลยนะคะต่อมาจะเป็นในส่วนที่4นะคะจะเป็นส่วนของ command line นะคะส่วนของ command line เนี่ยก็จะแสดงสเตตัสในการทำงานของเราว่ากำลังใช้ชุดคำสั่งไหนนะคะในการทำงานแล้วก็ในชุดคำสั่งของเรานั้นเนี่ยตัว command line จะบอกแนะนำวิธีการใช้นะคะว่าเราจะทำงานในชุดคำสั่งนี้ยังไงต่อไปนะคะในส่วนที่5เนี่ยจะเป็น customization นะคะจะเป็นแท็บที่เราสามารถตั้งค่าในการทำงานได้เช่นเราจะตั้งค่าในการทำงานในแกน x แกน y การล็อกตัว crosshair ของเราตัวนี้นะคะแล้วก็การทำงานในองศาต่างๆเราก็สามารถปรับได้ที่ตัว customization นะคะต่อไปจะเป็นตัวหน้า workspace ของเรานะคะ workspace ของเราเนี่ยก็จะเป็นส่วนสีดำๆตรงนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีตัวกริดลายเนี่ยขึ้นมาเพื่อเป็นไกด์ในการทำงานของเรานะคะปกติเวลาเราทำงานในการเขียนมือค่ะเราก็จะมีกระดาษที่เป็นกระดาษกริดลายใช่ไหมคะตัวนี้ก็เหมือนกันจะทำหน้าที่คล้ายๆกันเลยค่ะแล้วก็ส่วนของตรงรูปบวกตัวนี้ค่ะจะเป็นตัว crosshair เปรียบเสมือนแบบเป็นการใช้มือของเราในการจับ

ปกรณ์กับเส้นต่างๆเราจะใช้ตัว cross hair นี้นะคะซึ่งตัว cross hair เนี่ยเราก็สามารถปรับให้มีขนาดเล็กและใหญ่ได้ตามที่เราต้องได้เลยนะคะตัวแท็บเมนูเขาก็จะประกอบไปด้วยการสร้างไฟล์งานขึ้นมาใหม่การเปิดไฟล์งานเก่านะคะการเซฟนะคะก็คือการเซฟชิ้นงานไฟล์เดิมนะคะส่วนการเซฟแอดเนี่ยจะเป็นการเซฟไฟล์ขึ้นมาใหม่นะคะการพอตหรือการปริ้นเนี่ยเปรียบเสมือนการปริ้นงานในโปรแกรมอื่นๆในส่วนของโปรแกรม AutoCAD เนี่ยเรามักจะใช้คำว่าพอตนะคะต่อไปในแท็บของ Ribbon นะคะตัว AutoCAD เนี่ยด้วยความที่มันพัฒนามาหลายเวอร์ชันแล้วนะคะตอนนี้ที่เป็นล่าสุดก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน2023นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ตัวของ AutoCAD เนี่ยจะมีหน้าตาที่เป็นแบบคลาสสิก Ribbon นี้นะคะซึ่งคนที่เคยทำงานตัวเวอร์ชันเก่าๆก็จะถนัดการใช้ตัวคลาสสิก Ribbon เนี่ยมากกว่าตัวคลาสสิก Ribbon เนี่ยข้อดีของมันก็คือหน้าต่างของมันจะมีตัว Workspace ในการทำงานที่ค่อนข้างเยอะกว่าแล้วก็กว้างกว่านะคะเพราะว่าไอ้พวกชุดคำสั่งเนี่ยมันถูกซ่อนไว้หมดเลยดังนั้นการทำงานของตัวคลาสสิก Ribbon เนี่ยมักจะใช้การใช้คำสั่งลับเป็นหลักนะคะเพราะว่าเราจะค้นหาคำสั่งได้ค่อนข้างยากนะคะส่วนตัว Drafting เนี่ยจะเป็นหน้าต่างที่เป็นปัจจุบันตอนนี้นะคะซึ่งจะมีชุดคำสั่งเนี่ยขึ้นโชว์แล้วก็มีไอคอนทำให้เราใช้งานได้สะดวกเมื่อเราจำคำสั่งลับไม่ได้ค่ะเราก็ยังสามารถดูที่ไอคอนแล้วก็ชื่อของมันเนี่ยเพื่อใช้ในการทำงานได้สะดวกกว่านะคะโดยส่วนหลักๆของตัวแท็บ Ribbon เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวชุดคำสั่งที่เป็นเกี่ยวกับงานเขียนนะคะก็คือ Drawing นะคะหรือเรียกสั้นๆว่า Draw ตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัว Modify นะคะตัว Modify เนี่ยก็จะเป็นชุดคำสั่งที่เกี่ยวกับการปรับแก้ชิ้นงานการเคลื่อนย้ายการ Copy นะคะการ Mirror วัตถุต่างๆ Object ของเรานะคะเราจะใช้ชุดคำสั่งในส่วนของ Modify นี้นะคะต่อไปจะเป็นชุดคำสั่งของ Annotation นะคะเช่นการใส่คำสั่งการวัดการเขียน Dimension นะคะการใส่ Text ต่างๆเราจะใช้ในชุดคำสั่งของ Annotation นะคะต่อไปจะเป็น Layer นะคะการสร้าง Layer เนี่ยก็เป็นการทำงานที่ว่าใช้ในการแยกประเภทของเส้นการลดความซับซ้อนของการทำงานนะคะเราสามารถสร้าง Layer ที่เป็นสีแยกประเภทของเราได้ในชุดคำสั่งของ Layer นะคะส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของบล็อกนะคะบล็อกก็คือชุดคำสั่งที่ไว้สร้างวัตถุ1ชิ้นที่เราจะสามารถแก้ไขไปพร้อมๆกันได้เช่นถ้าเราสร้างบล็อกที่เป็นเก้าอี้1ตัวขึ้นมานะคะแล้วเราก๊อปปี้ไปใช้งานในส่วนอื่นๆการที่เราจะแก้ไขในตัวบล็อกเนี่ยแก้ไข1ครั้งเราสามารถปรับแก้ไขได้ทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะในชุดคำสั่งของบล็อกนะคะตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัว property นะคะ property เนี่ยจะเป็นหน้าต่างที่บอกคุณสมบัติของวัตถุต่างๆของชิ้นงานของเรานะคะเวลาใช้ตัวหน้า property เนี่ยก็คือเราเลือกวัตถุ1วัตถุตัวหน้า property ก็จะโชว์ขึ้นมาเลยว่าวัตถุตัวนี้มีลักษณะยังไงประเภทอะไรนะคะมีน้ำหนักเส้นหรือน้ำหนักวัตถุเนี่ยที่เท่าไหร่นะคะนี่จะเป็นตัวอย่างหน้าต่างของตัวดับติ้งแล้วก็ตัวคลาสสิกนะคะที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือตัวแท็บริบบอนข้างบนที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้นะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะวิธีการปรับเปลี่ยนหน้าต่างการทำงานเนี่ยก็จะปรับที่มุมด้านล่างนะคะตรงแท็บคัสตอมไมซ์นี่นะคะเมื่อเรากดตัวรูปฟันเฟืองตรงนี้ค่ะก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้หน้าต่างประเภทการทำงานแบบไหนนะคะส่วนใหญ่เวลาคนที่ทำงานนะคะจำคีย์ลัดในการทำงานได้ครบทุกตัวหรือได้เยอะแล้วอะค่ะก็มักจะเปลี่ยนมาทำงานเป็นคลาสสิกเหมือนกันเพราะว่าหน้าต่างมันก็จะกว้างกว่านะคะตรงนี้มันก็จะขึ้นคลาสสิกนะคะตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นดับติ้งเราก็เลือกได้เลยต่อไปนะคะส่วนที่3ของหน้าการทำงานของเรานะคะก็คือตัวไฟแท็บลักษณะของตัวไฟแท็บก็จะแสดงขึ้นมาแบบนี้เลยส่วนที่4เนี่ยจะเป็นส่วนของคอมมานด์ไลน์นะคะส่วนของคอมมานด์ไลน์เนี่ยจะแสดงสเตตัสเวลาเราทำงานนะคะเราเลือกชุดคำสั่งเช่นเราเลือกชุดคำสั่งที่จะเขียนเส้นมันก็จะขึ้นตอนนี้เราอยู่ที่ชุดคำสั่งเขียนเส้นนะคะตัวต่อไปจะเป็นตัวของ Customization นะคะตัวของ Customization เนี่ยมันจะบอกลักษณะการทำงานของเราณตอนนี้นะคะมันจะเป็นชุดคำสั่งที่บอกว่าตอนนี้เราได้ใช้ตัว cross hair ในแนวตั้งฉากหรือไม่นะคะแล้วก็ใช้องศาหรือเปล่าแล้วก็เนี่ยค่ะเมื่อกี้ที่เราเปลี่ยนหน้าตัวริบบอนนะคะตัวหน้าคลาสสิกและหน้าดับติ้งนะคะเราสามารถเปลี่ยนได้ที่รูปเฟืองตัวนี้เมื่อเรากดขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกประเภทหน้าต่างในการทำงานนะคะตัวนี้จะเป็นการบอกสเกลนะคะว่าตอนนี้เราทำงานในสเกลที่เท่าไหร่1ต่อ1 1ต่อ100ตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่า snap นะคะเราจะตั้งค่าการ snap ไว้เพื่อเวลาการทำงานเวลาเราจะจับวัตถุเนี่ย
ัว cross hair ตัวโปรแกรมก็จะได้ช่วย snap วัตถุให้เรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตามไอคอนเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งฉากนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นองศาในการทำงานส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นของ workspace คือพื้นที่การทำงานเปรียบเสมือนโต๊ะเขียนแบบของเราเลยค่ะว่าในโต๊ะเขียนแบบของเราเนี่ยเราก็จะเขียนงานแต่ว่าข้อดีของโปรแกรม AutoCAD เนี่ยคือหมายถึงว่าเราสามารถทำงานหลายๆชิ้นในหน้า workspace เดียวได้แต่ว่าอย่างการเขียนแบบด้วยมือเนี่ยเราจะต้องทำแค่ครั้งละ1แผ่นใช่ไหมคะในโต๊ะเขียนแบบแต่เนี้ยเราสามารถทำได้หลายๆแผ่นได้ในหน้า workspace เลยนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในโปรแกรมกันนะคะว่าแต่ละชุดคำสั่งเนี่ยแล้วก็หน้าต่างของโปรแกรม AutoCAD เนี่ยมีลักษณะยังไงนะคะเริ่มแรกนะคะก็จะเป็นการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะโปรแกรมก็จะขึ้นลักษณะหน้าตาที่เป็นแบบนี้เลยจะบอกเวอร์ชันของเรานะคะตัวที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เป็นลิสต์เนี่ยค่ะก็คือจะเป็นรายชื่อของตัวไฟล์จะเป็นชื่อไฟล์เก่าที่เราเคยทำไว้แล้วก็เคยเปิดไว้นะคะเราสามารถเปิดได้จากตรงนี้ได้เลยหรือเราสามารถเข้าไปเปิดในไฟล์ของเราได้นะคะแล้วต่อมาเนี่ยโปรแกรม AutoCAD ก็จะมีตัวสอนการใช้โปรแกรมเบื้องต้นนะคะอยู่ตรงคำว่า learning นี่นะคะเราสามารถกดเข้าไปดูวิดีโอได้ว่าเบื้องต้นเนี่ย AutoCAD ทำงานประเภทไหนได้บ้างนะคะอย่างตัวอย่างตัวเนี้ยจะเป็นตัวของการทำงานที่เป็น architect นะคะต่อไปนะคะเวลาเราต้องการจะเปิดไฟล์งานขึ้นมาที่เราเคยเปิดไว้แล้วนะคะเราก็กดตรงตัว open ได้ค่ะกดเลือก open file ได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเราเคยทำงานตัวไหนไว้บ้างนะคะแล้วก็พอเรากดเลือกเข้ามาเนี่ยมันก็จะแสดงตัวอย่างนะคะแล้วก็กด open ได้เลยในที่นี้เดี๋ยวเราจะลองกดสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะคะตรง new นะคะกดลงมาเนี่ยตัว AutoCAD เขาก็จะมีไฟล์เบื้องต้นให้เราเลือกก็คือตัว ACAD นะคะเราก็สามารถเลือกตัวนี้ได้เลยเมื่อเข้ามาที่หน้าต่างการทำงานนะคะถ้าเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่อ่ะตัวหน้าต่าง property เนี่ยก็จะไม่มีนะคะหน้าต่างจะเป็นแบบนี้เลยแล้วหน้าตาของหน้าต่างเนี่ยก็จะมีเส้นกริดข้างหลังซึ่งไอ้เส้นกริดข้างหลังในตอนนี้มันอาจจะจางนะคะเราก็สามารถปรับแก้ให้มันเข้มมากขึ้นได้นะคะองค์ประกอบของหน้าต่างอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะอย่างตรงนี้เข้ามาก็จะมีการเซฟนะคะการกดเซฟเราก็จะสามารถตั้งชื่อไฟล์ได้นะคะตั้งนามสกุลของไฟล์ได้นามสกุลของไฟล์ AutoCAD หลักๆก็จะเป็น DWG นะคะส่วนตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นของตัวไฟล์ที่เราจะเซฟออกไปนะคะการเซฟแอดนะคะเหมือนกันเลยการพอร์ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นการพอร์ตหรือการพิมพ์ของโปรแกรม AutoCAD เนี่ยจะไม่เหมือนของโปรแกรมอื่นๆนะคะเราจะต้องตั้งค่าประเภทก่อนนะคะตั้งค่าพอร์ตสไตล์ตั้งค่าไซส์กระดาษนะคะซึ่งไซส์กระดาษเนี่ยก็จะเป็นไซส์กระดาษที่ตอบโจทย์ของการทำงานเขียนแบบเลยก็คือจะมีตั้งแต่ A4 ถึง A0 จะมีขนาดไซส์ B1 ถึง B5 นะคะแล้วก็จะมีขนาดต่างๆการพอร์ตของเราเนี่ยเราจะต้องเลือกไอ้การพอร์ตนะคะโดยที่เราจะเลือกที่ตรงนี้นะคะส่วนต่อไปนะคะก็คือจะเป็นส่วนของริบบอนแท็บริบบอนข้างบนนี้ทั้งหมดนะคะอย่างที่บอกว่าจะมีชุดคำสั่งที่เป็นตัวของ drawing ซึ่งถ้าเราดูไอคอนแล้วเนี่ยเราก็สามารถเดาได้แล้วว่าแต่ละชุดคำสั่งเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างถ้าเราเห็นตัวนี้เราก็พอจะมองออกแล้วว่าตัวชุดคำสั่งเนี่ยสามารถเขียนเส้นได้นะคะอย่างถ้าเราเห็นตัวนี้เราก็พอจะรู้แล้วว่าตัวนี้สามารถทำวงกลมได้สร้างวงกลมได้นะคะในชุดคำสั่งของ drawing เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการเขียนเส้นเขียนวงกลมเขียนเส้นโค้งเขียนรูปสี่เหลี่ยมนะคะเขียนรูปหลายเหลี่ยมการใส่แฮตการใส่แฮตก็เปรียบเสมือนการลงสีนะคะถ้ามันมีลูกศรลงมาของตัวไอคอนต่างๆเนี่ยค่ะเราสามารถกดมันลงมาได้เลยนะคะเพื่อดูชุดคำสั่งที่มันซ่อนไว้อันนี้ก็จะเป็นการเขียนเส้นที่เป็นเส้นโค้งเส้นฟรีฟอร์มนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวของหน้า modify ชุดคำสั่ง modify เนี่ยก็จะช่วยในการปรับแต่งแก้ไขตัวออบเจกต์ของเรานะคะอย่างเช่นถ้าเรามีเส้น1เส้นนะคะตัว modify เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะ move มันหรือเราต้องการที่จะหมุนมันนะคะเราก็ลองกดดูว่ามันหมุนได้ยังไงบ้างนะคะแท็บเครื่องมือตรงนี้การ copy นะคะเราก็สามารถเลือกได้จากเครื่องมือ modify นะคะการ mirror นะคะการ mirror แล้วก็ถ้าเราจะลบมันก็จะมีชุดคำสั่งอยู่ที่ตัว modify นี้นะคะสัญลักษณ์อันนี้ก็จะหมายถึงการลบมันนะคะวิธีการลบก็คือเลือกวัตถุหนึ่งวัตถุกด
ลบตรงนี้ได้เลยนะคะ

าเรามีวัตถุหนึ่งวัตถุแล้วเราอยากลบเรากดที่คำสั่งนี้ก่อนก็ได้แล้วเราก็มาเลือกที่วัตถุมันก็จะเป็นการลบวัตถุให้นะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นชุดคำสั่งของตัว annotation ตัว annotation เนี่ยก็จะใช้ในการใส่เทกการใส่ dimension ในแบบสถาปัต

ารถกดเลือกแล้วก็กดใช้งานได้เลยนะคะตัว dimension เนี่ยก็จะเป็น dimension ที่เป็น standard ก็คือจะเป็นหัวลูกศร นะคะอันนี้เราก็สามารถปรับแต่งให้เป็น dimension ของเราเองได้ด้วยนะคะตัว text เนี่ยก็จะมีการใช้ text ที่เป็น2แบบอันนี้ก็จะเป็นการเลือกตัว dimension นะคะว่าเราอยากจะใช้ที่ dimension แบบไหนบ้างนะคะต่อไปจะเป็นส่วนของตัว layer นะคะตัว layer เนี่ยก็จะเป็นการแยกประเภทของเส้นนะคะเราสามารถสร้างขึ้นมาได้โดยเบื้องต้นเนี่ย AutoCAD ก็จะให้มาเพียง2 layer นะคะจะเป็น layer สูตรแล้วก็ depth ในตัว layer เนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าสีเส้นได้นะคะตรงนี้เราก็กด add เพิ่มเข้ามาเลือกสีเส้นได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นชุดเครื่องมือของบล็อกนะคะเบื้องต้นก็คือการสร้างวัตถุขึ้นมา1ชิ้นคล้ายๆกับการกรุ๊ปตัววัตถุไว้นะคะแต่ว่าถ้าการกรุ๊ปเนี่ยจะไม่สามารถแก้ไขได้แต่ตัวบล็อกเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขวัตถุได้นะคะต่อไปจะเป็นหน้าของ property นะคะส่วนของหน้า property เนี่ยมันจะมีการปรับสีของเส้นการปรับสีของวัตถุได้นะคะโดยหน้า property เนี่ยเราจะต้องแอดเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งหน้านะคะในการทำงานก็คือการสร้างหน้า property ขึ้นมา PRO นะคะเหมือนเมื่อกี้ที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วมันมีขึ้นมาด้านขวานี้นะคะเราจะใช้งานควบคู่กันระหว่างตัว property ข้างบนนี้กับด้านข้างนี้นะคะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นการกรุ๊ปการวางตรงนี้เราไม่ค่อยได้ใช้งานมันมากเท่าไหร่นะคะเราจะใช้6ส่วนหลักๆนี้นะคะต่อไปเนี่ยก็จะมีพวกคำสั่งที่เราไม่ได้ใช้งานบ่อยเลยก็คือพวกการ insert อันนี้จะเป็นคำสั่งที่มันย่อยออกมาจากหน้าโฮมเนี่ยแหละค่ะการ insert การแก้ไขบล็อกการ insert ก็เป็นการ insert พวกบล็อกเข้ามานะคะตัวนี้เป็น annotation เป็นชุดคำสั่งย่อยของหน้าต่างโฮมก็จะเห็นว่ามันก็จะมีการตั้งค่า text เหมือนกันเลยการตั้งค่าของสไตล์ text ต่างๆค่า dimensionตัวนี้ก็จะละเอียดมากยิ่งขึ้นกว่าตัวหน้าโฮมนะคะข้อดีของ AutoCAD เนี่ยคือมันก็จะแบ่งหน้าให้เราเลยว่าหน้าไหนที่เขามักจะใช้ทำงานเป็นหลักนะคะและหน้าไหนจะใช้รองคือเขาก็จะย่อยหน้าต่างมาให้นะคะอย่างตัวนี้เราก็จะมีการใส่พวกก้อนเมฆได้นะคะก็จะมีการสร้างตารางได้ด้วยนะคะการใช้เครื่องมือ reader นะคะหรือการแบบทำลูกศรสเปคแบบต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกพารามิติกนะคะการวัดอันนี้ก็จะเป็นวิวซึ่ง AutoCAD เนี่ยสามารถทำงานที่เป็น 3D ได้ด้วยแต่ว่าหลักๆคนก็จะใช้งานในการเขียนแบบ2มิติมากกว่านะคะหลังๆก็คือจะเป็นชุดคำสั่งที่มันย่อยมาเนี่ยค่ะเช่นการพอดเวลาทำงานของเราอะค่ะเขามักจะใช้แค่ส่วนตรงนี้แหละค่ะเป็นหลักต่อไปเนี่ยก็จะเป็นของแท็บที่บอกนะคะว่าแท็บตรงนี้จะเป็นแท็บไฟล์สเตตัสของไฟล์เราอะนะคะว่าเรากำลังทำงานของไฟล์ไหนอยู่ตอนนี้เรากำลังทำงานของตัว drawing 1อยู่นะคะถ้าเรากดเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเป็นการเพิ่ม drawing เพิ่มหน้าต่างไฟล์งานของเราขึ้นมาอีก1ไฟล์นะคะการสตาร์ทมันก็จะกลับไปที่อันแรกเลยว่าเราจะใช้เป็น new file ที่เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะหรือเราจะไป open อะไรอย่างนี้ข้อดีของมันก็คือเราสามารถทำงานร่วมกันหลายๆแท็บได้เลยเราสามารถสร้างแท็บไว้เรื่อยๆได้นะคะเราทำงานจากไฟล์นี้ไฟล์ที่1นะคะเราสามารถก๊อปงานจากไฟล์ที่1เนี่ยโดยกด Ctrl C เนี่ยไปที่ไฟล์ที่2ได้เลยนะคะ Ctrl V วัตถุก็จะมาที่ไฟล์ drawing 2แล้วเช่นกันค่ะเราก็จะ copy ไปที่ไฟล์ที่3ได้ Ctrl V วางได้เลยเป็นการ copy การทำงานได้หลายๆไฟล์นะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยคือการทำงานของเราอะค่ะในหน้า drawing เนี่ยเราก็จะทำงานในชุดของงานเขียนแบบ1ชุดเนี่ยในหน้าเดียวเลยเราจะไม่ได้ทำหลายๆไฟล์นะคะเช่นแบบเวลาเราทำงานอย่างที่บอกว่าชุดหน้า workspace ของเราเนี่ยมันเหมือนโต๊ะเขียนแบบนะคะแต่ว่าโต๊ะเขียนแบบของ AutoCAD เนี่ยเราสามารถวางตัวกระดาษของเราเนี่ยไปได้หลายๆแผ่นในการทำงานโดยการสร้างขอบเขตของกระดาษขึ้นมาก่อนนะคะเช่นสมมติกระดาษของเรามีขนาดเท่านี้อันนี้คือ1แผ่นเวลาเราทำงานเราก็จะทำอยู่ในหน้ากระดาษของเรา1แผ่นนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระดาษแผ่นที่2ของเราในการทำงานนะคะปกติเราจะไม่ได้ทำอันนี้คือ1แผ่นหรืออันนี้คือ2แผ่นนะคะเราจะทำงานคือ1ชิ้นงานใน1ไฟล์นะคะต่อไปนะคะในแถบของ command line ถ้าสังเกตเห็นตั้งแต่แรกก็คือเวลาเรากดคำสั่งต่างๆอะค่ะตัว command line เนี่ยมันจะอัปเดตไปเรื่อย

จะอัปเดตสเตตัสไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นเรากดชุดคำสั่งที่เป็นลายตัวคอมมานด์ไลน์ก็จะขึ้นแล้วว่าตอนนี้เราใช้คำสั่งลายอยู่นะคะเขาบอกแล้วว่าให้เราเลือกที่ First Point เพื่อการเขียนเส้นลายนะคะเลือกจุดแรกนะคะเขาก็จะอัปเดตต่อแล้วว่าให้เลือก Next Point นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเขียนได้ไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะขึ้นว่าให้เราเลือก Next Point ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้เรากดเลือกที่จะปิดหรือที่จะ Undo การกด Undo ก็หมายถึงเขาจะย้อนกลับไปให้เรานะคะเราสามารถเลือกคำสั่งเพิ่มเติมได้ในช่องของ Command Line นะคะหรือเราจะกด Cross มันนะคะ Command Line ของเราก็จะขึ้นสเตตัสเรื่อยๆเลยนะคะเวลาเราทำงานเนี่ยตอนนี้อย่างเรากด ESC ในการ Cancel ใช่ไหมคะ Command Line ก็จะขึ้นแล้วว่าเรากด Cancel งานนะคะนี่เรากดคลิกเลือกเส้นนะคะเขาก็จะขึ้นแล้วว่ารายละเอียดของมันคืออะไรเป็นคอร์เนอร์การอะไรเงี้ยนะคะอย่างเช่นเราเลือกชุดคำสั่งตัววงกลมนะคะเขาก็จะขึ้นบอกแล้วว่าตอนนี้เราเลือกชุดคำสั่งวงกลมให้เราเลือกที่เซ็นเตอร์พอยต์1เซ็นเตอร์นะคะให้เรากำหนดขึ้นมาเราก็กดเลือกได้เลยนะคะเขาก็จะขึ้นแล้วว่าตัวไดเมนเตอร์ของเราเนี่ยก็คือรัศมีของวงกลมเนี่ยเราจะใส่ที่เท่าไหร่เขาก็จะมีตัวเลขที่กรอบสีฟ้าตรงข้างๆวงกลมของเราตัวเครื่องหมายบวกนะคะตัวครอสแฮร์นะคะเขาก็จะบอกว่าให้เราคีย์ตัวเลขเข้าไปเลยว่าเราจะสร้างวงกลมที่รัศมีเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นเราจะสร้างที่5นะคะแล้วก็คีย์ตัวเลขลงไปได้เลยกดตัวเลขที่แป้นพิมพ์ได้เลยค่ะเลข5กดสเปซบาร์นะคะเพื่อเป็นการยืนยันนะคะเราก็จะได้วงกลมที่มีรัศมี5เมตรนะคะเราก็ลองเช็คได้โดยการลองกดไดเมนชันที่ตัวริบบอนนะคะกดวัดดูว่าเราได้ไดเมนชันที่5จริงๆไหมนะคะอันนี้ก็จะบอกเราแล้วว่าเราได้รัศมีที่5นะคะตัวเข้ามาไลน์ก็จะขึ้นตลอดเลยว่าเรากำลังทำอะไรกับชิ้นงานชิ้นนี้อยู่บ้างนะคะเหมือนกันค่ะเวลาเรากดคำสั่งอื่นๆเขาก็จะมีบอกเลยว่าให้เราทำอะไรการกดเส้นโค้งก็จะขึ้นให้เราเลือกแล้วเซนเตอร์ของเส้นโค้งของเราเราจะไว้ที่จุดไหนนะคะนี่เหมือนกันนะคะเวลาเราเขียนไปเขาก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆตัวคอมมานด์ไลน์ก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆตามเราเลยเวลาทำงานของตัว AutoCAD อะค่ะแนะนำว่าให้เช็คตัวคอมมานด์ไลน์นะคะถ้าเรายังไม่คล่องนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำงานแล้วไม่พลาดแล้วก็จะได้ใช้เครื่องมือเป็นด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของตัว customization นะคะตัว customization เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้มันมีกริดลายที่ข้างหลังไหมเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะคะนี่ตอนนี้เราปิดแล้วอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดวิธีการปรับความชัดของตัวกริดข้างหลังนะคะเราสามารถตั้งค่าได้นะคะได้ที่ตรงนี้นะคะตอนนี้เราทำงานที่เป็นประเภท 2D model นะคะเขาก็จะขึ้นว่ากริดลายของเราเราอยากให้มันเป็นเส้นไหนเป็นเส้นสีแบบไหนนะคะอย่างตอนนี้แบ็กกราวด์ของเราอ่ะจะเป็นสีดำถ้าเราปรับแบ็กกราวด์ของเราเป็นสีขาวเราก็จะเห็นกริดลายชัดเจนเลยปกติเขาจะใช้หน้าเวิร์กสเปซของเราเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะเราก็จะเลือกเป็นสีดำแล้วเราก็จะปรับกริดลายให้มันมีความสว่างมากขึ้นเพื่อที่จะได้แตกต่างกับหน้าการทำงานของเรานะคะอย่างเช่นถ้าเราอยากให้กริดลายเป็นสีขาวเราก็เลือกที่ตรงนี้นะคะปรับทั้ง2อันเลยนะคะเป็นสีขาวเราก็จะได้หน้าต่างการทำงานที่เป็นสีดำแล้วก็กริดลายของเราเป็นสีขาวนะคะในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราตั้งไว้แบบนี้นะคะเราทำงานไปแล้วแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรกับมันหรือเราไม่ต้องการใช้มันเนี่ยเราสามารถปิดได้ที่ตรงนี้ตัว AutoCAD เนี่ยเขาก็จะบอกแล้วว่าเราสามารถกด F7 ได้นะคะที่ตรงนี้ลองกดปิดดูปิดดูมันก็จะหายไปนะคะพอเมื่อเราปิดเนี่ยหน้าต่างมันก็จะเป็นหน้าต่างโล่งๆสีดำนะคะต่อมาเนี่ยจะเป็นตัว snap mode นะคะคือเขาเนี่ยจะ snap เช่นเวลาเราย้ายวัตถุในการทำงานเนี่ยเมื่อเรากดเปิดมันไว้นะคะแล้วเรากด move มันกด move นะคะเขาจะล็อกเนี่ยค่ะมันจะมีความตึกตึกตึกตึกอย่างเงี้ยนะคะคือเขาจะล็อกเลยว่าที่ space ทุกๆ1เมตรเขาจะล็อกไปเลยเราจะวางที่แบบ1.5 เมตรเนี่ยไม่ได้เลยนอกจากว่าเราจะคีย์ตัวเลขมันลงไปนะคะแต่ว่าในนี้คือเขาก็จะล็อกจริงๆมันจะล็อกตามกริดลายเนี่ยค่ะนี่เราจะขยับยังไงคือเขาก็จะไปล็อกตรงเส้นกริดของเราอะค่ะตามนี้เลยส่วนใหญ่ก็เลยจะไม่เปิดใช้ตัวนี้กันนะคะเพราะว่าการทำงาน

ของเรามันไม่ได้ใช้แค่หน่วยที่มันเป็นเมตร1เมตร2เมตร3เมตรนะคะเราจะมีจุดทศนิยมต่างๆเขาก็จะมักจะปิดตัวนี้ไว้ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของ Dynamic Input นะคะ Dynamic Input เนี่ยมันจะอยู่ที่ Cross Hair ตัวบวกของเรานะคะแอบปิดตัวนี้ก่อนนะตัวเนี้ยถ้าสังเกตเวลาเราพิมพ์คีย์รัดเข้าไปอะไรเงี้ยนะคะมันจะขึ้นตัวตรงนี้ตัวชุดคำสั่งขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ถ้าเราปิดตรงนี้นะคะเวลาเราพิมพ์คีย์ลัดนี่คืออาจารย์พิมพ์แล้วนะคะมันก็จะไม่ขึ้นที่ตัว crosshair มันจะไปขึ้นตรง command line อย่างเดียวนะคะดังนั้นเราก็จะต้องมาคอยดูตรงนี้เช็คสเตตัสตรงนี้แต่ถ้าเราเปิดไว้นะคะเราก็จะสามารถเช็คได้เลยนะคะว่าเรากำลังจะเลือกใช้ชุดคำสั่งไหนเดี๋ยวถ้าปิดมันก็จะมีความแตกต่างอีกอย่างนึงก็คือตัวเลขนะคะตัวเลขที่เราจะขยับวัตถุเนี่ยมันจะไม่แสดงขึ้นมาว่าเราขยับวัตถุไปที่เท่าไหร่แล้วนะคะแต่ถ้าเราเปิดนะคะตัวนี้มันจะขึ้นชุดตัวไดนามิกข้างๆตัวครอสแฮร์ของเราเลยว่าเราขยับวัตถุไปที่ขนาดที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้อยู่ที่ 11.0418 นะคะที่องศาเท่าไหร่นะคะแนะนำว่าให้เปิดไว้นะคะเพื่อการทำงานที่มันง่ายนะคะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวตั้งค่าเส้นตั้งเส้นนอนนะคะเราสามารถดูได้ว่าในตัว AutoCAD เนี่ยแกนนอนเนี่ยก็คือแกน x นะคะเราจะแทนแกน x แล้วก็เส้นตั้งเนี่ยจะแทนแกน y นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการล็อกตัว crosshair ของเราให้สามารถทำงานที่มันเป็นการตั้งฉากแบบนี้การทำงานที่เป็นแกน x แกน y นะคะเวลาเราจะขยับไปที่องศาที่มันไม่ใช่90 180 270อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำได้ยากนะคะแล้วก็เราก็สามารถเลือกของตัวองศาที่จะทำงานได้ที่ตัวรูปไอคอนนี้นะคะถ้าเรากดตัวนี้แล้วเราก็มาเลือกว่าในการทำงานของเราจะใช้องศาไหนเช่นในการทำงานของเราจะใช้45 90 135 180แล้วก็คลิกเลือกที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเวลาเรากดย้ายวัตถุกด move นะคะกดย้ายวัตถุเนี่ยสเปซบาร์นะคะตัวนี้มันก็จะล็อกเห็นเส้นปะสีเขียวๆไหมคะนั่นคือการล็อกว่าตอนนี้วัตถุของเราที่กำลังจะย้ายเนี่ยอยู่ที่45องศานะคะตามที่เราตั้งไว้เมื่อกี้เลยที่45 90องศานะคะตัวไดนามิกที่โชว์อยู่ด้านข้างนะคะเขาก็จะบอกเลยว่าย้ายที่ระยะเท่าไหร่องศาไหนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ที่135องศามันจะเป็นไปตามที่เรากำหนดได้เลยอะค่ะต่อไปเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าการ snap นะคะสังเกตว่าเวลาเราย้ายวัตถุหนึ่งวัตถุเนี่ยมันจะมีจุดสีเขียวๆล็อกวัตถุเวลาเราจะต้องการย้ายมันไปทับที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งอะค่ะอันนี้คือการ snap ของวัตถุนะคะการ snap ของโปรแกรมเราสามารถตั้งค่าได้ว่าเราต้องการจะให้มัน snap ที่ตรงไหนเป็นหลักนะคะการทำงานของการเขียนแบบของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะใช้งานพวก center endpoint นะคะเวลาเราตั้งเนี่ยเราก็จะตั้งที่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นการตั้งค่า snap นะคะเรากดคลิกขวา1ครั้งค่ะกด object snap นะคะกดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีหน้าต่างการตั้งค่าขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันเลือกการตั้งค่าการ snap ไว้ทุกส่วนเลยก็คือเช่น end point mid point center นะคะในการทำงานของเราเนี่ยเราสามารถกดให้มันตั้งค่าการ snap เนี่ยไว้ได้ทั้งหมดเลยไม่ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะคะโดยปกติเนี่ยการเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่อะค่ะการใช้โปรแกรม AutoCAD ครั้งแรกเนาะตัวนี้ค่ะมันจะไม่ได้คลิกไว้ทั้งหมดเราสามารถตั้งค่าให้มันเปิดใช้งานทั้งหมดได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัว 3D Object Snap อันเนี้ยค่ะตัวนี้จะไม่มีผลทำงานของเรานะคะเพราะว่าในการทำงานเขียนแบบอะค่ะเราจะใช้การเขียนแบบที่เป็น 2D การตั้งค่าของ 3D เนี่ยก็จะไม่มีผลอะไรเราก็ปิดเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อเราตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะเวลาเราย้ายวัตถุเนี่ยมันก็จะ Snap ให้อย่างตรงเนี้ยเปรียบเสมือนการ Snap ที่เส้นวัตถุ1วัตถุนะคะการ Snap ที่เซ็นเตอร์ของวัตถุนี้ก็จะขึ้นมันจะขึ้นเป็นจุดสีเขียวๆแล้วมันก็จะบอกสเตตัสเราด้วยค่ะว่าย้ายมาแบบตั้งฉากก็จะเป็นเครื่องหมายตั้งฉากที่สีเขียวๆนะคะอย่างเวลาเราไว้ที่วัตถุเนี้ยมันจะขึ้นเครื่องหมายเซ็นเตอร์ของวัตถุนี้เลยก็คือตรงนี้ค่ะเขาก็จะขึ้น snap แนะนำเราเลยว่าถ้าเราจะย้ายวัตถุตัวที่เราเลือกเนี้ยมาไว้ที่เซ็นเตอร์ของอ็อบเจกต์เนี้ยค่ะจะอยู่ที่จุดนี้คือเขาก็จะล็อกตัว crosshair ของเราให้เลยถ้าเราปิดมันนะคะเดี๋ยวเราลองปิดมันดูว่าการทำงานของเรามันจะเป็นยังไงสมมติ

ถ้าเราปิดแล้วแล้วเราต้องการจะย้ายวัตถุตัวนี้ต้องปิดตัวนี้ด้วยนะคะถ้าเราปิดทั้ง2ตัวนี้แล้วนะคะในการย้ายวัตถุเนี่ยมันจะไม่จับให้เราเลยว่าเราจะจับวัตถุตัวนี้ตรงไหนเวลาเราจับเนี่ยมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนนะคะเราก็จะจับไม่โดนเส้นเช่นถ้าเราจะย้ายวัตถุตัวนี้เราคิดว่าเราวางที่ตรงเส้นแล้วแล้วเราจะไปวางที่เส้นนี้เราก็ไม่รู้ไม่มีอะไรอ้างอิงนะคะว่าเราวางตรงกันหรือทับกันจริงๆหรือเปล่าสมมุติถ้าเราคิดว่ามันทับกันแล้วแบบนี้นะคะเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าระยะของตรงนี้ถึงตรงเนี้ยคืออยู่ที่เท่าไหร่คือมันก็จะไม่สแนปให้เราเลยค่าความคลาดเคลื่อนมันก็จะมีสูงมากนะคะทําให้การเขียนแบบของเราเนี่ยมันจะมีปัญหาในการทํางานนะคะแล้วก็สเกลหรือการพล็อตออกไปเนี่ยเส้นมันก็จะทับกันซ้อนกันไม่เป็นระเบียบนะคะแนะนำว่าให้เปิดไว้ทั้ง2ตัวเลยนะคะมันจะเป็นการตั้งค่าของเราไว้เนี่ยค่ะพอเราเปิดมาใช้เนี่ยมันก็จะขึ้นตัวไกด์ไลน์ให้เราเลยเลือกที่มุมเนี่ยนะคะเขาก็จะล็อกให้เราอย่างถ้าเราจะย้ายวงกลมกด move เขาก็จะขึ้นแล้วว่าวงกลมตัวเนี้ยเซนเตอร์อยู่ตรงนี้นะเราไปที่เซนเตอร์เขาก็จะล็อกแล้วก็ขึ้นจุดเขียวๆเนี่ยค่ะเป็นการยืนยันว่าอยู่ตรงเซนเตอร์แล้วนะคะย้ายไปไว้บนเส้นตรงนี้ก็จะเป็นการบอกว่าตรงนี้เป็นมิดพอยต์มิดพอยต์ก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนะคะมันอาจจะเล็กนิดนึงก็จะเป็นมิดพอยต์เขาก็จะขึ้นบอกไปว่าตรงนี้อยู่มิดพอยต์ของเส้นนี้นะแล้วก็เมื่อกี้นะคะที่เราพูดถึงหน้าของการทำงานที่เป็นแบบคลาสสิกแล้วก็เป็นแบบดราฟติ้งนะคะจะอยู่ที่รูปเฟืองตรงด้านนี้นะคะเวลาเรากดเขาก็จะมีให้เราเลือกเลยว่าเราจะใช้หน้าต่างแบบไหนซึ่งปกติเนี่ย AutoCAD ในเวอร์ชันใหม่ๆพอเปิดขึ้นมาก็จะเป็นหน้าดราฟติ้ง Annotation นี้นะคะแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นคลาสสิกนะคะเราสามารถเลือกตรงนี้ได้หน้าต่างการทำงานของเรามันก็จะเปลี่ยนไปนะคะก็จะเหลือแค่เพียงแท็บที่มันเป็นตัวหนังสือขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีชุดคำสั่งที่มันย่อซึ่งบางทีการที่เราจะเลือกใช้โดยการที่เรายังไม่เคยใช้โปรแกรมนี้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแต่ละคำสั่งเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างเราก็จะทำได้แค่การเดาว่าอันนี้อาจจะเป็นดิเมนชันแต่เราไม่รู้ว่ากล่องพวกนี้คือกล่องอะไรเพราะว่ามันไม่มีไอคอนที่บอกเราเลยแล้วก็ชุดคำสั่งเนี่ยมันจะถูกซ่อนคำสั่งที่เราใช้หลักๆเนี่ยมันก็จะหาเลือกจากด้านนี้ไม่ได้อย่างพวกหน้าต่างพวกนี้บางทีเราก็ต้องแอดมันเข้ามาเพิ่มนะคะแล้วก็ตัว property นี้ก็เหมือนกันเราก็จะต้องแอดเพิ่มเข้ามาการทำงานของตัวหน้าคลาสสิกอะค่ะมันก็จะไปอยู่ที่แท็บด้านบนหมดเลยแล้วก็จะเป็นคำสั่งที่มันเล็กๆไอคอนก็จะไม่ได้มีเยอะนะคะแล้วก็เราจะต้องอ่านเอาแล้วก็ต้องหาเอาว่าแต่ละคำสั่งที่เราจะใช้งานมันอยู่ตรงไหนทำให้เวลาการทำงานของเราอ่ะมันเสียเวลานะคะส่วนใหญ่ที่จะใช้ก็คืออย่างที่บอกว่าเรามักจะจำคีย์ลัดของตัวโปรแกรมเนี่ยได้แหละเราก็เลยจะไม่ไปคลิกใช้พวกชุดคำสั่งข้างบนเราก็จะเป็นใช้งานคีย์ลัดพวกนี้แทนนะคะแต่ถ้าสมมติเราจะใช้คำสั่งไลน์ถ้าเราไม่รู้เลยว่าโปรแกรมอันนี้ใช้คำสั่งไลน์ยังไงจะวาดเส้นยังไงเนี่ยค่ะเราก็อาจจะเดาไม่ได้ว่าเราจะต้องไปที่ชุดคำสั่ง drawing นะเราจะได้คำสั่งไลน์ออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สังเกตว่าตัวหน้าของโปรแกรมเนี้ยถ้าเราไม่มีหน้าต่างปกติการทำงานของมันเนี้ยมันจะโล่งมากมากเลยหน้า workspace ของมันก็คือจะใช้งานได้โล่งกว่าตัวของตัว drafting นะคะพวกนี้เราก็ต้องแอดมันเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็ข้อดีของตัว AutoCAD อะค่ะเวลาที่เราจะใช้ชุดคำสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีแนะนำตัวพวกคำสั่งลัดก็คือคำสั่งลัดของมันเนี่ยก็จะเป็นพวกคำขึ้นต้นของตัวชุดคำสั่งนะคะในหน้าของคลาสสิกเนี่ยจะไม่ค่อยมีบอกแต่ในตัวของดราฟติ้งเนี่ยจะมีบอกเช่นเวลาเราคลิกไปที่ตัวฟิวเลตเราก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมีขึ้นข้างล่างตัวกล่องข้างล่างอะค่ะจะเป็นคำย่อเนาะเบื้องต้นหน้าต่างของ AutoCAD นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับEP 1นะคะ EP ที่เรามาทำความรู้จักโปรแกรม AutoCAD นะคะสำหรับ EP 2นะคะเราจะมาเรียนรู้คำสั่งเบื้องต้นของงานเขียนแบบนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คลุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทางด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็

คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างและก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมนะเทสแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมนะครับนะในส่วนของเทสแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟเนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะฮะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้
ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็หน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะนี่คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะดังนั้นในรถยนต์เนี่ย
กระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแน

เชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามแต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: สวัสดีครับครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจนะครับประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิไลเทคนิคราชบุรีนะครับอาจารย์หนึ่งท่านนะครับ
1: ครับครูชื่อนะครับครูนิจพงศ์สุขีนะครับชื่อเล่นชื่อก๊อฟนะครับประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิไลเทคนิคราชบุรีนะครับผมและในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในวิชานะครับงานจักรยานยนต์กันนะครับรหัสวิชานะครับ20101นะครับขีด2102นะครับอาจารย์แม่ครับวันนี้นะครับหัวข้ออะไรดีวันนี
0: ้ครับวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องล้อและยางนะครับแล้วก
1: ็การบริการล้อและยางด้วยเช่นกันนะครับนะ
0: นักเรียนรู้ไหมครับว่าล้อของจักรยานยนต์เนี่ยคืออะไรนะครับล้อของจักรยานยนต์นะครับนักเรียนมองเห็นแล้วจักรยานยนต์มีล้อทุกคันใช่ไหมลูกใช่นะครับล้อมีทุกคันนะครับล้อนะครับก็เป็นที่อยู่ของยางใช่ไหมครับเป็นที่อยู่ของระบบเบรกใช่ไหมครับเป็นที่อยู่ของระบบรองรับน้ำหนักของจักรยานยนต์นะครับนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าล้อเรามีกี่แบบรู้ไหมอาจจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ก๊อฟนะครับล
1: ้อหลักๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าล้อเนี่ยที่ใช้ในรถจักรยานยนต์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมีกี่แบบนะครับนะซึ่งหลักๆก็เนี่ยจักรยานยนต์เนี่ยก็จะมีหลายขนาดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์สกูตเตอร์แล้วก็รถครอบครัวนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยบิ๊กไบค์เนี่ยครับก็เพิ่งจะมาช่วงนี้นะครับก็จะเป็นที่นิยมแพร่หลายกันเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับนะว่าล้อเนี่ยมีกี่รูปแบบนะครับผมมาดูกันเลยนะครับ
0: นะครับล้อทั้งหมดนะครับในปัจจุบันเนี้ยมีอยู่3รูปแบบ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ใช่ครับ
0: รูปแบบแรกที่หนูเห็นกันเลยนักเรียนเห็นนะครับก็คือล้อแบบ4ลวดล้อแบบที่2ล้อแบบกระทะปั๊บปั๊มขึ้นรูปแบบที่3เขาเรียกว่าล้อหล่อขึ้นรูปหรือล้อแม็กใช่ไหมลูกนักเรียนรู้ไหม3แบบเนี้ยมันมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะพูดให้ทีละอย่างเลยนะครับจัน
1: แบบนี้ก็จะเป็นแบบที่1นะครับแบบแรกนะครับก็จะเป็นแบบล้อแบบซีลวดนั่นเองซึ่งนะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะได้เห็นทั่วไปแล้วว่าหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ในรถครอบครัวใช่ไหมครับจะเป็นสารซีลวดขึ้นมานะครับก็จะเป็นซีลวดนะครับนะอันนี้นะครับนะแบบนี้ก็จะเป็นนิยมใช้ในรถครอบครัวนั่นเองนะครับซึ่งมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีความทนทานนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวต่อไปนะครับ
0: นะครับล้ออีกหนึ่งประเภทที่เราเห็นนะครับก็เป็นล้อแบบกระทะปั๊มขึ้นรูปนะครับก็จะนิยมใช้ในรถเขาเรียกว่ารถสกูตเตอร์เล็กนะครับเพราะเนื่องจากล้อประเภทนี้ทำจากโลหะปั๊มขึ้นรูปนะครับไม่ต้องการความแข็งแรงมากนะครับแต่ว่าทำลักษณะก็คือแบบให้อยู่ในชิ้นงานชิ้นเดียวกันเลยนะครับเป็นปั๊มขึ้นมา
1: ปั๊มขึ้นมานั่นเอง
0: อีกแบบนึงนะครับก็เป็นล้อแบบหล่อขึ้นรูปนะครับปัจจุบันเนี้ยล้อแบบหล่อขึ้นรูปเนี่ยนิยมใช้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่ารถจักรยานยนต์ปัจจุบันในรุ่นใหม่ๆรถบิ๊กไบค์ใช่ไหมลูกใช้ล้อแบบปั๊มขึ้นรูปหรือนักเรียนที่เรียกว่าล้อแม็กนั่นเองนะครับจากตรงนี้ที่ครูเอามาก็มีล้อแม็กอยู่พอจะนึกออกไหมครับว่าอันนี้คือล้อแม็กเห็นไหมครับอันนี้คือล้อแม็กของจักรยานยนต์นะครับล้อแม็กข้อดีของเขาคือนะครับอาจารย์ก๊อฟ
1: อันดับแรกเลยนะครับแข็งแรงแล้วก็ทนทานนั่นเองนะครับเพราะว่ารถบิ๊กไบค์นะครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นไงครับรถที่มีซีซีสูงแล้วก็มีน้ำหนักใช่ไหมครับน้ำหนักที่เยอะเพราะฉะนั้นครับล้อแม็กตัวนี้นะครับต้องออกแบบมาให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ทนทานนั่นเองนะครับผม
0: รวมถึงน้ำล้อแม็กเนี่ยครับข้อดีของเขาคือน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบานะครับจึงนิยมใช้กับรถจักรยานยนต์นะครับปัจจุบันนี้จักรยานยนต์เราไม่ได้มีแค่จักรยานที่ใช้น้ำมันใช่ไหมลูกไฟฟ้า
1: ก็มีด้วย
0: ก็มี
1: ครับ
0: ไฟฟ้าทุกวันนี้เป็นล้อแม็กแทบจะ 100% นะครับข้อดีของล้อแม็กก็อย่างที่พูดไปคือ1เลยแข็งแรงอันที่2เบานะครับอันที่3เลยล้อแม็กเนี่ยมันมีความแม่นยำสูงแม่นยำสูงก็คือล้อของเขาค่อนข้างออกมาค่อนข้างจะกลมที่สุดละในการที่ผลิตขึ้นมานะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องล้อปัจจุบันมีทั้งหมดกี่ล้อกี่แบบครับ
1: กี่แบบครับ
0: 3แบบนะครับก็มีแบบ1เลย
1: สีลวด
0: สีลวด
1: 2ล้อขึ้นรูปครับสามล้อแม็ก
0: สามนะครับประมาณนี้นะครับ
1: ประมาณนี้ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องล้อของเรานะครับต่อไปนะครับเรารู้จักล้อแล้วใช่ไหมลูกรู้จักล้อแล้วนะครับเราก็ต้องรู้จักเรื่องยางใช่ไหมครับ
1: นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของยางนะครับยางเป็นไงครับมีความสำ

0: คัญไหมครับยิ่งหน้าฝนด้วยเป็นไงครับดอกยางนะครับอะไรพวกนี้ต้องดูแลตัวเช็คให้ดีนะครับนะเพื่อป้องกันนะครับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้นะครับนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ายางเนี้ยคืออะไรมีหน้าที่อะไรนะครับผมมีกี่ประเภทเองนะครับผมนะครับแบบของยางนะครับหลักๆโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับที่วันนี้เอามานะครับก็จะมีด้วยกันอยู่2แบบนั่นคือยางแบบธรรมดานะครับแล้วก็ยางแบบอะไรครับเลวอะไรเรเดียนนั่นเองนั่นเองนะครับนะหลักๆนี้ต่างกันเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า2อย่างเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผมนะครับ
1: อันดับแรกยางแบบธรรมดานะครับยางธรรมดานักเรียนมองเห็นยางลักษณะรูปร่างหน้าตายางเนี่ยมันเหมือนกันทุกอันใช่มั้ยลูกอันนี้ก็มองแล้วเป็นยางใช่มั้ยครับใช่มั้ยแต่หนูลูกมองรู้มั้ยครับว่าไหนคือยางธรรมดาไหนยางเรเดียนอาจจะไม่รู้ใช่มั้ยครับสิ่งแรกเลยนะครับเราสังเกตจากยางนะครับถ้ายางธรรมดาจะอยู่ในล้อจักรยานยนต์แบบที่ใช้เป็นแบบซีลวดนะครับซีลวดจะใช้แบบยางธรรมดานะครับเพราะยางธรรมดาจะมีอุปกรณ์อยู่หนึ่งอย่าง
0: คือ
1: เขาเรียกว่ายางในนะครับอันนี้เขาเรียกว่ายางในนะครับจะอยู่ภายในยางนะครับข้อดีของยางธรรมดานะครับอันนี้ครูบอกเลยนะมีข้อดีหนึ่งเลยนะครับโครงสร้างของยางเนี่ยแข็งแรงนะครับแข็งแรงอันที่สองยางประเภทนี้รับบรรทุกได้หนักๆนะครับนะรับแรงกระแทกได้สูงนะครับอันนี้คือยางนะครับประมาณนี้แต่ข้อเสียของมันหนึ่งเรื่องเลยยางแบบเนี้ยแบบธรรมดานะครับมีข้อเสียก็คือไม่สามารถใช้ความเร็วสูงได้จากที่เรียนใช้มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมลูกถ้าเป็นล้อลวดหนูสังเกตไหมถ้าหนูขับเร็วๆหรือนักเรียนขับเร็วๆนะครับมันจะเกิดความเร็วสูงๆมันจะเกิดการสายหรือร่อนใช่ไหมครับเนื่องจากยางนะครับมียางในนะครับโครงสร้างของยางไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับครับเดี๋ยวจะไปต่อที่ยางเรเดียนเลยนะครับ
0: นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นยางแบบเรเดียนนะครับนะครับยางแบบเรเดียนนะครับตัวอย่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับให้เราสังเกตนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับก็จะอยู่ในล้อแม็กนั่นเองนะครับนะอันนี้นะครับซึ่งนะครับซึ่งก็จะไม่มียางไหนข้างในนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นจุ๊บแบบพิเศษนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวดูจุ๊บนะครับนะ
1: อันนี้ครับ
0: ก็จะเป็นจุ๊บอันนี้นะครับนะซึ่งจุ๊บตัวนี้จะถูกติดตั้งอยู่ในล้อแม็กเลยนะครับถูกสวมเข้าไปข้างในนี้นั่นเองนะครับก็จำไว้เลยว่าถ้าเป็นล้อแม็กเนี่ยนะครับจะไปใช้ยางไหนแหละนะครับแต่จะมีจุ๊บแบบพิเศษอย่างนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับนะจุ๊บอันนี้เรียกว่าจุ๊บนะครับจุ๊บเลดเองนะครับผม
1: เลดนะครับจุ๊บแบบยางเรเดียน
0: ยางเรเดียนนั่นเองนะครับผม
1: นักเรียนเคยเห็นไหมจุ๊บแบบนี
0: ้เห็นไหมครับ
1: อยู่ข้างในยางอาจจะไม่เคยเห็นใช่ไหมครับอยู่ข้างนอกเราเห็นแล้วนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับแบบนี้ด้วยนะครับแบบขันน็อตด้วยนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับเราจะดูได้ว่ายางนี้เป็นแบบจุ๊บเลดหรือจุ๊บเลดที่ยางเขาจะบอกนะครับเดี๋ยวขอช่วยพี่ช่วยแผ่นกล้องได้ไหมครับ
0: สูบกล้อง
1: ครับที่ยางนะครับมันจะมีคำว่าทูบเลดนะครับ
0: อยู่ข้างบนด้วยกันมั้ง
1: นี่ครับทูบเลดนะครับตรงนี้เป็นยางคำว่าทูบเลดนะครับอันนี้เขาบอกแล้วว่าเป็นยางแบบเรเดียน
0: เรเดียน
1: แต่ถ้าเกิดเป็นยางในแบบธรรมดาเขาจะเขียนว่าทูบไทส์นะครับอันนี้ไม่ใช่แบบทูบไทส์เป็นแบบทูบเลดนะครับนะครับหรือยางเรเดียนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราสรุปนะครับเรื่องยางนะครับยางเรเดียนนะครับข้อดีของมันเนี่ยความต้านทานมันต่ำนะครับเหมาะกับรถที่ใช้ความเร็วสูงใช่ไหมครับข้อดีของยางเรเดียนนะครับแล้วก็นะครับประสิทธิภาพการทำงานสูง
0: สูงนั่นเอง
1: นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือยางเรเดียนเนี่ยถ้าเราไปรั่วหรืออะไรกลางทางนะครับข้อดีของเขาจะไม่มีลมยางหมดเลยในเวลานั้นนะครับเขาจะมีลมยางต่อสามารถไปต่อได
0: ้ได
1: ้นะครับอันนี้คือยางเรเดียนรถปัจจุบันนี้จึงนิยมใช้รวมถึงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็ใช้ยางเรเดียนด้วยทั่วไปเหมือนกันนะครับนะครับเรื่องยางนะครับเราก็มีประมาณแค่นี้รอระยางนะครับเดี๋ยวต่อไปก็คือเรื่องการบริการ
0: ครับบริการ
1: รอระยาง
0: รอระยางกัน
1: วันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนในเรื่องการปะยาง
0: นะครับ
1: แบบเรเดียนนะครับการปะยางแบบเรเดียนเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูมาอธิบายในทีละตัวเลยนะครับนะและมีการปะยางกี่แบบใครพอรู้บ้างว่ามีกี่แบบ
0: มีใครทราบไหมครับ
1: ใครทำครับ
0: คร่าวๆครับคร่าวๆว่า
1: ไม่ทราบไม่เป็นไร
0: เป็นไร
1: นะครูบอกเลยมันมีหลายแบบขึ้นอยู่กับการใช้งานระยะเวลาหรือความสะดวกของเราว่าเราจะพร้อมจะไปปะแบบไหน
0: เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าในขั้นตอนการปะยางเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับใช่ไหมครับอาจารย์แม็กวันนี้
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวอาจารย์แม็กเอาไงดี
1: ก่อนอื่นเลยนะครับแต่ผมจะแนะนำวิธีการปะยางนะครับการปะยางนะครับที่เราปัจจุบันนิยมการใช้นะครับจะมีทั้งหมดเลยนะครับประมาณ 3-4
0: วิธี
1: นะครับ
0: ครับผม
1: นะครับนักเรียนเคยเห็นไหมไอ้ซองแบบเนี้ยเห็นมันคืออะไรมันก็เป็นอุปกรณ์ปะยางชนิดนึงนะครับเขาเรียกว่าสกรูปะยางนะครับ
0: ปะยางนะคร
1: ับ สกรูปะยางนะอันนี้คืออุปกรณ์ปะยางนะครับ
0: ใส่นี้นะครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าไหมปะยางนะครับไหมปะยางนะอุปกรณ์ชนิดนึงเป็นการปะยางแบบที่2นะครับอีกแบบนึงเป็นการปะยางแบบที่3นะครับการปะยางแบบตัวหนอกเอ้ยพูดผิดปะยางแบบดึงเห็ดนะครับดึ
0: งเห
1: ็
0: ดนะครับ
1: ปัจจุบันนี้การปะยางแบบนี้คือการปะยางแบบดีที่สุด
0: ดีที่สุดแล้ว
1: นะครับดีที่สุดของที่มีการปะยางนะครับแต่นักเรียนเคยรู้ไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยการปะยางของเราเนี่ยจริงๆไม่ได้มีการปะยางแค่นี้นะครับสมัยก่อนมีการเขาเรียกปะยางแบบใช้ปะยางแบบความร้อนสตรีมร้อน
0: สตรีมร้อน
1: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ทำไมนักเรียนถึงไม่เห็นไหมครับไม่เห็นใช่ไหมเพราะว่าการปะยางสตรีมร้อนหรือใช้ความร้อนเนี่ยจะทำให้โครงสร้างของยางเราเสียนะครับเราก็ต้องใช้การปะยางแบบใช้สตรีมเย็นนะครับปัจจุบันนี้นิยมแบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนแบบแรกเลยแบบที่ง่ายที่สุดนะครับการปะยางแบบสกรูนะครับเดี๋ยวครูเรียกเพื่อนเรามา1คนนะครับช่วยดูยางนะครับมายกยางขึ้นมาเลยนะครับในกรณีนี้นะครับยางแบบสตรีมเอ้ยแบบแทงสกรูนะครับหรือสกรูข้อดีของเขาก็คือล้อเราจริงเราไม่ต้องถอดมาก็ได้นะครับไม่ต้องถอดออกจากรถได้
0: ใช่ครับ
1: เหมาะกับใช้ในงานเช่นเราไป
0: เข้าป่า
1: หรือไปที่ธุรกันดาร นะครับเราพกแค่ตัวเนี้ยแค่1 ตัว
0: นะครับ
1: เราสามารถปะยางได้แล้วอะปะยางได้แล้วแล้วก็เป็นการปะยางที่ง่ายที่สุดแต่ถามว่าดีที่สุดไหมไม่ดีที่สุดเพราะสุดท้ายเราก็ต้องปะยางแบบนี้เราต้องไปหาร้านอีกทีไปหาวิธีที่ดีกว่าใช่ไหมครับสมมตินะครับเกิดขึ้นมาอันเนี้ยนักเรียนเห็นไหมมีอะไรอยู่ที่ยางครับยางเส้นนี้ไปโดนอะไรต่ำมา
0: เห็นครับตรงนี
1: ้อ้าวโดนตะปูเกี่ยว
0: ตะปูเกี่ยวต่ำมานั่นเอง
1: แน่นอนยางนี้รั่วไหมครับรั่วทางเรือขับรถเดินทางไปต่อแน่นอนลมยางระบดระหว่างทางไหมครับระหว่างทางนะครับลมก็จะหมดแล้วขับได้ไหมครับไม่ได้นักเรียนก็อาจจะต้องเข็นกันใช่ป่ะนะครับนะแบบแรกนะครับเราก็ใช้วิธีแบบสกรูง่ายๆเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ต้องใช้เครื่องมืออันนี้เขาเรียกว่าไขควงนะครับในรถจักรยานยนต์ทุกคันนะครับมีอยู่แล้วเป็นเครื่องมือประจำรถเขาเรียกว่าไขนะครับเราใช้แค่ไขควงแชกหรือครี
0: ม
1: นะครับครีมในรถมีอยู่แล้วเหมือนกันนะครับนะนักเรียนอ่ะสมมติอันนี้คือแผลที่เราเกิดละนะครับอันนี้รั่วจริงๆใช่ไหมครับครูจะให้เพื่อนเราสาธิตดูว่าถอดออกมามีลมรั่วจริงๆไหม
0: อาจารย์จับให
1: ้ก่อนอื่นนะครับก็ต้องทำการถอดสกรูออกมาก่อนจะใช้วิธีการไขหรือวิธีการดึงก็ได้เช่นมันอันนี้โดนสกรูเกี่ยวดึงไม่ออกใช่ไหมลูกต้องไขออกนะครับ
0: อันนี้เราก็คลายออกนะครับคลายออก
1: คลายออกนะ
0: ครับ
1: พอใครออกเห็นไหมมีเสียงรั่วเลยใช่ไหมครับ
0: มีเสียงลมออกมานะครับ
1: อันนี้แสดงว่ายางนี้รั่วไหมรั่ว 100% แต่ถ้าเกิดในกรณีโดนตะปูเกลียวตัวสั้นๆต่ำเราคลายออกไม่รั่วต้องปะไหมครับไม่ต้องนะครับอันนี้คือการปะแบบแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสกรูนะครับสกรูที่ตัวสกรูเขาก็จะมีกาวอยู่นะครับกาวอยู่นะอันนี้จะเป็นการปะที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเกิดใครเป็นนักเดินทางเช่นนักออกทริปพกไหมเราควรจะพกนะครับว่าพกแล้ว พกแล้วมันช่วยเหลือเราได้นะครับระหว่างทางนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มปากกันเลยนะอันแรกคลายอันนี้ออกไปนะครับคลายเช่นเนี้ยโดนตะปูเกลียวที่เราไขออกปุ๊บเราใส่ตัวนี้เข้าไปแทนที่ตะปูเกลียวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอครับ
0: พอออกปุ๊บรีบ
1: ใส่ทิ้งนะครับเดี๋ยวยางหมด

0: ขายเข้าไปครับขายเข้าไปขายเข้าไปจนจมเนื้อยาง
1: พอขายเข้าไปจนจมอยู่เนื้อยางนะครับแล้วก็ไม่ได้จบเลยนะครับมันจะมีวิธีอีกวิธีนึงนะครับ
0: ไอ้นะตอนนี้นักเรียนสังเกตไหมมีเสียงไหม
1: มีเสียงไหม
0: มีเสียงลมรั่วไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีแล้วเงียบแล้วนะครับเรามั่นใจว่าอันเนี้ยหายรั่วจริงหรือยังนะครับเรายังไม่รู้นะครับเราก็ใช้วิธีการเช็ครั่ว
1: นะครับ
0: โดยใช้
1: นะครับ
0: สมมติเรามีฟองน้ำหรือมีน้ำนะครับอันนี้เป็นน้ำใส่ผงซักฟอกนะครับให้เราเห็นว่าถ้าเกิดรั่วเนี่ยจะมีฟองขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อเราทำให้ดูนะครับอ่ะอันนี้นะครับรั่วไหมครับไม่รั่วนะครับเป็นการเสร็จการปะยางแบบวิธีแรกง่ายไหมครับนักเรียน
1: คร
0: ับ ใครคิดว่าทำไม่ได้บ้างไม่มี
1: ครับ
0: นะมั่นใจครูว่ามั่นใจว่าทำได้ทุกคนง่ายที่สุดละวิธีนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นการปะยางในวิธีแบบที่สอง
1: ที่2
0: นะครับ
1: นะครับอ่ะเดี๋ยวหนุ่ม
0: ก่อนอื่นครูก็ต้องแนะนำก่อนนะครับแนะนำเครื่องมือนะครับที่ใช้นะครับ
1: อันไหนอันนี้นะ
0: อันนี้ดีกว่าะนะครับแนะนำเครื่องมือที่ใช้นะครับแบบที่2นะครับเขาเรียกว่าการปะยางแบบแทงไหมอันนี้ก็เป็นการปะยางแบบฉุกเฉินได้แต่อุปกรณ์เราค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้เราใช้แค่อะไรครับสกูปะยางเพียง1ตั
1: ว
0: จบงานได้เลยพร้อมเดินทางต่อแต่ดีไหมครับมีโอกาสสกูหลุดไหมมีนะครับเราเดินทางต่อเช่นเราต้องการเดินทางอีกสักประมาณ100กิโลเราเดินทางได้นะครับแต่เกินจาก100กิโลครูไม่มั่นใจแล้วว่าจะดีหรือเปล่านะครับอีกแบบนึงก็นิยมไปใช้นะครับก็คือการปะยางแบบแทงไหมนะครับแทงไหมวิธีนี้ก็ค่อนข้างทนทานแล้วอาจจะไม่ต้องเข้าร้านแล้วนะครับแต่ต้องมีเครื่องมือนะครับเครื่องมืออยู่หลักๆเลยที่เห็นบนโต๊ะครูเนี่ยมีอยู่4 อย่างนะครับอ่ะอย่างแรกอันนี้เราเห็นไหมครับว่าเขาเรียกว่าลักษณะแหลมๆมองดูแล้ว
1: สลับเป็นคล้ายเกลียวนะครับคล้ายเกลียวแหลมๆนะครับรู้ไหมคืออะไรอันนี
0: ้รู้ไหมคืออะไร
1: รู้ไหมครับ
0: นะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเหล็กนำไหม
1: เหล็กนำ
0: คือเหล็กแทงไหมนั่นเองตามชื่อของเขาเลยว่าการปะยางแบบแทงไหม
1: แทงไหม
0: อันนี้เหล็กแทงไหมนะครับตัวนี้ทำหน้าที่นำร่องรูนะครับเช่นสมมติรูมันรั่วเกิดรอยรั่วการทิ่มไปนะครับก็ตัวนี้นำร่องนะครับเพื่อให้ไปถึงในเนื้อชั้นข้างล่างของยางเรเดียสนะครับอันที่2อันนี้เขาเรียกว่าเหล็กนำไหมเหล็กนำไหมนะครับ
1: เหล็กนำไหมนะ
0: นำไหมหรือเหล็กดึงไหมนำไหมเข้าไปในยางอันนี้นะครับอันนี้ก็ชื่อเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าเหล็กนำเหมือนกันแต่นำเพื่อแทงเข้าไปอันนี้ลำเพื่อใส่ไหมเข้าไปนะครับอันนี้อีกอันนึงนะครับเขาเรียกว่าอันนี้จะดึงยากนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเหนียวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไหมปะยางนะครับ
1: ยางนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับมันมีความเหนียวเห็นไหมครับ
0: เหนียวไหมครับ
1: เหนียวมากเลยนะครับหน้าอันนี
0: ้เหนียวมากเลยแต่วิธีนี้ก็ทนทานระดับนึงเลยนะครับ
1: ครับระดับ
0: นะครูจะดึงเราให้ดูนะครับว่าอันนี้เขาเรียกว่าไหมลักษณะนะครับเป็นไหมแล้วก็มีกาวหรือยางดิบอยู่นะครับเหนียวมากๆนะครับ
1: มากๆนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับถ้าทำการปะไปแล้วแน่นอนครับ
0: อยู่
1: แน่นอน
0: อยู่
1: แน่นอนครับ
0: อันนี้ครับนี่คือตัวไหมนะเหนียวจับดูอาจารย์ก๊อฟเหนียวจริงนะครับ
1: เหนียวจริงครับเหนียวนะครับ
0: เหนียวลึกเนี่ยขนาดติดยังติดนิ้วเลยนะครับอ่ะอันนี้คือไหมนะครับอีกอันนึงขาดไม่ได้เลยรู้จักไหมครับคืออะไร
1: จับไหมครับ
0: มองกระป๋องแล้วก็คือกาวแต่นี่คือกาวปะยางนะครับจะใช้ในการปะยางนะครับนะอ่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการปะกันเลยดีกว่านะครับการปะยางแบบ

0: แองไหลนะครับอ่ะนักเรียนเห็นไหมครับอันนี้มีรอยรั่วแล้วจริงป่ะรั่วจริงไม่จริงเดี๋ยวก็ต้องให้เพื่อนเราเช็คนะว่าอันเนี้ยโดนสกรูมาเหมือนกันนะครับรั่วหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราเช็คดูเลยครับเช็คก่อนนะครับก่อนจะปะต้องเช็คก่อนทุกครั้งนะครับถ้าไม่รั่วไม่ต้องปะไม่ต้องไปทิ่มมันนะครับนะ
1: ครับบางทีนะครับสกรูเนี่ยมันอาจจะเป็นขนาดสั้นไม่ยาวมาก
0: ใช่ครับ
1: อาจจะไม่ถึงทิ่มทะลุลงไปนะครับนะในส่วนอันนี้นะครับถ้าสั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ายาวเมื่อไหร่แล้วเราดึงออกมาเนี่ยเริ่มมีเสียงลมรั่วออกมาแล้วเนี่ยแน่นอนครับเราต้องทำการปะยางนั่นเองนะครับผม
0: นี่เริ่มมีเสียงแล้วนะ
1: จะเริ่มมีเสียง
0: รั่วแน่นอนนะครับ
1: เริ่มมีเสียงแล้วนะครับก็คือเงี้ยแทงทะลุแน่นอนต้องปะแน่นอนนะครับ
0: แล้วการปะยางแบบแทงใหม่นะครับก็ต้องการใช้ในการปะยางยางต้องมีลมอยู่นะครับในขณะที่เราปะหรือเราต้องเราคลายสกรูเรื่องอะไรที่มันตำอยู่เช่นตะปูหรือเป็นอะไรครับลวดก็ได้แก้วได้ไหมได้นะครับลักษณะแผลของเขาต้องไม่ใหญ่กว่าไหมปะยาง
1: ไหมปะยาง
0: ไหมปะยางก็เนี่ยไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่กว่าถ้ารูใหญ่กว่าปะได้ไหมครับไม่ได้นะครับไม่ได้
1: ปะไม่อยู่นั่นเอง
0: ปะไม่อยู่นะครับส่วนใหญ่เวลาเราโดนอะไรที่มันก็จะรูไม่ถึงใหญ่เนาะไม่ถึงนิ้วก้อยนะถึงนิ้วก้อยปะได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มปะกันเลยนะครับอ่ะอันดับแรกเราทำการถอดก่อนเลยนะครับเช่นอะไรที่มันตำอยู่เราทำการถอดนะครับจากนั้นนะครับเราเอาเหล็กนะครับเหล็กน้ำไหมนะครับแทงเข้าไปที่ยางนะครับ
1: แทงเข้าไป
0: เหล็กอันนี้นะครับมีความพิเศษอย่างเขาจะเป็นลักษณะเกลียวและคมนะครับอันนี้คมนะครับทำหน้าที่ให้เนี่ยแผลตรงนี้เราจะทำการเขาเรียกอะไรหมุนนะครับหมุนเหล็กนะครับแล้วก็ดึงนะครับเพื่อทำการขยายปากแผลนะครับของแผลปะยางให้ใส่ไหมปะยางได้นะครับนะหมุนเลยครับหมุนเลยนะแล้วเรียนสังเกตไหมจะมีแบบเขาเรียกเศษของยางออกมาตอนที่เพื่อนเราหมุนนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ลักษณะแผลรอยตำไม่เท่าไหร่ดึงขึ้นนะครับมาพอเราคิดว่าหมุนละโอเคละตอนนี้ฝืดไหมครับหรือไม่ฝืดละไม่ฝืดแล้วนะหมุนพอได้แล้วนะครับอันนี้ก็เราจะทำต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือเราเตรียมมาเลยนะครับอันนี้เขาเรียกเหล็กอะไรครับนำไหมเข้าไปยางหรือเหล็กดึงไหมนะครับตัวนี้ลักษณะปากของมันเห็นไหมมันอ้าได้เห็นไหมครับอ้าได้นะครับเราจะใส่ไหมปะยางเข้าไปนะครับเข้าไปนะครับไหมปะยางเหนียวมากนะครับ
1: แล้วก็ใส่แล้วก็ร้อยเข้าไปนะครับให้ลง
0: ร้อยเข้าไปนะครับระหว่างนะครับให้ได้กึ่งกลางเราดึงเข้าไปนะครับได้กึ่งกลางนะครับได้กึ่งกลางนะครับดึงกึ่งกลางนะครับจากนั้นนะครับเราก็ขาดไม่ได้เลยไหมตัวเนี้ยมันเหนียวใช่ไหมลูกถ้าเราแทงไปตรงแทงตรงมันแทงไม่เข้านะครับแทงไม่เข้าเพราะว่ามันเหนียวมากนะครับเราจะใช้อีกอย่างก็คือกาวนะครับทำตัวนี้ทำหน้าที่ยึดเกาะระหว่างไหมกับยางให้อยู่แน่นและทนทานนะครับแล้วข้อดีของมันก็คือถ้าเราใส่กาวแล้วมันก็จะปะง่ายขึ้นด้วยนะครับนะง่ายขึ้นทากาวไปที่ไหมปะยางเลยนะครับไม่ต้องทาหนานะครับทาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องทาหนาทาเรื่อยๆนะครับนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราอันเสร็จขั้นตอนนี้นะครับเราเหล็กน้ำไหมหรือเหล็กแทงไหมอันนี้เราจะดึงออกแล้วก็รีบใส่อันนี้เข้าไปโดยเร็วที่สุดนะครับในขณะที่ใส่จะใช้วิธีการกดนะครับตอนนี้กดไหวไหมลูกไม่ไหวต้องลงพื้นเนาะเอาไว้ที่พื้นดีกว่านะครับกดไม่ไหวกดบนโต๊ะไม่ไหวนะครับดึงออกมาสังเกตลมคราวนี้จะรั่วเสียงดังเลยนะครับเพราะว่ารูใหญ่แล้วนะครับThank you. รีบใส่เข้าไป
1: ก็รีบใส่เข้าไปเลยนะครับ
0: เดี๋ยวล้มหมดครับ
1: เดี๋ยวล้มหมดนะครับ
0: ยัดไปตรงๆเลยครับ
1: นะครับ
0: ยัดไปตรงๆครับยัดไปตรงๆนะครับแน่นนะครับแน่นมากนะครับยัดเข้าอีกครับให้เหลืออยู่ประมาณแค่นี้ครับเหลืออยู่ประมาณ1เซนถึง2เซน
1: นั่นเอง
0: นะครับแต่ถ้าเรายัดหมดเลยดีมั้ยครับไม่ดีมีอาการหลุดเข้าไปข้างในยัดน้อยไปดีมั้ย
1: ไม่ด
0: ีนะครับจากนั้นเราดึงออกมาได้เลยนะครับดึงตรงๆเลยนะครับ
1: นะครับ
0: นะครับอันนี้เป็นการเสร็จพิธีแปะปะยางแบบแทงไหมแต่ถามว่าเสร็จเลยมั้ยไม่เสร็จเลยนะครับเราต้องทําการตัดอันนี้ออกก่อน
1: ตัดตัวใหม่ออก
0: ตัดตัวใหม่ออก
1: นั่นเอง
0: ถ้าไหมยาวไปเวลาขับไปรถมันจะมีลักษณะสะดุด
1: สะดุด
0: นะครับไม่ดีนะคร
1: ับ
0: กึกเดี๋ยวเราทำการตัดใหม่นะครับโดยใช้บางคนก็ใช้คัตเตอร์ใช้มีดใช้กรรไกรนะครับหรือเครื่องมือที่เราไปนะครับตะครูใช้ครีมตัดนะครับ
1: ครีมตัด
0: ตัดได้เลยนะครับ
1: มันก็จะเหนียวนิดนึงนะครับ
0: เหนียวมาก
1: เหนียวมาก
0: เหนียวมากๆเลย
1: นะ

0: ตัดขาดไหมไม่ไหวเดี๋ยวเอามีดดีกว่านะครับครูเราเตรียมมีดมา
1: อาจจะเป็นมีดนะครับจะได้คมขึ้นนิดนึงนะ
0: คมขึ้นมานะครับ
1: เราบัด
0: ตัดออกไปนะครับให้เหลือระยะอยู่ระยะนึงนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาขับไปยางจะทับไปเองนะครับใหม่ปะยางนะครับอันนี้เป็นการเสร็จวิธีเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จเราต้องเทสก่อนว่ารั่วอยู่อีกหรือเปล่าใช่ไหมครับเดี๋ยวทำการเทสต่อด้วยนะครับเทสรั่วนะครับ

0: อ่ะรั่วไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ร
0: ั่
1: ว
0: ไม่รั่วจบวิธีการปะยางแบบแทงใหม
2: ่แทงใหม่
0: ยากไหมครับนักเรียน
1: ยาก
0: ยากไหมไม่ยากแต่เริ่มมีเครื่องมือขึ้นมาแล้วว่ามีอะไรขึ้นมาครับอ่ะทวนกลับมาอีกหนึ่งครั้งขอครูขอทวนเลย
2: ครั้งนะครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
1: เหล
0: ็
1: ก
0: แทงใหม่หรือเหล็กนำใหม่อันนี
1: ้เหล็กนำใหม่เขาเป็นในยาง
0: เหล็กนำใหม่ใกล้เข้าไปในยางหรือเรียกว่าเหล็กดึงใหม่นะครับแล้วก็พระเอกของเรานี่เลยรู้จักชื่อเขาหรือยังครับไหมปะยางนะครับอันนี้เป็นการจบวิธีการปะยางแบบแทงไหมแบบนี้ข้อดีของเขาก็คือปะยางอันนี้อยู่ได้ค่อนข้างนานแล
2: ้
0: วไม่ต้องไปร้านนะครับแต่ถามว่าดีที่สุดหรือยังเมื่อเราใช้ไประยะหนึ่งเนี่ยโครงสร้างอย่างใหม่กับยางมันคือคนละโครงสร้างใช่ไหมลูกมันอาจจะเกิดการเสื่อมสภาพอาจจะประมาณสัก2ปี5ปีหรืออยู่ที่การใช้ของเรานะครับมันถึงเกิดการรั่วอาจจะรั่วแผลเดิมได้นะครับรั่วแผลเดิมได้แต่2ปี5ปีนักเรียนคิดว่านักเรียนต้องเปลี่ยนยางหรือยังเปลี่ยนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปอีกหนึ่งวิธีนะครับ
2: ตัวไหน
0: วิธีสุดท้ายเลยนะครับ
2: ตัวนี้ใช่ไหม
0: การปะยางแบบสตรีมเย็นนะครับหรือการปะยางแบบสตรีมเย็นแบบดึงเห็ดนะครับดึงเห็ดนะครับสองตัวนี้นักเรียนมองดูแล้วคล้ายๆกันปะคล้ายกันไหมคล้ายกันนะครับคล้ายกันคล้ายกันมากเลยเป็นลักษณะหัวคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ทำไมอันนี้มีเดือยล่ะก็จะชื่อเขาบอกชื่อว่าเห็ดนะครับสองอันนี้นะครับเป็นการวิธีการปะยางที่ดีที่ดีวิธีหนึ่งของจักรยานยนต์แล้วก็จักรยานไฟฟ้าแต่อย่างที่ครูบอกถ้าเมื่อเกิดการตำแล้วหรือการรั่วแล้วมันจะมีแผลใช่ไหมลูก
2: จะมี
0: นะครับมีแผลเราจะใช้วิธีการปะอันนี้วิธีการปะเนี้ยถาวรและดีที่สุด
2: ที่สุด
0: นะครับก็คือวิธีการปะยางแบบดึงเห็ด
2: นะครับ
0: อุปกรณ์ที่ใช้นะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าที่ปะยางแบบตอกเห็ดนะครับอันนี้เราไม่ใช้วันนี้นะอันที่สอง
2: กาว

0: กล่าวเหมือนเดิมกล่าวเจอกันทุกงานอันที่สามหัวกอนะครับอ่ะหัวกออ่ะเราจะเริ่มปะยางกันเลยอันดับแรกนะครับเราเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: หัวตำนะครับ
0: มันตำนะครับ
1: เรา
0: อันดับแรกเลยถ้าตำเมื่อกี้ครูลืมไปหนึ่งอย่างขาดไม่ได้เลยตัวนี้เหล็กลืมใช่ยังเหล็กแทงไหม
1: น
0: ะครับเหล็กน้ำไหมแต่เราวันนี้เราไม่นำไหมแล้วเรามาเจาะรูนะครับอ่ะเจอรูแล้วนะครับคราวนี้เราทำการเจาะนะครับเจาะรูนะครับ
1: เจาะรูเพื่อคว้านไปนะครับเพื่อที่จะให้ตัวสติมตัวดอกเห็ดอันนี้ดึงขึ้นมาได้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ
0: นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราพอเจาะเป็นรูแล้วเรายังไม่จบเลยนะครับเราต้องทำการกรอนะครับภายในยางนะครับ
1: ภาย
0: ในยางเนี่ยหนูเห็นไหมครับภายในเนี้ยถ้าเอามาชัดๆจะเห็นว่ายางเนี่ยมันจะแบ่งเป็นคล้ายๆผ้าใบหลายๆชั้นเราต้องทำการกรอให้เป็นหน้าให้มันเสมอเพื่อจะปะยางอันนี้ได้นะครับโดยใช้หัวกรอนะครับอ่ะเดี๋ยวกรอยางเลยครับด้านในให้พอดีกับแผลปะยางนะครับเราใช้หัวกรอนะครับ

0: ในเมื่อเรากรอประมาณนึงนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยโครงสร้างของยางเนี่ยตอนนี้เรามองดูแล้วในแผ่นตรงที่เราจะปาดนะครับว่ามันเรียบเป็นชิ้นเดียวกันแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราคราวนี้มันก็จะมีเศษของยางเราก็ต้องเอาออกก่อนนะครับปัดไป
1: พยายามเอาเศษนะครับที่เรากรอเศษของยางที่เรากรอเมื่อกี้นี้ออกมาน
0: ะครับจากนั้นนะครับเราจะทากาวนะครับแล้วก็จะดึงตัวนี้ขึ้นไปเลยนะครับทากาวทากาวนะครับทากาวไปนะครับจากนั้นเราปาดเลยได้ไหมเรารอให้กาวเซตตัวนิดนึงนะครับเซตตัวนิดนึงนะครับเราถึงจะใส่อันนี้ไปนะครับนะอันนี้นะครับก็ดอกเห็ดนะตกดอกเห็ดนะครับนักเรียนก็มองพอจะรู้แล้วว่าคืออะไรนะครับอันนี้กาวเซตตัวแล้วนะมองแล้วเซตตัวครูก็นะครับแกะออกมานะครับแกะออกมา
1: แกะออกมาเอามาก่อนนะครับถ้าไม่แกะไม่ได้นะครับต้องแกะออกมาก่อน
0: ต้องแกะนะครับถ้าไม่แกะนะครับ
1: ไม่อยู่นะครับ
0: ไม่อยู่นะครับ
1: แกะออกมาก่อนนะครับนักเรียน
0: นะครับแล้วครูใส่เข้าไปนะครับ
1: แทงเข้าไปนะครับ
0: แทงเข้าไป
1: ก็จะไปทะลุด้านนอกของยางนอกนั่นเองนะครับนะ
0: ใช้ครีมดึงดีกว่านะครับ
1: เดี๋ยวหันออกมาก่อน
0: ก็ใช้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าที่รีดตัวปะยางนะครับรีดเข้าไปให้มันเป็นเนื้อแนบสนิทกันเลยนะครับ
1: แนบสนิทกันนะครับรีดนะครับรีดนะครับตรงบริเวณสตรีมนั่นเอง
0: นะครับโอเคนะครับตอนนี้ปะอยู่นะครับลักษณะของเขาก็คือแนบเนื้อเสมอกันเลยนะครับเป็นการจบวิธีการปะยางแบบสตรีมเย็นแบบดึงดอกเห็ดนะครับวิธีนี้เป็นวิธีปะยางที่ดีที่สุดนะครับจากนั้นเราก็ทำการตัดนะครับตัดออกเลยเพราะในขณะที่หนูยางรั่วหรือนักเรียนยางรั่วใช่ไหมลูกแน่นอนมันเกิดรูใช่ไหมครับพอเกิดรูแล้วใช้ไประยะหนึ่งมันจะเกิดการรั่วนะครับ
1: บางทีน้ำอาจจะซึมเข้าไปได้แต่อันนี้นะครับ
0: อยู
1: ่อยู่เลยเพราะว่าดันขึ้นมาเลยนะครับหลักอันนี้ก็จะเป็นนะครับวิธีการปะยางหลักๆนะครับที่อาจารย์ก๊อฟและอาจารย์แม็กเนี่ยได้นำมานะครับสาธิตให้เราดูกัน
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับ

0: ปะยางสามย่างยากไหมลูก
1: ครับไม่ยาก
0: ไม่ยากนะครับครูหวังว่านะครับการปะยางนะครับมองแล้วก็เป็นเนินได้หนึ่งอาชีพนะครับทำให้เรามีอาชีพได้นะครับก็วิธีการปะยางเนี่ยมอไซค์มียางทุกคันใช่ไหมลูกแน่นอนต้องจะยางรั่วทุกคนนะครับก็ฝากไว้นะครับว่าปะยางเป็นได้หนึ่งอาชีพเลยนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีนักเรียนทุกท่านครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

ลดลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยกระจายวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้า

ไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมัน
อุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. ลอยลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีครับผมสุเมธมาม่าจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่วิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่เราจะมาทำการเรียนรู้ระบบการทำงานของโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์แต่ก่อนที่เราจะทำความเข้าใจในเรื่องของพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์นั้นเรามาดูต้นตอของพลังงานก่อนว่ามันเริ่มต้นจากไหนนั่นคือสิ่งที่กำเนิดชีวิตทั้งหมดบนโลกเนี่ยเริ่มต้นจากเจ้าตัวพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันจะมีเพียงอย่างเดียวในเรื่องของแสงแต่มันเต็มไปด้วยพลังงานอีกหลากหลายซ่อนอยู่นะนี่คือแสงอาทิตย์คำว่าแสงอาทิตย์เนี่ยมันเต็มไปด้วยความร้อนแต่ก่อนที่เราจะเข้ามาดูพลังงานที่ได้จากไฟฟ้าของแสงอาทิตย์เนี่ยเรามาดูก่อนว่าแถบความถี่ของแสงอาทิตย์เนี่ยมันมีคลื่นอะไรบ้างนะผมแยกออกเป็น3ลักษณะของคลื่นความถี่ซึ่งประกอบด้วยอินฟราเรดอินฟราเรดคือแสงเขาเรียกว่าแสงใต้แดงนะฮะพวกนี้จะเป็นแสงสีแดงสิ่งที่เป็นแสงสีแดงเนี่ยเราอาจจะมองเห็นนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่ามันใต้ไปมากๆเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นนะฮะพวกนี้อย่างพวกรีโมทคอนโทรลทั้งหลายพวกนี้ก็จะเป็นแสงใต้แดงเกือบทั้งหมดนะฮะแล้วแสงต่อมาเป็นแสงที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะฮะก็คือแถบความถี่ที่เป็นแสงที่เรามองเห็นนะฮะพวกนี้ก็จะมีแถบความยาวคลื่นตั้งแต่400จนถึง700ถ้าเกิน700ไปเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอินฟราเรดนะฮะแต่ถ้ามีความถี่สูงกว่านั้นความถี่สูงกว่านั้นก็เริ่มต้นตั้งแต่400ลงไปนะฮะตัวเลขยิ่งน้อยนี่ฮะนี่คือความถี่ยิ่งสูงนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิน400ไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอุลตราไวโอเลตนะอุลตราไวโอเลตมีประโยชน์ยังไงอุลตราไวโอเลตมีประโยชน์อยู่หลากหลายเลยนะฮะแต่ถ้าเราได้รับมากๆไปเนี่ยมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันอย่างเช่นตัว UVC เนี่ย UVC เป็นความถี่สูงสุดของอุลตราไวโอเลตนะ UVC ไว้สำหรับฆ่าเชื้อไวรัสทั้งหลายนะฮะถูกฆ่าเชื้อด้วยเจ้าตัว UVC พวกนี้ฮะแล้วไอ้ UVB กับ UVA เนี่ยพวกนี้ก็สร้างการเจริญเติบโตให้กับพืชนะถ้าแสงที่เป็นลักษณะ visible light เพียงอย่างเดียวเนี่ยการสังเคราะห์แสงของพืชเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์มันก็จะต้องมีเรื่องของ UVA แล้วก็ UVB เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะดังนั้นกระบวนการที่จะทำให้เกิดแสงเนี่ยมันก็มีเรื่องของอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องพลังงานหลากหลายถูกสร้างด้วยเจ้าตัวแสงอาทิตย์นะฮะในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเอาเจ้าตัวอุณหภูมิที่ได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยไปผลิตพลังงานก็มีนะฮะไปผลิตพลังงานหรือไปแปรรูปอาหารก็ยังได้นะฮะนี่คือสิ่งที่สืบเนื่องจากพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์กระบวนการในการสังเคราะห์แสงของพืชเนี่ยก็จะต้องใช้แสงอาทิตย์มาเป็นตัวจัดการเป็นเรื่องหลักนะดังนั้นแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็เลยมีแถบความถี่ที่เหมาะกับพืชหรือไม่เหมาะกับพืชก็ขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะฮะดังนั้นเมื่อเรามีพลังงานที่มีความหลากหลายของแสงอาทิตย์แล้วก็ไม่แปลกนะฮะที่เราเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์มาแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งพลังงานไฟฟ้าทุกคนก็อยากได้เพราะว่ามันมีความสำคัญที่จะแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายนะฮะดังนั้นโซลาร์เซลล์ซึ่งผลิตจากซิลิคอนนะฮะก็มีบทบาทในการแปลเปลี่ยนจากแสงอาทิตย์นะเป็นพลังงานไฟฟ้ากระบวนการในการแปลเปลี่ยนก็ใช้สารซิลิคอนซึ่งมีสาร N แล้วก็สาร Pนะฮะมาแปลงสัญญาณจากแสงมาเป็นไฟฟ้าตัวหนึ่งก็ผลิตได้น้อยมากๆนะฮะประมาณ 0.6 โวลต์เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการพลังงานเยอะๆเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องเอาเจ้าตัวสารซิลิคอนตัวเนี้ยต่ออนุกรมไปเรื่อยๆ
ะฮะ2ตัวก็เท่าไหร่ฮะ2ตัวอนุกรมไปก็ประมาณ 1.2 โวลต์นะถ้า100ตัวเท่าไหร่100ตัวก็คูณ 0.6 โวลต์เข้าไปก็ประมาณ60โวลต์เนี่ยโดยประมาณก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นเมื่อมีแสงอาทิตย์แล้วมันก็จะมีพลังงานอีกลักษณะหนึ่งก็คือออกความเร็วของลมนะฮะเขาก็เลยเอาเจ้าตัวกังหันลมเรียกว่าวินเจนทั้งหลายเนี่ยฮะก็ผลิตพลังงานได้เหมือนกัน

นี่คือสืบเนื่องจากพลังงานที่อยู่บนโลกแต่ทั้งพลังงานที่ได้จากโซลาร์เซลล์พลังงานที่ได้จากวินเจนก็ตามถูกแปลเปลี่ยนให้ขึ้นเป็นพลังงานที่ถูกผลิตได้จากการไฟฟ้าเพื่อที่จะให้สามารถใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศทั้งหมู่บ้านทั้งโลกอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่ามาตรฐานของแต่ละประเทศของแต่ละโซนมันก็ไม่เหมือนกันอีกนะฮะเพราะอะไรกระบวนการในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะก็เริ่มจากโทมัสอัลวาเอดิสันนะฮะคิดเรื่องของหลอดไฟขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อคิดหลอดไฟได้มันก็เลยคิดเรื่องของการส่งพลังงานนะอเมริกาก็เลยสร้างมาตรฐานขึ้นมาว่ากระบวนการในการส่งพลังงานของอเมริกาเนี่ยมีไฟ110โวลต์นะที่ความถี่60เฮิรตซ์นะอยู่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วพอต่อมาญี่ปุ่นก็บอกว่าเฮ้ยตามอเมริกาก็ว่ากันไปใช้110โวลต์นะแล้วก็60เฮิรตซ์นะนั่นคือมาตรฐานแต่ของเราเนี่ยตามเยอรมันบอกว่าเฮ้ยมันมีกระบวนการในการส่งที่ดีกว่าก็คือ220โวลต์50เฮิรตซ์นะตอนนั้นมีการที่จะดึงทั้ง2 อย่างเนี่ยเข้ามาหาข้อดีข้อเสียว่าเราจะเอา110โวลต์ดีหรือ220โวลต์ดีนะเพราะว่าทั้ง2 อย่างเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะ110โวลต์ก็มีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยนะเพราะว่าแรงดันต่ำกว่าแต่มีข้อเสียคือสายจะต้องโตกว่านี่คือข้อเสียเวลาไฟตกขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างลำบากนะเพราะฉะนั้นการวางโครงตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยที่จะทำไฟฟ้ามันค่อนข้างคิดเยอะนะเมื่อได้คอนเซปต์ตรงนี้แล้วว่าเราตามเยอรมันก็คือ220โวลต์เพราะสายมันค่อนข้างเล็กกว่าก็เลยสร้างเป็นมาตรฐาน1มาตรฐานว่าของเราเนี่ยก็คือ220โวลต์50เฮิรตซ์จากวันนั้นจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าใครผลิตไฟฟ้าไม่ว่าจากโซลาร์เซลล์ไม่ว่าจากวินเจนไม่ว่าจากอะไรก็แล้วแต่จะต้องไปอ้างถึง220โวลต์50เฮิรตซ์นี่คือเรื่องหลักนะฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการในการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องมีเรื่องของตัวซอร์สหรือตัวพาเนลนะฮะของการผลิตโซลาร์เซลล์เนี่ยที่มีความหลากหลายนะฮะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะมาทำแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยโอ้ก็จะมีค่อนข้างเยอะมากในแต่ละแบบเนี่ยเราศึกษาไปเราก็ไม่สามารถที่จะดึงแต่ละชนิดมาใช้งานได้เพราะว่าเราต้องพึ่งบริษัทผู้ผลิตนะผู้นำเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่ในเมืองไทยเนี่ยใช้มากอยู่2ชนิดนะฮะก็คือโมโนคริสตัลไลน์นะฮะเนี่ยโมโนคริสตัลไลน์กับโพลีคริสตัลไลน์มีอยู่2ตัวแต่ว่าในปัจจุบันก็มีตัวอะโมฟัสพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะก็มีเล็กน้อยแต่ราคามันก็จะสูงขึ้นนะฮะประสิทธิภาพในการผลิตก็สูงขึ้นนะฮะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นหลักเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์ตัวเนี้ยนะฮะมันมี2ขั้วคือขั้วบวกกับขั้วลบแต่ย้อนกลับไปที่ผมพูดไปเมื่อตะกี้เนี่ยเจ้าตัวไฟฟ้าที่อยู่บนสายไฟแรงสูงหรือแรงต่ำที่เราใช้ตามบ้านโดยทั่วไปเนี่ยเป็นไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งมีความถี่50เฮิรตซ์นะนั่นคือประเด็นนะฮะแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยเรามีจากแผงโซลาร์เซลล์มาเนี่ยมีขั้วบวกลบเท่านั้นดังนั้นการที่จะไปเอาไฟจากโซลาร์เซลล์ไปปลั๊กกับหม้อหุงข้าวไปปลั๊กกับเตารีดไปปลั๊กกับตู้เย็นมันทำไม่ได้เพราะอุปกรณ์พวกนั้นที่เป็นอุปกรณ์ลักษณะคอนซูเมอร์โปรดักต์นั้นผลิตด้วย220โวลต์พลังงานเท่าไหร่ก็แล้วแต่การกินกระแสหรือการบริโภคอุปกรณ์พวกนั้นเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายนะฮะถ้าผมพูดถึงแหล่งจ่ายหรือตัวผลิต

ไฟฟ้าของการไฟฟ้าก็แล้วแต่มันจะทำเป็นลักษณะของกริดนะฮะกริดหมายถึงอะไรกริดหมายถึงว่าในหนึ่งระบบเนี่ยสมมติว่าในเมืองไทยแล้วกันนะฮะในหนึ่งระบบของเมืองไทยเนี่ยถูกผลิตไฟฟ้าด้วย220โวลต์50เฮิรตซ์พลังงานเท่าไหร่ไม่เกี่ยวนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะจ่ายไฟให้กับตามบ้านเรือนทั้งหลายเนี่ยเราก็จะต้องมีข้อกำหนดอยู่2อย่างนะฮะก็คือแรงดันที่220โวลต์ความถี่ที่50เฮิรตซ์เท่านั้นไม่มีนอกเหนือจากนั้นแต่กลับไปมองโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์เนี่ยมีไฟเท่าไหร่ฮะมีไฟเท่าไหร่ไม่รู้ขึ้นอยู่กับกำลังของแผงแต่มันมีขั้วออกมา2อันก็คือบวกกับลบเท่านั้นเห็นไหมความไม่เท่ากันของระบบเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะฮะดังนั้นเมื่อมันเริ่มเกิดขึ้นมันต้องทำอะไรนี่คือโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าซึ่งโรงไฟฟ้าพวกนี้เนี่ยถูกสร้างมาด้วย220โวลต์50เฮิรตซ์ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าคุณจะผลิตเป็น115 kVA ก็แล้วแต่แต่ทุกอย่างเนี่ยปลายทางถูกดาวลงมาที่220โวลต์50เฮิรตซ์หรือ380โวลต์50เฮิรตซ์ใน3เฟสนะฮะดังนั้นกระบวนการในการเชื่อมถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราต้องการเชื่อมหรือต้องการแปลงจากไฟชุดหนึ่งมาอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นไฟ AC กับไฟ DC ให้มันเข้ากันเนี่ยนี่คือปัญหาดังนั้นกระบวนการในการแปลงก็เลยต้องใช้ตัวกริดนะฮะหลักการในปัจจุบันเขาก็เลยเรียกว่าสมาร์ทกริดก็เอาซอสหลายๆอย่างที่มีความต่างไม่เหมือนกันจับมารวมกันนะฮะแต่ก่อนที่จะรวมมันมีเรื่องหนึ่งที่มีความจำเป็นนะฮะนั่นก็คือตัวปลายทางนะฮะเพราะตัวปลายทางเนี่ยก็คือตัวอะไรฮะ220โวลต์50เฮิรตซ์ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ดังนั้นไม่ว่าจะมาจากโรงงานไม่ว่าจะมาจากนิวเคลียร์ไม่ว่าจะมาจากตัวโซลาร์เซลล์หรือตัววินเจนนะฮะหรือตัวแบตเตอรี่หรือตัวอะไรก็แล้วแต่ถูกเชื่อมเข้ามาด้วยกันแล้วสามารถจ่ายให้กับพวกเมืองทั้งหลายนะฮะพวกบ้านทั้งหลายที่ต้องการไฟมาตรฐานเดียวกันก็คือ50เฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็น220โวลต์หรือ380โวลต์ก็ตามนะฮะนี่คือประเด็นหลักนะฮะเราดูว่าไอ้เจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เจ้าตัวโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะฮะสองตัวเนี่ยมันเป็นลักษณะของไฟตรงทั้งสิ้นนะฮะไฟตรงคือไฟ DC ตามที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยฮะไฟ DC กับไฟ AC มันเข้ากันไม่ได้นะมันอยู่คนละสปีชีส์กันเพราะว่าไฟ DC มันไม่มีความถี่นะฮะไฟ AC มันมีความถี่ดังนั้นเราจะต้องแปลงไฟ DC ให้เป็น AC ซะก่อนนะฮะก่อนที่จะเข้าไปในระบบกระบวนการที่จะเชื่อมเข้าไปในระบบกริดนั้นมันก็เลยมีอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายนะมีอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายเพราะว่าเจ้าตัวโซลาร์เซลล์ก็จะต้องแปลงตัวหนึ่งให้เข้ากับระบบกริดเพื่อที่จะให้เป็นความถี่กระบวนการก่อนที่จะไปจ่ายให้กับบ้านเรือนหรือว่าออฟฟิศหรือว่าเมืองเนี่ยตรงนี้จะต้องเป็น50เฮิรตซ์ทั้งสิ้นนะฮะดังนั้นเรามาดูตัวคอน sumer หรือตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราซิก่อนว่า electrical consumer พวกนี้แหล่งที่มันใช้จริงๆเนี่ยก็คือ220โวลต์หรือ380โวลต์50เฮิรตซ์เท่านั้นนี่คือมาตรฐานที่ถูกสร้างมาเรียบร้อยแล้วนะฮะยกเว้นแต่อุปกรณ์พวกมือถือโมบายโฟนหรืออะไรประมาณเนี้ยพวกนี้ก็ใช้ DC แต่กระบวนการของ DC ก็ถูกชาร์จมาจากเจ้าตัว220โวลต์หรือความถี่50เฮิรตซ์กระบวน

การไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเตารีดนะฮะเครื่องซักผ้านะฮะเครื่องดูดฝุ่นนะฮะพวกนี้ฮะทีวีทั้งหมดเนี่ยถูกใช้ความถี่50เฮิรตซ์เป็นตัวหลักนะดังนั้นการที่เราจะแปลงความ

หรือเจ้าตัว WinGen นะหรือเจ้าตัวไฟที่มาจากการผลิตของการไฟฟ้าก็แล้วแต่ทุกอย่างถูกแปลงให้กลายมาเป็นความถี่เดียวนะฮะนี่คือเรื่องหลักนี่คือประเด็นหลักของการสร้างไฟให้สามารถใช้ในบ้านได้นะฮะสร้างไฟเพื่อที่จะให้ใช้กับอุปกรณ์โดยทั่วไปได้นะเพราะนั้นประเด็นหลักทำยังไงให้กลายมาเป็น2ซอสตัวนี้มันสามารถเชื่อมเข้าด้วยกันได้วิธีการเชื่อมเนี่ยมันก็มีอยู่1เรื่องเลยนะฮะสาระสำคัญที่สุดของการเชื่อมคือการทำให้ความถี่มันตรงกันนะฮะความถี่ไม่ตรงกันเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าความถี่ไม่ตรงกันเนี่ยระบบไม่สามารถใช้งานได้เลยเพราะว่าเมื่อความถี่ไม่ตรงกันเฟสมันไม่ตรงกันเนี่ยมันเกิดการอะไรฮะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันหรือเกิดการหักเหหรือเกิดการหักลบของแรงดันอย่างรุนแรงนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการหักลบก็คือรถคันหนึ่งวิ่งไปทางหนึ่งรถคันหนึ่งวิ่งไปทางหนึ่งนี่คือโหลดอย่างมหาศาลถ้าสมมติว่ามันเกิดการชนกันมาเมื่อไหร่อะไรเกิดขึ้นครับระบบเนี่ยช็อตนะครับเพราะฉะนั้นระบบพวกนี้มันมีความสำคัญแต่ถ้ารถคันหนึ่งวิ่งไปทางเดียวกันนะครับคันหนึ่งก็วิ่งไปทางเดียวกันพลังมันจะบวกกันพลังมันจะเสริมกันพลังมันจะบวกกันนะดังนั้นกระบวนการในการสร้างสัญญาณรูป A ขึ้นมาเนี่ยฮะนะครับกับสัญญาณรูป B ที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องซ้อนทับกันอย่างสนิทถ้าไม่สนิทแล้วกระบวนการซิงค์มันก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของกระบวนการในการสร้างยานของโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งโรงไฟฟ้าอันนี้ผมถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าทั้งหมดเมื่อจับเข้ามาด้วยกันเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าพลังแบบกริดนะตัวนี้สร้างสัญญาณบวกขึ้นมาตัวนี้ก็บวกตัวนี้ก็บวกบวกบวกบวกบวกจับมาเสริมกันวันดีคืนดีพลังงานตัวนี้ลดลงไปแต่พลังงานตัวนี้ยังคงอยู่เห็นไหมฮะนี่คือความเป็นกริดนะแต่ถ้าพลังงานตัวนี้ลดหมดเอาโอเคอันนั้นก็ว่ากันไปเรื่องของไฟดับนะมันก็จะหยุดโดยอัตโนมัติแต่ถ้าไอ้ตัวนี้ไอ้ตัว factory เนี่ยมันมีทั้ง2อย่างนะ factory เนี่ยก็คือตัวโรงงานในอดีตเนี่ยมันเป็นผู้ใช้พลังงานเพียงอย่างเดียวเลยแต่ปัจจุบันเจ้าตัว factory เนี่ยมันสร้างกริดตัวของมันผลิตไฟฟ้าได้ด้วยอย่างเช่นที่กระบี่เนี่ยมันก็จะมีโรงงานที่เขานิยมสร้างขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างเยอะก็คือโรงงานปาล์มน้ำมันโรงงานปาล์มน้ำมันในอดีตก็คือเอาไฟฟ้ามาแล้วก็ใส่มอเตอร์ผลิตตัวน้ำมันนะฮะมีการปั่นโน่นนี่นั่นก็จะได้น้ำมันเกิดขึ้นมานะฮะก็จะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเกือบ 100% แต่ในปัจจุบันมันเริ่มที่จะผลิตไฟฟ้าได้ด้วยตัวของมันเองก็คือใช้พลังงานที่เป็นลักษณะของของเสียนะเอาของเสียมาทำเป็นบ่อบำบัดแล้วก็คลุมเอาก๊าซแล้วก็เอามาใส่ในเครื่องยนต์นะฮะทำเป็นพลังงานอีกลักษณะหนึ่งนะเอาใส่ในเครื่องยนต์เสร็จแล้วก็ปั่นเครื่องยนต์ทำเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้านะฮะจ่ายเข้าไปในระบบตัวนี้นะถ้าสมมุติว่าพลังงานที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยไม่มากนะไม่มากไฟพวกนี้ก็จะจ่ายให้กับระบบกับส่วนเกินสมมุติว่าใช้อยู่ประมาณ100 kVA แต่ผลิตได้10นะก็สรุปว่าการไฟฟ้าก็จ่ายไป90 kVA นะประหยัดไป10 kVA นะแต่ถ้าวันดีคืนดีมันผลิตได้เป็นเมกะวัตต์นะ

เมกะวัตต์อะไรเกิดขึ้นแทนที่มันจะเป็นผู้ใช้มันกลายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าแล้วอย่างหลายโรงแถวๆนี้ก็กลายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้ามันก็เลยกลายเป็นกริดหนึ่งเหมือนกันนะแทนที่เราจะพึ่งกับโรงงานที่เป็นลักษณะของเทอร์มอนหรือโรงงานที่เป็นลักษณะของเขื่อนอย่างสุราษฎร์อย่างเงี้ยสุราษฎร์ก็จะมีเขื่อนเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าอะไรประมาณนั้นนะแต่ส่วนไอ้โซลาร์ฟาร์มในลักษณะแบบนี้ก็มีหลายเจ้าที่เขาทำกันอยู่ในปัจจุบันนี่คือความเป็นสมาร์ทกริดในปัจจุบันแต่ความเป็นสมาร์ทกริดตัวหลักๆ ก็คือเนี่ยตัวรูปสัญญาณรูปสายพวกเนี้ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องเหมือนกันหรือศัพท์ทางเทคนิคเรียกว่าการทำซิงโครไนซ์นะฮะคือการซิงนะฮะกระบวนการซิงตัวที่สำคัญที่สุดก็คือตัวอินเวอร์เตอร์นะฮะอินเวอร์เตอร์เป็นพระเอกของระบบเกือบทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าอินเวอร์เตอร์เป็นตัวแปลงค่าจากค่าหนึ่งไปยังอีกค่าหนึ่งอินเวอร์เตอร์รับไฟ DC แล้วก็แปลงเป็นไฟ AC หรือรับไฟ AC แปลงเป็นไฟ AC ได้หมดนะกระบวนการของอินเวอร์เตอร์นั้นก็คือแปลงพลังงานแล้วก็ทำซิงโครไนซ์ด้วยนะดังนั้นกระบวนการแปลงพลังงานหรือการทำซิงโครไนซ์นั้นมันก็จะต้องมีเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ซึ่งอินเวอร์เตอร์มันก็จะมีอยู่2ลักษณะลักษณะแรกเป็นลักษณะของออฟกริดอินเวอร์เตอร์นะฮะลักษณะตัวนี้เป็นลักษณะของออฟกริดอินเวอร์เตอร์หลักการทำงานของออฟกริดออฟกริดคือการทำงานแบบตัวเดียวที่สร้างสัญญาณมาไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยไม่ต้องซิงกับชาวบ้านความถี่ตรงนี้จะตรงเฟสจะตรงหรือไม่ตรงไม่เกี่ยวนะฮะ50เฮิร์ตขอให้ได้50เฮิร์ตนะแล้วก็แรงดันเท่าไหร่แรงดันก็ให้ได้220โวลต์ก็สามารถใช้อุปกรณ์พวกนี้ได้ทั้งหมดแล้วดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเครื่องใช้พวกนี้ในลักษณะแบบไหนสมมุติว่าเป็นทีวีแล้วกันทีวีเครื่องนี้เนี่ยมันต้องการเท่าไหร่ฮะต้องการไฟ220โวลต์50เฮิร์ตซ์เท่านั้นนะเมื่อเราได้ไฟ220โวลต์50เฮิร์ตซ์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวออฟกริดตัวนี้ผลิตความถี่เฟสตรงกับชาวบ้านหรือเปล่าไม่เกี่ยวเมื่อมันผลิตได้มันก็จ่ายไฟให้กับทีวีได้เลยแล้วซอร์สของอินเวอร์เตอร์พวกนี้ก็มีความหลากหลายอีกอาจจะมาจากแบตเตอรี่อาจจะมาจากโซลาร์เซลล์นะฮะหรืออาจจะมาจากวินเจนก็ได้นะนี่คือหลักการทำงานของออฟกริดลักษณะตัวนี้เป็นลักษณะของอินเวอร์เตอร์แบบออนกริดอะไรคือออนกริดออนกริดคือกระบวนการในการทำซิงโครไนซ์เพื่อที่จะให้ได้เฟสตัวบนกับเฟสตัวล่างหรือเฟส A กับเฟส B เนี่ยจะต้องตรงกันไม่ตรงกันไม่ได้ไม่ตรงกันมันจะไม่ทำการเชื่อมไฟมาเข้าระบบได้แต่มีข้อเสียว่าไอ้เจ้าออนกริดเนี่ยเป็นยังไงฮะข้อเสียของระบบอินเวอร์เตอร์แบบออนกริดซึ่งหลายคนอาจจะไม่แฮปปี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องนี้ก็ได้อย่างเช่นเรามีแผงโซลาร์เซลล์อยู่แล้วแต่ว่ามันใช้ไม่ได้เมื่อไฟดับอ้าวนี่คือปัญหาใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าข้อเสียของไอ้เจ้าตัวอินเวอร์เตอร์แบบออนกริดเนี่ยมันจะตัดเมื่อการไฟฟ้าไม่จ่ายไฟมาเพราะกระบวนการในการสร้างไฟของมันก็จะย้อนกลับไปที่เดิมก็คือการทำซิงโครไนซ์นี่คือไฟของการไฟฟ้านี่คือไฟที่ผลิตขึ้นมามันจะต้องซิงถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งมันจะตัดทันทีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตัวซิงตัว A ตัวแรกเนี่ยระบบออนกริดก็จะตัดไฟไม่ให้ส่งออกเข้าไปในระบบนะนี่คือตัวหลักของระบบออนกริดที่มีปัญหาถามว่ามีปัญหาไหมเ
ราะว่าคอนเซปต์ของออนกริดมันก็แตกต่างจากออฟกริดอยู่แล้วออฟกริดเนี่ยจะใช้ได้ตลอดนะฮะไม่ว่าการไฟฟ้าจะมีไฟหรือไม่มีไฟเดี๋ยวตอนหลังๆเราก็จะทำเจ้าตัว ATS เพื่อที่จะสลับไฟถ้าไฟโซลาร์เซลล์มาสวิตช์มันจะสับไปอีกทางหนึ่งอัตโนมัติแต่ถ้าไฟของการไฟฟ้ามีมันก็จะสลับไปอีกทางหนึ่งอย่างอัตโนมัติตอนหลังๆเราก็จะทำเรื่องนี้เอาไว้ให้เราได้เล่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งออฟกริดแล้วก็ออนกริดเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะฮะดังนั้นเมื่อเรามาเข้าใจอินเวอร์เตอร์ทั้ง2ตัวแล้วเรามาเข้าใจตัวท็อปโพลยีของการผลิตไฟฟ้าโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์กันก่อนนะฮะแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะฮะมีกี่แผงก็แล้วแต่ให้จำไว้ว่าต่ออนุกรมไฟสูงขึ้นกระแสเท่าเดิมแผงหนึ่งมีค่าประมาณ300วัตต์สมมุติ300วัตต์2แผงอนุกรมก็มีค่ากำลังเท่าไหร่ฮะกำลัง600วัตต์แต่ถ้าวันดีคืนดีเราจับแผงตัวเนี้ยมาขนานกันจับมาขนานเลยมันก็ได้600วัตต์เหมือนเดิมนั่นแหละตัวแรก600วัตต์ไฟเท่าไหร่ฮะไฟก็จับมาบวกกันสมมุติว่าไฟตัวนี้มีค่าเท่ากับ30โวลต์ตัวนี้มีค่าเท่ากับ30โวลต์บวกกันก็ได้60โวลต์แต่ถ้าจับมาขนานกันไฟมันได้เท่าไหร่ไฟมันก็ได้เท่ากับแผงใดแผงหนึ่งก็คือ30โวลต์แต่กำลังมันเท่าเดิมนะฮะนี่คือประเด็นหลักของเจ้าตัวท็อปโพลยีตัวนี้หลังจากนั้นนะฮะเมื่อเราได้พลังงานขึ้นมาแล้วเราก็ผ่านไดโอดหรือไม่ผ่านไม่ได้นะฮะตรงนี้ถ้าไม่ผ่านมันจะเกิดไฟย้อนกลับเดี๋ยวตอนสุดท้ายนะฮะเราก็จะมาเห็นเจ้าตัว power ว่ามันจะมีไดโอดอยู่ตัวหนึ่งเป็นตัวกันย้อนกลับนะฮะตัวนั้นก็คือตัวสาระสำคัญนะฮะในการต่อโซลาร์เซลล์เข้ากับระบบอินเวอร์เตอร์ที่มีขนาดใหญ่นะหลังจากนั้นเมื่อผ่านไดโอดมาแล้วมันก็ผ่านวงจรชาร์จเจอร์นะวงจรชาร์จเจอร์เพื่อที่จะไปชาร์จแบตเตอรี่พอชาร์จแบตเตอรี่ก็เข้าอินเวอร์เตอร์เพราะฉะนั้นไฟตรงนี้ที่เข้าอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็คือเท่าไหร่ฮะเท่ากับตัวแบตเตอรี่ดีๆนี่เองนะฮะถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่มีค่าเท่ากับ24โวลต์ไฟที่เข้าอินเวอร์เตอร์ก็มีค่าเท่ากับ24โวลต์แล้วก็ไฟที่ออกมาจากอินเวอร์เตอร์ก็แล้วแต่เราเจนขึ้นมาอินเวอร์เตอร์แบบไหนถ้าสมมุติว่าเราจะไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในเมืองไทยเลยเราก็ต้องเป็น220โวลต์50เฮิรตซ์นะฮะแล้วเป็นออนกริดหรือออฟกริดก็ต้องเป็นออฟกริดการทำอินเวอร์เตอร์ในลักษณะแบบนี้เป็นอินเวอร์เตอร์แบบ standalone แบบ off grid เท่านั้นเพราะฉะนั้นท็อปโพลยีตัวต่อมานะฮะก็คือนำแผงหลายๆแผงต่อเข้าไปในระบบตัวนี้ก็คือทำการแปลงไฟจากไฟ DC เป็นไฟ AC แล้วก็ส่งเข้าไปในระบบแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของการชาร์จแบตเตอรี่แต่แบตเตอรี่พวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้โดยตรงนะฮะอาจจะมีการเคลื่อนย้ายหรือต่ออะไรก็ว่ากันไปเพราะอะไรฮะมันไม่สามารถที่จะผสมไฟเข้าไปในระบบนี้ได้เพราะว่าไฟในระบบนี้ก็มาจากพวกการไฟฟ้านะฮะมาจากการไฟฟ้าผ่านมิเตอร์เข้าพวกนี้ไอ้นี่คือลายของมันเป็นอะไรฮะลายของมันเป็น AC 220โวลต์ถ้าเมืองไทยนะ220โวลต์50เฮิรตซ์นี่คือลายของมันเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือไฟ DC กี่โวลต์ก็แล้วแต่แปลงปุ๊บผ่านอินเวอร์เตอร์เพราะฉะนั้นเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์เนี่ยตรงนี้จะต้องมีค่าเท่ากับ220โวลต์50เฮิรตซ์ส่วนเราจะผสมกันยังไงแบบออนกริดออฟกริดนั้นเป็นอีกเทคนิคนึงตัวต่อมานะฮะกระบวนการในการผลิตที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตัวนี้ก็คือแบบออนกริดมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือสามารถขนานเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ได้
นะฮะแต่ออฟกริดทำได้ไหม

ะออฟกริดทำไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นสแตนด์อะโลนไงต่างคนต่างเป็นอิสระเกิดต่อเข้าไปในเอาท์พุตตัวเดียวกันนี่เละนะครับแต่ถ้าเป็นแบบออนกริดเนี่ยขนานไปได้นะฮะชุดหนึ่งใช้กี่แผงชุดหนึ่งใช้20แผงชุด1ใช้20แผงชุด1ใช้20แผงชุด1ใช้20แผง80แผงขนานเข้าด้วยกันนะฮะใช้อินเวอร์เตอร์4ตัวไอ้แบบนี้พลังมันก็จะสูงขึ้นจ่ายเข้าไปในเบรกเกอร์นะแล้วก็มาผสมไฟของการไฟฟ้าได้ด้วยนะเอาไฟของการไฟฟ้ามาใส่เข้าไปผ่านเบรกเกอร์สามารถใช้นี่ได้แต่ถ้าวันดีคืนดีวันดีคืนดีเกิดไฟจากตัวนี้ผลิตมากแต่ไอคนใช้ในบ้านเนี่ยน้อยอะไรเกิดขึ้นฮะไฟมันก็จะส่งย้อนกลับไปที่การไฟฟ้าไงการไฟฟ้าปกติมิเตอร์มันหมุนสมมุติไปนะฮะจากซ้ายไปขวาหรือตามเข็มนาฬิกาถ้าไฟจากไอเจ้าตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยผลิตได้มากกว่าเนี่ยไฟมันจะย้อนกลับทีนี้มิเตอร์ของเราก็จะหมุนกลับนะฮะพอหมุนกลับนี่คือการขายไฟฟ้าถ้าเราไม่ขออนุญาตมีความผิดนะครับเพราะฉะนั้นอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ต้องเป็นออนกริดเท่านั้นนะฮะอีกตัวหนึ่งนะฮะท็อปโพโลจีอีกตัวหนึ่งนี่คือการเอาเจ้าตัวแบตเตอรี่ยัดเข้าไปในเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ในลักษณะแบบนี้อาจจะมีออนกริดออฟกริดก็ได้นะฮะอาจจะมีออนกริดหรือออฟกริดก็ได้ออนกริดมันดียังไงถ้ามีแบตเตอรี่ก็คือถ้าสมมุติว่าพลังงานจากโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีเหลือเฟือเราก็ชาร์จเข้าไปในตัวระบบเราสามารถขายไฟกลางคืนได้ด้วยนะฮะแทนที่เราจะขายกลางวันกลางคืนเราก็สามารถเอาไฟจากเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยดึงมาใช้ในระบบได้ด้วยหรือไม่ก็ถึงไม่สามารถจ่ายเข้าไปนอกระบบเราก็สามารถเอาไฟจากแบตเตอรี่มาใช้ในบ้านเราได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าเราซื้อเวลาเราซื้อมิเตอร์หมุนทางนี้นะฮะเราซื้อไฟมาเนี่ยก็หน่วยละประมาณ4บาทโดยประมาณนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะใช้มากใช้น้อยมันจะมีขั้นบันไดอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเราขายไฟเนี่ย2บาทกว่าเองเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราไม่ใช้ไฟเลยเนี่ยเราประหยัดหน่วยละ4บาทนะนี่คือความเป็นจริงดังนั้นแบตเตอรี่อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้มันเป็นออปชันนอลเพราะฉะนั้นเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ที่นิยมมากในปัจจุบันก็คืออินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดเนี่ยก็สามารถที่จะต่อแบตเตอรี่ก็ได้นะฮะต่อโซลาร์เซลล์ก็ได้แล้วก็ต่อเจ้าตัวไฟก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันมีอยู่2แหล่งพลังงานสำคัญก็คือแหล่งพลังงานที่มาจากโซลาร์เซลล์กับแหล่งที่พลังงานจากแบตเตอรี่แล้วก็เอาท์พุตเอาไปใช้งานพวกนี้ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงมากในปัจจุบันหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะฮะก็คลิปหน้าเราก็ว่าต่อไปในส่วนลึกของแบตเตอรี่ว่ามันเป็นยังไงบ้างเราสามารถเอาไปใช้งานเป็นยังไงบ้างสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

อนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

เชื่อมท่าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root part แนวที่1

0: ด้วย
1: ตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น PF ต่อลวดณ3 นาฬิกา

0: จบณ8นาฬิกา
1: ต่อทวด
0: ต่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ทอต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

แนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

จุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะ

เติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ครูวิทิชัยวิเชียรศรีนะครับเป็นหัวหน้าแผนกในแผนกวิชาช่างทองหลวงนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานสลักดุลนะครับงานสลักดุลนะครับที่เราจะเรียนในภาคเรียนนี้นะครับก็คือเป็นงานสลักดุลพื้นฐานเพราะฉะนั้นงานสลักดุลพื้นฐานนี้นะครับที่เราจะเรียนในสาขาวิชาช่างทองหลวงซึ่งเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากนักเรียนนะครับที่เรียนในรายวิชาสลักดุลนะครับเพื่อจะไปต่อยอดในรายวิชาอื่นๆได้นะครับในสาขาช่างทองหลวงเช่นไปสลักดุลทับทรวงไปสลักดุลมงกุฎไปสลักดุลต่างๆนะครับมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในรายวิชานี้เป็นการฝึกนะครับการฝึกพื้นฐานให้นักเรียนได้รู้ว่ากระบวนการเริ่มต้นของงานสลักดุลที่เราจะไปสร้างงานในแผนกวิชาช่างทองหลวงจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงและก็ที่สำคัญที่สุดนะครับการฝึกในรายวิชาพื้นฐานนะครับได้เราต้องฝึกไปตามขั้นตอนนะครับขั้นตอนอย่างเคร่งครัดและก็ปฏิบัติเรื่องของความปลอดภัยนะครับอย่างเคร่งครัดด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันตรายที่จะเกิดจากการทำงานสลักดุลนะครับมีหลายอย่างด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ในรายละเอียดในการทำงานต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องความปลอดภัยก็เป็นอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับในการเรียนวิชาสลักดุลแล้วก็ในขั้นแต่ละขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราต้องควรระมัดระวังอย่างไรด้วยนะครับนักเรียนครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้โดยทั่วไปของงานสลักดุลมากันก่อนนะครับว่างานสลักดุลจริงๆแล้วเขามีวิธีการทำยังไงนะครับมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับรูปแบบเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เราก็จะมารู้ชิ้นงานนะครับชิ้นงานอันแรกก่อนนะครับอันแรกก่อนก็คือเป็นงานสลักดุลกหนก3ตัวนะครับนี่เป็นงานกหนก3ตัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้ขั้นตอนก่อนนะครับเป็นการเป็นทฤษฎีการทำงานของงานขนก3ตัวนะครับว่าเรามีวิธีการยังไงบ้างเราจะใช้เครื่องมือพื้นฐานยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะได้เรียนรู้ตัวนี้ก่อนนะครับ หลังจากที่เราสลักดุลขนก3ตัวได้แล้วนะครับเราจะไปต่อยอดงานช่างทองหลวงหรืองานในแผนกวิชาช่างทองหลวงได้อีกหลังนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูชิ้นงานกันก่อนนะครับชิ้นงานต่อไปก็จะเป็นเรื่องของงานสลักดุลนะครับไอ้นี้ก็จะเป็นเรื่องของงานสลักดุลพระราหูนะครับพระราหูซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบตัวชิ้นงานนะครับมีความแตกต่างกันแค่นั้นแต่ว่าพื้นฐานนะครับมาจากพื้นฐานเดียวกันนะครับพื้นฐานเดียวกันที่เราจะทำงานนะครับเราก็จะใช้สิวชุดเดียวกันเราจะใช้อุปกรณ์อื่นๆชุดเดียวกันเพียงแต่รูปแบบแตกต่างกันขนาดแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นงานสลักดุลอีกชิ้นหนึ่งต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของอันนี้จะยากมานิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของงานสลักดุลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นงานสลักดุลรูปยักษ์เขาเรียกเป็นภาพเดี่ยวนะครับก็จะมีรายละเอียดที่มากยิ่งขึ้นมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เราก็ใช้พื้นฐานเดียวกันนะครับอันนี้เราจะเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปแล้วก็ในงานต่อไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืองานสลักดุลภาพเหมือนนะครับภาพเหมือนนี้นะครับเราใช้พื้นฐานเดียวกันเราใช้สิวแบบเดียวกันนะครับเราใช้อุปกรณ์เหมือนกันทุกอย่างแต่ที่เพิ่มพิเศษขึ้นมาก็คือนักเรียนนะครับนักเรียนต้องมีความเข้าใจเรื่องความสูงต่ำแล้วก็กล้ามเนื้อของรูปภาพต่างๆที่เราจะเอามาใช้สลักดุลนะครับในส่วนที่สำคัญนะครับก็คือ
เรื่องของจมูกเรื่องปากเรื่องผิวของตัวชิ้นงานนะครับแล้วก็ที่เราจะดุลให้มีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็เป็นงานสร้างสรรค์อีกชิ้นหนึ่งนะครับไอ้นี้ก็เกิดขึ้นจากงานสลักดุลเหมือนกันนะครับไอ้นี้เราก็หลังจากที่เราเรียนในรายวิชาสลักดุลพื้นฐานไปแล้วนะครับเราก็สามารถจะเอาชิ้นงานเอางานสลักดุลเทคนิคงานสลักดุลนะครับไปประกอบเป็นชิ้นงานนะครับอันนี้จะสลักดุล2ข้างนะครับแล้วก็มาประกอบกันให้เป็นรูปทรงนะครับเป็นรูปทรงที่มีความหนานะครับที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์นะครับอยู่ที่เราจะออกแบบอันนี้จะเป็นงานสร้างสรรค์อีกอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วก็มีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นงานสลักดุลติดฝาผนังนะครับงานพุทธศิลป์ตกแต่งพระอะไรพวกนี้ล้วนแต่เป็นงานสลักดุลนะครับที่สำคัญก็คือพวกเราต้องมีพื้นฐานนะครับคนจะเก่งหรือไม่เก่งอยู่ที่พื้นฐาน

หารแล้วก็อยู่ที่ทักษะการทำงานของเราว่าเราจะทำงานงานสลักดุลไปได้ในทิศทางที่ดีนั้นเราต้องมีความเข้าใจมีความอดทนและก็มีความตั้งใจนะครับแล้วก็เราต้องฝึกทักษะเขาเรียกว่าฝึกทักษะอย่างชำนาญแล้วก็การที่เราทำงานเยอะๆนะครับเราก็จะได้มีทักษะที่ดีนะครับแล้วก็จะได้พัฒนาฝีมือของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเรานักเรียนครับเราอย่าลืมว่าทุกคนนะครับไม่ได้เก่งมาแต่กำเนิดเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีการฝึกฝนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีจุดเริ่มต้นทั้งหมดนะครับแต่จุดมุ่งหมายหรือว่าปลายทางของเราใครจะไปช้าไปเร็วนั้นอยู่ที่ทักษะของแต่ละคนอยู่ที่ความเข้าใจของละคนอยู่ที่ความสนใจของแต่ละคนนะครับคนที่สนใจมากก็จะได้พวกมีเรียกว่ามีความรู้มีทักษะเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราจะมาเริ่มเข้าเรื่องในส่วนของงานสลักดุลพื้นฐานก็เป็นงานสลักดุลกนก3ตัวนะครับอันดับแรกก็คือที่เราต้องมีนะครับก็คือเรื่องของสิวนะครับเรื่องของสิวนะครับเรื่องของสิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสิวนะครับสิวทั้งหมดนี้มีทั้งหมดพื้นฐานนะครับมีทั้งหมด20ตัวนะครับเป็นพื้นฐานส่วนที่เราจะทำงานชิ้นใหญ่ๆหรืองานที่มีขนาดแตกต่างกันมีรูปแบบแตกต่างกันเราสามารถจะพัฒนาจากสิวชุดพื้นฐานใน20ตัวนี้ได้นะครับอันดับแรกเรามาเรียนรู้เรื่องของสิวก่อน1ก็คือเรื่องของสิวจุดนะครับอันนี้เรียกว่าสิวจุดคือปลายก็จะแหลมๆนะครับปลายจะแหลมๆแต่ว่ามันไม่แหลมมากถึงกับเจาะอะไรได้นะครับแต่ว่ามันจะมีช่วงปลายมันจะมีช่วงมนนิดนึงนะครับก็เรียกว่าสิวจุดนะครับอันดับแรกนี่ก็คือสิวจุดตัวต่อชุดต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสิวสลักนะครับเป็นสิวสลักก็เป็นสิวสลักเส้นตรงนะครับสิวสลักเส้นตรงจะมี2ขนาดนะครับก็ขนาดกลางนะครับเป็นสิวขนาดกลางกับขนาดใหญ่นะครับก็จะมี2ขนาดนะครับในเรื่องของสิวนะครับสิวเส้นตรงต่อไปเรามีสิวเส้นตรงแล้วนะครับเราก็ต้องมีสิวโค้งนะครับต้องมีโค้งด้วยเพราะว่าในตัวชิ้นงานเราจริงๆเราไม่ได้มีเส้นตรงอย่างเดียวนะครับเราก็มีลวดลายที่โค้งมีโค้งเล็กโค้งใหญ่นะครับสิวโค้งก็ในสิวพื้นฐานก็จะมี2ตัวเหมือนกันนะครับก็คือมีสิวโค้งกลางกับสิวโค้งใหญ่นะครับอันนี้คือในส่วนของสิวสลักนะครับพอเราสลักแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าสิวนี้ใช้ประโยชน์ยังไงนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องสิวก่อนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสิวดุลนะครับสิวดุลก็จะมี2ตัวเหมือนกันนะครับ2ขนาดเหมือนกันอันนี้จะเป็นสิวดุลเส้นตรงนะครับซึ่งสิวสลักก็มีสิวเส้นตรงสิวดุลก็มีเส้นตรงแต่ว่าจะมีขนาดแตกต่างกันสิวดุลจะมีความหนาของตัวสิวนี้มากกว่านะครับมีความหนาเพื่อมากกว่าใช้สำหรับดุลแผ่นโลหะเพราะว่าถ้ามีขนาดบางทำให้แผ่นโลหะนั้นขาดได้ง่ายนะครับก็เราใช้ขนาดหนานะครับเพื่อดุลเพื่อให้มันนูนขึ้นมานะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสิวนะครับสิวโค้งนะครับสิวดุลนะครับก็มีสิวโค้งเหมือนกันนะครับจะมี2ขนาดเหมือนกันนะครับก็มีสิวโค้งโค้งกลางนะครับกับโค้งใหญ่นะครับโค้งใหญ่อ่ะนะครับมี2ขนาดอ่ะต่อไปก็จะเป็นสิวนะครับหัวมนนะครับ ซึ่งในงานสลักดุลพื้นฐานนะครับการดุลสลักสลักดุลกนก3ตัวเราใช้สิวหัวมนมีทั้งหมด3ขนาดนะครับก็คือขนาดเล็กนะครับขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับจะมี3ขนาดนะครับอันนี้ก็เป็นสิวของหัวมนเสร็จแล้ว
ถ้าเป็นตัวที่มีขนาดที่ใหญ่หรือเราต้องการดุลให้มากขึ้นนะครับเราก็จะมีสิวเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มันนูนมากขึ้นนะครับก็เป็นสิวก็เรียกว่าสิวหัวร่มนะครับก็สิวหัวร่มนะครับก็มี2ขนาดนะครับสิวหัวร่มนี้นะครับอยู่ที่ขนาดชิ้นงานด้วยเราจะทำเพิ่มไม่มีหลายขนาดก็ได้แต่ว่าพื้นฐานเราใช้แค่2ขนาดนะครับก็คือมีตัวกลางนะครับกับตัวใหญ่อ่ะทีนี้สุดท้ายแล้วก็จะมีสิวอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นักเรียนรู้จักไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับก็คือเป็นสิวที่เราเรียกตามตัวเลยเขาเรียกว่าเป็นสิวหัวน็อตนะครับที่จะใช้ก็คือเราใช้หัวมนๆนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่แล้วไอ้นี้เราไม่ต้องทำเราไปซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีหัวมนอยู่แล้วนะครับเราก็เลือกขนาดความยาวให้มันพอดีนะครับไอ้นี้ก็จะเป็นความยาว4นิ้วนะครับ เราก็จะมาใช้ได้เลยนะครับในเรื่องของสิวหัวมนนะครับสิวหัวน็อตนะครับเรียกตามตัวเลยนะครับเป็นสิวหัวน็อตต่อไปที่สำคัญตัวชิ้นงานนะครับจะสวยไม่สวยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการตกแต่งลวดลายเขาเรียกการตกแต่งลวดลายโดยใช้สิวนะครับจะมีสิวครึ่งวงกลมนะครับใช้ในการลูบลายอันนี้เขาเรียกว่าสิวจะมี2ขนาดนะครับก็มีขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับเป็นสิวของสิวรูปลายแล้วก็สิวรูปลายก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเขาเรียกว่าเป็นสิวรูปลายสี่เหลี่ยมนะครับสิวรูปลายสี่เหลี่ยมจะมีขนาดเล็กนะครับก็มีอยู่3ขนาดนะครับขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ซึ่งขนาดใหญ่จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับอันนี้เสร็จในเรื่องของสิวนะครับต่อไปที่สำคัญก็คือที่ขาดไม่ได้นะก็ค้อนนะครับเขาเรียกว่าค้อนฉลักดุลหรือค้อนนะครับเขาเรียกว่าค้อนช่างทองเบอร์3นะครับจะมีขนาดกว้างนิ้ว1เซนนะครับ 1.5 เซนคูณ 1.5 เซนนะครับมีลักษณะอย่างเงี้ยร้านทองทั่วไปร้านขายอุปกรณ์เครื่องประดับทั่วไปนะครับเขาจะทราบกันว่าเป็นค้อนเบอร์3นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของชั้นนะครับนี่เป็นเรื่องของแผ่นชั้นนะครับแผ่นชั้นตัวนี้นะครับเรายังไม่ต้องผ่านกระบวนการการเคี่ยวชั้นนะครับในส่วนรายละเอียดของตัวชิ้นงานอื่นเราจะมาเรียนเรื่องการเคี่ยวชั้นเพราะว่าการเคี่ยวชั้นนี้ค่อนข้างจะมีอันตรายเหมือนกันนะครับ1ก็คือวิธีการนะครับวิธีการเคี่ยวชั้นก็คือมันจะมีชั้นนะครับเป็นชั้นผงนะครับเป็น เป็นชั้นผงเราก็สามารถจะเอาใส่ในหม้อต้มหรือกระทะก็ได้นะครับเป็นผงๆนะครับเราก็พอต้มแล้วก็ชันเป็นผงมันก็จะเริ่มละลายนะครับเราก็กวนด้วยความร้อนไม่ต้องเยอะนะครับก็โดยประมาณเอานะครับพอตัวชันผงละลายเสร็จแล้วก็เราถึงเติมน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นชันนะครับ1กิโลนะครับ1กิโลเราก็ใช้น้ำมันประมาณครึ่งลิตรนะครับอันนี้ก็เป็นชันที่ใช้สำหรับงานฉลักดุลนะครับในฉลักดุลเบื้องต้นแต่ว่าถ้าใส่ครึ่งลิตรมันจะมีความนิดนึงแต่ว่าเวลาเราทำงานนะครับเราทำงานไปเรื่อยๆการที่เราเผาไปเรื่อยๆน้ำมันก็จะระเหยแล้วก็มันก็จะทำให้ชั้นมันเริ่มแข็งขึ้นแข็งขึ้นแล้วก็มันจะยืดการใช้งานของชั้นได้อีกเยอะนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของตะเกียงเป่าเล่นหรือหัวแก๊สที่ใช้สำหรับเผานะครับไว้เผาชิ้นงานเนี้ยให้มันละลายนะครับอันนี้ก็ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับการใช้ไฟและที่สำคัญนะครับเรื่องชั้นนะครับในเมื่อเรากวนหรือว่าเราหลอมชั้นนะครับหรือเผาชั้น
ให้ชันละลายเป็นน้ำเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดและนักเรียนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็คือ 1. ต้องระวังไม่ให้ชันกระเด็นโดนมือหรือโดนนิ้วโดนส่วนต่างๆของร่างกายเพราะว่าชันผสมกับน้ำมันแล้วก็ในเมื่อมันเหลวมากๆนะครับมันก็จะติดเนื้อเราเลยนะครับติดเนื้อเราเลยพอติดเนื้อปุ๊บตัวชันนี้แห้งแล้วก็

โดนนะครับโดนชันเขาเรียกว่าชันลวกมือหรือโดนชันที่มือนะครับในห้องเรียนเรามีกากน้ำมันอยู่นะครับเรากากน้ำมันเบนซินนะครับเราเทเลยนะครับเทล้างไปเลยนะครับล้างเพราะฉะนั้นชันเนี้ยในเมื่อมันโดนน้ำมันนะครับเขาก็จะออกจะหลุดออกทำให้เราไม่เกิดการพุพองแต่ว่าต้องล้างแบบอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เราใช้ประสานทองนะครับหรือผงบอเด็กเนี้ยจุ่มน้ำนะครับพอหมาดๆนะครับแล้วก็มาปั้นโปะไว้ที่รอยโดนนะครับจะมีความรู้สึกแสบๆร้อนๆ นิดนึงแต่ว่าลดการพุพองได้นะครับนะครับเราก็จะมารู้เรื่องอุปกรณ์แล้วนะครับวิชานี้ก็เป็นงานสลักดุลพื้นฐานเดี๋ยวนักเรียนก็จะดูสไลด์ตามไปนะครับว่าขั้นตอนวิธีการการทำงานสลักดุลพื้นฐานนะครับนะครับมาดูเรื่องหน้าที่หนึ่งนะครับหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของแบบนะครับเพราะฉะนั้นงานสลักดุลนะครับเราไม่ได้ฝึกการเขียนแบบเลยนะครับในวิชาสลักดุลพื้นฐานนะครับเราไม่ได้ฝึกการเขียนแบบแต่เราฝึกทำความเข้าใจกับแบบเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนแบบหลายๆครั้งหลายๆรอบนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของตัวลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเขียนนะครับขั้นตอนการเขียนในสไลด์นะครับในขั้นตอนการเขียนเรื่องของลวดลายนะครับสไลด์ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการเตรียมแผ่นทองแดงนะครับการเตรียมแผ่นทองแดงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแผ่นทองแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแผ่นทองแดงนะครับจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นแผ่นทองแดงนะครับสไลด์ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการติดแบบนะครับเป็นเรื่องของการติดแบบติดแบบเราติดยังไงนะครับเราจะมาดูขั้นตอนกันนะครับเราก็จะใช้กาวลาเท็กทานะครับทาบริเวณแผ่นนะครับเราไม่ได้ทาที่กระดาษนะครับทาบริเวณแผ่นที่แผ่นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นกาวลาเท็กเราก็ใช้ผสมน้ำด้วยนะครับผสมน้ำเพื่อลดความหนืดแล้วก็เพื่อไม่ให้กาวลาเท็กซ์มันมีความเข้มข้นมากนะครับเวลาเราติดแล้วเราสามารถขยับแผ่นแบบได้นะครับในเมื่อมันมีน้ำอยู่นะครับหลังจากที่เราติดแบบเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปให้ความร้อนนะครับแผ่นชันนะครับเดี๋ยวดูสไลด์ต่อไปนะครับนะครับเราก็ไปให้ความร้อนแผ่นชันนี้นะครับแผ่นชันจนแผ่นชันละลายนะครับแล้วก็เราก็เอาแผ่นอันนี้วางนะครับวางซึ่งถ้าละลายเยอะมันก็จะจมนะครับเราก็ต้องดูว่าความหนืดของตัวแผ่นชันนี้ตัวชันนี้ครับให้พอมีความหนืดแล้วก็ระวังจะได้ไม่จมลงไปในแผ่นนะครับสไลด์ต่อไปก็เป็นการเรื่องของเรื่องของการสลักลายนะครับเรื่องของการสลักลายนะครับตัวชิ้นงานนี้การสลักลายเราจะใช้สิวเส้นตรงนะครับเส้นตรงเส้นโค้งไปตามลวดลายเนี่ยนะครับที่เราจะสลักไปนะครับเราก็สลักไปจนครบลายครบรายละเอียดทั้งหมดนะครับมีบากนอกบากใดมีสอดไส้นะครับเราก็สลักไปเลยนะครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเป็นขั้นตอนงานสลักดุลนะครับขั้นตอนการสลักดุลนะครับทีนี้เรามาดูนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับเป็นด้านหน้าของตัวชิ้นงานนะครับเราจะเห็นว่ามีความนูนขึ้นมานะครับทีนี้จริงแล้วงานดุลเราจะดุลจากข้างหลังขึ้นมานะครับอันนี้เราเรียนเรื่องสิวดุลไปแล้วนะครับเราก็ใช้สิวดุลตัวโค้งใหญ่นะครับโค้งใหญ่เส้นตรงใหญ่เดินตามรอยเส้นข้างหลังนะครับข้างหลังจนครบทั้งหมดนะครับจนครบทั้งหมดนะครับ
ในส่วนนี้

นะครับแต่ทีนี้ที่สำคัญก็คือก่อนที่เราจะดุลนะครับเราต้องเผาชันนะครับแผ่นชันเราจะเผาแผ่นชันให้ละลายนะครับแล้วก็เราไปแปะไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดุลนะครับก็จะได้มีลวดลายที่ไม่ยืดจนเกินไปนะครับก็จะดุลไปตามน้ำหนักของเรานะครับก็จะมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ของเรื่องของการดุลนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อดุลเสร็จแล้วนะครับพอเราดุลอันนี้เสร็จนะครับเราก็เผาแผ่นออกนะครับขั้นตอนนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับเวลาเราดุลนะครับเราก็จะใช้ดินน้ำมันนะครับจะดินน้ำมันกดเช็คระยะนะครับเดี๋ยวเราจะไปรู้ในรายละเอียดในขั้นตอนการทำอีกทีหนึ่งขั้นตอนการปฏิบัติว่าเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราต้องรู้นะครับแล้วก็เราต้องปฏิบัตินะครับว่าการเช็คความสูงต่ำการเช็คมิติของลวดลายตัวนี้เราจะเช็คยังไงนะครับในเรื่องของการดุลนะครับตอนเรื่องของการดุลเพราะฉะนั้นเราดุลเสร็จเราก็ไปเผานะครับเผาทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับทีนี้พอเราเผาทำความสะอาดเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ขั้นตอนต่อไปก็เราจะเป็นเรื่องของการรูปลายนะครับเราก็เดี๋ยวจะดูสไลด์ไปต่อเรื่อยๆนะครับเรื่องของการเผาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเผานะครับเราก็จะเผาออกไปแล้วก็เผาแล้วก็เราก็จะเอาไปติดแผ่นชั้นอีกทีนะครับการที่เราจะมาลูบลายนะครับการลูบลายนะครับเราก็ต้องใช้ชันนะครับเราก็ต้องเผาไว้ตัวชันรีละลายนะครับละลายแล้วก็เราก็จะใช้ช้อนนะครับช้อนตักชันมานะครับช้อนตักชันมาใส่ในร่องของตัวแผ่นสลักดุลด้านหลังนะครับเราก็จะแผ่นให้จนเต็มนะครับแล้วก็คือจะให้นูนขึ้นกว่าตัวลายให้นูนขึ้นกว่าแผ่นนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปติดในแผ่นชันมันก็จะได้ไม่เป็นโพรงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหยอดชันทีนี้การหยอดชันนี้แล้วก็เราต้องเอาไปติดแผ่นชันเราต้องรอให้แผ่นชันตัวนี้นะครับให้เขาเรียกว่าให้มันเย็นก่อนหรือมันอุ่นๆเวลาเรายกไปนะครับชันจะได้ไม่ไหลนะครับก็คือรอก่อนนะครับรอให้มันอุ่นๆแล้วก็ให้ชันมันเซตตัวก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเผานะครับแผ่นชันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับมาเผาแผ่นชันนี้อีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้มันละลายนะครับให้ละลายแล้วก็เราก็ใช้วิธีการประกบวางเลยนะครับมันก็จะติดกันแน่นนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะได้ใช้สิวนะครับสิวรูปลายนะครับสิวรูปลายเราก็จะมีเครื่องวงกลมสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับเราก็ค่อยๆรูปลายตัวผิวตัวลวดลายนะครับให้ตัวลวดลายนี้เขาเรียกว่าผิวมันตึงเพราะหลังจากที่เราดุลผิวมันจะไม่เรียบนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะรูปลายเราต้องเน้นเส้นให้คมชัดด้วยสิวดุลเส้นตรงเส้นโค้งนะครับตามขนาดของลวดลายสิวสลักเราจะไม่ใช้นะครับเราจะไม่ใช้สิวสลักแล้วเราจะใช้สิวดุลอย่างเดียวนะครับพอเราเดินเส้นด้วยสิวก่อนนะครับทำให้ลวดลายมันจะแยกมิติได้ชัดเจนแล้วก็เราใช้สิวสี่เหลี่ยมตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแล้วหรือสิวครึ่งวงกลมมารวบลายตามขนาดของลวดลายนี้นะครับให้ผิวมันตึงนะครับก็เราจะดูตามรูปแบบนะครับก็ให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็
จะได้มีลวดลายที่สวยงามนะครับสไลด์ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเผานะครับการเผาเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราลูบลายอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำไปเผาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานำไปเผาเพราะฉะนั้นแต่ละขั้นตอนนะครับเราต้องเผาทุกครั้งนะครับพอเสร็จขั้นตอนหนึ่งเราก็ต้องไปเผาทีนี้การเผาเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ว่าในการปฏิบัติจริงการเผาแผ่นทองแดงให้สุกหรือเผาแผ่นทองแดงให้นิ่มนะครับหรือเผาแผ่นทองแดงเพื่อจะใช้ในงานสลักดุลเนี่ยเราจะเผากันยังไงนะครับที่สังเกตง่ายๆก็คือการเผาแล้วก็แผ่นทองแดงจะเป็นสีเขาเรียกเป็นสีทองแดงนวลๆ นะครับในตัวชิ้นงานนะครับตัวแผ่นนะครับไอ้นี่เราถือว่าสุกเวลาเราเอาไฟหลบออกจากตัวแผ่นนะครับมันก็จะเกิดเป็นสีดำนะครับอันนี้ก็เรียกว่าแผ่นทองแดงจะสุกนะครับทีนี้ในเรื่องของการลูบลายเราเสร็จไปแล้วทีนี้เราก็ไปเผาขัดทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะเผาทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปขัดขั้นตอนต่อไปก็เรียกว่าเป็นขั้นตอนการเก็บพื้นนะครับการเก็บพื้นนะครับการเก็บพื้นนะครับเดี๋ยวเราดูจากสไลด์นะครับว่าในการเก็บพื้นนะครับตัวชิ้นงานนะครับเราก็จะเก็บพื้นข้างๆให้เรียบไอ้นี่ก็คือเป็นเสน่ห์ของงานสลักดุลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เรื่องของพื้นนะครับแล้วก็เรื่องของตัวลายเพราะฉะนั้นเราทำบนแผ่นที่เรียบเพราะฉะนั้นเวลาเราสลักดุลลวดลายเสร็จแล้วข้างๆแผ่นมันก็ต้องเรียบด้วยนะครับนะครับพอหลังจากที่เราดูในสไลด์นะครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างนะครับไปล้างขัดทำความสะอาดนะครับขัดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราไปเผาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ทองแดงนี้มีความสุกเรียบร้อยนะครับมีความสุกมีเขาเรียกแผ่นทองแดงสุกนะครับแล้วเราก็ไปล้างด้วยกรดกรรมฐานนะครับที่สำคัญนะครับกฎกรรมฐานเราใช้นะครับกฎกรรมฐานแค่ 25% นะครับซึ่ง เราสามารถเอามือจุ่มไปในน้ำกรดได้คือถ้าคนนักเรียนนะครับถ้ามือไม่เป็นแผลไม่เป็นแผลหรือไม่มีรอยถลอกอะไรเราสามารถจะหยิบตัวชิ้นงานในน้ำกรดได้นะครับซึ่งมีความเข้มข้นน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องระมัดระวังหนึ่งก็คือห้ามเข้าตาและคนที่มีแผลอะไรก็ห้ามโดนนะครับหรือคนที่มือจุ่มลงในน้ำกรดแล้วนะครับก็รีบล้างด้วยสไลด์นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการล้างนะครับก็เราล้างกรดเสร็จแล้วเราก็มาล้างด้วยสไลด์นะครับล้างสไลด์ให้เรียบร้อยนะครับพอล้างสไลด์เป็นจะเป็นแผ่นทองแดงที่เงาเลยนะครับก็เราล้างเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวชิ้นงานเนี้ยไปเป่าให้แห้งนะครับไปเป่าหรือเอาผ้าเช็ดให้แห้งหรือเราเอาไปตากแดดก็ได้นะครับก็ให้มันแห้งให้ตัวชิ้นงานมันแห้งนะครับตัวนี้เราเตรียมขั้นตอนที่จะรมดำเพราะฉะนั้นในการล้างครั้งนี้เราห้ามเอามือไปจับด้านหน้าด้านข้างหรือด้านตัวลายใดๆทั้งสิ้นนะครับให้เราจับด้านข้างอย่างเดียวนะครับเราจับด้านข้างนี้ได้ทำไมถึงจับด้านข้างนักเรียนต้องจำไว้เลยนะครับว่ามือเรานะครับจะมีไขมันต่างๆในเมื่อเราขัดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปจับไปโดนเวลาเรารมดำในขั้นตอนต่อไปจะทำให้น้ำยารมดำนั้นไม่ติด
นะครับไม่ติดตัวชิ้นงานเพราะว่าโดนไขมันที่มือเรานะครับต่อไปก็เราเสร็จแล้วก็เราไปรมดำนะครับจะรมดำนะครับก็คือเราก็เอาไปน้ำยารมดำเราก็จะเป็นเคมีนะครับเป็นสารเคมีนะครับก็เรียกว่าน้ำยารมดำนะครับเป็นสารเคมีเป็นก้อนเหมือนก้อนหินหินเกล็ดหินหินหินทั่วไปนะครับมันหินที่ทำถนนเนี่ยแต่ว่าเป็นสารเคมีเราก็ในการผสมน้ำยารมดำก็เราก็จะใช้น้ำร้อนนะครับเราก็ต้มน้ำร้อนทั่วไปนะครับน้ำร้อนชงกาแฟน้ำร้อนอันนี้ได้หมดนะครับให้เป็นน้ำร้อนนะครับเราใช้น้ำร้อนแล้วก็ใช้น้ำยารมดำนะครับก็น้ำร้อน10ลิตรนะครับเราก็ใช้น้ำยารมดำสัก10กรัมนะครับจะ10กรัมนะครับต่อน้ำ10ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นก้อนนะครับนักเรียนดูในสไลด์นะครับในจะเป็นก้อนๆ นะครับแล้วก็เราก็จะกวนให้มันละลายนะครับเราจะกวนให้ละลายนะครับเพราะฉะนั้นน้ำร้อนนี่เราใช้กระบะเป็นกระบะพลาสติกก็ได้เป็นถังเป็นกระป๋องอะไรได้นะครับเราก็จะดูในสไลด์นะครับเราก็จะกวนให้ละลายนะครับอีกรูปหนึ่งจะละลายแล้วทีนี้เราก็เอาชิ้นงานไปจุ่มลงซึ่งชิ้นงานจุ่มเราก็จะจับด้านข้างเหมือนกันนะครับเราก็เอาชิ้นงานจุ่มลงไปในกระบะพลาสติกนะครับเราก็จะจุ่มลงไปนะครับนักเรียนดูสไลด์ต่อไปหลังจากจุ่มเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหยิบขึ้นมานะครับใช้เวลาทิ้งไว้ประมาณ1นาทีนะครับเราก็จะหยิบชิ้นงานขึ้นมานะครับชิ้นงานมาล้างน้ำก่อนนะครับตอนแรกล้างน้ำแล้วมือถูก่อนนะครับถูไว้ทั่วต่อไปก็เราก็ใช้แปรงทองเหลืองขัดได้เลยนะครับก็ขัดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรมดำนะครับพอแป้งทองเหลืองขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปเช็ดแห้งแล้วก็ไดเป่านะครับแล้วก็เราเคลือบด้วยสีสเปรย์นะครับเคลือบด้วยเลกเกอร์สเปรย์นะครับ จะเป็นชิ้นงานนะครับจะเป็นชิ้นงานเพราะฉะนั้นเราเคลือบผิวให้มันดูเงางามยิ่งขึ้นแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศนะครับจะยืดอายุการใช้งานแล้วก็เราสามารถจะเอาไปเข้ากรอบไปตั้งโชว์หรือจะเก็บไว้เป็นงานเพื่อไว้ดูขั้นตอนในงานต่อไปนะครับในส่วนของวิชางานสลักดุลพื้นฐานเรื่องกระหนก3ตัวนะครับในเรื่องของขั้นตอนเครื่องมือแล้วก็วิธีการต่างๆนะครับของ EP นี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนนักศึกษานะครับขอให้เราไปดูในสไลด์และก็ใน YouTube เพื่อจะปฏิบัติงานใน EP ต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยและเบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวด

ช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบ

0: ที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

วัสดีค่ะพบกับคุณครูนาขวัญจันจำรัดนะคะจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้การทำ Photoshop นะคะด้วยการทำพอร์ตโฟลิโอแบบง่ายๆกันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกในการทำพอร์ตโฟลิโอนะคะคือทุกท่านจะต้องมีรูปนะคะซึ่งวันนี้ครูไหมเตรียมรูปถ่ายของตัวเองนะคะในกรณีที่นักเรียนนักศึกษาต้องการทำพอร์ตโฟลิโอของตัวเองสามารถที่จะหารูปของตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายจากโทรศัพท์มือถือหรือว่ารูปถ่ายจากกล้องใหญ่นะคะก็สามารถที่จะนำมาเป็นพอร์ตโฟลิโอได้ซึ่งการเลือกรูปนะคะการเลือกรูปที่เราจะมาใช้ในการทำพอร์ตโฟลิโอนั้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะนำพอร์ตโฟลิโอไปใช้ทำอะไรนะคะเช่นการใช้สมัครงานการใช้สมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยหรือการใช้แนะนำตนเองในกรณีที่ไปฝึกงานกับสถานประกอบการหรือถ้าเป็นครูอาจารย์สามารถใช้ปกพอร์ตโฟลิโอในการทำเลื่อนวิทยาฐานะเลื่อนเงินเดือนของตัวเองซึ่งในการเลือกรูปที่จะใช้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ปกพอร์ตโฟลิโอนี้ในการทำอะไรนะคะซึ่งตัวอย่างที่ครูหมายจะมาแนะนำก็คือการทำปกพอร์ตโฟลิโอซึ่งจะมีลักษณะเป็นทางการนิดนึงนะคะก็เลยใช้ชุดข้าราชการขาวซึ่งถ่ายสตูดิโอนะคะข้อดีของการถ่ายสตูดิโอนะคะก็คือเราไม่ต้องที่จะมาเก็บสิวเก็บฝ้านะคะเนื่องจากเป็นไฟล์ที่เขาเก็บมาให้เราเรียบร้อยแล้วซูมดูใกล้ๆก็จะเป็นอย่างนี้นะ